0: คและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาค่ะสาเหตุก็มาจากมีมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ตัวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะคลื่นลมในทะเลก็ต้องระวัง 17-20 กันยายนนี้คลื่นจะสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรมีคำเตือนเรือเล็กทะเลอันดามันให้งดออกจากฝั่งค่ะวันนี้ในโซนของภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตได้ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ MBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Tra Thirakosan. His Majesty King Mahawachiralongkorn and Her Majesty Queen Suthida have arrived in Hanoi, Vietnam for a two-day official visit. His Majesty the King and Her Majesty the Queen arrived at Noi Bai International Airport in Hanoi at 4:17 p.m. local time on Monday. Their Majesties were welcomed by senior Vietnamese and Thai officials, including Mr. Le Khan Hai, Vietnam's Honorary Minister of Honor, and Mr. Le Kong Sung, Director General of Vietnam's Department of Diplomatic Protocol.The King and Queen then proceeded through an honor guard before departing by royal motorcade for the Fairmont Hanoi, where the Vietnamese government has arranged Their Majesty's accommodation. Their Majesties arrived at the hotel at 5:18 p.m. local time and were received by Ms. Saranya Paliwong, the Thai ambassador to Hanoi, along with embassy officials, heads of Thailand's team,offices in Vietnam and their spouses, and members of the Thai community in Vietnam. Their Majesties were also welcomed by Mr. Jean-Francois Brun, General Manager of the Fairmont Hanoi and hotel staff.The Finance Ministry is

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: 7:17 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มที่ออสเตรเลียรายงานพบสิงโตทะเลออสเตรเลียติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกนะครับสายพันธุ์ H5N1 เป็นครั้งแรกครับโดยทางการรัฐเซาออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียเปิดเผยว่ามีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ชนิดก่อโรครุนแรงในซากสิงโตทะเลออสเตรเลียซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ครั้งแรกบนเกาะแคนการูที่อยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองแอลิเลดประมาณ100กิโลเมตรโดยสิงโตทะเลดังกล่าวอยู่ระหว่างการเฝ้าติดตามอาการหลังจากที่มันถูกฉลามโจมตีอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าตกใจเมื่อผลการตรวจสอบพบสาเหตุการตายที่แท้จริงไม่ใช่จากการถูกฉลามโจมตีแต่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกทันทีออสเตรเลียตรวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกมานานหลายกรณีแต่สำหรับสิงโตออสเตรเลียถือเป็นกรณีที่หายากมากขณะที่ข้อมูลจากหน่วยงานอุทยานและสัตว์ป่าแห่งชาติออสเตรเลียระบุว่ามีสิงโตทะเลออสเตรเลียอยู่ในธรรมชาติอย่างน้อย 12,000 ตัวซึ่ง 85% อยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียส่วนอ่าวซิลของเกาะแคนการูเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของฝูงสิงโตทะเลออสเตรเลียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ3ของประเทศ
1: ทางการกรุงปักกิ่งของจีนเตรียมบังคับใช้มาตรการควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่เข้มงวดขึ้นด้วยการห้ามประชาชนและองค์กรครอบครองและจัดเก็บโดรนรวมถึงชิ้นส่วนสำคัญภายในเขตเมืองและห้ามนำโดรนเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางอากาศและปกป้องความมั่นคงของเมืองหลวงทั้งนี้ผู้ที่มีโดรนอยู่ในกรุงปักกิ่งต้องนำออกนอกเมืองส่งคืนรีไซเคิลหรือจำหน่ายภายในเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นอาจถูกยึดและถูกปรับกฎระเบียบฉบับปรับปรุงนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประจำสภาประชาชนกรุงปักกิ่งและมีผลบังคับใช้แทนกฎเดิมที่เริ่มใช้เมื่อวันที่1พฤษภาคมภายใต้กฎระเบียบใหม่พื้นที่ทั้งหมดของกรุงปักกิ่งจะถูกกำหนดเป็นน่านฟ้าควบคุมสำหรับอากาศยานไร้คนขับการบินโดรนในพื้นที่จะถูกห้ามเว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมาตรการดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอากาศหลังเกิดเหตุเครื่องบินขนาดเล็กพุ่งชนตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
0: ผลการศึกษาที่เผยแพร่ในเดือนนี้ระบุว่าเทือกเขาหิมาลัยกำลังใกล้จุดพลิกผันเนื่องจากธารน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านน้ำและภูมิภาคจะเข้าสู่ภาวะปริมาณน้ำสูงสุดภายในช่วงกลางทศวรรษนี้โดยผลการศึกษาพบว่าเมื่อธารน้ำแข็งถอยร่นไปสิ่งที่หลงเหลือคือทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ไม่มั่นคงซึ่งถูกกั้นไว้ด้วยเศษหินและน้ำแข็งตั้งอยู่เหนือหุบเขาที่มีผู้คนอาศัยอยู่หลายล้านคนนอกจากนี้การสูญเสียมวลน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยยังเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาขณะที่ปัจจุบันมีธารน้ำแข็งเพียง21แห่งที่ได้รับการตรวจวัดภาคสนามจากทั้งหมดราว 40,000 แห่งในภูมิภาคฮินดูกูชหิมาลัยซึ่งครอบคลุมพื้นที่8ประเทศตั้งแต่อัฟกานิสถานถึงเมียนมาทันทีผลการศึกษาดังกล่าวมีขึ้นหลังจากธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยถล่มทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วครับ
1: ส่วนการเร่งพัฒนา AI ของผู้นำสหรัฐและมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญเริ่มออกมาเตือนนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีท่าทีของผู้นำสหรัฐแล้วหลังจากที่มีคำเตือนจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนไอร์แลนด์กรณีที่มีบรรดาผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนถึงความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ว่าคนเหล่านี้เป็นพลังลบและเป็นการเตือนสถานการณ์ที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐต้องรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI ของโลกเหนือจีนทั้งนี้การถกเถียงในเรื่องนี้ทวีความร้อนแรงในสหรัฐหลังนักวิจัยบริษัท Anthropic เตือนว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติในอนาคตอันใกล้ ในประเด็นสงครามอิหร่านทรัมป์กล่าวว่าเขายังคงคาดหวังให้สงครามครั้งนี้ยุติลงภายในปีนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนแล้วว่าสหรัฐอาจเลือกคงบทบาทในอิหร่านต่อไปเพื่อเข้าควบคุมน้ำมันโดยเขาเปรียบเทียบกับข้อตกลงที่สหรัฐทำกับเวเนซุเอลาซึ่งรายได้ที่สหรัฐได้รับจากเวเนซุเอลานั้นคุ้มค่าเกินค่าใช้จ่ายในสงครามหลายเท่าตัวขณะเดียวกันทรัมป์ได้กล่าวถึงสงครามรัสเซียยูเครนโดยเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียเนื่องจากอ้างว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันดีเซลซึ่งส่งผลกระทบต่อทั่วโลกทันทีทรัมป์กำลังอยู่ระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างไม่เป็นทางการเพื่อร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟรายการไอริสโอเพนที่สนามกอล์ฟของเขาขณะที่ทรัมป์ทำความประหลาดใจด้วยการประกาศว่าต้องการเห็นไอร์แลนด์กับไอร์แลนด์เหนือรวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองที่อ่อนไหวมากผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ BRICS ออกแถลงการร่วมในการประชุมสุดยอดที่อินเดียโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดในความขัดแย้งตะวันออกกลางและหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงพร้อมขอให้หันมาใช้การเจรจาและการทูตมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจระยะยาวซึ่งจะนำไปสู่สันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคดังกล่าวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตปกครองตนเองบังซาโมโรของชาวมุสลิมบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาชุดแรกจำนวน80ที่นั่งเมื่อวานนี้โดยเป็นการชิงชัยกันระหว่างพรรคการเมือง13พรรคขณะที่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งเพียงไม่กี่ชั่วโมงได้เกิดเหตุยิงกันใกล้หน่วยเลือกตั้งในเมืองโคตาบาโตทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก15คนตำรวจเปิดเผยว่าชนวนเหตุมาจากการแย่งคิวในแถวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกจากพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้สูญหาย129คนจากเหตุเรือเฟอร์รี่เวอร์โกทรานสปอร์ตเอทล่มกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าไปยังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้พร้อมผู้โดยสาร213คนและลูกเรือ30คนโดยหลังเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ108คนและพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว6คนไฟป่าโหมไหม้พื้นที่เนินเขานอกเมืองเบนาฮาบิชในแคว้นอันดาลูเซียใกล้รีสอร์ทหรูแถบชายฝั่งคอสเตเดลโซทางตอนใต้ของสเปนโดยทางการได้ระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยฉุกเฉินกว่า200คนพร้อมอากาศยานประมาณ20ลำเข้าควบคุมเพลิงแต่กระแสลมแรงประกอบกับสภาพพื้นที่ลาดชันทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งมีรายงานผู้บาดเจ็บ3คนขณะเดียวกันได้มีคำสั่งให้ประชาชนราว 9,500 คนอยู่แต่ภายในที่พักพร้อมกับอพยพส่วนหนึ่งออกจากโครงการที่อยู่อาศัยใกล้เคียง
0: เมืองน้องทางตะวันตกของฝรั่งเศสมีกลุ่มชาวโรมาหรือว่าชาวยิปซีเร่ร่อนอาศัยอยู่มากคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรติดตามจากรายงานครับ
2: ที่เมืองน้องทางตะวันตกของฝรั่งเศสมีมุมหนึ่งของเมืองซึ่งอยู่ทางตะวันออกมีประชาชนราวๆ700ถึง 1,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวโรมาหรือที่รู้จักกันว่าชาวยิปซีอาศัยอยู่ในรถบ้านและบ้านหลังเล็กๆที่สร้างขึ้นจากแผ่นไม้กระดานโดยมีเศษไม้และเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกทิ้งกองรวมกันอยู่ทำให้ดูราวกับว่าคนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ท่ามกลางกองขยะจากสภาพความเป็นอยู่ที่เห็นทำให้สมาคมรัวตาซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มผู้อพยพชาวโรมาต้องเข้ามาดูแลโดยฟิลิปบาโบประธานสมาคมบอกว่าเขากำลังพยายามหาทางที่จะทำให้ชาวโรมาเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มากกว่านี้อีกสักหน่อยเพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่อาศัยร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นปกติเนื่องจากคนกลุ่มนี้ต่างก็มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นของเมืองน้องบาโบบอกว่าทุกฝ่ายควรจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้โดยที่ไม่ใช้วิธีการขับไล่พวกเขาให้ออกไปจากข้างถนนซึ่งเป็นวิธีที่ภาครัฐกำลังพยายามทำอยู่ซึ่งตัวเขานั้นคิดว่านั่นไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงเพราะหากคนกลุ่มนี้ถูกขับไล่ให้ออกไปจากพื้นที่นี้พวกเขาก็จะต้องไปตั้งถิ่นฐานอยู่ข้างถนนในที่ใดที่หนึ่งอย่างแน่นอนนั่นก็เท่ากับว่าเป็นการผลักปัญหาไปยังพื้นที่แห่งใหม่ อย่างไรก็ตามบาโบกล่าวว่าตัวเขาเองก็ยังมองไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาเรื่องที่ตั้งถิ่นฐานชาวโรม่าอย่างไรโดยหากจะแก้ปัญหาอย่างจริงจังทางการเมืองน้องอาจต้องคำนึงถึงชาวโรม่าเร่ร่อนในพื้นที่ส่วนอื่นๆของเมืองรวมกันด้วยซึ่งก็น่าจะมีประชากรรวมกันอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 3,500 คนด้านโอลิเวียชาโตรองนายกเทศมนตรีเมืองน้องกล่าวว่าทางการรับทราบถึงปัญหากลุ่มคนเร่ร่อนเหล่านี้และเขามองว่าการแก้ปัญหาต้องมีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันทั้งรัฐบาลกลางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองต่างๆในเขตปริมณฑลหากทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงรองนายกเทศมนตรีเมืองน้องยังทิ้งท้ายว่าการจัดหาถิ่นที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวโรม่าอย่างถาวรยังต้องใช้เวลาโดยทางการตระหนักดีถึงการเข้าไปดูแลแต่ละครอบครัวแต่ก็จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมและแม้เขาจะต้องการให้ครอบครัวชาวโรม่าเหล่านี้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเอื้ออาทรเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่มั่นคงแต่เขาก็พบว่ายังมีอีกหลายครอบครัวที่ไม่สามารถรับเงื่อนไขต่างๆได้ดังนั้นเขาจึงมองว่าการจัดพื้นที่อาศัยที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยเช่นการเปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้ตั้งรถบ้านให้กระจุกรวมกันไว้โดยมีอาคารสุขอนามัยรวมที่ทางการจัดให้ตั้งไว้ตรงกลางอาจเป็นความช่วยเหลือที่คนกลุ่มนี้ยอมรับได้และรู้สึกสะดวกสบายมากกว่า
1: ได้เวลาของแฟนข่าวกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เร
1: ื่อง
3: ของกีฬา
1: เอเ
3: ชียนเกมส์ Asian Games นะครับวันนี้มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันละก็คือฟุตบอลหญิง
4: ค่ะแต่ว่าผลก็ไม่เป็นไปอย่างที่แฟนกีฬาชาวไทยต้องการนะคะเพราะว่าเราแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่นไปค่อนข้างขาดเลยค่ะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับแม้ว่ายังไม่เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแต่ก็เริ่มมีชนิดกีฬาที่ลงแข่งขันแล้วนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันก็มีฟุตบอลหญิงเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพซึ่งเป็นแชมป์2สมัยติดเลย
4: ค่ะแล้วก็ยังเป็นท็อป5ของโลกด้วยนะคะก็นี่เป็นนักกีฬากลุ่มแรกนะคะที่ลงทำการแข่งขันนะคะก็เจอศึกหนักนะคะอย่างที่บอกไปเพราะว่าเราเจอกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพด้วย
3: นะคะนะครับญี่ปุ่นเนี่ยชุดใหญ่เขาเป็นแชมป์โลกนะ
4: ใช่ค่ะ
3: นะครับก็สำหรับเกมการแข่งขันนะครับเมื่อวานนี้เราก็พยายามสู้เต็มที่นะแต่ว่าเราเสียประตูค่อนข้างเร็วตั้งแต่3นาทีแรก
4: ถูกต้องนะคะก็เจอทีเด็ดของโยชิโนะนากาชิมะนี่นะคะก็เมื่อวานนี้ทำแฮตทริกด้วย
3: มีนักเตะญี่ปุ่นทำแฮตทริกได้2คนนะครับคือโยชิโนะนากาชิมะแล้วก็ซาโอริทาคาราดะต้องบอกก่อนว่าญี่ปุ่นชุดนี้ยังไม่ใช่ชุดใหญ
4: ่
3: เพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับไม่สามารถเรียกนักเตะที่ค้าแข้งต่างแดนไม่ได้มีนักเตะค้าแข้งอยู่ต่างประเทศคนเดียวก็คือผู้รักษาประตูเล่นอยู่กับกราสโกเรนเจอร
4: ์
3: นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเล่นในลีกของตัวเอง
4: ค่ะของเราก็มีพิสมัยสอนสายแสงระวีมีขำเสาลักษ์เพ็งงามธนิการแดงดานะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะตัวเก่าด้วยกันนะคะแต่ว่าเราก็สู้ญี่ปุ่นเจ้าภาพไม่ได้นะคะสุดท้ายแพ้ไปถึง8ประตูต่อ0ประตูต่อ8นะคะก
3: ็
4: เป็นการเปิดฉากเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยชัยชนะของเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเรายังมีโปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่มเหลืออีก2เกมนะคะก็จะเจอกับไชนีสไทเปหรือว่าไต้หวันเนี่ยวันที่17กันยายนเวลา14นาฬิกานะคะแล้วก็อีกเกมนึงจะเจอกับเวียดนามวันที่21กันยายนนะคะ
3: ก็ทางโค้ชอัลเฟรดพิพงศ์ศรีทองอินเองก็บอกว่ายอมรับความพ่ายแพ้เลย คุณภาพนักเตะต่างกันเยอะนะครับทั้งเรื่องคุณภาพนักเตะสปีดบอลความแข็งแกร่งของร่างกายครึ่งหลังโค้ชอัลเฟรดตัดสินใจเปลี่ยนตัวหลักออกด้วยเพราะว่าต้องเก็บร่างกายไว้ใน2เกมที่เหลือ
4: ค่ะก็พอจะรู้แล้วนะคะเขาบอกว่ามองในแง่ดีคือตอนนี้มันทำให้เราเนี่ยประเมินศักยภาพของทีมไทยได้ว่าอยู่ระดับไหนนะคะคือเกมนี้มันไม่ใช่เรื่องของทีมเวิร์กแต่เป็นเรื่องของศักยภาพส่วนบุคคลที่มารวมกันเป็นทีมนะคะเรื่องของการตอบสนองด้วยนะคะก็นำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป
3: ครับก็สำหรับฟุตบอลหญิงในเอเชียนเกมครั้งนี้แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะครับอันดับ1อันดับ2เข้ารอบอัตโนมัติแล้วยังมีอันดับ3ที่สุดเข้ารอบอีก2ทีม
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้น2เกมที่เหลือเป็นเกมสำคัญของทีมชาติไทย
4: ถูกต้องนะคะทีนี้ในกลุ่มนี้นะคะ ก็มีผลอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม E นะคะก็เล่นกันที่ชิซูโอกะสเตเดียมค่ะนัดแรกทีมไชนีสไทเปนะคะก็อีกหนึ่งทีมคู่แข่งของไทยนะคะในเสื้อสีน้ำเงินพบกับเวียดนามนะคะก็ครึ่งแรกเนี่ยนาทีที่16ซูยูซวนค่ะยิงให้ไต้หวันขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0
3: จังหวะขึ้นนำ 1-0 นะครับแล้วก็ช่วงท้ายเกมนาที81ไต้หวันนำ 2-0 จากมิโนริวากาบายาชินำ 2-0 แล้วแล้วก็ช่วงนาที85เวียดนามไล่ขึ้นมานะครับจากเงียนทิทานก็จบเกมเป็นทางไต้หวันนะครับที่เอาชนะไป 2-1เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จนะครับก็อีก3ทีมดูแล้วสูสีนะกลุ่มนี้ก็ต้องให้ญี่ปุ่นเข้าไปเป็นเจ้าภาพด้วยและเป็นระดับแชมป์โลกเป็นเหรียญทอง2สมัยติด
4: ก็เอาแชมป์กลุ่มไปเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวไทยก็ต้องมาสู้กันนะคะเดี๋ยวเจอไชนีสไทเปแล้วก็เจอเวียดนาม3ทีมนี้อย่างที่บอกสูสีจริงๆนะคะตอนนี้จ่าฝูงก็เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ายิงไปถึง8ประตูส่วนไชนีสไทเปตอนนี้อยู่อันดับที่2ของตารางก็เก็บชัยชนะได้เมื่อวานนะ
3: ครับแต่ก็ที่อาจจะมีปัญหาคือเราเสียประตูค่อนข้างเยอะนะเสีย8ประตูในกรณีแต้มเท่ากันหรือว่าเฮดทูเฮดเท่ากันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเหมือนกัน
4: นะคะ
3: ส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยทีมชายนะครับพรุ่งนี้จะลงสนามเกมแรกเจอกับคีร์กีสถาน
4: ค่ะก็ลงซ้อมที่ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่เพราะว่าที่เมืองที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจังหวัดไอจิเนี่ยตอนนี้มีฝนตกลงมานะคะก็เมื่อวานนี้ฝึกซ้อมท่ามกลางฝนตกลงมาเล็กน้อยนะคะเน้นไปที่การใส่แท็กติกแล้วก็เทคนิคต่างๆใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งพลเอกมณีกรแบ็คไซด์ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมบอกว่าหลังจากเดินทางมาญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์สภาพร่างกายของนักเตะดีขึ้นก็ได้เตรียมเรื่องของแท็กติกเรื่องสภาพอากาศก็ดีไม่ร้อนเกินไปนะคะก็แน่นอนว่าทีมชายชุดนี้ต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งเพราะว่าเดี๋ยวเราเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นด้วยนะคะ
3: แต่ว่าโปรแกรมของฟุตบอลชายเราจะเจอญี่ปุ่นในนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับส่วนฟุตบอลหญิงนี่เจอก่อนเลยก็ของเราเกมแรกพรุ่งนี้นะครับเจอคีร์กีสถานนะครับนัดที่2เจอกับฮ่องกงแล้วก็มีเจอกับญี่ปุ่นวันที่23กันยายนซึ่งเฮดโค้ชของเราก็วางเป้าหมายแล้วนะครับ2เกมแรกต้องสมาธินิดนึงนะนะครับต้องเน้นเลย
4: ใช่ถ้าเก็บ3คะแนนได้ทั้ง2เกมแรกเก็บ6คะแนนเต็มนะคะโอกาสที่เข้ารอบต่อไปก็สดใสเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นอย่างที่บอกไปนะคะ
3: ครับขณะที่ทีมวินเซิร์ฟไทยนะครับลงฝึกซ้อมสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเป็นที่เรียบร้อยครับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับก็นักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ชุดแรกได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ก็มีอย่างสิริพรแก้วดวงงามประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงมีชนัตการเจริญสุขประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงแล้วก็มีโค้ชโอ๊ตณัฐพงษ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนและก็อาจารย์สมภพสาครดีนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
4: ค่ะก็โดยคณะทั้งหมดมาเก็บตัวฝึกซ้อมนะคะได้เข้าพักที่บ้านเช่าแล้วก็มีกำหนดเข้าหมู่บ้านนักกีฬาในวันที่23กันยายนนะคะคือเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าก่อนนะคะเพื่อเตรียมลงแข่งก็คือในช่วงวันที่26กันยายนถึง3ตุลาคมกีฬาวินเซิร์ฟนี่ชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองนะคะเราก็ตั้งเป้าติด1ใน3ว่าลุ้นเหรียญรางวัลในทุกประเภทที่ส่งนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าสภาพอากาศที่เมืองนาโกย่าเนี่ยไม่ค่อยเอื้อนะคะมีฝนตกมาตลอดแล้วก็ลมเนี่ยค่อนข้างเบาทำให้การฝึกซ้อมไม่เป็นไปตามแผนนะคะตอนนี้เนี่ยก็ทำได้เพียงแค่เรื่องของการรักษาสภาพร่างกายบนบกเท่านั้นแต่ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอากาศเริ่มดีขึ้นนักกีฬาจึงมีโอกาสได้ลงฝึกซ้อมในทะเลนะคะซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงครั้งแรกก็ถือว่าภาพรวมก็มีความพร้อมเต็มที่นะคะ
3: ขณะที่ทางวิลเลียมแม็กมิลลันนักกีฬาของไทยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับประเภท IQฟอยรุ่นทั่วไปชายแล้วก็วัชิรวิทย์ธนอุปประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายโค้ชศักดาสกุลแฟงเดินทางมาสมทบกับทีมชุดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
4: ค่ะก็สำหรับทีมวินเซิร์ฟไทยนะคะเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่หางโจวเราทำผลงานเราได้เหรียญทองด้วยนะคะคว้ามา1เหรียญทองจากดาวสิริพรแก้วดวงงามนะคะในประเภท RSX หญิงนะคะได้1เหรียญเงินจากณัฐพงษ์โพนพรัตน์ RSX ชายแล้วก็1เหรียญทองแดงจากอธิชาหอมระรื่นในรุ่น IQ ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงค่ะ
3: ครับส่วนทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ก็ปรับโหมดจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียจบภารกิจแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเอเชียนเกมต่อ
4: ค่ะก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียนะคะเราจบอันดับที่5นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เตรียมลุยศึกเอเชียนเกมต่อเลยนะคะก็นักตบลูกยางหนุ่มไทยเนี่ยได้มีการเข้าโรงยิมเล่นเวทนะคะในรอบ2สัปดาห์เลยนะคะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็มีการคาร์ดิโอด้วยเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงนะคะนี่คือเขาอยู่ที่เกาะคิวชูก่อนเป็นการเก็บตัวนะคะก็เดี๋ยวจะย้ายไปที่เมืองนาโกย่าวันที่15กันยายนนี้ค่ะ
3: ก็คือวันนี้นะ
4: ใช่
3: ครับซึ่งทางโค้ชปาร์คกีวอนบอกว่าขอให้นักกีฬาใส่ใจการเสริมสร้างร่างกายและเวทด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวมาเจ็บตอนนี้โอ้โหจะมีปัญหาเลยนะ
4: ถูกต้องค่ะก็นักกีฬา12คนในชุดลุยศึกเอเชียนเกมเนี่ยนะคะก็จะมีอย่างชัยวัฒน์ทุงคามอนุรักษ์พันรำธนัทบำรุงพักดีจากกรีฑาถนอมน้อยสุวิทย์มหาสิริโยธินนภาเดชพินิจดีณรงค์ฤทธิ์จันทร์พิรมบุญยฤทธิ์วงธรอนุชิตพักดีแก้วทูปประดิษฐ์พระพุทธเกียรติภูมิรามศิลป์แล้วก็นครินทร์อินทนูนี่น้องเหนือคนนี้กำลังโด่งดังนะคะ
5: ก็จริงๆเนี่ยก่อนอันนี้เราไม่ได้เวทมาสักพักเนี่ยครับจริงๆมันทำให้กล้ามเนื้อเราก็ค่อนข้างสลายไปนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ได้มีโอกาสได้ซ้อมมีประมาณ2อาทิตย์ก็ตอนนี้ก็กลับมาเล่นเวทก็

0: คมนะคะทีมชาติไทยอยู่สาย B ค่ะก็เจอศึกหนักพอสมควรเจอกับ2จะเจอกับอิหร่านนะคะแล้วก็นัดที่3จะเจอกับคีร์กีสถานค่ะวันที่29กันยายนนะคะก็ทั้ง3นัดก็จะมีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้รับชมกันทาง PPTV ค่ะ
1: ส่วนช่วงที่การแข่งขันเอเชียนเกมกำลังแข่งขันนะครับก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ด้วย
0: ใช่
1: เป็นรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพนะครับซึ่งทีมชาติไทยประกาศรายชื่อออกมา23คนสุดท้ายแล้วก็แข่งกันช่วงที่เอเชียนเกมกำลังแข่งขันเลยนะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็ฟีฟ่าอาเซียนคัพจะแข่งกัน26กันยายนถึง5ตุลาคมนะครับโค้ชเราโค้ชใหญ่ก็คือแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษเมื่อวานนี้ก็ประกาศรายชื่อนักเตะออกมา23คนสุดท้ายละ
0: ค่ะก็สำหรับทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม B นะคะร่วมกับเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ปากีสถานในรอบแบ่งกลุ่มแข่งกันแบบพบกันหมดนะคะหาทีมแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็อันดับที่2ของกลุ่มเนี่ยจะต้องไปชิงชนะเลิศอันดับที่3กับอีกสายต่อไป
1: ไม่มีรอบรองชนะเลิศ
0: ค่ะ
1: เอาแชมป์กลุ่มมาเจอกันเลย
0: แล้วก็รองเอารองแชมป์กลุ่มไปเจอกับอันดับ3อีกกลุ่มนึง
1: นะคะก็คือจะแตกต่างจากอาเซียนครับก็คือจะมีประเทศเจ้าภาพจัดกันที่อินโดนีเซีย
0: ใช่นะคะทีนี้มาดู23คนนะคะของทีมชาติไทยชุดฟีฟ่าอาเซียนครับชุดนี้ผู้รักษาประตูนะคะมา3คนค่ะกำพลปฐมอัคคกูลปฏิวัติคำไหมสรานนท์อนุอินค่ะ
1: หลังมีกฤษฎากาแมนจุนาธานเข็มดีชัยพลอดทนณัฐพงษ์สายริยานิโคลัสมิเคลสันมานูเอลทอมเบียวาริชูทองและก็สุพนันท์บุรีรัตน์นะครับแต่ว่ามีข่าวว่าบางคนมีอาการเจ็บนะเน
0: ี่
1: ยจะต้องถอนตัวไปเดี๋ยวรอดูอีกทีนึง
0: นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยยังไม่ได้ลงเล่นในไทยลีกด้วยซ้ำนะคะส่วนกองกลางมีชนะทิพย์สงกระสินค่ะคณะคำยกธีรพัฒน์ปรือทองพิรดลฉ่ำรัศมีสารัตน์อยู่เย็นเสกสรรราตรีสุภโชคสารชาติอิกลาสสันหลนแล้วก็อนันต์ยอดสังวานค่ะ
1: ครับหน้าก็เป็นสุภชัยใจเด็ดธีรศักดิ์เผยพิมายแล้วก็จู๊ดซุนซับเดล
0: ค่ะซึ่งโค้ชอันทนีฮัสสันก็บอกว่าพอใจกับขุมกำลังในชุดนี้นะคะแม้ว่าจะไม่มีสุพนัทเหมือนตาที่มีปัญหาการบาดเจ็บไม่มีธีรธรบุญมาทันไม่ติดมาด้วยวรเทศป้อมพันธ์ก็ไม่ติดมาด้วยสำหรับทีมนี้นะคะก็นักฟุตบอลทีมชาติไทยรายชื่อดังกล่าวนะคะจะเดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมโนเทลฟิชเชอร์พาร์คกลางสิทธิ์วันที่21กันยายนนี้เวลา13นาฬิกานะคะแล้วก็ทำการฝึกซ้อมต่อทันทีที่ BG Training Center ต่อไปค่ะ
1: ครับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนครับนัดแรกเราเจอกับปากีสถานนะครับวันที่26กันยายนแข่งกันเวลา16นาฬิกานัดที่2เจอกับเวียดนามวันที่29กันยายนแข่งทุ่มครึ่ง19นาฬิกา30นาทีแล้วก็เกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเดี๋ยวเราเจอฟิลิปปินส์นะครับว
0: ัน
1: ที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกา
0: ก็เชียร์เอเชียนเกมแล้วนะคะก็เทใจมาเชียร์ฟุตบอลชายชุดนี้กันด้วยนะคะทีนี้ไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะเป็นเกมส่งท้ายสัปดาห์นะคะลีดยูไนเต็ดฟอร์มร้อนแรงค่ะยังไม่แพ้ใครนะคะแล้วเมื่อคืนก็ถล่มนิวคาสเซิลไปถึง4ประตูต่อ1เลยค่ะ
1: คือสกอร์ขาดตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครึ่งแรกก็นำ 3-0 แล้วนะครับลีดฤดูกาลนี้ผลงานยอดเยี่ยมครับมีแฟนบอลเข้าชมเกือบ 37,000 คนนะครับเล่นในบ้านของลีสครึ่งแรกลีสออกนำก่อน 3-0 เลยได้ประตูจากลุยอิสไมลี่กองกลางนิวคาสเซิลทำเข้าประตูตัวเองนะครับนาที32เจเดนโบเกิลทำประตูนาทีที่34แล้วก็โดมินิกคาเวิร์ตลูวินเมื่อคืนนี้ฟอร์มดีมากน
0: ะ
1: ดีจนใครหลายคนบอกว่าเดี๋ยวอังกฤษจะประกาศรายชื่อทีมชาติอังกฤษวันศุกร์นี
0: ้
1: ควรจะมีชื่อของคาเวิร์ตลูวินด้วยเพราะว่ายิงประตูอย่างต่อเนื่องนะครับ4นัดหลังยิงไป3เมื่อคืนนี้ยิง1แอสซิสต์1
0: ค่ะนะคะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยลีดยังคงยอดเยี่ยมนำห่างไปถึง4ประตูต่อ0นะคะจากโนอาโอกาฟอร์นะคะนาทีที่59แม้ว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะตีไข่แตกได้1ลูกอ่ะนะคะแต่ว่าก็ตามไม่ทันจริงๆนะคะก็เป็นลีดยูไนเต็ดนะคะที่เอาชนะไปแล้วยังไม่แพ้ทีมใดในพรีเมียร์ลีก4นัดแรกด้วยนะคะชนะ2นัดเสมอ2นัดตอนนี้เนี่ยแซงฮัลซิตี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางนะคะส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยก็เพิ่งจะแพ้เป็นนัดแรกนะคะชนะมา1นัดเสมอ2แล้วก็แพ้1นัดตอนนี้มี5คะแนนอยู่อันดับที่12ค่ะ
1: ครับคาเวิร์ตลูวินนี่ชอบยิงนิวคาสเซิลสุดๆเลยนะยิงนิวคาสเซิลไปแล้ว8ประตูแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้ทีมชาติอังกฤษจะมีการประกาศได้รายชื่อนักเตะจะแข่งในเนชั่นลีกนะครับอังกฤษเดี๋ยวจะเจอกับสเปนแล้วก็เช็กด้วยเดี๋ยวต้องรอดูว่าคาเวิร์ตลูวินซึ่งถือว่าฟอร์มดีจะกลับมามีชื่อหรือเปล่ามีชื่อล่าสุดของทีมชาติอังกฤษย้อนไปช่วงมีนาคมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก็ไม่ได้ไปแต่ว่าเขาเป็นนักเตะที่เจ็บบ่อย

0: ะแต่ว่าเมื่อคืนฟอร์มร้อนแรงนะคะ
1: นี่คุ้มอ่ะเพราะได้คาร์เวอร์เลวินมาแบบฟรีด้วย
0: ค่ะ
1: ไม่เสียค่าตัว
0: อ่ะนะคะมาดูตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะคะก็มีการขยับขยื่นนิดหน่อยอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็นำหัวตารางนะคะตามมาด้วยลีดส์ยูไนเต็ดค่ะแซงเฮาซิตี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3นะคะเพราะว่ายิงเยอะกว่าส่วนเฮาซิตี้อยู่อันดับที่4อันดับที่5เป็นไบรตันและอันดับที่6เป็นเชลซีมีทีมละ7คะแนนค่ะ
1: ครับโปรแกรมคืนนี้ฟุตบอลอังกฤษจะมีคาราบาวครับรอบ3นะครับตี2ลิเวอร์พูลเจอสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลไปเยือนอิปสวิชนะครับเตะกันตีสองทั้งคู่เลย
0: ค่ะดูทั้งสองคู่เลยนะคะ
1: ครับขณะที่ฟุตบอลกาโชโซเรียอิตาลีโคโมฟอร์มยังร้อนแรงนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ3แล
0: ้
1: วสถิติยังไม่แพ้ใครครับนี่เป็นเกมนัดที่4ของกาโชโซเรียอิตาลีนะครับโคโมซึ่งชนะ2เสมอ1เปิดบ้านเจอกับปาม่าที่ยังไม่ชนะใครเสมอ1แพ้2ครึ่งแรกมาถึงนาที23นะครับเป็นจังหวะที่นิโก้ปาสผ่านบอลให้จาโคโบรามอนเป็นกองหลังจากสเปนโฉบมายิงให้โคโมนำก่อน 1-0 นี่เชสฟาเบกัสออกมากระตุ้นลูกทีมนะครับสะใจทีมขึ้นนำครึ่งหลังนาที83ครับเป็นไคคีบูโน่กองหลังบราซิลตามซ้ำให้โคโมนำเป็น 2-0 โอ้โหนำ 2-0 ละช่วงทดเวลานาทีที่90บวก2โชเซ่ดาวิดโรเมโรกองหน้านะครับทำประตูให้ปาม่าไล่มา1ต่อ2
0: ค่ะแต่ว่าก็ไล่ไม่ทันนะคะหมดเวลาเป็นโคโม่ค่ะที่กำลังได้ใจเลยนะคะเพราะว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็เก็บชัยชนะมาได้ด้วยนะคะก็เอาชนะไปในที่สุด2ประตูต่อ1นะคะเชฟฟาเบกัสก็พาทีมทำสถิติไม่แพ้ทีมใดลงเตะ4นัดชนะ3เสมอ1มี10คะแนนนี่ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนนะคะตามหลังทีมนำโรม่าอยู่2คะแนนค่ะ
1: ครับแล้วผลอีก2คู่เมื่อคืนนี้นะครับโรม่าฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องบุกไปชนะโตริโน่ได้ 2-0 นะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานเมื่อวานนี้เปิดบ้านเจอกับอูดิเนเซ่โดนนำไปก่อน 2-0 แต่สุดท้ายพลิกกลับมาชนะไป 5-3 นะครับตอนนี้โรม่ากับอินเตอร์ก็มี12แต้มเท่ากันจากการลงสนาม4นัดส่วนโตริโน่ที่แพ้เมื่อคืนนี้นะครับอยู่อันดับ14มีอยู่3คะแนนแล้วก็อูดิเนเซ่เมื่อคืนนี้ไปเยือนอินเตอร์แพ้ก็อยู่อันดับ13มีอยู่4คะแนนนะ
0: โรม่านี่ได้ฟอร์มร้อนแรงของดอนยามาเล่นนะคะ4นัดนี่เขายิงไปแล้ว6ประตูนะคะเมื่อคืนก็ยิงเพิ่มได้ด้วยนะคะก็อ่ะนำเป็นจ่าฝูงนะคะตามมาด้วยอินเตอร์มิลานขณะที่ผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะคะเมื่อคืนนี้มี1คู่วิยาเรอัลค่ะแพ้เรอัลเบติส1ประตูต่อ2ตอนนี้วิยาเรอัลเนี่ยอยู่อันดับที่18มีเพียง2คะแนนเท่านั้นเองขณะที่เรอัลเบติสนะคะก็เก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องมี12คะแนนอยู่อันดับที่3นะคะน้อยกว่าบาร์ซ่าอันดับที่1แล้วก็มาดริดเท่านั้นเอง
1: เมื่อคืนนี้วิยาเรอัลขึ้นนำก่อนนะแล้วก็เบติสมาแซงเก็บ3คะแนนได้ขณะที่ฟุตบอลลีกของโปรตุเกสนะครับแชมป์เก่าเบนฟิก้าฟอร์มยังดีต่อเนื่องยังไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดก็ชนะทางกิลวิเซนต์ไป3ประตูต่อ1แชมป์เก่าเบนฟิก้านะครับเปิดบ้านเจอกับกิลวิเซนต์ที่มี7คะแนนจากการลงเตะ4นัดนะครับเบนฟิก้านี่เป็นแชมป์เก่าครึ่งแรกเล่นไป7นาทีเป็นเฮกตอร์เอร์นันเดสแนวรุกสเปนยิงให้ทีมเยือนกิลวิเซนต์ออกนำก่อน 1-0 เนี่ยบุกมานำก่อนในช่วงต้นเกม7นาทีเท่านั้นแต่ว่าเจ้าบ้านมาตีเสมอได้นาที29ครับนี่จังหวะบอลมาเข้าทางของวานเจลิสพราฟิดิสยกข้ามผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างเหนือชั้นยิงได้อย่างเยือกเย็นเลยแล้วก็ท้ายเกมนาที88เป็นพราฟิดิสยิงจุดโทษให้เบนฟิก้าแซงนำเป็น 2-1 เกมนี้ก็เหมา2ลูกไปแล้วก็ช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก3นะครับเป็นเจนลูก้าเพรสเตียนียิงปิดท้ายให้เบนฟิก้าชนะไป 3-1
0: ค่ะก็กุนซือมาโกซิวานะคะพาทีมลงเตะ6นัดชนะ5เสมอ1ยังไม่แพ้ทีมใดเหมือนกันนะคะมี16คะแนนอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนนะคะตามหลังทีมนำปอร์โต้ที่ชนะรวดมี18คะแนนเต็มนะคะสำหรับโปรแกรมกลางสัปดาห์นี้เบนฟิก้าจะออกไปเยือนเอซิมิลานจากอิตาลีในถ้วยยุโรปก็คือยูโรปาลีกในวันพุธนี้ค่ะ
1: ครับไปดูฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชียนะครับ AFC Champions League Elite ก็เป็นการแข่งรอบลีกสเตจของฝั่งตะวันตกนะครับไปดูเกมระหว่างอัลชามาลซึ่งเป็นทีมจากกาตาร์เปิดบ้านเจอกับอัลอิติฮัดจากซาอุดิอาระเบียก็ทางอัลอิติฮัดเป็นแชมป์รายการนี้2สมัยน
0: ะ
1: ปี2024กับ2005
0: ค่ะ ครึ่งหลังนี่นาทีที่63แฟนบอลเจ้าบ้านกาตาร์ได้เฮก่อนนะคะบัดดัดบูเนจาค่ะกองหน้าวัย34ปียิงให้อัลซะมาลขึ้นนำก่อนนะคะเจ้าบ้านขึ้นนำก่อนในเกมนี
1: ้แต่ว่าช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก4จอร์จิเนโอไวดาวรุ่มนักเตะจอมเก่านี่เป็นประตูขึ้นนำก่อนนะครับแล้วลูกตีเสมอเนี่ยมาช่วงทดเวลาละ90บวก4ไวดาวรุ่มซึ่งเป็นนักเตะอายุ35ปีนะครับยิงให้เอาอิติฮัดตามตีเสมอได้อย่างหวุดหวิด1ต่อ1มาช่วงนี้กำลังจะหมดเวลาอยู่แล้วยิงแบบไม่จับเลย
0: ค่ะก็แบ่งแต้มกันไปได้สำเร็จนะคะสำหรับ2ทีมนี้ก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะคะแล้วก็โปรแกรมในวันนี้นะคะฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทนะคะมาดูตัวแทนของไทยลีกกันบ้างนะคะที่มีคิวลงทำการแข่งขันค่ะ 17:00 นพลาดไม่ได้นะคะราชบุรี FC ค่ะจะพบกับเซี่ยงไฮ้พอร์ตทีมจากจีนนะคะแล้วก็ 19:15 นยะโฮดารุนทักซินจากมาเลเซียจะพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะของเรามี3ทีมนะคะใน ACL Elite เนี่ยนะคะมีการท่าเรืออีก1ทีมค่ะก็มาลุ้นกันนะคะ
1: ขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอล3คนชิงแชมป์ยุโรปนะครับแชมป์ประเภททีมหญิงเป็นของเนเธอร์แลนด์ส่วนแชมป์ทีมชายเดี๋ยวเป็นของลัตเวียนะครับนี่เป็นการแข่งขันบาสเกตบอล3คนชิงแชมป์ทวีปยุโรปรายการฟีบ้ายุโรปครับแข่งที่อันเวิร์ฟที่เบลเยียมรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงเนเธอร์แลนด์เสื้อสีขาวเจอกับสเปน
0: ค่ะปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์นะคะที่มียานิสบอนสตรานะคะมีนอร์เดย์ดริเซนอิเซคุตนะคะก็เอาชนะสเปนไปได้16ต่อ13คะแนนนี่ก็คือการป้องกันแชมป์ได้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทีมสาวเนเธอร์แลนด์ชนะเลิศที่ประเทศเดนมาร์กมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ได้แชมป์ครั้งแรกเมื่อปี2023ด้วยที่ประเทศอิสราเอลนะคะและในปีนี้เนเธอร์แลนด์ผลงานยอดเยี่ยมค่ะเพราะว่า5นัดนี่เก็บชัยชนะมาตลอดเลยตั้งแต่รอบแรกนะคะในสาย A ชนะอาเซอร์ไบจานมาชนะยูเครนในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็ชนะสาธารณรัฐเช็กมาในรอบรองชนะเลิศก่อนจะมาชนะสโลวีเนียนะคะแล้วก็ในรอบชิงชนะเลิศนี่แหละค่ะก็มาเก็บชัยชนะเหนือสเปนได้นะคะ
1: ขณะที่รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายครับทีมชาติลัตเวียดีกรีแชมป์โลกในเสื้อสีแดงเจอกับเนเธอร์แลนด์ปรากฏว่าลัตเวียที่ประกอบไปด้วยคริสตาฟกลูดิทิสริชาร์ดคูซิกนอริสไมซิสแล้วก็ซิกมาไรโมเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้19ต่อ10ก็คว้าแชมป์รายการนี้ไปนะครับเป็นแชมป์ยุโรปสมัยที่2ต่อจากการได้แชมป์เมื่อปี2017ที่เนเธอร์แลนด์ผลงานของลัตเวียในรายการนี้นะครับตั้งแต่รอบแรกสาย C เนี่ยเอาชนะไอร์แลนด์มา21ต่อ16ชนะลิทัวเนียมา22ต่อ16รอบ8ทีมสุดท้ายชนะเจ้าถิ่นเบลเยียมไป21ต่อ18รอบรองเอาชนะฝรั่งเศสไป17ต่อ15แล้วก็รอบชิงชนะเลิศ นะครับชนะเนเธอร์แลนด์ไป19ต่อ10มาดูฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับแข่งกันที่จังหวัดยะลานี่เป็นรายการยูธพาวเวอร์
0: ใช่นะคะนี่เป็นฟุตบอลเยาวชนชายนะคะยูธพาวเวอร์โครงสร้างรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ทันภัยยาเสพติดนะคะก็จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะในรอบชิงชนะเลิศค่ะแข่งกันที่สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคยะลาจังหวัดยะลาทีมเยาวชนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีในเสื้อสีฟ้าค่ะเอาชนะอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีไปขาดลอยเลย4ประตูต่อ0ครองแชมป์และก็ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะ
1: ครับก็แชมป์ได้เงินรางวัลไป 200,000 บาทรองแชมป์ได้ไป 100,000 บาทนะครับอันดับ3ร่วมก็คือทีมอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาและทีมอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีรับเงินไปทีมละ 50,000 บาท
0: ค่ะก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีร่วมสนับสนุนแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับรายการนี้แต่ละทีมค่ะผ่านระบบคัดเลือกจากระดับตำบลสู่ระดับอำเภอครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาด้วยนี่เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เล่นกีฬาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ตระหนักรู้ในการป้องกันภัยยาเสพติดควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย
1: ครับ ยังอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วยังมีการแข่งขันจัดการแข่งขันกรีฑาและก็กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนะครับรายการนี้จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหานักกีฬาทุกรุ่นอายุเข้าสู่ระดับชาติ
0: ค่ะก็แข่งกันที่ศูนย์ฝึกกีฬาปานจักรศรีรัตน์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลานะคะก็มีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะเป็นการแข่งขันมหกรรมกรีฑาชิงแชมป์ยะลาเมืองกีฬาแล้วก็การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยะลาประจำปีนี้ด้วยนะคะก็มีการแข่งขันกีฬากรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยะลาเนี่ยเขาจัดขึ้นตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่สนามกีฬาอำเภอเมืองยะลานะคะมีจัดแข่ง13ชนิดกีฬาด้วยกันก็จะมีกรีฑามีแบดมินตันเทนนิสปัญจักรศรีรัตน์ยูโดอีสปอร์ตมวยไทยสมัครเล่นบาสเกตบอล 3x3 เปตองเซปักตะกร้อฟุตซอลฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลด้วยนะคะ
1: ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานกกท.จังหวัดยะลาและก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลานะครับจัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายยะลาสปอร์ตซิตี้และยกระดับการพัฒนาการกีฬาทุกระดับตั้งแต่รุ่นเยาวชนและถึงรุ่นอาวุโสเลยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผู้สมัครก็สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
0: นะคะก็เป็นภาคใต้นะคะมีจัดกีฬามากมายนะคะแล้วก็มีสโมสรพัทยาซิตี้ค่ะก็เตรียมเปิดตัวแข่งขันไทยลีก3ของฤดูกาลนะคะก็ที่ศูนย์การค้า Royal Garden Plaza พัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะสโมสร BFB พัทยาซิตี้จัดงานเปิดตัวนักฟุตบอลทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็บุคลากรของสโมสรเตรียมลงเตะไทยลีก3โซนภาคตะวันออกท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากแฟนบอลแล้วก็เยาวชนในอะคาเดมี่นะคะก็ตั้งเป้าสร้างผลงานควบคู่กับการเป็นทีมฟุตบอลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวจังหวัดพัทยาชาวพัทยาค่ะขอ
1: ครับก็นัดแรกเนี่ยทางพัทยาซิตี้จะเจอกับสโมสรฟุตบอลราชนาวีวันที่19กันยายนนี้นะครับเวลา18นาฬิกานะครับก็ไทยลีกตอนนี้ก็ถือว่าจะเปิดฤดูกาลแบบเต็มรูปแบบแล้วไทยลีก1ไทยลีก2นี่เริ่มเตะแล้วนะครับ
2: พี่ท็อปก็ต้องฟิตร่างกายไว้นะคะ
0: ไปแข่งเหรอคะ
2: ดูค่ะ
1: ดูก็เหนื่อยแล
2: ้
1: ว
2: ดูก็เหนื่อยแล้วขอบคุณค
0: ่ะ
2: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพต้นกวยากันที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งสีเหลืองทองอารามทั่วผืนป่าในเมืองโกลิเมสประเทศเอกวาดอร์ค่ะด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญได้ส่งผลให้ต้นกวยากันเหล่านี้ออกดอกเร็วกว่าช่วงเวลาปกติถึง3เดือน
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคม2569โดยมีการแสดงทุกวันพุธถึงอาทิตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569วันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านสายด่วนสรส.โทร1300
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับทาง NVT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่อง11ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้แหละข่าวสั้นบ้านเรากันนะอยู่กับพี่บ่าวเกลียงแล้วก็น้องยิ่งออมค่ะวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2569ค่ะยังมาพร้อมกับเรื่องราวแล้วก็ข่าวสั้นฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะแลกกันได้ค่ะทีวีดิจิตอลก็ไม่เล็ก11และก็ทางเพจที่ว่าเราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ก็คือ NVT ภาคใต้นะคุณผู้ชมก็ค่ะมากดไลค์กดแชร์กันได้และรวมไปถึงทุกๆช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ค่ะไปแลติดตามข้อมูลข่าวสั้นเรื่องในที่กำลังเป็นกระแสเราเอามาเล่าให้ฟังกันในเว็บไซต์ในทุกย่างแพลตฟอร์มของ NVT ภาคใต้นั่นเองค่ะ
0: ครับในข่าวชาวใต้ของเรานะครับนะวันนี้วันอังคารก็เป็นคิวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับน้องยงมในช่วงจับกระแสใต้นะครับหยิบยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้อีกสักครู่พูดคุยทางด้านกับท่านจักรฤทธิ์ฟังชนจิตครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้นะครับเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญนั่นคือเรื่องของการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีล่วงและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของพี่น้องประชาชนในแต่ละจังหวัดนะครับนั่นในส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการกำหนดไว้พันพื้นบางเดี๋ยวเรามาจับกระแสใต้กันในเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนจะไปจับกระแสใต้เนี่ยต้องฝากเตือนนิดนึงจ้ะทางด้านของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างนะครับเป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีครับน้องอมโอ้เล่นของใหญ่เลยนะ เป็นปนีกันเลยนะครับด้วยเนื่องด้วยผู้ที่ให้เขาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกรณีถูกมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นผู้ตรวจราชการนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ทางนั้นผู้ตรวจเองท่านก็ได้ประสานและก็ช่วยเหลือมีเชื่อนะก็คือเป็นเรื่องว่าแอบอ้างว่าพูดไหมว่าสามารถประสานและก็ช่วยเหลือมีไอ้เรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบทุกส่งต่อไปยังปปช.ได้หรือสำนักงานเดินแผ่นดินได้โดยเรียกรับอื่นนะครับเป็นขาดำเนินการครับจนมีผู้ที่ให้เนี่ยลุ่งเชื้ออ๋อแล้วก็ให้เงินไล่ครั้งซึ่งชื่อตำแหน่งดังกล่าวที่แอบอ้างนะครับมีความคล้ายคลึงชื่อตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีครับอันเนื่องจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนและก็หน่วยงานของรัฐนั่นเองนะครับนี่อ้างเป็นผู้ตรวจเลยนะ
1: นั่นแหละค่ะทีนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนลงเชื่อการแอบอ้างเอาไปใช้ในทางกฎหมายโดยมิชอบนะคุณผู้ชมสามารถไปตรวจสอบรายชื่อตรวจสอบข้อมูลและก็ภาพถ่ายของผู้ดำรงตำแหน่งนะคะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนี่เข้าไปแลที่เว็บไซต์นะ www.cpm.go.th ค่ะไปแลว่าทานหน้าตาผันพรือและก็จำชื่ออะไรให้ดีเอาไว้เพราะว่าคนที่แอบอ้างนี่เขาใช้ชื่อและตำแหน่งที่มันคลายๆกันที่บอกเกลี้ยง
0: นะครับโดยเฉพาะผู้ตรวจราชการของสำนักนายกนี่ก็ดูแลองค์กรอิสระนะครับนะดูแลองค์กรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญหลายๆองค์กรนะครับที่มาที่บอกกับเกี่ยวโยงไปยังสำนักงานปปช.นั่นเองนะ
1: ค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถ้าใครที่ว่ามาพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยผันนี้นะคะมีคนแอบอ้างผันนี้โทรไปได้เลยค่ะสายด่วนนะของรัฐบาลเราค่ะ1411111
0: ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาล่ะมันบอกแล้วครับวันนี้วันอังคารนะครับประเด็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานียิบยกมาก่อนนะครับเนื่องจากมีการเชื่อมโยงสัญญาณเสียงไปยังสวท.สุราษฎร์ธานีทักทายแฟนผู้ฟังที่อยู่ทางบ้าน FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะครับเราไปติดตามกันนะครับในช่วงของจับกระแสใต้วันนี้มันที่บอกกับประเด็นสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ

0: จับกระแสใต้วันนี้ประเด็นสำคัญนะครับก็คือเรื่องของกาญจนานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนนะครับรายละเอียดเป็นพันพื้นนะครับนะรวมถึงกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวันนี้รายการได้รับเกียรติจากท่านจักรฤทธิ์ขวัญชนจิตครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาร่วมจับกระแสใต้ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับท่านรองครับ
2: น่ารักตั้งสองฐานครับ
0: ครับท่านรับตัวเล่นก้าวจากใต้นะครับท่านมันดีเกินวายนะวันนี้นะครับย่างให้ท่านเล่าถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็บ่มีเรื่องของสถานการณ์ในงานต่างดาวเรื่องเข้มงวดปลดครอบการเข้าเมืองและการประกอบกิจการผิดกฎหมายด้วยครับท่านครับ
2: ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้ว่าจุมพวกวรรณชัชรีนะครับท่านได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดนึงเรียกว่าคณะทำงานชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการเข้ามาของบุคคลต่างดาวในราชอาณาจักรเพื่อกระทำธุรกิจหรือประกอบธุรกิจในลักษณะอำพรางหรือเรียกว่าโนมินีนะครับเพื่อดำเนินการกับกลุ่มต่างดาวกลุ่มนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้มีคณะทำงานและกำหนดมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการควบคุมด้านอสังหาริมทรัพย์การถือครองที่ดินมาตรการเรื่องการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายที่ไม่ได้รับอนุญาตมาตรการที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจโดยการจ่ายต่างดาวทำงานนอกเนื้อสิทธิ์ทำงานผิดประเภทนะครับแล้วก็มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาอยู่และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับตั้ง 3-4 มาตรการเนี่ยเราได้ดำเนินการแหล่งล่าสุดเนี่ยเราได้ดำเนินการเสนอความเห็นไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ฉายพระราชบัญญัติเนรเทศนะครับซึ่งการเนรเทศเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาประมาณ70ปีแล้วนี่เป็นคนแรกในรอบ70ปี2คนแรกในรอบ70ปีครับได้ฉลองกฎหมายไหมที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างชาวอิสราเอลนั่นก็มีพฤติกรรมข่มขู่นะครับคุกคามผู้อื่นสร้างก็ได้ตัดสินลงโทษนะครับชาวฝรั่งเศสนั่นเองก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในหลายประการถึงก็ทราบกันตามสื่อมวลชนนะครับไม่ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยก็ไปโวยวายบนเครื่องบินบริษัทบางกอกแอร์เวย์ที่บินที่เดินทางจากสุวรรณภูมิมาเกาะสมุยนะครับก่อนหน้านั้นก็เคยคุ้มคู่คุกคามโรงเรียนเอกชนตัวเองนี่คือไปสมัครเรียนเป็นนักศึกษาเรียนภาษาในโรงเรียนเอกชนแล้วก็ไม่ได้ชำระขา
1: ครับ
2: ครับแล้วก็มีปัญหากันหลายๆประเด็นนะครับมีพฤติกรรมในมอส้มแล้วก็มีกฎหมายผิดพระบัญญัติจราจรขับรถเป็นที่น่าหวาดเสียวเที่ยวซิ่งเที่ยวหยอกล้อมอเตอร์ไซค์กับโทษสร้างกับปรับไปต่างต้องคนนะครับก็ได้เปลี่ยนเทศออกประเทศไปแล้วชาวอิสราเอลนี่ไม่ได้อุทธรณ์นะครับแต่ชาวฝรั่งเศสสาบว่ากำลังยืนอุทธรณ
0: ์ก็อยู่ต่อครับ
2: ก็อุทธรณ์คำสั่งไม่ใช่อุทธรณ์กับอุทธรณ์คำสั่งที่จะข้อไม่เปลี่ยนเทศนะครับ
0: ปรับเอง
2: ก็อาจจะใช้กับยูจนมดวีซ่าได้กลับมาไปนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการปรับปรามบริษัทโนมินีหรือการประกอบธุรกิจอัมพรางนะครับก็ได้ดำเนินการไปแล้ว180กว่าคดีนะครับก็มีคดีที่เสร็จสิ้นท่านพิพากษาไปแล้วก็ส่วนหนึ่งส่วนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานก็มีแล้วก็ในส่วนของที่ดินนะครับการถือครองที่ดินในสัดส่วนที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดนั่นก็คือแรกเริ่มเนี่ยบริษัทพวกนี้นะจะจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่ทางกรมธุรกิจการค้ากับน็อตคือไม่

0: เกิน 19% ของชาวต่างชาตินะครับทุกตองนี้เล็กๆพออยู่สักระยะหนึ่งไปเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นกันจนกลายเป็นผู้ถือครองที่ดินเป็นสัดส่วนต่างชาติเกินกว่าคนไทยนะครับก็ต้องดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีถึงท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มีนโยบายไว้จำหน่ายที่ดินถึงตอนนี้ก็ได้จำหน่ายที่ดินไปแล้วทั้งสองอำเภอนะครับเป็นลักรอยแปลงเช่นเดียวกันนะครับมูลค่าความเสียหายก็ประมาณ 2-3,000 ล้านนะครับก็ต้องดำเนินการไปในทั้งซ่องกรณีทั้งเรื่องของการประกอบธุรกิจลักษณะอำพรางและการยึดที่ดินมาจำหน่ายนะครับยึดกลับมาแล้วก็จำหน่ายแล้วก็เมื่อได้เงินมาก็ค่อยคืนเงินก็ปล่อยแต่เงินที่ดินที่เรายึดกลับมาครับมันก็ดำเนินการในส่วนนั้นกันไปครับมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนได้ว่าทางราชการโดยเฉพาะทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาจริงเอาจังนะครับในการจัดระเบียบโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่านะครับเราพยายามจัดระเบียบสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาเราไม่ได้เยียดเชื้อชาติเราไม่ได้ชังเชื้อชาติใดเชื้อชาตินึงนะครับเราดูแลให้ความเป็นธรรมถ้าฐานเข้ามาทุกตองตามกฎหมายประกอบธุรกิจที่ทุกตองนะครับไม่ละเมิดกฎหมายไทยไม่ละเมิดที่เราทำมันดีต่อประเทศไทยมีพฤติกรรมที่มอทุ่มส้มนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีในนามของประเทศไทยก็ยินดีต้อนรับทุกชาติทุกภาษานะครับ
1: นี่เห็นทราบว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองลงมาด้วยตรงนี
0: ้ท่านอธิบดีมาได้สักซ้อมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามาสักซ้อมแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการนิรเทศนี่เลยครับเป็นเรื่องไม่เหมือนที่ผมนำเรียนตอนต้นว่า70ปีมาแล้วไม่เคยนิรเทศใคร
2: น
0: ี่ก็เกิดการนิรเทศแต่ท่านดูนั่งประวัติศาสตร์สมัยอยู่ก่อนเวลาเจ้าเมืองนิรเทศนี่คือมดกว่าไม่เลยนะคือไปเมืองไหนบางทีอาจจะอีกเมืองไม่รับ
1: เหมือนก
0: ัน ครับเป็นผู้ทุกข์นิรเทศนะครับอันนี้นิรเทศกลับประเทศตนเองนะครับตอนมาซักซ้อมแนวทางในการพิจารณาในเทศก็แบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งคือตองคดีและการสร้างพิพากษาอันนั้นถ้าคัดต่อความสงบเรียบร้อยที่ทำมันดีก็ในเทศนะครับในท่านความผิด6อย่างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้ทำผิดแต่พฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่ควรที่จะอยู่ในประเทศเรานะครับเช่นกินข้าวไม่จ่ายตังเก๊กมาเล็กเกเรเที่ยวปันป่วนเข้าไปเรื่อยนะครับอยู่ในชุมชนทำให้ชุมชนแห่งนั้นไม่มีความสงบสุขนะครับสร้างความมีอิทธิพลมาเฟียแบบนี้อันนี้ก็ต้องจำเป็นต้องเรียนเทศตามพฤติกรรมครับ
2: แล้วก็ต่อเนื่องกันก็เรื่องนอมินีนี่แหละค่ะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้ได้มีโอกาสต้อนรับนะคะทางด้านข้อคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรที่เข้ามาดูงานเรื่องการแก้ไขปัญหานอมินี
0: ก็มาทางกรรมการปกครองก็โดยทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงเป็นกรรมการปกครองของสภาผู้แทนราษฎรก็ให้ความม่วงใยในเรื่องนี้นะครับก็มาประชุมแล้วก็รับฟังความคิดความเห็นแล้วก็ช่วยกันพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆนะครับซึ่งทางกรรมการก็เข้าใจว่าพื้นที่นี่มันเป็นปลายทางนะครับพื้นที่ต้นน้ำมันเริ่มจากการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเข้าเมืองโดยตม.กระบวนการอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทนะครับซึ่งทางงดเนี่ยจะต้องเกิดการทบทวนกันนะครับเงื่อนไขในการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเงื่อนไขในการถือวีซ่ายกตัวอย่างเช่นนักท่องเที่ยวนี่ถือวีซ่านักท่องเที่ยวมาแล้วบังเอิญมาเจอคนไทยทุกโรคทุกชะตากันตามภาษาบ้านเราเออจดทะเบียนตั้งบริษัทกันนะอย่างงี้มันง่ายเกินไปนะครับต้องมีกระบวนการที่ละเอียดขึ้นเพื่อขัดกรองนะครับนักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนที่มีคุณภาพและก็มีเจตนาดีที่จะมาลงทุนในบ้านเมืองเราที่แท้จริงครับก็ต้องดำเนินการกันต่อไปครับ
1: ผมเอามาที่เรื่องสำคัญที่เราจะคุยวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับของพระพันปีล่วงครับตอนนี้เป็นปัจจุบันครับ
0: ครับก็ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งกำหนดการเบื้องต้นในห่วงวันที่14ถึงวันที่19ธันวาคม2519เป็นห่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับซึ่งในวันที่15ธันวาคมนะครับก็จะเป็นวันกำหนดการถวายพระเพลิงพระบรมศพจึงจัดให้มีพิธีถวายดอกไม้จันทร
2: ์
0: พร้อมกันทั่วทุกอำเภอทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับพร้อมกับมณฑลพิธีในพระเมรุที่ท้องสนามหลวงนะครับซึ่งในส่วนนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็กำหนดให้อำเภอต่างๆนะครับพิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมเป็นสถานที่ในการจัดเป็นสถานที่กลางในพิธีถวายดอกไม้จันทร
1: ์แต่ละอำเภอเลย
0: แต่ละอำเภอแล้วก็มีวัดอีกวัดนึง เปลือนนำดอกไม้จันทร์นั้นไป

0: ไปเผานะครับเป็นทรงสถานที่คือสถานที่แรกก็คือถวายดอกไม้จันทร์นะครับและอีกสถานที่คือวัดเพื่อเผาดอกไม้จันทร
1: ์ก็คือพิธีไม่ต้องจัดที่วัดก็ได้
0: ไม่จำเป็นหรือว่าอาจจะจัดที่วัดด้วยต่างคู่ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละอำเภอ
1: นะครับที่ว่าการอำเภอก็
0: ที่ว่าการหรือศาลาหรือสถานที่หรือว่าศูนย์กลางของชุมชนที่เหมาะสมนะครับเป็นคือถวายดอกไม้จันทร์ส่วนที่สองคือนำดอกไม้จันทร์ที่ถวายมอต้มกองวัดแต่ละวัดครับที่ได้กำหนดเป็นศูนย์กลางของแต่ละอำเภอนะครับก็คือสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์หนึ่งแห่งและเมนที่จะเผาดอกไม้จันทร์อีกหนึ่งแห่งครับ
1: และศูนย์กลางระดับจังหวัด
0: ข้องระดับจังหวัดนี่กระจายลานอเนกประสงค์ของเทศบาลนครนะครับบริเวณเรือนจำเก่าข้างสลักกลางศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นสถานที่ในการถวายดอกไม้จันทร์ของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์แล้วก็จะนำดอกไม้จันทร์ไปเผาณเมนวัดธรรมบูชา
1: อันนี้รวมต่อไปเมืองไปด้วยถูกไหมครับ
0: หน่วยอำเภอเมืองนี่งดจัดมารวมกับทางจังหวัดครับกับในนามของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการเตรียมความพร้อมหมอไปต่างเทศบาลนครนครสุราษฎร์ธานีปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงสถานที
1: ่
0: บริเวณสถานที่เนี้ยสนามอเนกประสงค์ตัวนี้เรียกว่าสนามอเนกประสงค์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับก็มีความพร้อมก็เตรียมการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของการจัดเตรียมจัดทําดอกไม้จันทร์นะครับก็จะแบ่งให้กลุ่มภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาโรงเรียนกลุ่มสตรีนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่มีความสนใจกลุ่มต่างๆนะครับจะไปถ่ายทอดจะมีวิทยากรถ่ายทอดแล้วก็ไปทําช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุพี่ชายในพื้นที่นะครับ
2: ค่ะซึ่งแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีกลุ่มแบบนี้อยู
0: ่
2: แล้ว
0: มีกลุ่มแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้องแต่ละจังหวัดก็จะมีดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดด้วยอย่างของเราเนี่ยสาวาอาจจะเป็นดอกบัวพุทธนะครับ
1: เป็น
0: รูปแบบนั้นนะครับครับไม่ยึดติดว่าต้องเป็นดอกไม้จันทร์เหมือนที่เราเห็
1: น
0: ทั่วไปคร
2: ับ
0: ครับ
2: อาจจะซื้อแต่ละตลาด
0: ใน แต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดไปแต่ละพื้นที่ไปครับแล้วก็ส่งไปส่วนกลางเป็นตัวแทนว่าเป็นดอกไม้จันทร์ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่น้อมถวายความอาลัยน้อมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายก็ส่งส่วนนึงไปยังส่วนกลางส่วนกลางก็ไปรวมของทุกจังหวัดนะครับเผื่อใช้ในประเมินที่ทองสนามหลวงครับ
1: ในภาพนี้ก็ตอนนี้มีการอบรมกันที่นี่ของเทศบาล
0: ใช่ครับก็จะมีแบบมาตรฐานมาให้ครับ
2: ค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงค่ะนอกจากในเรื่องห้องดอกไม้จันทร์แล้วก็จะมีกิจกรรมการจัดแสดงมหรสพส้มโพธ
0: ิ์มหรสพส้มโพธิ์ก็ใช้ศิลปะประเพณีของแต่ละพื้นที่นั้นๆเป็นหลักนะครับก็ช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์นะครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญดีประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระราชินีเนี่ยเสด็จจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึง15ครั้งนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ในร่วงรัชกาลที่9เสด็จเนี่ยพระพันปีร่วงเสด็จตามเสด็จมาด้วยทุกครั้งด้วยครับครับจะถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบกรณิกรชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากครับ
1: นะครับเพราะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในตอนนี้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องของข้อกำหนดต่างๆในเข้าร่วมพิธีกับประชาชนต้องทำตัว
0: เ
1: ป็นเพื่อกับต้องแต่ง
0: กายมันก็เป็นปกติคือแต่งตัวในชุดสุภาพเรียบร้อยเหมือนกรณีแนวทางในการไปถวายกราบสักการะพระบรมศพที่เราไปกันนะครับก็คือชายก็แต่งกายชุดสุภาพนะครับสองตาหุ้มซนผู้หญิงก็เช่นเดียวกันก็ควรจะสวมกระโปรงหรือผ้าทุ่งนะครับไม่ควรใส่เสื้อผ้าในจุดรัดรูปที่ดูไม่แล้วไม่สุภาพไม่สวยงามครับ
1: ก็คือในแต่ละอำเภอไปในพื้นที่ของตนเองได้เลย
0: เป็นพื้นที่ของตนเองได้เลยในทางอำเภอก็จะแจ้งนะครับพอดีผมอาจจะมีรายละเอียดอินเสิร์ตได้นะครับว่าอำเภอแต่ละอำเภอในที่ไหนบ้างนะครับแต่ของในส่วนของภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บริเวณเรือนจำเก่าพูดง่ายๆเรือนจำเก่าเดียวบวรลานอเนกประสงค์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมันตรงไหนนะครับเรือนจำเก่านะครับคล้ายกับโรงเรียนสุราษฎร์ธานีครับ
1: ช่วงเวลาที่เราประกอบพิธีก็เป็น
0: ก็เป็นช่วงพร้อมกับทางกรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าก็จะเปิดเป็นช่วงเวลาเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยทยอยมากันได้ตลอดนะครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะในโอกาสนี้ให้ท่านรองนะคะได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมนี
0: ้ครับก็เดือนธันวาคมก็ถือว่าเป็นอีกเดือนนึงนะครับของพี่น้องประสบกรณิกรชาวไทยที่ได้มีโอกาสน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระพันปีล่วงของเรานะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกฐานนะครับไปไกลที่ไหนก็ไปอำเภอที่เราอยู่นะครับที่นั่นทาง

0: ำเภอทุกอำเภอได้จัดสถานที่เป็นสถานที่กลางในการพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะครับในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะจัดในบริเวณลานอเนกประสงค์เรือนจำเก่าของสุราษฎร์ธานีนะครับก็จัดพิธีในวันพิธีก็มีการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับมีอาหารมีกล้องว่างคอยดูแลพี่น้องประชาชนจนตลอดเสร็จพิธีการครับ
1: ผมวันนี้รายการชาวใต้นะครับต้องขอบคุณนะครับนะท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสัญจักรฟังชนจิตเทเกียรติทางรายการนะครับรวมถึงท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: แล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักเดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวล็อกมาแลข้าวกันต่อค่ะ

0: สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นการต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: ครับส่วนในข้าวเช้าตาเชียนสันทันข้าวเช้านี้นะครับมาเลข้าวเล็กครับนุ่งงมนะ
1: ค่ะ
0: ไปเลยที่โซกโรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้ร่วมกันออกแบบอัตลักษณ์ของผ้าเฉลิมพระเกียรตินะครับสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนครับโดยมาเลแต่ว่าที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ครับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโฮสมุทรประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีการจัดสาธิตการสอนทำผ้าบาติกนะครับจากลายดอกผู้ชมพูสิรินครับโดยมีสมาชิกกลุ่มรักพิมพ์ใจและประชาชนที่สนใจเนี่ยเข้าร่วมนะครับโดยคุณเตือนจิตวงศวัฒน์ครับบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษผู้ฝึกสอนได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าจุดเริ่มต้นของผ้าบาติกจากลายดอกชมพูสิรินหรือว่าเทียนสิรินทอนนี่แหละมาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้แนะนำในเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ของลายผ้าโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีดอกชมพูสิรินซึ่งเป็นดอกไม้เฉลิมพระเกียรตินะที่พบเจอในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงนำลายของดอกไม้ชิ้นนี้แหละครับมาทำเป็นลายผ้าบาติกเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้าร่วมสามารถต่อยอดทางอาชีพมีรายได้ประกอบกับในปี2570นะครับจะเป็นปีมหามงคลวาระพิเศษทรงเจริญประชนมายุครบ 72 พรรษาหรือครบวุครบของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยครับ
1: ค่ะซึ่งการยิบยอกเอาดอกชมพูสิรินมาดีไซน์เป็นลวดลายบนพื้นผ้าบาติกถือว่าเป็นแนวคิดที่สะท้อนอัตลักษณ์ภาคใต้เพราะว่าดอกชมพูสิรินค่ะเป็นดอกไม้ที่เดียวนะที่ว่าพบในภาคใต้ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวกับวัฒนธรรมการทำผ้าบาติกและก็ผ้าปาเต้ของภาคใต้และก็ยังสามารถจะสร้างรายได้จากการแกะลายพิมพ์เทียนหรือว่าวาดเขียนลายดอกชมพูสิรินลงบนพื้นผ้าบาติกก็ช่วยให้มีรายได้จากการผลิตเสื้อผ้าหรือว่าเอาไปทำเป็นข้องที่ระลึกนะคะสวมใส่เฉลิมพระเกียรติได้ตลอดทั้งปีค่ะนี่เชื่อว่าเดี๋ยวในอนาคตนะนอกจากจะทำเป็นผ้าใช่ไหมอาจจะเอาไปทำเป็นกระเป๋าหรืออะไรพันเนียพี่บอกเกลียงสวยนะ
0: โอ้นี่ดอกชมพูสิรินนี่คือดอกที่ดอกกลีบบางๆงั้นที่เราเห็นนะนี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามีเฉพาะในพื้นที่สุราจังหวัดกระบี
1: ่
0: เป็นดอกไม้ที่มันขึ้นตามผ้าหินนะครับน้องยอมตามธรรมชาตินะอยู่ตามบนข้อนะครับแล้วก็มีดอกบางๆกลีบบางๆนะ
1: และสวยและสวยว่างขึ้นเลยนะ
0: แล้วก็เอามาทำเนี่ยลายกลีบดอกทารุณในเสื้อนี่กับดอกที่เสื้อดูนะ
1: เหมือนเลยนะ
0: เหมือนเลยนะทอดแบบเลยมีประมาณสัก 4-5 กลีบนะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่าดอกชมพูสิรินเนี่ยก็เป็นชื่อประนามนะครับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนั่นเองเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะอาจจะสวยงามเลย
0: สวยมากนะครับชื่นชมนะ
1: เอาทีนี้มาถึงไทยช่วยไทยพลัสกันมั้งเดือนนี้
0: วันนี้
1: สุดท้ายแล้ว
0: แหละ
1: เม็ดเลยยัง
0: เม็ดแล้ว
1: เอาพาคุณผู้ชมมาแลกค่ะประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยค่ะตอนนี้เขาก็แรงจับจ่ายชายซิดและเพราะว่าโครงการนี้มันจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะแล้วก็ลุ้นค่ะว่ารัฐบาลจะมีการสร้างต่อโครงการนี้เลื่อยมาแล้วจะมีการเพิ่มวงเงินใหม่นะเพราะว่าโครงการนี้ก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยได้เป็นอย่างดีค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนี่แรกตะวันนี่ผู้ซื้อข้าวของเราเนี่ยค่ะก็ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยบรรยากาศช่วงกลางเดือนใกล้ยังคงมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเขาก็ค่ายได้อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนี่แหละเดินทางเข้ามาจับจ่ายมาซื้อสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภคแคบจ่ายซิดของตัวเองให้แมทและเพราะว่าโครงการนี้ก็จะแมทเคสสิ้นเดือนกันยายนนี้แล้วค่ะในขณะเดียวกันผู้ประกอบการและก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็มีความพึงพอใจต่อโครงการนี้และก็มีความคาดหวังแหลกๆนะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันต่อค่ะ
0: นะครับด้านรัฐบาลก็ได้เตรียมเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องในไตรมาสที่4ปี2569นะครับในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมโดยวันที่12กันยายนนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับระหว่างการประชุมประจำสัปดาห์ของพรรคภูมิใจไทยได้ระบุว่านะครับจะพิจารณางบประมาณที่เหลือใช้เนี่ยมาลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนวงเงินและก็รายละเอียดสิทธิ์รอประกาศอย่างเป็นทางการครับทางนี้ผู้ได้รับสิทธิ์ก็สามารถชอบกดสอบวงเงินนะคงเหลือนะและก็วางแผนใช้จ่ายในเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมส่งต่อส่งรายได้นะครับสู่ร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการในชุมชนตัวประเทศเราของเสียงผู้ประกอบการและกระชาวสุรัตน์กันเลยครับ
2: ก็คึกคักดีนะคะตอนนี้ลูกค้าก็มาใช้กันเยอะก็จะมีแบบลูกค้าทั้งผู้สูงอายุวัยรุ่น วัยกลางคนก็มาใช้กันเยอะค่ะก็สะพัดใช้ได้เลยในร้าน
3: เฉลี่ยวันประมาณ
2: ถ้าจะมีอีกก็ได้นะคะเพราะว่าประชาชนก็ได้จะเอาส่วนนั้นมาใช้ได้อีก
4: มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็การใช้จ่ายของผู้คนดูมีความคล่องตัวขึ้นค่ะอยากให้มีโครงการแบบนี้ขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะเพื่อจะได้กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็ทางห้างร้านหรือผู้ประกอบการเองอะค่ะก็จะได้มียอดขายแล้วก็จะได้กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น
5: เป็นโครงการที่ดีค่ะเพราะว่าจะทำให้เราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นได้ค่ะ
6: อยากให้มีอีกไหมคะ
5: โอ้ยนี่อยากให้มีค่ะอยากให้มีอีกค่ะ
1: แล้วนะว่าในไตรมาสสุดท้ายอาจจะมีค่ะแต่ว่าเรื่องของวงเงินกี่บาทแล้วใครจะมีซิปนี้เราต้องติดตามกันแล้วค่ะ
0: ครับในขณะที่ตลาดสดคางสารกลางจังหวัดนครที่ธรรมราชคึกคักประชาชนใจซิปไทยช่วยไทยพลัดคงสุดท้ายเดือนสุดท้ายกันนะครับโดยบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงของคงสุดท้ายเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับยังคงเป็นไปอย่างคึกคักนะอย่างเลื่อเหลาที่ยอมนะนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณตลาดคลังตลาดสดคลังสลากกลางโคนนะครับพบว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์ทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าชายสิทธิ์จากร้านค้าข้าวรมโครงการกระย่างต่อเนื่องสำหรับตลาดดังกล่าวมีร้านค้าข้าวรมโครงการกว่า80ร้านครับครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภททั้งอาหารสดอาหารแห้งผักผลไม้ส่งผลให้ประชาชนนะครับสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายจากการสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยทยอยใช้สิทธิ์โดยการสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และก็ตุ้งเงินนะครับอย่างต่อเนื่องเสียงสะท้อนจากคนที่ขายของร้านค้าเนี่ยระบุพนีครับว่าโครงการนี้เนาะกระตุ้นเศรษฐกิจท่านรักเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะในขณะที่นางภัทรานายย่องนะคะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งเชฟชัยก็บอกว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมายอดค่ายนี้เพิ่มอย่างชัดเจนค่ะลูกค้าก็เข้ามาจับจ่ายกันเป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าช่วยลดรายจ่ายแบ่งเบาภาระของประชาชนได้จริงและก็ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายบรรยากาศก็ยังคึกคักต่อเนื่องค่ะก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาทำโครงการนี้ต่อเนื่องเพื่อจะช่วยเหลือผู้บริโภคและก็ผู้ประกอบการรายย่อยเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะ
7: ใช้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีค่ะดีขึ้นกว่าเดิมๆเยอะเหมือนกันค่ะช่วยได้เยอะค่ะโครงการนี้อยากให้มีต่อค่ะอยากให้มีต่อแบบให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สอยกันง่ายคล่องช่วยเยอะจริงๆค่ะแบ่งเบาภาระของประชาชนแล้วก็แม่ค้าของเราก็ขายดีด้วยค่ะ
1: การช่วยแบ่งเบากันนานี้คล่องหนองยิ่งออมเลือ100ว่าบาท
0: โอ้โห
1: เหลือเยอะเดี๋ยวเอาไปช้อปปิ้งทีวันนี้ไปซื้อนมซื้ออะไรกินกันนะ
0: ใช่นะ
1: ค่ะทีนี้เดี๋ยวพามาแล่ในเรื่องของการบัต
0: ร
1: บุกมะพร้าวกันมั่งนะคะ
0: ชาวสวนพร้าวปลูกมั่งนี่สิว่าตอนนี้พร้าวมันตกต่ำ
1: อืมค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรนะคะพิจารณาโครงการดูดสับมะพร้าวพ่นแก้วงเงินเนี่ย3,700,000 บาทค่ะตั้งแต่วันนี้ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวาระสำคัญค่ะในการพิจารณาโครงการดูดสับมะพร้าวพ่นแก้เพื่อจะช่วยเลือกและก็บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวตลอดจนส่งเสริมการบริหารจัดการผลผลิตให้สามารถจะข้าสู้ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทีนี้การประชุมก็ได้มีการพิจารณาแนวทางการสนับสนุนขาบริหารจัดการในการค่ายมะพร้าวพ่นแก้และกันเนื้อมะพร้าวแห้งโดยครอบคลุมทั้งเกษตรกรผู้ที่ปลูกมะพร้าวพ่นแก้และก็ผู้ที่รวบรวมผลผลิตที่ว่านำไปแปรรูปเป็นมะพร้าวแห้งอะไรพวกนี้ค่ะและก็ผู้ประกอบการที่ดำเนินการจำหน่ายผลผลิตข้าวสู้ตลาดเพื่อการบริโภคภายในประเทศค่ะ
0: ครับนางประภัยเพชรพงพันธ์ครับพาณิชย์จังหวัดนครที่ตำบลบอกว่าโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตมะพร้าวพ่นแก้จากเกษตรกรนะครับลดปัญหาผลผลิตหล่นลาด สร้างกลไกการเชื่อมโยงผลผลิตตั้งแต่เกษตรกรผู้รวบรวมผู้แปรรูปไปจนถึงผู้ประกอบการนะครับและตลาดภายในประเทศอาจจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเปล่าสำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้นะครับกำหนดกรอบวงเงินจ่ายคาดนะครับนะจำนวน 3,728,600 บาทเพื่อสนับสนุนขาบริหารจัดการในการจัดการมะพร้าวพ่นแก่เนื้อมะพร้าวและก็เนื้อมะพร้าวแห้งนะครับตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการครับพี่น้องชาวสวนพร้าวนะครับนะ
1: ก็สวยเลือกกันไปนะ
0: ไปแลกันที่จังหวัดภูเก็ตกันมั่งกับคณะกรรมาธิการพาณิชย์สภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรับฟังซี่ปัญหาใหญ่นะครับหน้าธุรกิจนอมินีต่างชาติถือครองอสังหาเก๋ฝั่งเมืองและก็เรื่องแรงงานต่างด้าวนะครับพร้อมทั้งรวบรวมตัวเลขเศรษฐกิจการท่องเที่ยวส่งต่อรัฐบาลวางแผนพัฒนาประเทศครับโดยแต่ว่านายสัมฤทธิ์แทนทรัพย์กับประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจการลงทุนการส่งออกและก็ทรัพย์สินทางปัญญาโดยรวมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ห้องประชุมเจ้าขวาสารการจังหวัดภูเก็ตมีนายรอมฎอนฮะอีอาเวนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางเจ้าวรนิตอภิรัตจิระวงศ์นะครับพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนำคณะผู้ประกอบการภาคธุรกิจและก็โรงแรมรวมชี้แจงข้อมูลสะท้อนถึงปัญหาในพื้นที่ทางนั้นก็ประธานกรรมาธิการในแก้บอกการลงพื้นที่ครั้งนี้มาควังเล่ที่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะนะครับจะรวบรวมข้อมูลส่งรัฐบาลนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยหนึ่งก็ได้ข้อจำกัดทางกฎหมายการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติและที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการสื่อที่อยู่อาศัยส่งปัญหาธุรกิจโนมินีครับหรือว่าการใช้คนไทยถือครองธุรกิจแทนต่างชาตินะซึ่งต้องแก้ไขอย่างจริงจังทราบในผลกระทบเชิงนโยบายการลงทุนของต่างชาตินะครับส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยระยะยาวซี่ทบทวนพังเมืองภูเก็ตนะครับให้สอดคล้องการเติบโตควบคู่การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคบริการด้วยนะครับ
1: ค่ะทีนี้สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตก็ยังคงมีศักยภาพสูงค่ะโดยในปี2568มีโครงการส่งเสริมการลงทุน88โครงการมูลค่ารวมว่า 12,605 ล้านบาทอันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ36

0: แต่ก็มีการลงทุนจากต่างประเทศว่า 5,000 ล้านบาทและการส่งออกขยายตัวว่าร้อยละ25ในขณะที่ปี2569ค่ะภูเก็ตก็สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวราวๆ 263,000 ล้านบาทและก็ยังคงมีการขยายตัวในภาคธุรกิจโรงแรมย่างต่อเนื่องค่ะและการทางนี้นะคณะกรรมการก็จะได้นำข้อมูลทั้งแมทค่ะพร้อมกับประสานจังหวัดภูเก็ตส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อจะได้นำไปจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายส่งต่อรัฐบาลจะได้เป็นการแก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมกันต่อไปนั่นเองค่ะนี่แหละภูเก็ตจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
1: ทั่วโลกนะภูเก็ตแล้วก็ทั่วจริงๆนะภูเก็ตนะ
0: ค่ะเอาทีนี้ไปที่ชุมพรกันบ้างคุณผู้ชมถ้าพูดถึงชุมพรนี่ก็คือเขาจะมีผลไม้มีทุเรียนใช่ไหมนะคะโดยจังหวัดชุมพรค่ะเป็นจังหวัดศูนย์กลางการปลูกทุเรียนและก็เป็นศูนย์รวบรวมพ่นผลิตทุเรียนของภาคใต้เรากันค่ะก็เผื่อจะส่งออกนะคะทางแบบพ่นซอสและก็เป็นเนื้อแช่แข้งนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่ตามมาก็คือทุเรียนเนี่ยเปลือกมันกลายเป็นขยะคุณผู้ชมจังหวัดชุมพรก็เลยเดินหน้าโครงการ Zero Waste ค่ะเปลี่ยนเปลือกทุเรียนสู้ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนการเกษตรนะคะและการช่วยสร้างประโยชน์จากวัสดุเลือดชายจะเป็นผลพืชเดี๋ยวไปติดตามจาก South Story ได้เลยค่ะ
2: เรื่องราวชาวบ้าน
3: เปลือกทุเรียนที่ถูกนำมากองเรียงรายกลางสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพรจำนวนมากเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเปลือกทุเรียนกว่า 10,000 ตันที่เกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูกาลทุเรียนส่วนใหญ่มาจากโรงงานแกะเปลือกทุเรียนแช่แข็งส่งออกต่างประเทศวิธีการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิมคือการนำเปลือกทุเรียนไปทิ้งกระจายในสวนปาล์มน้ำมันเมื่อได้เวลาก็บดเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติซึ่งวิธีนี้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่คุ้มค่าพาณิชย์จังหวัดชุมพรโดยนางสาวยุพาพรสวัสดีได้ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสานความร่วมมือในการนำเปลือกทุเรียนซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวทาง Zero Waste โดยมีนายแสนสุขสกาวพงประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มจำนวน27รายรวมตัวกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนนำกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรของสมาชิก
4: การที่เราเอาเนื้อทุเรียนมาเอาทุเรียนมาแกะเนื้อค่ะมันจะเกิดเปลือกทุเรียนทั้งปีเนี่ยตัวเลขประมาณ 20,000 ตันจังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและช่วงหลังเนี่ยค่ะทางราคาของปัจจัยการผลิตได้ปรับราคาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีการมีส่วนที่จะมาช่วยในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตโดยนำวัสดุเหลือใช้

0: ในการทำปัจจัยการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตค่ะ
1: ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้ในสวนทุเรียนสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราของสมาชิกรวมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตได้ประมาณ50%อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงสภาพดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุและนำวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทุเรียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดปริมาณเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2: ทีนี้เราก็ต้องพยายามลดต้นทุนเราคิดถึงยังไงรวมกลุ่มลงหุ้นว่าจะมาทำปุ๋ยเปลือกทุเรียนกันโดยอาศัยวิศวกรของแม่โจ้อาศัยอาจารย์ขจรลักษณ์ผู้พัฒนาศิลป์มาแนะนำมาให้คำปรึกษาแก่กลุ่มของเรามาฝึกอบรมเพื่อเราจะทำปุ๋ยเปลือกทุเรียนกันเพื่อจะลดต้นทุนตรงนี้ครับ
1: การดำเนินงานได้รับความร่วมมือด้านองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรในการส่งเสริมแนวทางการผลิตการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์อีกทั้งผู้ให้ใช้พื้นที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของปุ๋ยที่ผลิตได้นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถลดต้นทุนสร้างประโยชน์แก่สมาชิกและต่อยอดสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดชุมพรซึ่งมีการส่งออกเนื้อทุเรียนกว่า9.5 ล้านตันต่อปีส่งผลให้มีเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งภายในจังหวัดมากกว่า

0: ทลายปาล์มและที่สำคัญคือชุมพรมีเปลือกทุเรียนนะครับปกติแล้วเราจะขึ้นกอยด้วยมูลสัตว์ตามแล้วก็คือรดน้ำตามก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นของกระบวนการการขึ้นกองหลังจากนั้นเราดูแลความชื้นจนครบ2เดือนก็วัสดุที่เราเอามาย่อยเอามาทำปุ๋ยก็จะย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นปุ๋ยนะครับอันนี้ก็พร้อมใช้ได้เลย
1: การดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ของเหลือใช้จากกระบวนการการผลิตทุเรียนสอดคล้องกับแนวคิดซีโร่เวสต์หรือมุ่งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดปริมาณของเสียสร้างความยั่งยืนแก่ภาคเกษตรกรของจังหวัดชุมพรในระยะยาวหลังจากที่ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงตรวจราชการที่จังหวัดชุมพรเมื่อวันที่8สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้รับฟังการเสนอแก้ไขปัญหาเปลือกทุเรียนจากนักวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดชุมพรซึ่งเรื่องนี้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนจึงเป็นแนวทางมุ่งสู่ซีโร่เวสต์จนได้รับความสนใจและได้รับการชื่นชม
2: แนวทางของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะได้มองถึง เรื่องการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตนะคะที่จะนำวัสดุเหลือใช้เนี่ยค่ะและเป็นการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะให้มาเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรค่ะอย่างที่ทราบจากทางกลุ่มเกษตรกรว่ากลุ่มที่ได้ทำจริงๆแล้วค่ะตัวปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 50% เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของเกษตรกรค่ะ
1: และนี่คือความสำเร็จของจังหวัดชุมพรอีกก้าวหนึ่งสู่แนวคิดซีโร่เวสต์ลดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าปราโมทวีระสมถ่ายภาพสุรชัยส้มเกลี้ยงทีมข่าว NVT เซารายงานจากจังหวัดชุมพร
3: เรื่องราวชาวบ้าน
4: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับซีโร่เวสต์น้องยอมทุเรียนนี่เรียกว่าใช้ได้กันทุกสัดส่วนทีเดียวนะไม่ได้เปลือกทุเรียนแล้วนำกลับมาทำปุ๋ยปุ๋ยช่วยลดพี่น้องเกษตรกรชาวสวนป้ามนะอื่นไม่รู้เลยเขาบอกว่าถ้าป้ามซื้อร้อยหนึ่งถ้าเอาเปลือกทุเรียนมาทำเนี่ยเรื่อง50 บาทวันนี้
5: ครึ่งเลยนะ
4: ครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับแล้วก็ผลผลิตเนี่ยดีด้วยนะเราตัวเปลือกทุเรียนเนี่ยเขามีเรื่องของถาดอาหารอยู่แล้วนะครับ
5: ค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันกันค่ะ

0: เอาละครับจากราคาสินค้านะครับเรามาเลยพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับภาพถ่ายดาวเทียมเช้าวันนี้นะครับนะฝนเป็นปรับปรุงนี่ก็บอจริงๆเนี่ยฝนถึงวันที่13ใช่ไหมนี่แต่ว่า14ก็ยังตกนะครับวันนี้15มาแล้วนะจะขยายถึง19เอ๊ะเป็นปรับปรุงไปเลขกันนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ตอนล้างของภาคใต้ตอนล้างอ่าวไทยตอนล้างนะอ๋อลงล้างเลยไหมท้องมันลงล้างแล้วประกอบกับลมมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล้างเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากประเทศเวียดนามตอนกลางด้วยข้อประชาชนลิกเลี้ยงพื้นที่เสี่ยงนะครับหน้าอันตรายจากหนาฝนฟ้ากระนองและลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมนะครับชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังลิกเลี้ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้ากระนองครับ
1: ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและก็นราธิวาสเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห้างฟั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดวันนี้36องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสค่ะ
0: กับเลขไข่ตกกันบ้างกับมีฝนฟ้าคะนองแล้วคลิปก่อนพื้นที่นะครับเลมีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่นะครับทะเลคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ34องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะการของชาววันนี้ครับ
1: ยังมีฝนกันอยู่นะก็ดูแลสุขภาพช่วงนี้กันด้วยค่ะและทั้งแมตช์นี้ก็คือรายการแลกข้าวชาวใต้วันนี้นะคะตอนนี้เวลาแมตช์แล้วค่ะเราส่งคุณพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เพียราบครับข้าวค่ะวันนี้อยู่กับณัฐาเกี่ยวกับสุขพรมค่ะ
0: ค่ะกับริบบิ้นขวัญชนกแก้วแซงค่ะ
1: ทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NVT ภาคใต้ค่ะ
0: ค่ะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางออนไลน์เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook นะคะ NVT สงขลาหรือว่าจะติดตามทางได้อีกช่องทางนั่นก็คือทีวีสงขลาค่ะรวมไปถึงทาง YouTube ค่ะ News NVT สงขลาและก็ทีวี NVT สงขลา TikTok ค่ะ News NVT สงขลาทีวี NVT สงขลา XNVT สงขลาและก็ NVT Plus ค่ะช่องทางน้องไม้ของเราที่ว่ารวบรวมข่าวสารทุกภาคโดยจะเป็นภาคเหนือกลางอีสานใต้รวมในแพลตฟอร์มนี้หมดแล้วนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านทางโทรศัพท์กันได้ทาง iOS และก็ Android ค่ะ
1: นะคะสะดวกช่องทางไหนทักทายกันในช่องทางนั้นไม่ว่าจะเป็นช่องทางลักผ่านโทรทัศน์หรือว่าช่องทางออนไลน์ที่สามารถพูดคุยกันได้ตอนนี้นั่นก็คือท่านเพจ NVT สงขลาเพราะฉะนั้นแวะทักทายกันสักนิดนึงก่อนนะคะเริ่มต้นกันด้วยพี่ต้นหน้าเหมือนเดิมส่งสติกเกอร์ทักทายกันมาแบบน่ารักเลยนะคะ
0: บอกว่าสวัสดีวันอังคารย่ำเช้าครับ
1: นี่แล้วก็ด้านครูเลิศชนิดก็ทยอยเข้ามาแล้วเนาะสวัสดีค่ะ
0: ทักทายคุณครูจิตรัตดานะคะคุณสุธิตาคุณครูสายบัวนะคะคุณครูจันทีราก็เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะชาววันอังคารวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายประเด็นที่ว่านำมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมละค่ะข้างข่าวสั้น7จังหวัดผักตายตอนล่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เรามีผู้ร่วมสนทนากันนั่นก็คือเราจะมาร่วมพูดคุยในเรื่องของศิลปินแห่งชาติผู้ที่ว่ามาสืบสานนูราสู้คนยุคไม่ค่ะเรื่องราวที่เป็นพันพื้นนะคะมีการต่อยอดพันพื้นนั่นเดี๋ยวเราคอยมาติดตามกันในช่วงล่างค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสั้นกันก่อนในพื้นที่ค่ะโดยเริ่มกันที่จังหวัดหาดใหญ่นี่แหละค่ะที่สงขลาทางมอ.เองก็ได้มีการจับมือกับ MEA ค่ะขับเคลื่อนสมาร์ทโซลาร์กริดค่ะสู้มาห้ามอย่าไรเน็ตซีโร่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวิทยาเขตหาดใหญ่การไฟฟ้านครหลวงค่ะก็ได้พนึกกำลังขับเคลื่อนสมาร์ทโซลาร์กริด5วิทยาเขตหลอดขาไฟว่า20ล้านบาทต่อปีค่ะโดยมุ่งสู้มหาวิทยาลัยที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ค่ะที่ห้องประชุมซ่อง10ชั้นซ่องสำนักงานอธิการบดีค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะก็ได้มีการรวมกับการไฟฟ้านครหลวงค่ะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแล้วก็เปิดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็สมาร์ทกริดนะคะโดยมีดร.นิวัฒน์แก้วประดับค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวภัทราสุวรรณเดชค่ะรองผู้ว่าการธุรกิจการไฟฟ้านครหลวงไปจนถึงคณะผู้บริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และก็การไฟฟ้านครหลวงค่ะได้เข้าร่วมพิธีในวันนี้นะส่วนภายในงานค่ะได้มีการพิธีลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการไฟฟ้านครหลวงนะคะเพื่อที่จะวางรากฐานระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะโดยการนำสมาร์ทกริดและก็เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะมาใช้ติดตามวิเคราะห์และก็บริหารจัดการการผลิตและก็การใช้พลังงานของทั้ง5วิทยาเขตไปจนถึงพัฒนาให้เป็นต้นแบบแล้วก็แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดและก็ระบบพลังงานอัจฉริยะในอนาคตค่ะ
1: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงนั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการนำพลังงานสะอาดเทคโนโลยีสมาร์ทกริดและการระบบดิจิทัลค่ะมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของทั้ง5วิทยาเขตสอดคล้องกับแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุ่นที่เป็นศูนย์ลองฟังเสียงเลยค่ะ
2: นี่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เราทำความร่วมมือกับทางการไฟฟ้านครหลวงพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ครอบคลุมทั้ง5วิทยาเขตนะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำและก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์มีการวิจัยในด้านต่างๆเกี่ยวข้องอย่างเช่นการรีไซเคิลวัสดุต่างๆที่ใช้ในระบบพลังงานนะครับเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้ซ้ำนะครับแล้วก็เป็นการลดต้นทุนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เราจะมีการทำฝึกอบรมต่างๆนะครับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนต่อไปครับ
1: ขณะที่นางสาวภัทราสุวรรณเดชค่ะรองผู้ว่าการธุรการ ไฟธุรกิจไฟฟ้านครหลวงก็เปิดเผยนะคะว่าความร่วมมือในหุ้นนี้เนี่ยก็สะท้อนบทบาทของ MEA ในฐานะหน่วยงานด้านพลังงานค่ะที่พร้อมนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและการเทคโนโลยีด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะมาสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้สามารถที่จะใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและการเหมาะสมกับบริบทของแต่ละวิทยาเขตค่ะพร้อมกับรวมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายและกระสร้างประโยชน์อย่างยืนในระยะยาวค่ะ
0: ค่ะส่วนโครงการ PSU Smart Solar Grid ค่ะครอบคลุมทั้ง5วิทยาเขตได้แก่หาดใหญ่ปัตตานีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีแล้วก็ตรังนะคะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 11.28 เมกะวัตต์ค่ะก็คาดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยได้20ล้านบาทต่อปีแล้วก็จะลดก๊าซปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเฉลี่ย 7,839 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีค่ะไปฟังเสียงกันเลยค่ะ
3: กิจหลักของเราซึ่งเสร็จสิ้นไปในวันนี้ก็คือการสนับสนุนให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุม5วิทยาเขตนะก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่าไฟลงนะคะอย่างที่เป็นรูปธรรมสำหรับมหาวิทยาลัยเองก็จะลดลงมาประมาณละปีหนึ่งเกือบ21ล้านบาทซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดนะคะให้เห็นว่าการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดเนี่ยก็สามารถช่วยในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรมหาวิทยาลัยหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะ
0: ค่ะสำหรับการลงนามความร่วมมือและก็เปิดโครงการ PSU Smart Solar Grid หุ้นนี้ค่ะก็นับว่าเป็นการจับก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และก็การไฟฟ้านครหลวงในการประสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและก็ความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะในระดับมหาวิทยาลัยพร้อมกับวางรากฐานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดค่ะมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำและก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมและก็อย่างยืนนั่นเองค่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นการนำนโยบายนำความรู้ต่างๆนำมาต่อยอดก็ถือว่าเป็นการช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็การปล่อยก๊าซสุทธิเรือนกระจกสุทธิก็ถือว่าอันเนี้ยก็จะเป็นข่าวค่ายในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลกันที่ต้องการที่จะออกมาช่วยในเรื่องนี้และ
1: นี่นะคะก็เป็นการจับมือข้องมหาวิทยาลัยกับไฟฟ้านครหลวงเดี๋ยวก็ติดตามกันไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นในเรื่องราวที่ดีค่ะแต่ส่วนช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวจะพามาติดตามสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ที่จังหวัดสตูลกันมั่งไรเวนพือค่ะติดตามในช่วงของไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ

0: สำหรับโค้งสุดท้ายค่ะไทยโชว์ไทยพลัดต้องบอกว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะ
1: และ
0: ก็ต้องบอกว่าล่าสุดเองค่ะพาณิชย์สตูลเขาก็มีการจับมือกับผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะโดยการจัดงานลาดสุขใจไทยโชว์ไทยพลัดค่ะโดยรวมสินค้าชุมชนและก็ของดีสตูลนะคะว่า30ร้านค่ะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระตุ้นการจับจ่ายพร้อมจำหน่ายสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าของชีพประชาชนค่ะบรรยากาศการจับจ่ายบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสตูลคึกคักค่ะต้องบอกว่าประชาชนเข้าเหลือกซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าโอท็อปและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในงานลาดสุขใจไทยช่วยไทยพลัดค่ะที่จังหวัดสตูลเองเขาจัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการและก็ช่วยลดภาระราคาของชีพของประชาชนโดยมีนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยนางไส้ค่ะอังสุภาณิชพาณิชจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการและก็ประชาชนค่ารวมด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวนะคะว่าในช่วงที่เศรษฐกิจของจังหวัดนั้นยังอยู่ในภาวะชะลอตัวการสร้างกิจกรรมให้เกิดการจับจ่ายและการหมุนเวียนของเงินในพื้นที่ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญค่ะในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและกับผู้ประกอบการจังหวัดก็เลยสนับสนุนการจัดงานในหุ่นนี้เพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้นำเสนอสินค้าและก็บริการถึงมือผู้บริโภคโดยตรงพร้อมกับเพิ่มช่องทางการตลาดและก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนค่ะ
1: สำหรับงานนี้นะคะ

0: ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะกับการจำหน่ายสินค้าถุงฟ้าราคาประหยัดของกระทรวงพาณิชย์โดยมีผู้ประกอบการค้าข้าวรวมว่า30ร้านค้าครอบคลุมทั้งเรื่องอาหารเครื่องดื่มแล้วก็สินค้าโอท็อปสินค้าอัตลักษณ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนที่มาซื้อเลือกสินค้าได้อย่างหลากหลายแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะผู้ประกอบการก็จะมีพื้นที่นะคะพบปะลูกค้าแล้วก็ขยายตลาดได้มากขึ้นนอกจากขายสินค้าภายในงานแล้วนะคะก็ยังมีมินิเอ็กซิบิชันโชว์เคสนะคะหรือว่าสินค้า SDG ของจังหวัดสตูลค่ะก็เป็นการแสดงดนตรีแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมดนตรีโฟล์กซองรวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายค่ะการแจกของรางวัลแล้วก็คูปองกิฟต์วอเชอร์นะคะเพื่อที่จะสร้างสีสันแล้วก็ดึงดูดประชาชนให้เข้ามาร่วมงานหุ้นนี้กันค่ะในขณะเดียวกันค่ะการขายสินค้าราคาประหยัดด้วยว่าสินค้าถุงฟ้านี่แหละก็ยังเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ให้สามารถที่จะเข้าถึงสินค้าที่ว่าจำเป็นแล้วก็อยู่ในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยค่ะให้สามารถมีรายได้แล้วก็สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้
1: ทางนี้ค่ะงานลาดสุขใจไทยช่วยไทยพลัดกระจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่17ถึง15กันยายน2569เวลาที่7ครึ่งวัดค่ะวัวชาวค่ะไปจนถึงตีหนึ่งวันบ่ายเลยที่บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลาการจังหวัดสตูลค่ะจึงขอเชิญชวนนะคะประชาชนรวมอุดหนุนสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อที่จะรวมกันสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสตูลให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและก็อย่างยืนค่ะ
0: ก็ยังไปกันได้นะยังมีเวลานะวันนี้ไปจนถึงบ่ายโมงของวันนี้เลยนะคะที่จังหวัดสตูลค่ะ

0: ช่วงนี้พาลงใต้ไปทิเบตตรงกันค่ะน้องนัดต้องบอกว่าพาไปแลการต้อนรับขบวนเวสป้าไทยมาเลเซียนะคะในการรวมงานเมาลิดสัมพันธ์ซ่องแผ่นดินค่ะในการสร้างมิตรภาพชายแดนนั่นเองค่ะกลุ่มเวสป้าสกูตเตอร์ไทยมาเลเซียค่ะกลุ่มมูตูบือตุงนะคะแฟมิลี่ว่าซ่องร้อยคันค่ะได้กันมาเช็คอินแลนด์มาร์คเมืองเบตงนะคะในการรวมกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ซ่องแผ่นดินเนื่องใจเดียวกันสร้างวัฒนธรรมท่องเที่ยวข้ามแดนค่ะที่ด้านพรมแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะนายมูฮัมหมัดซานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมโดยนายอิสมาแอยาโกค่ะนายอำเภอเบตงก็ได้รวมกันส้วมฉุดมลายูนะคะในการต้อนรับกลุ่มสกูตเตอร์เวสป้าเบตงเวสป้าคลาสสิกจากมาเลเซียกลุ่มหมู่ตู้บือตงแฟมิลี่นะคะว่าซ่องรอยคันที่ว่าเดินทางเข้ามารวมขบวนแห่รถรอบเมืองเบตงในกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ซ่องแผ่นดินค่ะโดยขบวนรถค่ะก็ได้แวะเยี่ยมชมแล้วก็บันทึกภาพตามจุดแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองเบตงนะคะทางประติมากรรมไกด์เบตงสัญลักษณ์เมืองประติมากรรม111ปีที่ส่วนสุดสยามค่ะตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรวมไปถึงป้ายโอเคเบตงแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะก็เป็นการสร้างสีสันแล้วก็บรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักก่อนที่ว่าจะเดินทางต่อไปยังมัสยิดกลางอำเภอเบตงเพื่อที่จะรวมพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ด้านนายมูฮัมหมัดซันตีพิโมกค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็กล่าวค่ะว่ากิจกรรมในหุ่นนี้ก็จัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมความสามัคคีความเข้าใจและก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยมาเลเซียซึ่งก็มีความผูกพันกันมายั่งยาวนานนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัดค่ะก็พร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนาวัฒนธรรมและก็การท่องเที่ยวลอดจนสร้างภาพลักษณ์ของอำเภอเบตงในฐานะเมืองแห่งมิตรภาพและก็วัฒนธรรมและก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการสร้างความมั่นคงและก็สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับกิจกรรมภายในงานค่ะก็มีทางการอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอานการอ่านบันสนีนะคะแล้วก็การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชนไทยมาเลเซียกิจกรรมการกุศลการจำหน่ายสินค้าและก็อาหารนิทรรศการค่ะรวมไปถึงการบรรยายธรรมโดยเปิดโอกาสนะคะให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รวมกิจกรรมและก็ใช้เวลารวมกันซึ่งชาวมุสลิมเนี่ยก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะรำลึกถึงคำสอนและก็แบบอย่างอันดีงามของท่านนบีได้ในช่วงของเดือนดังกล่าวค่ะ
0: ค่ะก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไปอีกในทางนึงนะเนี่ยใครไปไม่ถึงใครไม่ได้ก็ไปโอเคเบตงนี่ต้องบอกว่าไม่ถึงเบตงทีนะ
1: เป็นที เป็นแลนด์มาร์คไม่ที่ต้องไปเช็คอินกันนะคะ
0: ทีนี้
1: เราก็ต้องบอกว่าช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาแล่งกับศิลปินคนที่ผูกพันกับโนราถ้าแล่งชื่อนี่ทุกคนจะแบบคุ้นมากเราไปที่ไหนก็จะเห็นนาคนนี้เรียกว่าอาจารย์เลยแหละในเมืองเกาซ่งค่ะก็จะเห็นแล้วก็ยืนล่ำอยู่บนกำแพงนั่นเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเห็นตัวจริงๆมาสัมผัสกันในช่วงหน้านะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะอยากให้ติดตามในเรื่องข้องคอกฎหมายกันสักนิดนะคะในเรื่องข้องสับสิ้นความรักและก็ลักกฎหมายค่ะจะเกิดว่าความรักมันเดินทางมาพองกับเรื่องสับสิ้นไล่ครูต้องเจอกับท้ามนะคะว่าอะไรคือข้องใครอันไหนข้องฉันอันไหนข้องเธอเดี๋ยวเป็นอันผือติดตามในช่วงข้องสั้นนาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

เมื่อเรื่องของทรัพย์สินเดินสวนทางกับความรักกฎหมายไทยไม่ได้มองแค่เรื่องถูกหรือเรื่องผิดแบบตรงไปตรงมาแต่มองลึกลงไปถึงการรักษาความสัมพันธ์และสถาบันครอบครัววันนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทค่ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา71ได้วางหลักเกณฑ์อันน่าสนใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทเอาไว้โดยจะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆกรณีที่1กรณีระหว่างสามีภรรยากรณีนี้จะต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหากสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อกันไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ลักยอกทรัพย์ฉ้อโกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกกรณีอย่างนี้กฎหมายถือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษเหตุผลก็เพราะว่าทรัพย์สินของคู่สมรสเนี่ยมักจะมีส่วนของสินสมรสคาบเกี่ยวกันอยู่และรัฐต้องการส่งเสริมให้คู่สามีภรรยาเนี่ยเจรจาพูดคุยตกลงให้อภัยกันมากกว่าการที่จะส่งคู่ชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าคุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ตัดสิทธิ์คู่สมรสที่เป็นผู้เสียหายในการจะฟ้องเรียกร้องคืนทรัพย์คืนในทางแพ่งนะคะกรณีที่2เป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำความผิดต่อกันกรณีนี้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นโทษให้กับผู้กระทำความผิดเหล่านี้แต่กฎหมายเปลี่ยนไปให้ความผิดเหล่านั้นถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้และหากศาลเห็นสมควรเนี่ยศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดในกลุ่มนี้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นั่นก็คือกฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เจรจาเยียวยาบาดแผลกันก่อนหากถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันได้คดีก็จะเป็นอันระงับสิ้นไปแต่หลักการยกเว้นโทษหรือการยอมความกันได้หรือการลดโทษนี้ใช้เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ไม่มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นฉะนั้นหากมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการทำลายร่างกายหรือเป็นการกระทำความผิดในฐานชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์กรณีเช่นนี้กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสังคมจะไม่นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา71นี้มาใช้บังคับโดยเด็ดขาดสุดท้ายนี้กฎหมายอาจเขียนขึ้นเพื่อยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษให้เราได้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจในครอบครัวเรื่องทรัพย์สินนี้ไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่สามารถเอาคืนกลับมาได้ค่ะ

0: ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมืองนราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต้
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ห้องรายการพิราบกับข้าวค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรามีศิลปินสำคัญนะคะนั่นก็คือศิลปินต้นแบบที่ใครๆหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาของเรานะคะท่านก็คือทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัตน์ค่ะวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในเรื่องของศิลปินแห่งชาติผู้สืบสานโนราสู้คนรุ่นใหม่นั่นเองค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติมากๆนะคะต้องขอต้อนรับอาจารย์อีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะก็ยังที่บอกเลยใช่วันนี้ก็คือนี่ตัวเป็นๆเลยนะจับตาต้องได้นะคะ
2: เลขได้กันเลขได้กันวันนี
1: ้ที่สำคัญอาจารย์ไม่ได้มาคนเดียววันนี้มีทางหุ้นเชิดมากกันนะคะ
2: มาแสดงเอกสิทธิ์ต้องติดตามไปจนจบรายการจะได้เห็นความสวยงามของการแสดงนะคะ
1: แต่ว่าทีนี้ก็นี่เป็นรายการแสดงนั้นเรามาพูดคุยกับอาจารย์ก่อนโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นเลยค่ะอาจารย์ทิวาจะทำให้อาจารย์เนี่ยเข้ามาผูกพันโดยเฉพาะกับโนรานี่แหละทำไมถึงเป็นอะไรคือจุดเริ่มต้นตรงนี้ล่ะคะทำไมเราถึงเลือกเดินบนเส้นทางที่เขาเรียกว่าสายศิลปะการแสดงนี่คะ
3: จุดสำคัญมีสองอย่างคือว่าแต่บ้านนั้นมีคนทรงประจำสายตระกูลคือโต๊ะปังคือโต๊ะปังม้าคือว่าผสมประสานระหว่างบุตรกับมุสลิมถึงครับพอถึงช่วงเล่นร่วมครูกับเมย์จะพาลูกหลานไปกราบไหว้บรรพบุรุษทำไมเราใกล้ชิดกับพิธีกรรมพ่ออันที่สองก็ได้เห็นอาจารย์ซาโรดกับจันคุณมาอกชงซิปสมัยโกรธนะครับสมัยเด็กๆอยู่ปอดซิปมาประทับใจกันในความงดงามของโนราทั้งสองอย่างนี้ก็เลยร่วมกันทำให้เราอยากจะเรียนรู้โนราเพราะว่าแต่บ้านนั้นมีคนทรงนะครับถึงกับมีครูเราได้พบครูโนราทั้งสองท่านครับ
1: นี่ก็คือความผูกพันตั้งแต่เด็กๆก็
2: คือเป็นภาพจำตั้งแต่แรกก็คือที่บ้านนั้นคือจะเรียกว่าโนราเขามีตั้งข้องไทยและก็ข้องเค้กนะที่เป็นชื่อกันที่รู้กันดีที่นี่อาจารย์นี่ผูกพันมาตั้งแต่เห็นคนทรงแล้วที่นี่ตลอดระยะเวลาเซ่สิบปีอะค่ะคือเราผูกพันอยู่แล้วเราเห็นภาพแต่มันมีเหตุการณ์ได้มั้งคะที่มันทำให้มันเกิดจุดเปลี่ยนจนเราผิดพันมาเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะ
3: การพ่อว่าโรดย้ายคือตอนนั้นอยู่ประมาณมอเสียดายก็มาเรียนที่วคสงขลาอาจารย์ซาโรดกับท่านคุณมาโซนท่านโซนเราอย่างเต็มที่ถึงได้ร่ำโนราเป็นคือม้อนร่ำกันครับได้ร่ำครั้งแรกถึงอาจารย์โซนอยู่ปีหนึ่งได้ร่ำกันเลยเกิดความรักความผูกพันร่ำจนเชี่ยวชาญถึงอาจารย์พาเราไปร่ำที่ต่างๆทำไมเรามีประสบการณ์ครับตรงนั้นคือทำไมเรายิ่งซึมซับศิลปะการแสดงโนราได้มากยิ่งขึ้นครับถึงการพอหลังจากพอได้เรียนอยู่ส่งปีถึงไปเป็นครูถึงก็ประเริ่มเรียนเพิ่มเติมถึงก็มาโซนเด็กด้วยทำไมโอ้เราได้เรียนโนรากับอาจารย์ได้ร่ำด้วยเป็นศิลปินน้อยๆถึงก็ได้เป็นครูเริ่มใต้โทษทำไมส่งอย่างนี้ก็เริ่มพุกพันมาแต่สมบัติอร่อยยี่หกยี่เจ็ดเดือนจนครับ
2: เลยไม่เกิดที่
3: ไม่เกิดที่ตอนนั้นร่ำโนราเลยก็เริ่มเป็นครูสอนโนราเลยครับ
1: ก็เริ่มจากความชอบปุ๊บฝึกเซตอยากส่งต่ออันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยที่อยากทราบว่าสามวาอาจารย์เนี่ยได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติเด็กปี2564รู้สึกมันปลื้มมั้งคะอาจารย์ที่เราได้รับรางวัลนี้แล้วก็ความหมายของรางวัลนี้เป็นมันปลื้มมั้ง
3: ก็นั่นคือเราฝากภูมิใจว่าที่เราอุตสาห์อนุรักษ์สืบทอดศิลปะการแสดงโนรานั้นทุกคนเห็นความสำคัญเราเห็นว่าโอ้งานนี้เราปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอโกนนะครับจึงจะคนจะเห็นความสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็ฝากภูมิใจในศิลปะการแสดงโนราครับถึงกับอันที่สองทำไมศิลปะโนราที่เราร่วยเพลย์ใต้โทษนั้นมีได้รับการยกย่องมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะย้อนกลับไปสักทีก่อนในรับรางวัลนี้เรามีการทำอะไรขึ้นมามั่งคะตอนนั้น
3: โอ้ตอนเรกนะครับคือว่าผมกับสวนในโรงเรียนประถมมัธยมอุดมศึกษาก็ทำลักสูตรก่อนลักสูตรโนราครับส่วนเด็กซึ่งก็ตัวมากก็ได้รวมกับกรรมการและนักฐานในการ จะต้องข้อมูลโนราสู้ยูเนสโกครับนี่เป็นสิ่งภาคภูมิใจก่อนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติก็ไม่ปลื้มกับบายเจเลเพราะว่าเราทำไมโนรานั้นเป็นที่รู้จักและยอมรับของยูเนสโกกับประชาชนต้นคือภาคภูมิใจที่สุดก่อนเลยครับนะหลังจากนั้นก็จะเป็นหนึ่งจากว่าการเราเป็นศิลปินด้วยเป็นครูด้วยและทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อาจจะเกิดจากเราเป็นส่วนหนึ่งแต่ผลักดันให้โนราสู้ยูเนสโกนี่อาจจะเป็นรางวัลที่
1: ส่งขามาค่ะก็คือรางวัลในการที่ทำมาได้ไม่ใช่แค่เพื่อชาติไทยนะแต่เพื่อลูกเลยเนี่ยทำสู้โนราไปออกสู้สายตาชาวโลกที่ต้องบอกว่าอาจารย์เก่งมากเลย
2: เก่งมาก
3: คือตายเลยนอนตาลับเลยครับเพราะว่าโนรา
2: อยู่ก่อนอยู่ก่อน
3: เพราะโนราสู้ยูเนสโกคุณตัวลูกรู้จักเลยนี่สำคัญครับ
2: เมื่ออย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์นี่เริ่มมาตั้งแต่ส่งฮกส่งฮกอันนี้ไม่เกิดที่พอหนุ่ยเกิดปุ๊บก็คือหนุ่ยนี่หน้าอาจารย์เป็นคนแรกเลยสำหรับคนที่ใส่ชุดโนรา
1: ค
2: ่ะอันนี้แรงจริงนะใครติดไปส่งค้านี่วันนี้ตมเรามีน้องๆมหาวิทยาลัยมาแลกงานกันก็ถือเป็นโอกาสดีสำหรับน้องๆเหมือนกันนะที่จะได้เห็นศิลปินแห่งชาตินั่งอยู่ตรงนี้เลยแต่ที่นี่ค่ะนอกเนื้อจากพอเราคือเริ่มแรกเนี่ยเราส้นนักเรียนเราส้นเด็กเรามีความภาคภูมิใจอยู่แล้วค่ะที่นี่พอเราเปลี่ยนมาเป็นระดับโลกคำว่าหน้าทีนี่มันเปลี่ยนผิดพันไปปันปือมั้งคะ
3: อันดับแรกกับเราต้องเป็นตัวอย่างในการได้รับความรู้ที่ทุกตรงจากเชนจากครูโนราในอดีตถ้าเราได้รับความรู้จากครูไม่เต็มทีเลยครับเราจะปวดเราจะเล้งก็จะไม่มีความมันคงในเรื่องขององค์ความรู้เพราะฉะนั้นโอ๊คได้เรียนรู้จากครูโนราถึงเราจะได้ได้ตรวจอย่างภาคภูมิใจนี่เพราะฉะนั้นโนราทุกคนส่วนมากก็จะมีภูมิฐานความรู้จากครูเน้นครับนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะหลังจากเรียนรู้จากครูเน้นก็ได้ตรวจความรู้นั้นเลยครับให้กับคนรุ่นต่อๆไปอย่างสม่ำเสมอนี่เป็นสิ่งสำคัญครับทำไมโนราถึงจะอยู่รอดได้ครับ
1: ทีนี้อยากรู้เลยแล้วว่านอกจากเราจะเป็นครูแล้วกันเป็นศิลปินกันสองอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันพื้นแล้วความยากง่ายในการที่ว่าส่งทอดไปยังรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันยากไหมคะอาจารย
3: ์อันเบรกถ้าเป็นศิลปินจริงว่าเราเวลาเราแสดงมันศิลปะถูกแขนงมันปรากฏอยู่ในตัวศิลปะโนราทั้งโรงทั้งร่ำทั้งเล่นเรื่องทั้งพิธีกรรมไม่ต่างๆนะครับอันนี้จะต้องเห็นว่าโอ้ศิลปะโนรานั้นมันมีความสุดยอดของความงดงามและความมีคุณค่าอยู่ต้องเล่นแหละต้องให้คนชมในเรื่องโนราให้ได้อันที่สองเพราะเราท้ายโทษเพราะฉะนั้นเรามีหลักการในการท้ายโทษให้กับเยาวชนไม่ว่าในโรงเรียนทุกระดับหรือว่าจนถึงคนต่างชาตินี่เราต้องมีวิธีการจัดการองค์ความรู้เพื่อให้ก็ได้สัมผัสโนราได้อย่างลึกซึ้งและก็เกิดความรักความภาคภูมิใจครับ
2: นี่นะคะคือเล่นยังไงอาจารย์นั้นไม่ได้ซ่อนเขทาล่ำ
3: ครับ
2: ว่าล่ำมันพื้นมันไม่มีความอ่อนช้อยนะรองมันพื้นมันหน้าฟังลูกเอื้อนลูกไรนะอาจารย์นะแต่ว่าเราก็ต้องซ่อนกบคู่ให้เขารู้ถึงรากเงาของโนราเหมือนกันหลังการที่เราอีมาล่ำสักทาเราก็ต้องมีคู่เราก็ต้องลึกซึ้งในส่วนของตรงนั้นค่ะที่นี่ค่ะการถ่ายทอดเรื่องโนราเนี่ยค่ะตลอดระยะ40ปีที่ผ่านมาที่อาจารย์นั้นถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์มีเหตุการณ์ไหนมั้งคะที่เรารู้สึกว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำมาทั้งไม่ทั้งเพลตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้มันไม่สูญเปล่าเลย
3: โอ้การที่ตั้งแต่เด็กระดับประถมจนถึงอุดมศึกษาหรือว่าศิลปินจะเขาเป็นลูกศิษย์แต่เขาสามารถจะไปดำรงชีวิตโดยตัวของเขาโดยองค์ความรู้ของศิลปะโนราได้ครับนี่แต่เขาสามารถจะเป็นตัวของตัวเองในการประกอบอาชีพต่างๆและมีศิลปะโนราอยู่ได้นี่คือความภาคภูมิใจโอ้ซึ่งที่เราท้ายถวดไปเรียนนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นฐานให้เขามีความเข้มแข็งในการเป็นศิลปินอันที่สองก็เป็นแนวทางให้เขาไปเรียนรู้ศึกษาจากศิลปินคนอื่นๆต่อไปครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราได้ปลูกฝังความรู้พื้นฐานไปเลยส่วนการต่อยอดเป็นเรื่องของลูกศิษย์แต่ละคนเ
1: พรา
3: ะ
1: ฉ
3: ะ
1: นั้น
3: ถ้าเขาเติบโตแล้วเป็นศิลปินโนราจะมีชื่อเสียงเหมือนกับเราก็ดีใจดีใจภาคภูมิใจครับ
2: และอย่างเงาลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนนั้นก็คือไม่สู้เปล่าแน่นอนต่อยอดได้ไปรำโชว์ได้รับงานได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ว่าเราได้ลูกศิษย์แล้วก็เรายังคงมีโนราต่อไปเรื่อยๆให้คนรุ่นหลังกัน
3: บางทีเขาบางอย่างเขาเก่งกว่าครูเรา
1: ใช่ค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์ได้นิยามของคำว่าศิลปินต้นแบบอะอาจารย์คิดว่ามันมีความนิยามเป็นปื้อแล้วก็ความหมายมันเป็น
3: อย่
1: าง
3: ไร
1: ครับอาจารย์ค่ะ
3: ศิลปินต้นแบบว่าคือคนที่รักในเรื่องศิลปะนะครับจากจิตใจทรงได้รับการได้ตรวจจากครูโนราในอดีตอย่างสมบูรณ์แบบนะครับสามต้องสามารถจะเผยแผ่ศิลปะนั้นอยู่อย่างสม่ำเสมอและก็มีคุณธรรมจริยธรรม นะครับในการดำรงชีวิตของศิลปินครับ
1: นี่แหละค่ะนิยามของคำว่าศิลปินตอนแบบของอาจารย์เลยนะคะทีนี้อยากรู้ว่าคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้เมื่อที่เราบอกว่าเขามีการเซฟซื้อความบันเทิงโดยเฉพาะยุคออนไลน์แบบนี้กันมากอะไรที่ว่าคิดว่าเป็นความท้าทายที่ว่าทำให้ยากที่สุดในช่วงนี้อยากจะให้เด็กๆรุ่นนี้ได้มีแนวทางในการเซฟซื้อบันเทิง
3: ครับบางอย่างครับคือเด็กเยาวชนนี่ไม่ได้รับซึ่งแต่สุดยอดของศิลปะโนราในการรับรู้เช่นว่าก็อาจจะไม่เคยเห็นศิลปินโนราที่ร่ำสวยที่สุดร้องร้อนไพเราะที่สุดหรือว่าพิธีกรรมที่น่าเลื่อมใสทัศน์ตาที่สุดเราควรจะให้เด็กได้เห็นสิ่งดีๆเหล่านี้สิ่งที่ดีงามดีที่สุดให้เขาได้ซึมซับเขาจะได้เกิดความประทับใจครับนั่นแต่ส่วนมากแต่เห็นบางที่ยังไม่สุดยอดของศิลปินยังไม่สุดยอดทางด้านดนตรีแต่เด็กรับรู้เด็กคิดว่าโอ้นี่ดีเลยไม่ใช่ดีว่านี้ยังมีเลยที่ว่ามีครูโนราหรือว่าศิลปินโนราที่เก่งๆเถอะคุณจะให้เด็กได้รับรู้เพราะเมื่อผมมันคือตอนนั้นเด็กประทับใจหนึ่งจากโอ้ได้เห็นอาจารย์ซาโรดได้เห็นท่านคุณถึงท่านร่ำสวยแล้วมีบทโรงท่านร่ำดีที่สุดเราคิดความประทับใจนั่นแหละคร
2: ับ นะคะก็เล่นยังไงว่าย่างดีทราบกันดีนะว่าปัจจุบันนั้นซื้อออนไลน์มัน เยอะ
3: บ
2: างคนเป่งเด้นมั่งเลยทีนี้เราจำเพื่อเด็กมันยังเซฟโนราอยู่เลยค่ะทีนี้ก็ต้องเล่นกันว่าคือถ้าเล่นคำว่าโนราคนเด็กเยาวชนที่ซึมซับได้มากที่สุดก็คือเด็กที่อยู่กับโนราเห็นโนรามาตั้งแต่เอียดเอียส่วนมาเป็นคนตายอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าเราอีทำปันเพื่อค่ะให้เด็กมันรู้สึกเหมือนคนไม่เคยซึมซับอยู่กับโนราเลยแบบนี้ค่ะไม่ได้มีเชื้อไส้โนราแต่ว่าเป็นคนตายเนี่ยแหละหรือว่าเป็นคนพากลับเนี่ยแล้วถ้ามันเพื่อให้เขาได้รู้สึกว่าโนรามันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของคนตายค่ะ
3: เพราะกับศิลปะโนรามันมีความงามหลายๆอย่างถึงให้เด็กรุ่นใหม่เข้าเช่นว่าเราอาจจะทำแพลตฟอร์มจะมีเกี่ยวกับโนราครับให้เด็กซื้อได้ข่าวถึงนี่รวดเร็วสองหรือว่าเอไอโนราเดี๋ยวนี้สามหรือว่าเพจเฟซบุ๊กนะครับเรื่องของโนราที่ทุกคนสามารถจะกดปุ๊บข่าวถึงได้อย่างรวดเร็วเป็นอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ว่าให้คนได้ข่าวถึงเด็กไม่ได้ข่าวถึงหรือว่าให้เขารู้จักออกแบบกับนำเรื่องโนราไปออกแบบพันต่างๆไปออกแบบกราฟิกหรือไปออกแบบอะไรต่างๆนี่เป็นการท้าทายเขาหรือว่าเพลงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายครับโมดีไซเนอร์ต่างๆนี่ครับนี่ทำไมคนข่าวถึงโนราได้ครับนี่ยิบไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเลยครับนะครับโดยพันทางซื้อต่างๆครับ
2: เรียกได้ว่าเอาสิ่งที่มันทันสมัยหลอดตัวเราตอนนี้และทำพื้นก็ได้ให้โนรามันไปอยู่ในนั้นและการเด็กมันได้เห็นนี่นะคะเราก็จะได้เห็นหลายอย่างที่เด็กสมัยนี้มันเอามาประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นเมื่อนนางเอกนางลุงอะไรแบบนี้ก็จะประยุกต์กันได้
3: จังว่าเพลงเสื้อผ้าดนตรีต่างสามารถจะออกแบบหรือทำให้มันน่าสนใจได้ครับดังนั้นเด็กเรานี่สัมผัสซึ่งเรานี่ก็เลยก็จะลึกหรือว่าแม่บทโรงภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนเรานี่เข้าถึงได้ครับเพราะฉะนั้นคนจีนคนฝรั่งที่ต้องการเข้าถึงโนราถ้าได้ผ่านสำเนียงภาษานี้ก็จะโฉบครับตอนตลกมาไล่รุ่นเลยครับ
2: สุดยอดจริงๆเลยอาจารย์นี่ทันถูกยุคถูกสมัยอาจารย์นี่ยุคถูกยุคถูกสมัยจนถึงหยุดปัจจุบันนี้นะอาจารย์นะไอ้ยาสุดยอดจริงๆเลย
1: ในยุคปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมนะคะที่ว่าสามารถที่จะต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ตรงนี้ค่ะอาจารย์มองว่าโนราเองที่เราเห็นกันทุกวันนี้มีศักยภาพมากพอแค่ไหนที่จะไปไกลที่สุดคะ
3: โอ้ศิลปะโนราสามารถจะพัฒนาข่าวสู้ซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้มแข็งได้ครับไม่จริงว่าเสื้อผ้าหลุดลายเสื้อผ้านี่ครับนี่ไปออกแบบเวทีประกวดอะไรต่างๆครับนำหลุดลายโนราไปออกแบบอันนี้คือแสดงว่าคนนิยมชุ่มชมมากเพราะคนชมมากคนทำมีรายได้ครับโอ้ทำกันไม่วัดไม่ไว้ครับอันที่สองเลยว่าสื่อหน้าพรานอันเล็กๆเป็นวัตถุมงคลอันนี้แสดงว่าเร่งผลิตนั้นผลิตได้มากจากเมื่อก่อนทำแค่5อัน10อันนี้มีออเดอร์สั่ง
1: เป็
3: น30 40ตรงโลนี่ถึงว่าโอ้ทำไมเขามีรายได
1: ้
3: 3ศิลปินโนราแต่งจุดสวยๆนะครับโอ้เมื่อก่อนศิลปินโนราคนหนึ่งมีจุดเดียวแต่ว่างนี้คนหนึ่งมี
2: หลายชุด
3: บางคนแค่30ชุด
2: สี่ดูมั้งสี่นี่ม
3: ั้งใช่นะครับนี่แหละคือทำไมโอ้คนจึงรับรามมากขึ้นหนึ่งจากว่าโอ้สีสันความสวยงาม
2: ถูกอย่างเป็นองค์ประกอบเลย
3: จางถ้ำครับโอ้กลายเป็นวิสาหกิจชุมชนถ้ำจุดมันเป็นหมู่บ้านเป็น 20 30จุดโน่นตั้งนี่เนี่ยมันต่อยอดกัน
1: มันสัมพันธ์ต่อยอดกันไปเม็ดเลยนะคะนี่สามาวาจันไปแข่งขันโนราทีเวนิดมากันอ
3: ัน
1: นี้เล่าให้ฟังสักนิดได้ม
3: ั้ยครับอันนี้เป็นนิทรรศการโนราทีเวนิดเมื่อ30ปีที่แล้วครับคือนําศิลปะโนราไปเผยแพร่แล้วก็ไปออกแบบในงานศิลปะกับว่าจากโนรานั้นมันสามารถจะต่อยอดไปงานได้มั้งครับเช่นงานกราฟิกนะครับงานประติมากรรมงานแอนิเมชันนะครับหรือว่าการนำเรือนำโนราลงเรือกโนราเพื่อจะไปโฆษณาให้คนมาเที่ยวงานของเราครับอันนี้นี่เป็นแล้วก็มีการลงบทโนราเป็นพระสร้อยภาษาอังกฤษต่างๆเพื่อเผยประชาสัมพันธ์ครับ
1: เป็นเหมือนปืนมั้งตอนนั้นหรือซึ่งเหมือนปืนมั้งคะ
3: ตอนนี้คนการงงก่อนครับเพราะนั่งจากเราซื้อภาษาสั้นๆง่ายๆเขาก็ลืมฟังลืมสนใจก็มาเราครับ
1: จุดเด่นที่เขาชอบเลยนี่คืออะไรจุดเสียง
3: จุดโกนครับ
1: จุดโกน
3: จุดโกนมันโดดเด่นอันต้องเสียงกับบุคลิกของโปร่งนายพรานกับพรานดนพระนายพรานกันกับโปร่งกันบุคลิกของนายพรานสนุกสนานกับโปร่งที่ดังทำไมคุณเห็นเอกลักษณ์ความเปลกติของวัฒนธรรมบ้านเราที่มันไม่เหมือนกันครับ
2: พอแรงถึงคำว่าเสียงอาจารย์อยากได้บทกลอนสักอยากฟังสักคิดนึงที่ว่าไปเวนิสวันนั้นนะคะสักคิดค่ะอาจารย
3: ์ตอนนั้นร้องเป็นต้องภาษาเทพสังกฤษนะอาจารย์ร้องเมืองเวนิสติดกลองทั้งสองฟังนั่งเรือลองชมเมืองอันเส้นสวยนี่นำประกอบถึงจะเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับ
1: อังกฤษสัก
3: น
1: ิดได้ไหม
3: คะYou're welcome to see Nora from Southern Songkhla Thailand Thailand นะครับIf you like the performance, you can dance Nora Nora.
1: ว้าวนี่หลบฟังเองนี่ฝรั่งหลุดซึ่งเหมือนปืนมั้งตอนนั้นหลุดขึ้นร่ำเลยไหม
3: ก็เดี๋ยวพอ you can dance Nora Nora พอเราทำไปถึง you can dance คนตัวเองว่า Nora Nora
2: นี่หลบหลับนี่เอ็กโคเลยขึ้นมาทันทีอัตโนมัติ
3: พอเราได้ยินคำว่าฝรั่งเล่นว่า Nora Nora เราก็ปากกุ้มเจออ่านี่เขารู้จัก Nora
1: จาก
3: สำเนียงเสียงเขาหมดโกรธครับ
1: อันนี้ต้องบอกว่าภาคภูมิใจแทนคนไทยเลยนะทุกอาจารย์เป็นอีกหนึ่งคนที่ว่าเนี่ยไปต่อยอดโนราให้ต่างชาติเขาได้ยินได้เล่กันนะก็ได้เป็นที่รู้จักกันของต่างชาติกันค่ะ
2: ค่ะนี่นะคะก็ถือว่าอาจารย์นี่พาไปไกลนะถึงเราก็ส่งกำลังใจอาจารย์ทุกวันเลยนี่นะคะเราในนามของลูกหลานโนรานะคะจะนี่ยังให้อาจารย์แล่งถึงคุณขาโนราสักคิดค่ะคือโดยเฉพาะคนที่แน่นอนมันจะมีคนที่มีความคิดเห็นต่างนะอาจารย์ว่าเออโนรามันก็เป็นแค่ความเชื่อของคนตายจะต้องอยู่เฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้อยากให้อาจารย์แล่งถึงคุณค่าตรงนี้ให้คนได้รับรู้กันสักนิดน
3: ึงศิลปะการแสดงโนรานะครับมันทำให้ทุกคนมีความสุขกับอันดับแรกนึงความสุขคือได้รู้จักกตัญญูกตเวทีครับรู้จักว่าบรรพบุรุษของเราในอดีตมีใครมั่งเดี๋ยวพ่อแม่เขาสอนเคารพบูชาแล้วก็เป็นการสร้างความสมัครสมานสมัครที่ภายในครอบครัวลูกหลานอันนี้การรักพี่น้องสำคัญถ้าพี่น้องรักกันก็แสดงว่าสังคมครอบครัวชุมชนเก่งๆอยู่กันบายๆไม่รบกันโอ้จากศิลปะโนรามาเป็นซื้อในการให้ลูกหลานมาพบกันโดยอัตโนมัติอันที่สองโนรานั้นมันมีทั้งการร่ำการร้องนะครับการร่ำการร้องทำให้คนได้ยินและสนุกสนานมีความสุขได้ฟังโนราที่เสียงดีๆกับร้องไพโรจะนั่งฟังพอครบปุ๊บมันใกล้เคียงคือมันสามารถจะลาวถึงคนเดินนั่งมันอยู่ในสถานการณ์ได้สองกระบวนการที่สวยเห็นเหลือพลืดพลื่นโอ้ถ้ามันยากมันพลิกเพลงหรือว่ามันเป็นเรื่องในอดีตอันนี้มันมีศิลปะนะครับ
1: ค่ะนี่ใครนะคะชีวัยเล่อยู่ตอนนี้เราอยากจะติดตามอาจารย์ตอนนี้ค่ะตอนนี้อาจารย์เปิดบ้านอยู่กันใช่ไหมคะสา
3: ว
1: าเปิดบ้านเป็นมันพื้นค่ะตรงไหนบ้างคะ
3: บ้านโนราเนื้อเปิดนิมุนิติสิขรินประกันพัฒนาพอสินจุลดิตนั้นสนับสนุนส่งเสริมถึงก็ในนั้นก็จะผมจะชวนโนราด้วยจะมีกิจกรรมการแสดงหรือว่าให้คนมาเยี่ยมชมบ้านฟรีนะครับแล้วก็ได้เห็นความงามของบ้านนะครับมีการซ้อนลูกซ้อนลูกซ้อนลอยลูกบาศก์ซ้อนร่ำมังซัดเครื่องดนตรีมาเข้าถึงโนราได้อย่างรวดเร็วครับ
2: นี่นะคะและถ้าสมมติว่าใครที่สนใจอยากไปเรียนกับอาจารย์นะคะแต่เขาไม่มีพื้นฐานในการร่ำเลยไม่มีเชื้อสายเลยเดินเข้าไปถึงตู่บ้านถึงอาจารย์ซ้อนพร้อมไหมคะ
3: แล้วซ้อนได้เลยครับ
2: ซ้อนได้เลยนะ
3: เพราะว่าแต่บ้านมีพร้อมครับมีดังดนตรีมีจุดมีสถานที่ รมทุกอย่าง
2: ทีนี้อยากให้อาจารย์เล่งบรรยากาศการโซนสักิดถ้าเล่งถึงหนูล่าบางคนเอามือไว้ในเพราะฮักฮักแต่มันมือ
3: น
2: ะ
3: โอ้นี่ร่ำได้
1: อันนี้ร่ำได้แล้ว
3: ร่ำได้ครับเพราะช่วยเล็บหญิงสวยกับผมร่วมมือเดียวนี่ก็ตลกนี่เสียงมันร่ำได้กัน
1: น
3: ะเสียงดีไม่บื
2: ้อ
3: ได
2: ้เยอะ
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเจ็บไหมคะจะเล่งถึง
3: ให้เขาสัมผัสความเจ็บเล็กน้อยทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยบุกนะบุกมันในอดีตครับ
2: ค่ะนี่แหละแต่ก็จะมีการฝึกดันข้ามั้งเลยมั้งนะจ๊ะนะ
3: ฝึกกินนอนฝึกเหยียดขาฝึกตึงเขนฝึกร่ำไปนะครับฝึกร้องด้วย
2: ฝึกร้องด้วยครบเลยนะคะไปบ้านอาจารย์นี่ครบเลยนะคะที่นี่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวพาทีมงานเด็กๆเยาวชนมากันแต่ว่าโก้นี่ไปชมการแสดงนั้นเดี๋ยวขอซักถ้าน้องๆจะคิดนึงนะความรู้สึกเราในนามที่ว่าเราเรียนกับอาจารย์แล้วก็นึ่งที่เป็นตัวแทนสืบชาติโนราเรารู้สึกมันปื้มมั้ง
1: คะ
2: เอาเลยลูกเอาเลยลูก
1: เลี้ยงได้เลยลูก
4: หนูรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของการเชิดทุนแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ธรรมนิตมีคุ้มรัฐค่ะ
2: มีใครเร่งเพิ่มเติมไหมยังน้ำตาซึมแล้วก็เริ่มที่น้ำตาซึมแล้ว
1: ชอบไหมเอาน้องคนที่สอง
5: ชอบค่ะ
1: ค่ะเป็นวันพื้นมั่งกันยากไหมเรียนโนรา
5: ไม่ยากค่ะถ้าวันนึงจะจริงๆค่ะ
2: เรามีพื้นฐานมาก่อนไหมคะในการที่มาเรียนโนราตรงนี้หรือว่าเรามีความรู้สึกแค่เรารักโนราเราชอบแล้วเราก็ยังมาเรียน
5: เคยเรียนค่ะแต่ว่าไม่ได้เรียนแบบเจาะลึกกับอาจารย์

0: แบบนี้ค่ะ
1: ถึงพอเรียนเจาะหรือความรู้สึกเนินพื้นมั้ง
0: โอเคค่ะ
1: โอเคอยากไหม
0: ก็ไม่อยากค่ะ
1: อืมก็ไม่อยากอาทีนี้คนฟังคว้านี้ยิ้มไม่ช่วยโลกยิ้มไม่ช่วยออกตัวถัดนะอีทั้งความรู้สึกกับโลกสกิดนะต่ออาจารย์ที่ซ่อนท้ารำเราแล้วก็ให้เราได้มายืนออกตัวถัดอยู่วันนี้และรวมไปถึงเพื่อนๆค่ะสำหรับใครตีโลซึกว่าเราชอบโนราแล้วบางคนอาจจะยังไม่เปิดกว้างไม่ห้านี่มารำมีอะไรอยากบอกเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์มังคะเอาอาจารย์ก่อน
0: อาจารย์ใจดีค่ะแล้วก็ซ่อนดีค่ะ
1: นี่แล้วก็ให้จริงเนาะแรงจริงนะ
0: แล้วก็ให้โอกาสไล่ๆอย่างค่ะ
1: แล้วก็มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกับเราที่เขาสนใจในโรล่ามั้งคะ
0: ก็อยากให้เพื่อนตั้งใจค่ะ
2: นี่คนที่มาเล่นนี่ถ้าใครอยากสนใจโนราบอกกว่าฟื้นมั้งนี่
0: ก็มาเรียนได้นะคะ4168ค่ะ
2: เอ๊ะนี่ก็ไปสัมพันธ์ไปกันนะ
1: นะคะก็มารวมเดี๋ยวช่วงที่ช่วงท้ายๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้มาร่ําแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์นี่จะคับก่อนแต่นี้เราฟังเสียงจากเด็กเลี้ยวค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์เล่งถึงเด็กๆนําตัวแทนสักนิดนึงค่ะที่เราได้สอนเด็กๆไปค่ะ
3: อ๋อครับเด็กนักเรียนนี่เสร็จแล้วนี่คือเขาเลือกวิชาโนราครับเรียนโนรามาไล่ตัวถึงกับพอเรียนมีทั้งปฏิบัติมีทั้งโรงถึงมีการสร้างสรรค์ด้วยแต่สร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ถึงกับเด็กเรานี่มีพื้นฐานโนราถึงกับผมไปหาศิลปินต่างๆแต่ว่ามีความรู้ในงานศิลปะเช่นว่าเติมเนียนได้พบกับวุ้นละครเหล็กโจลุยคือพินินคือคุณจิตเตวันยังเขี้ยวสดหลกสาวโจลุยได้มาทำงานรวมกันคือทำเป็นหุ่นโนราละครเล็กหุ่นโนราละครเล็กตัวโนราธรรมนิตแต่เป็นการร่วมของภูมิปัญญาของระวังศิลปินแห่งชาติสองต่างทำไมการประโยชน์สำหรับเยาวชนนั้นมีเหล็กไหมกับเด็กตะโจ
2: ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้เวลาจะหมดแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายก่อนที่จะไปรับชมกันหุ้นการเชิดหุ้นนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากถึงเด็กๆแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่ที่ว่ากำลังจะอยากมาซื้อถอดโนราแล้วก็อยากจะมาเรียนอยากจะบอกอะไรบ้างคะ
3: ครับคนรุ่นใหม่นะครับคือศิลปะการเชิดโนรานะครับมีประโยชน์และมีคุณค่านะครับช่วยพัฒนาให้โลกๆนะครับเป็นเยาวชนที่ดีต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นศิลปินที่ดีได้ครับเพราะฉะนั้นมาเรียนโนราหลากหลายรูปแบบมาเรียนโรงเรียนร่ำเรียนดนตรีและเรียนพิธีกรรมเรียกว่าหัตถกรรมทางดนการทำเครื่องดนตรีการทำฉุดซึ่งเล่าเนียนลูกๆสามารถจะเอาไปพัฒนาประโยชน์ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นโนรามีอะไรดีๆมากนะครับเชื่อมากสัมผัสได้เลยครับ
1: สัมผัสได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะไปชมกันแล้วแต่ว่าการน้องๆวันนี้มาแลงานเนาะจากราชภัฏที่ได้นะคะอ๋อสงขลานะคะคนโชคดีนะวันนี้เจอตัวจริงเราไปตรงนี้ในกำแพงเมืองก่อนแล้วเราเล่นตัวจริงแล้ววันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆสำหรับน้องๆอ่ะแต่ว่าช่วงนี้ยากแหล่โชว์เชิดโนราสักพร้อมเดียวอาจารย์อาจารย
3: ์ลืมครับ
1: ลืมเลยนะ
2: ก็ได้ลืมกันเลยนะ
3: เชิดรุ่น
1: โนราเอาไม่ฟักผีทีมงานคนสวยได้เลย
3: อันนี้บอสโนราสู้ยูเนสโก
2: อันนี้คือบอสโนราสู้ยูเนสโกเดียวกัน
3: เต็งไหมกับเต็งไหมเต็งไหมตั้งไงเชิดเล่นะครับว่าน
2: ี่มันน
3: ี่อุ้นมันสามารถจะทำตาได้ไหมอันนี้ยังไม่มีดนตรีคือไอ้เล่ห์แนวตั้งในการนะครับพร้อมนะโนราภาคใต้ทุกคนได้สืบสานกูทิ้นท่านงามประเทืองรุ่งเรืองสวยยูเนสโกยกย่องกองทั่วโลกเลยแส้นภูมิใจในโนราสู้สากลแส้นภูมิใจในโนราสู้สากลแส้นภูมิใจในโนราสาวะสู้สากลนะครับนี่ครับนี่คือการพัฒนาตัวโยต์แต่ยังอนุรักษ์ของการเฉลิมฉลองละครเหล็กของโจลุยนะครับซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยครับโดยครูติเตวันยังเกี่ยวสดมาสอนนะครับกับโนราครับผู้โนราซึ่งต้องสองอย่างร่วมครับทำไมเกิดศิลปะโนราสามารถไปโตโยชน์ได้ครับ
1: นี่เย็นทางการแสดงเย็นทางมุมมองความคิดของอาจารย์สำหรับการพาโนราก้าวไกลไประดับโลกแต่ว่าวันนี้เวลาเราเม็ดลงเร็วอาจารย์เพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตลารายการไปก่อนนะคะวันนี้น้องนัทพิริพินพ่วงด้วยอาจารย์ธรรมนิตและทีมงาน NBT ส่งค้าต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมคะปัจจุบันท้องทะเลไทยได้รับผลกระทบจากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างๆที่ปล่อยลงสู่ทะเลขยะพลาสติกหรือการทำประมงที่ไม่เหมาะสมค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้ท้องทะเลไทยเสื่อมโทรมลงไปทุกวันหลายหน่วยงานเริ่มเล็งเห็นความสำคัญเริ่มกลับมารณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเพิ่มมากขึ้นและวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยค่ะเรามาดูกันว่าที่นี่มีโครงการหรือมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ช่วยรณรงค์และก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้เราก็อยู่กับครูไก่ค่ะผู้ที่ริเริ่มในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะสวัสดีค่ะครูไก่
1: สวัสดีครับ
0: อยากทราบว่าที่นี่ค่ะเขามีโครงการหรือมีอะไรเกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลบ้างไหมคะ
1: ครับก็นอกจากที่ส่วนที่ชุมชนก็ดูแลกันเองเนี่ยตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับโดยเป็นทุนของคอแดปซึ่งเป็นทุนของกลุ่มประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยในการให้ทุนเราโชคดีมากตรงที่ว่าเป็นทุนที่ไม่กี่ประเทศในโลกที่ได้ในประเทศไทยเรามีแค่โครงการนี้โครงการเดียวในการที่จะมาดูแลของสิ่งแวดล้อมซึ่งเนี่ยเราจะเลือกในเรื่องของการฟื้นฟูแนวปะการังนะครับโดยการที่จะคัดเลือกตัวปะการังนะครับที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูงเนี่ยนะนำมาขยายนำมาลูกบ้านแล้วก็นำมาที่จะทำให้เขาเจริญเติบโตต่อครับคุณครับ
0: อันนี้คือเป็นโครงการที
1: ่ทุนเนี่ยทำมาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของการสร้างบ้านให้สัตว์น้ำอะไรต่างหลายๆอย่างแต่ว่าโครงการเนี้ยเราได้รับทุนสนับสนุนนะที่ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยทำร่วมกับชุมชนทำร่วมกับส่วนท้องถิ่นทำร่วมกับผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มนักอนุรักษ์ในพื้นที่รวมถึงอาสาสมัครต่างๆด้วยครับ
0: ค่ะแล้วที่มาทำไมอยู่ๆปุ๊บเขารู้สึกว่าเล็งเห็นว่าต้องมาใช้ที่นี่ที่มาคือมียังไงบ้างคะ
1: คือเกาะสมุยเนี่ยเราได้ชื่อเรื่องของความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทรัพยากรยังอุดมสมบูรณ์นะครับถึงแม้จะมีการใช้ประโยชน์ไปค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการดูแลที่ดีนะครับก็น่าจะทำให้คงความสวยงามระดับโลกต่อไปได้นะครับยิ่งประกอบกับทางเกาะสมุยเนี่ยเรามีกลุ่มชุมชนน
0: ะคร
1: ับในการที่จะดูแลเรื่องของแวดล้อมมีการจับกลุ่มกันมีใช้เด็กเยาวชนมาทำงานร่วมกันนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสดีในการที่จะสร้างคุณค่านะและสร้างมูลค่าและมีการต่อยอดไปในส่วนอื่นๆอย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างรีเจเนเรทีฟทัวริซึมอะไรแบบนี้ครับ
0: ค่ะแล้วพอเหมือนที่ครูไก่บอกว่าเราเอาโครงการมาลงแล้วมีหลายหน่วยเข้ามาร่วมกันมีอะไรบ้างคะหน่วยไหนที่เข้ามาร่วมมือตรงนี้บ้าง
1: ครับก็อันดับแรกเลยก็จะเป็นส่วนของกลุ่มชุมชนนะครับที่มีผู้นำนะครับในท้องที่เนี่ยรวมกลุ่มกันหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็มีกลุ่มของกลุ่มของการศึกษานะครับกลุ่มของนักเรียนนะครับกลุ่มของชาวประมงนะครับก็มาร่วมทำกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีภาคส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยรามแหงเนี่ยเขาก็มี
0: บูรณาการมา
1: บูรณาการมานะครับ
0: ก็ถือว่าหลายภาคส่วนเลยแล้วระยะเวลาของโครงการนี้

0: คือมีระยะเวลานานเท่าไหร่หรือต้องต่อเนื่องยังไงไหมคะ
1: ระยะเวลาโครงการจริงๆเนี่ย1ปีจะสิ้นสุดปี70แต่ว่าทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ภาคีเนี่ยก็จะมีการติดตามมีการคืนข้อมูลมีการส่งมอบผลงานการวิจัยแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงต่อเนื่องในไม่ว่าจะเป็นการสร้างนักดำน้ำตอนนี้เพิ่งเสร็จไปเมื่อวานเองนะครับวันนี้จะสอบทฤษฎีกันเราสร้างนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปก่อนสมมุติก็จะมีทีมนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์เป็นของตัวเองในการที่จะดูแลในการปลูกฟื้นฟูปะการังทำบ้านปลาอะไรต่างเก็บขยะใต้น้ำหรือว่าทำงานฟื้นฟูร่วมกันเป็นงานต่างๆได้นะครับ
0: ก็คือจะเป็นกลุ่มเลย
1: ใช่ครับผมแล้วก็จะหลังจากกลุ่มแรกแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีการสร้างเพิ่มขึ้นอีกหลายๆกลุ่มเพื่อจะให้เป็นทีมใหญ่และทำงานนอกจากทำงานในพื้นที่ก่อสมุยก็สามารถที่จะร่วมกับทีมนอกพื้นที่ได
0: ้ก็คือครูไก่เป็นคนที่สอนเด็กๆดำน้ำด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: อันนี้เราคัดเลือกหรือเรายังไงคะกว่าจะได้มาเป็นกลุ่มดำน้ำอย่างนี้คะ
1: ก็เราเริ่มจากกลุ่มที่เขาทำบ้านปลากันด้วยก่อนนะครับเวลามีเวลาว่างจากการเรียนการทำงานเนี่ยก็มารวมกันทำบ้านปลารวมกันเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเวลามีทางมหาวิทยาลัยมีทางบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยทำงานเนี่ยเขามาช่วยกันพอเรารู้แล้วว่าเขามีความตั้งใจมีใจรักและมีเวลาในการที่จะทำให้เนี่ยนะครับก็ทางตัวแทนของชุมชนก็คัดเลือกมาเป็นกลุ่มแรกนะครับ4คนหน้าคนในการที่จะมาเรียนนะครับพอหลังจากได้กลุ่มนี้แล้วเนี่ยต่อไปก็ค่อยต่อยอด
0: เพิ่ม
1: มาระดับความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็รับรุ่นใหม่ๆเข้ามา
0: คิดว่าจะต่อยอดจากโครงการนี้ไปในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลหรือสิ่งแวดล้อมอื่นในเกาะสมุยยังไงได้บ้างคะ
1: เริ่มจากการที่เราจะให้คนในพื้นที่เนี่ยเห็นคุณค่าก่
0: อ
1: นพอเห็นคุณค่าว่าความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลนะถ้ามีปะการังมันก็ทะเลมีความสวยงามมีนักท่องเที่ยว
0: ม
1: ีอาหารทะเลกินนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้สร้างมูลค่านอกจากคุณค่าแล้วเนี่ยพอเขาเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะขยายผลในการสร้างคนให้มากขึ้นนะครับจากที่มีกลุ่มนึงแค่ไม่กี่สิบคนอาจจะขยายไปทั้งเกาะทุกมุมทุกส่วนทุกอ่าวของเกาะแล้วเชื่อมกับพื้นที่ต่อเนื่องอย่างเช่นบางส่วนของฝั่งบางส่วนของเกาะพังงานของเกาะเต่าอะไรต่างพวกนี้นะครับซึ่งก็ทำงานแล้วก็อย่างผมเองเนี่ยผมก็ทำกิจกรรมอนุรักษ์ของทั้งประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เอาเครือข่ายเนี่ยมาทำงานร่วมกันได้ครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดไปได้แล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือไม่สามารถทําคนเดียวได้ด้วยต้องทําร่วมกันหลายภาคส่วน
1: ใช่ครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนแล้วคนใช้ประโยชน์คนที่จะมามีส่วนร่วมเนี่ยต้องช่วยกันหลายคนบ้างเลยเราทําคนเดียวไม่ได้แน่นอนและไม่จํากัดเฉพาะคนในพื้นที่นะครับหน่วยงานต่างๆหรือคนนอกพื้นที่ก็สามารถที่จะมาช่วยกันได้
0: รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย
1: ตัวนักท่องเที่ยวสําคัญเลยเพราะว่าเป้าหมายปลายทางของเราเนี่ยนะครับพอเราทําแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราทําจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราเอาไปขายเป็นโปรแกรมในการที่ท่องเที่ยวเชิงพื้นสร้างท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งมันจะเป็นขั้นกว่าของการท่องเที่ยวเพื่อเขาเรียกว่าเชิงนิเวศนะครับเราเมื่อก่อนเนี่ยเราท่องเที่ยวแค่ลดผลกระทบเราก็โอเคแล้วแต่ตอนนี้มากกว่าคือยิ่งท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมต้องดีขึ้นมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันฟื้นนะครับและตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำด้วย
0: ค่ะได้เห็นที่มาได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจแล้วก็คือน่าชื่นชมมากเลยที่มีความเข้มแข็งอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดไม่มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับคนที่เป็นมีเป้าหมายเดียวกันนะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลโครงการนี้ก็ไม่อาจจะสำเร็จได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในชุมชนมีกลุ่มที่สามารถต่อยอดต่อโครงการนี้ไปยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่แม่ค้าหนึ่งในสมาชิกที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่แม็ก
1: สวัสดีค่ะพี่แม็กนะคะยุภาพรวานิเจริญค่ะพี่เป็นสมาชิกของกลุ่มอนุรักษ์ท้องทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเริ่มจากพี่ไปประชุม21เกาะทั่วประเทศที่เกาะเต่านะคะแล้วก็ในการประชุมได้มีของบริษัท

0: แรงงานตอนเย็นก็จะลงไปย่ำคือปัญหายิ่งช่วงโควิดทุกคนไม่มีงานทำ
1: ค่ะ
0: อาหารไม่มี
1: ค่ะ
0: มาหากุ้งหอยปูปลาจนเกือบจะไม่เหลือเลยค่ะตัวเล็กตัวน้อย
1: พี่เห็นปัญหาว่าสิ่งที่ที่เราอยู่แล้วมันถูกเหมือนกับกึ่งๆเหมือนทำลายไปทีละนิดทีละนิดคือเหมือนกับอาจจะแบบไปจับปลาแต่อาจจะใช้วิธีไม่เหมาะสมหรืออาจจะไม่ได้ดูตามฤดูกาลจนพี่เห็นว่ามันเริ่มค่อยๆเสื่อมไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: แต่พี่คิดว่าคือเป็นความต้องการด้านอาหารคือทำไมมันก็ต้องเคยมีมามันก็ต้องเป็นไปเหมือนเดิมได้ใช
1: ่
0: ไหมโดยที่ว่าถ้าเกิดคนช่วยกันเยอะๆมันอาจจะได้เยอะกว่าเดิมอันนี้ก็คือได้ของคุณครูระดาของกศน.ได้มาให้นักเรียนมาแล้วเชื่อมโยงไปถึงในผู้ต้องขังในเรือนจำเกาะสมุยดังที่เห็นเป็นเชือกอันนี้เป็นฝีมือของในเรือนจำสมุยค่ะแล้วก็การทำของวินิจฉัยของอาจารย์ประสานนะคะได้คิดค้นทำโดมบ้านปลาแล้วก็มาวางในที่ต่อยอดจากของกรมทรัพยากรมาทำแบบเป็นปะการังเทียมในแท่งเหล็กนะคะตลอดแนวแนวปะการังตรงแหลมสนจนถึงเกาะมัดหลัง
1: ค
0: ือเป็นอาณาจักรที่กว้างมากค่ะ
1: แล้วโครงการต่างๆที่เขาทำมาเนี้ยค่ะทางกลุ่มเราได้ต่อยอดหรือไปบอกต่อคนในชุมชนยังไงบ้างคะให้เขาตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะคือชาวประมงเองอ่ะคือพี่เข้าใจคือชาวประมงเขามีอาชีพคือก็รายได้เขาต้องจากเหมือนทำมาหากิน
1: ค่ะ
0: อาจจะหาเช้าเย็นค่ำหาค่ำกินตอนเช้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็ไม่มีเวลาที่พยายามอนุรักษ์แต่เขาก็ช่วยดูเวลาของกรมมาวางทุ่นวางแนวปะการังอะไรไว้ก็ช่วยกันดูแลสอดส่องไม่ให้เรือลำอื่นที่มาจากท้องที่อื่นเข้ามาเลยในเขตอนุรักษ์ของเราประมาณนี้นะคะแล้วก็วันที่หนึ่งวันที่สองเขามีการแข่งตกปลาที่ดีใจมากนะคะที่ทุกลำ20กว่าลำเขาได้ปลาตัวโตๆกันตกปลาได้ตัวโต
1: แล้วคือเราเห็นแล้วว่ามันก็คือฟื้นฟูมาจากที่จับแต่ก่อนที่เคยห่างหายไปเคยหาได้ยากตอนนี้ก็คือเริ่มฟื้นกลับมาแล้ว
0: ค่ะ
1: มั้ยคะแล้วชุมชนได้ต่อยอดโครงการอื่นๆอีกมั้ยคะนอกจากที่ในเรื่องของการสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนแล้วก็ชาวประมงอย่างเงี้ยค่ะมีโครงการอะไรอีกมั้ยคะ
0: ค่ะตอนนี้ก็มีของในเรือนจำสมุยนะคะ
1: ผู้
0: ต้องขังได้ทำโดมตอนนี้เราทำได้ประมาณ70กว่าโดมแล้วมีน้องๆของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะก
1: ็
0: จะมาสอนต่อยอดคือให้เมื่อก่อนทำแต่โดยเราไม่มีนักดำน้ำก็เราเตรียมโดมเตรียมอะไรทำไว้แต่เราไม่มีคนที่จะ
1: เอาไปวาง
0: ให้เราค่ะก็เลยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้ามาทำโครงการปะการังที่มันแข็งแรงกว่าเพราะเขามองเห็นว่าตอนนี้โลกร้อนขึ้นแล้วก็ปะการังเขาหูกวางที่ปลูกกันแล้วดูสวยงามอย่างเงี้ยค่ะมันจะเซนซิทีฟจะฟอกขาวเยอะอย่างช่วงตรงเนี้ยค่ะช่วงที่ว่าปลูกไว้ประมาณ3เมตรถึง5เมตรอ่ะจะเหลือไม่เหลือสัก 10% แต่ที่ฟาร์มลึกประมาณ6เมตรถึง9เมตรจะรอดประมาณ 90%
1: ค่ะก็เลยเห็นความตรงนี้เห็นปัญหาตรงนี้ก็คือมาทำโดมปะการังเทียมด้วยใช่มั้ยคะนี
0: ้โดมปะการังแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าจุดไหนที่เราจะวางแล้วปะการังก็จะมีความแข็งแรงแล้วอยู่ได้ยั่งยืนนะคะก็เลยของมหาวิทยาลัยเค้าเน้นปะการังที่ตัวที่แข็งแรงค่ะไปเก็บจากที่ในที่ปะการังรังตายเหมือนว่าเป็นฟอกขาวเยอะก็เอาตัวนั้นมาเพื่อมาเพาะพันธุ์เขาแล้วเราจะได้เป็นปะการังที่แข็งแรงขึ้นประมาณนี้ค่ะ
1: บางทีอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าเราอยากจะไปดูว่าวิธีการทําโดมปะการังเทียมหรือที่เขาเรียกว่าไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีการทําโดมปะการังเทียมได้ใช่มั้ยคะ
0: ดีค่ะได้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าการทําโดมปะการังเทียมเขาทํายังไงกันบ้างค่ะไปกันเลยค่ะ

0: การอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเลมีหลากหลายวิธีแต่กลุ่มนี้ใช้วิธีการสร้างบ้านปลาทำโดมปะการังเทียมนำไปวางใต้ทะเลเพื่อให้ปลาและสัตว์น้ำต่างๆเข้าไปอาศัยทดแทนปะการังธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำโดมปะการังเทียมกันค่ะว่าจะมีวิธีทำอย่างไรกันบ้างและตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณครูระดาค่ะผู้ที่สอนเด็กๆทำโดมปะการังเทียมของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณครู
1: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อกี้ที่เราเห็นว่าเป็นโดมปะการังเทียมเนี่ยคุณครูก็แนะนำเด็กๆให้เด็กๆได้ทำกันใช่ไหมคะอันนี้มันต่อยอดมาจากยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณทางพี่ยุพาพรวานิจเจริญนะคะหรือว่าพี่แม็กตอนนั้นได้รับการประสานไปจากพี่แม็กนะคะว่าให้นำนักศึกษาเนี่ยมาร่วมกิจกรรมก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลค่ะการไปวางโดมปะการังให้กับปะการังฟื้นฟูสภาพของสิ่งแวดล้อมของอำเภอเกาะสมุยเรานี่แหละค่ะก็เลยนำเด็กนักศึกษามาชุดหนึ่งและพอมาเนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นแรงบันดาลใจก็คือเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะต่อยอดเพื่อที่จะทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนตรงนี้ค่ะพี่ก็เลยได้นำสิ่งที่พี่มาพบเห็นนี่แหละไปนำเสนอท่านผู้บริหารและก็ได้รับการสนับสนุนเสมอมานะคะหลังจากนั้นพี่ก็นำเด็กมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้ในส่วนของการทำโดมปะการังให้กับนักศึกษาโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของตำบลบ่อผุดค่ะน้องๆจากบ่อผุดและก็หาดงามที่มาร่วมกันทำเรียนรู้และก็จะไม่ใช่เฉพาะเรียนรู้แค่การทำโดมปะการังเท่านั้นนะคะยังมีนักศึกษาของเราที่ไปวางลงทะเลไปวางร่วมกับพี่ๆนักอนุรักษ์ค่ะค่ะและก็เรียนดำน้ำด้วยซึ่งตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่กับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งก็เป็นโอกาสดีๆพี่มองแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของสกรเนี่ยเรารู้ว่านักศึกษาสกรนี่ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆที่ขาดโอกาสนะคะแต่ว่าเราทำยังไงที่ให้เด็กเหล่านี้ล่ะค่ะมีคุณค่าในตัวเองและก็ช่วยเหลือสังคมโดยพี่จะสอนเด็กกลุ่มนี้ว่าเราไม่ได้ยึดของค่าของเงินเสมอไปเรารู้ว่าเงินมันจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตแต่สุดท้ายแล้วการที่เราได้ทำอะไรเพื่อสังคมอันนี้มันสำคัญยิ่งกว่าเราก็นำนักศึกษากลุ่มนี้แหละค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันในการทำดูปะการังและก็ต่อยอดให้กับชุมชนและก็ที่สำคัญก็คือการได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยค่ะ
0: ก็ถือว่าเราได้มาสอนน้องๆให้ได้ทำเพื่อโดมปะการังนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
1: ใช่ค่ะ
0: เราได้รับการสนับสนุนหรือว่าร่วมมือจากหน่วยงานไหนบ้างคะที่การทำอุปกรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็จะเป็นของวินิจไทยแล้วก็ของทางพี่แม็กเองนี่แหละค่ะจริงๆแล้วคือเราทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่เริ่มจากใช้อวนเชือกยักษ์เนี่ยที่เป็นอวนทะเลอะค่ะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบระดับประเทศอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำอวนจากเชือกอวนชาวประมงเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าทำเปลทำรถขยะต่างๆเนี่ยค่ะทำให้มันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นและพอมีกิจกรรมดีๆนี้เราก็มีเครือข่ายคือของทางสกรเองเนี่ยค่ะก็จะมีนักศึกษาที่เป็นนักโทษในเรือนจำผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยแล้วเราก็ประสานกันแล้วก็มาเป็นเครือข่ายได้ในเรือนจำอำเภอเกาะสมุยด้วยโดยมีพี่แม็กเป็นตัวประสานเป็นคนประสานเป็นศูนย์กลางตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่ามากๆเชื่อว่าวันนี้นะคะเราทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอเกาะสมุยของเราเนี่ยเป็นอำเภอที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่แล้วแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวระดับโลกด้วยตอนนี้และเยาวชนกลุ่มนี้แหละมันเป็นกำลังสำคัญของชุมชนต่อไปถ้าวันนี้ขาดเยาวชนที่จะมาเติมเต็มตรงนี้ค่ะพอรุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่แม็กว่าล่วงลับไปเนี่ยเราก็ไม่มีใครต่อยอดแล้วเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมา
0: สร้าง
1: ใช่ค่ะสร้างตัวแทนให้เขารู้จักรักสังคมรู้จักรักชุมชนที่เขาอยู่และหวงแหนผืนแผ่นดินตรงนี้ที่เขาทำมาหากินไม่ว่าเขาจะมาจากที่ไหนค่ะบางคนไม่ได้เป็นลูกหลานของอำเภอเกาะสมุยแต่เขาเมื่อมาทำมาหากินที่นี่แล้ว ท่ากับว่าเขาคือคนของอำเภอเกาะสมุยที่ต้องรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของที่นี่ค่ะ
0: คือวิธีการคือไม่ได้เชิงบังคับแต่ว่าเราทำให้เห็นแล้วก็เหมือนกับชวนกันมาทำเพื่อสร้างคุณค่าตรงนี้จนเขาบางทีเขารู้สึกตระหนักเองว่าเอ้ยเรามาอยู่ที่นี่เราก็ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ระยะเวลาที่เราสอนน้องๆมากี่ปีแล้วคะโครงการนี้ได้ทำมา
1: อันนี้ประมาณ2ปีแล้วค่ะ
0: แล้วมีแผนต่อเนื่องจะต่อยอดไปยังไงบ้างไหมคะ
1: ค่ะก็คือสำหรับแผนต่อเนื่องต่อยอดเนี้ยแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันได้ผล อย่างน้อยคือการทำโดมปะการังเนี่ยเราเอาไปวางในทะเลใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะปะการังเท่านั้นที่จะงอกงามที่จะทำให้ระบบนิเวศทางทะเลดีขึ้นแต่ว่ากุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆมันก็จะเป็นการอนุบาลสัตว์น้ำ
0: มันเป็นบ้านของเขาม
1: ันเป็นบ้านของเขาด้วยเหมือนเราไปสร้างบ้านให้กับสัตว์ในทะเลเนี่ยค่ะม
0: ัน
1: ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นความภูมิใจค่ะและครูก็เชื่อว่ามันไม่ใช่เฉพาะความภูมิใจของครูมันเป็นความภูมิใจร่วมกันทั้งนักศึกษาทั้งครูและก็ชุมชนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญและนักท่องเที่ยวที่มาบางครั้งนะคะเวลาไปเนี่ยเขาก็มาร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นการเป็นการถ่ายทอดเป
0: ็
1: นการนะคะทำให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้มาแค่เสพความสุขเท่านั้นแต่เขาสามารถที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันได้อันนี้ต่อยอดแน่นอนค่ะต่อยอดและก็จะเพิ่มนักศึกษามากขึ้น
0: ค่ะแล้วสิ่งที่น้องๆเขาทำเนี่ยถ้าคิดเป็นปริมาณที่เราไปวางประมาณกี่อันได้คะโดม
1: หลายร้อยแล้วค่ะเป็นร้อย
0: คือเห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าหลังจากที่เราได้เอาโดมปะการังเทียมเนี่ยไปวางเหมือนที่คุณครูบอกว่าน้องๆที่เป็นสัตว์น้ำเล็กๆเขาก็ได้ไปเป็นเหมือนบ้านแล้วก็เป็นที่อนุบาลของเขา
1: แล้วก็เราก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเพราะเขาไม่ได้ถูกจับไปใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เขาก็สามารถที่จะ
0: ตั้งตัวหลบไว้ก่อน
1: หลบไว้ก่อนแล้วก็สามารถขยายพันธุ์แล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชาวประมงอันนี้ค่ะ
0: นอกจากให้น้องๆเขาทำโดมปะการังเทียมแล้วค่ะเราทำงานยังไงกับชุมชนหรือชาวประมงที่เขาต้องทำมาหากินตรงนี้ค่ะด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
1: ค่ะนอกจากจะในส่วนของการทำโดมปะการังแล้วนะคะเราก็จะมีการเก็บขยะใช่ค่ะเราจะร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันที่มันเป็นวันสำคัญเช่นวันสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นวันปกติที่เราได้รับการประสานไปนะคะหรือเราเองก็มีโครงการสืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดินนะคะและก็มีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสมบัติของชาติทางทะเลซึ่งสกร.ระดับอำเภอเกาะสมุยเนี่ยเราทำอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้หยุดเลยในการขับเคลื่อนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางทะเล
1: ใช่ค่ะ
0: อยากให้คุณครูฝากถึงคนที่มาเที่ยวก็ได้หรือว่าคนที่อยู่ในเกาะสมุยเองที่จะให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลให้คงอยู่ตลอดไปต้องทำยังไงบ้างอยากให้ฝากถึงผู้ที่ชมอยู่ค่ะ
1: ค่ะสำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะคะของอำเภอเกาะสมุยอย่างที่เราทราบกันดีว่ามันเป็นสมบัติที่มันล้ำค่ามากๆนะคะสำหรับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของอำเภอเกาะสมุยอยากให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เป็นประชากรแฝงหรือแม้แต่คนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเองรู้จักรักและหวงแหนธรรมชาติไม่ใช่เพื่อวันนี้นะคะแต่เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตข้างหน้าด้วยอยากให้เกาะสมุยเป็นหาดสวรรค์เป็นเกาะแห่งเสรีภาพที่คนมาเที่ยวแล้วได้ทั้งความประทับใจกลับไปและก็ได้อนุรักษ์ร่วมกันด้วยค่ะ
0: ค่ะใครมาเที่ยวก็คือรู้สึกเที่ยวไปแล้วก็ภูมิใจด้วยว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณครูพาไปดูว่าวิธีการทำโดมปะการังเทียมเขาทำยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้าง
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ

0: ผมนักศึกษาสกลผมรู้สึกภูมิใจมากได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติและก็ปะการังแล้วก็ได้ทําทุกอย่างเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติของปะการังครับกิจกรรมที่ผมทํานะครับทําโดมเพื่อเอาไปลงสู่ทะเลเพื่อเป็นบ้านพักของปลาแล้วก็เก็บขยะใต้ทะเลเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อไม่ให้ขยะสกปรกและให้ทะเลใสสะอาดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชมแล้วก็ได้เห็นแนวปะการังที่เราได้ปลูกได้ทําไว้ให้ปลาได้ให้มันสวยงามครับได้ลงดําน้ําด้วยครับได้ไปดูปะการังได้ไปเห็นสิ่งที่ทุกคนได้ทํากันครับว่ามันสวยขนาดไหนแล้วก็มันก็จะมีบางอย่างที่เศษขยะพวกเหยื่อตกปลาอะไรติดค้างก็ลงดําไปช่วยเก็บกันครับหลังจากที่พวกเราได้ทํากิจกรรมนี้ท้องทะเลอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับปะการังก็อุดมสมบูรณ์มากขึ้นก็อยากให้ทุกคนมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยและพยายามอย่าทิ้งขยะลดขยะเพื่อไม่ให้ไปทำลายปะการังและธรรมชาติของทะเลครับ
1: วันนี้ก็รู้สึกเหมือนได้มาช่วยได้มาเข้าร่วมกิจกรรมอะไรค่ะเพื่อจะให้ได้เกิดประโยชน์อะไรได้หลายอย่างก็มีความสุขนะคะแบบว่าได้มาช่วยกันได้มาทำอะไรใหม่ๆอะไรค่ะลองทำอะไรใหม่ๆก็ถ้าพวกเราช่วยกันทำไปเรื่อยๆในอนาคตก็จะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมที่เราอยู่กันนะคะต้องช่วยกันรักษาก็ขอให้ไม่ทิ้งขยะที่ทะเลแบบว่าเกินการแบบว่าถ้าเอาของมากินอะไรก็ขอให้เก็บไปทิ้งในทางขยะดีๆค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องสกปรกแล้วก็ช่วยอนุรักษ์ได้ด้วยสิ่งแวดล้อม
2: เห็นการทำโดมปะการังเทียมที่น้องๆเขาทำกันไปแล้วลองทำดูก็ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะช่วยกันส่งต่อบ้านหลังใหม่ให้เหล่าสัตว์น้ำได้เป็นที่ฟื้นฟูและพักพิงรักษาระบบนิเวศใต้ท้องทะเลให้ยังคงความสวยงามกับเราไปนานๆก่อนจะลารายการไปเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลนั่นก็คือจัดการกับขยะริมทะเลนั่นเองเดี๋ยวเราไปช่วยน้องๆเก็บขยะริมทะเลกันค่ะ
3: วันนี้เราก็ได้เห็นวิธีการทำโดมปะการังเทียมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลกันไปแล้วค่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนที่อยู่ที่นี่การรักสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสิ่งแวดล้อมอื่นๆถือเป็นสิ่งสำคัญค่ะแล้ววันนี้เราก็จะขอลากันไปกับการไปเก็บขยะกับน้องๆเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลกันค่ะวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมหมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมืองนราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต้

หมอกสวยงามแบบนี้ไม่ต้องเดินทางไปชมถึงภาคเหนือแค่เดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาก็จะได้พบกับลมหนาวและภาพความสวยงามทางธรรมชาติทะเลหมอกภูตาจอม่านหมอกเมืองใต้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

อำเภอกระโปงขุมทรัพย์สีเขียวมรดกทางธรรมชาติของจังหวัดพังงาเมืองสวยในหุบเขาปกคลุมด้วยสายหมอกยามเช้าเป็นแหล่งต้นน้ำและขุนเขาซับซ้อนที่อบล้อมสวนผลไม้โบราณของชุมชนเอาไว้เมื่อสายฝนพัดมาถึงเวลาแห่งความอร่อยที่ทุกคนรอคอยพบกับที่สุดแห่งราชินีและราชาผลไม้จากสวนคุณภาพอำเภอกระโปงจังหวัดพังงามังคุดทิพย์พังงาหวานอมเปรี้ยวและทุเรียนสาลิกาหอมหวานมันเมล็ดลีบอัตลักษณ์ที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจกรีนซีซั่นมาเยือนคือฤดูการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสวิถีชาวสวนทานผลไม้สดๆจากต้นในบรรยากาศสุดฟินท่ามกลางธรรมชาติพังงาซีซันนอลฟรุตปักหมุดความอร่อยแล้วรีบมาชิมผลไม้ของดีอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

็นเสน่ห์ของฤดูผลไม้ที่นักท่องเที่ยวเฝ้ารอกระโปงไม่ได้เป็นเพียงเมืองผ่านแต่เป็นคุ้มทรัพย์ทางเกษตรกรรมของจังหวัดพังงาฟรุตซีซั่นในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงที่โดดเด่นคือการเปิดให้ท่องเที่ยวในรูปแบบกินทุเรียนถึงสวนช่วงฤดูกาลผลไม้พฤษภาคมถึงกรกฎาคมสัมผัสรสชาติทุเรียนสาลิการาชาทุเรียนแห่งภาคใต้และมังคุดทิพพังงาสินค้า GI สร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชนอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งปลูกทุเรียนโบราณและผลไม้หาทานยากที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงโดยจังหวัดพังงาและททสำนักงานพังงาผลักดันให้สวนทุเรียนกว่า34แห่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมสวนผลไม้ด้วยค่ะ

ฤดูฝนทุกปีถือเป็นช่วงเวลาทองของคนรักทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกาผลไม้จีไอชื่อดังของจังหวัดพังงาเช่นเดียวกับสวนป้าละไม้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาปลูกทุเรียนสาลิกามา22ปีแล้วได้เปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักชิมให้ได้มาสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนสาลิกาแท้ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้ธรรมชาติสวนป้าละไม้ตั้งอยู่บนพื้นที่3ไร่มีลูกค้าสั่งจองทุเรียนสาลิกาเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาถึงสวนเพื่อเลือกซื้อและชิมทุเรียนสดจากต้นด้วยตนเองเนื่องจากทุเรียนสาลิกาได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติหวานมันเนื้อครีมมี่เมล็ดลีบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปงและจังหวัดพังงาค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะปาละไม้นะคะเจ้าของสวนสาลิกาค่ะเดิมๆเลยเป็นคนที่ชอบผลไม้ชอบปลูกผลไม้ทีนี้ก็มาชอบติดใจสาลิกาค่ะเริ่มปลูกเมื่อปี47ค่ะค่ะก็ประมาณ21 22มั้ยอ่ะประมาณนั้นน่ะค่ะคือมีหวานแล้วก็มันหวานก็ถ้าว่าหวานเลี่ยนมันก็ไม่ใช่หวานก็ขนาดพอดีนะแล้วก็เนื้อมันจะแห้งเม็ดจะรีบคือรวมคือน่าอร่อยอ่ะค่ะค่ะกินทุเรียนอื่นกินสาลิกาและทุเรียนอื่นไม่อยากค่ะต้องเป็นสาลิกาค่ะ
1: เคล็ดลับความอร่อยทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้คือคุณภาพเพราะแต่ละปีเธอจะรอให้ผลทุเรียนหล่นจากต้นก่อนประมาณ 1-3 ลูกเพื่อเป็นสัญญาณว่าทุเรียนแก่จัดและพร้อมตัดขายวิธีดังกล่าวช่วยได้ทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมและเนื้อสัมผัสที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคที่สั่งจองทุกปีค่ะสำหรับราคาจำหน่ายแบ่งตามขนาดผลค่ะราคา 150-200 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มมูลค่าทุเรียนพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ
0: ตอนแรกก็รอให้มันร่วงมาก่อนต้นหนึ่งสัก 3-4 ลูกอะไรแบบนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปตัดก็บางครั้งก็ตัดใส่ถังให้ก็หย่อนลงมาบางครั้งก็อยู่ที่ปลายๆหน่อยก็ตัดกับกันเตยแล้วก็มารับเอาตาข่ายรับเขาก็การดูแลก็คือดูแลในส่วนของพื้นที่ใส่ปุ๋ยแป้งกิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูเรื่องให้น้ำให้ปุ๋ยหวานพวกปูนขาวอะค่ะฆ่าเชื้อดินอะไรแบบนี้ไม่มียาที่ว่าไปพ่นเลยไม่มีค่ะไม่มีเอาปกติเอาธรรมชาติไปเลยต้องมีใส่ปุ๋ยใส่อะไรแบบนี้ค่ะร้อนอยากให้ถ้าทุเรียนเรามีคุณภาพเราก็ต้องดูว่าทุเรียนที่ว่าเราไม่ได้คุณภาพเราอย่าเอาออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าค่ะคือมันส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งหมดของอำเภอกระโปงค่ะเพราะว่าอำเภอกระโปงนี้เป็นต้นกำเนิดของสาลิกาทีนี้เราอย่าให้มันเสียค่ะมันเสียคือเสียทั้งหมดเลยคือกับบุคคลส่วนที่ว่าส่วนน้อยที่ว่าเขาทุเรียนยังไม่อยู่ที่เอาออกมาขายทำให้คุณภาพทุเรียนมันไม่ได้คุณภาพที่ทำให้คนที่ว่าทุเรียนคุณภาพเขาก็มีปัญหาไปด้วยค่ะการคอยขายไปไม่ได้ด้วย
1: การดูแลสวนสาลิกาอายุ22ปีของป้าละไม้ทำอย่างไรมาตามติดวิถีเกษตรกรในการดูแลทุเรียนสาลิกาให้ได้รสชาติหวานมันเมล็ดรีบเนื้อครีมมี่กันค่ะ
0: คือสาลิกาเอกลักษณ์ของเขาคือไส้ต้องเป็นสนิมใช่ไหมไส้ต้องเป็นสนิมแล้วก็เนื้อหวานมันครีมมี่และรีบทะเล็ดอย่างโต3ปี4ปีแบบนี้ก็ไม่ขายค่ะเน้นคุณภาพค่ะรสชาติเริ่มต้นเราเริ่มปลูกได้ประมาณสัก5 6ปีมันก็เริ่มได้ผลแล้วใช่ไหมพอได้ผลช่วงนั้นเราก็มาดูปีแรกที่ออกนะเราก็มาดูว่าเนื้อได้ไหมใช่ไหมเนื้อได้ไหมรสชาติเป็นยังไงเปลือกอยู่ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือจะไม่ขายให้จะมาเทสมาเลยก่อนปีที่หนึ่งไม่ขายปีที่สองไม่ขายปีที่สามอาจจะไปขายปีที่สี่ค่ะเราต้องดูว่ามีรสชาติดีไหมสีดีไหมเปลือกหนาไหมไอ้ที่ช่วงปูมันเปียกไหมอะไรแบบนี้ค่ะปีที่ห้าค่ะปีที่ห้านี่ก็เริ่มได้

0: บอกว่าสวนที่นี่นั้นสร้างมาเริ่มทำสวนตั้งแต่ปี2547 22ปีมาแล้วนะคะที่เราปลูกสาลิกาแล้วก็เป็นสาลิกาที่รสชาติเป็นไงนะคะแม
1: ่หวานมันครีมมี่

0: ค่ะ
1: ก็ถ้าโตสุดก็ไม่เกิน2โล2โลครึ่งอะค่ะ
0: อันนี้ที่เราเดินจับมือกันเพราะว่าตอนนี้พื้นที่สวนนั้นลื่นมากและแม่บอกว่าการ

0: เป็นเฉพาะอำเภอกระปงที่เราสาลิกาคือดีก็คืออากาศ
1: อ
0: ากาศก็คือมันมีหมอกทั้งปีเลยหมอกลงทั้งปีอากาศดีสาลิกาท่ามกลางสายหมอก
1: สาลิกาท่ามกลางสายหมอกก็เลยรสชาติ
0: ดี
1: รสชาติดีด้วยดินที่ปลูกข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นดินเหนียวแล้วก็เจอกับอากาศที่ดีที่แบบมีหมอกตลอดทั้งปีแล้วก็อากาศดีมาก

0: ค่ะแม่บอกว่าอะไรนะคะถ้าเกิดได้มาลองชิมสาลิกาที่นี่จะเป็นยังไงนะคะ
1: จะกินทุเรียนอื่นไม่ได้เลยค่ะ
0: ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยอย่างที่แม่บอกจริงหรือเปล่านั้นต้องมาที่นี่ค่ะทุเรียนสาลิกาที่อำเภอกระโปงที่บ้านท่านาส่วนปลาละไม้นั่นเองค่ะ

0: ทศบาลตำบลท่านาอำเภอกะปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งต้นกำเนิดดั้งเดิมของทุเรียนสาลิกาได้ผลักดันการขายและการท่องเที่ยวผ่านการจัดงานเทศกาลประจำปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้และการพัฒนาคุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายบัญญัติอนันตมงคลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่านาวันนี้ผมมาแนะนำสวนทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนถ้ามาอำเภอกะปงถิ่นกำเนิดของทุเรียนสาลิกามันต้องที่ปักถักครับของเทศบาลตำบลท่านาเพราะต้นกำเนิดอยู่ที่ปักถักครับเมื่อก่อนมันมีเขาเรียกว่าต้นแม่ที่ว่ามาอยู่ที่ปักถักแต่ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ตายไปแล้วครับเที่ยวได้หลายสวนนะทั้งอำเภอกะปงจะมีอยู่เยอะมากครับสาลิกานี้ทั้งอำเภอกะปงเลยครับตอนนี้ครับถ้าซื้อทุเรียนสาลิกาครับผมอยากให้มาที่กะปงนะครับเพราะว่าที่ต้นกำเนิดคือกะปงและเป็นคุณภาพเราจะขายคุณภาพครับแล้วก็จะได้กินทุเรียนที่มีรสชาติที่ดีที่เป็นถิ่นกำเนิดโดยตรงเลยครับ
2: ในสวนของแม่ละไม้นะคะก็จะมีพื้นที่ประมาณ3 ไร่ใช่ไหมคะแม่
3: 3 ไร่
2: ซึ่งไม่ใช่มีแค่ทุเรียนสาลิกาแต่ว่ามีผลไม้อีก

0: ต้องมีลองกอง
1: ลองกองมังคุดนี่คือมังคุดทิพย์พังงาของขึ้นชื่อของพังงาเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นที่นี่บอกว่าของพังงาก็จะมีราชาผลไม้ก็คือทุเรียนสาลิกาแล้วก็มีราชินีก็คือมังคุดทิพย์พังงาใช่ไหม
0: คะ
1: เดี๋ยววันนี้นะคะเราได้รู้จักกับในส่วนของทุเรียนสาลิกาไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูในส่วนของมังคุดทิพย์พังงาด้วยนะคะก็คือแน่นอนว่ามาพังงานั้นในช่วงของกรีนซีซั่นในช่วงของฟุตซีซั่นต้องไม่พลาดผลไม้ซึ่งเป็นราชากับราชินีผลไม้ของพังงาแน่นอนเดี๋ยวเราเชื่อชมสดกันต่อนะคะ
0: ไป

0: ละไม้นำขวัญเดินชมสวนทุเรียนดูการเก็บทุเรียนจากต้นวันนี้สวนป้าละไม้มีคณะเดินทางมาชมสวนและเก็บผลไม้สดๆจากต้นเป็นของฝากกลับบ้านด้วยชมสวนกันสักพักป้าละไม้ก็ชวนไปชิมสาลิกาแบบพรีเมียมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระโปงและสวนป้าละไม้ด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นะคะนายกแล้วก็แม่นะคะพาเราลงไปดูสาลิกาที่สวนกันมาแล้วนะคะก็ได้เห็นว่าสภาพสวนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่ต้นก็จะมีสาลิกาอยู่ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็จะมาชิมความอร่อยของสาลิกาค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาซื้อสาลิกาของแม่นะคะจะมาเป็นสักขีพยานได้ว่าสาลิกาของแม่นั้นรสชาติดีเนื้อสวยจริงๆนะคะยังผลนี้ก็คืออายุเท่าไหร่นะคะแม
2: ่อายุต้นก็ประมาณ6ปีค่ะแล้วเป็นออกลูกปีนี้
1: ออกลูกปีแรก
2: ปีแรกแล้วก็เราก็จะไม่ขายเพราะเราต้องมาดูเนื้อก่อนว่าปีแรกเป็นยังไงที่ว่าไม่ขายนะ
1: ค่ะ
2: คือไส้มันได้แต่ตัวนี้มัน
1: เละๆ
2: ค่ะแล้วก็สีมันก็ไม่เข้มอ่ะค่ะ
1: นี่ก็คือเป็นสาลิกาที่ไม่ได้คุณภาพที่สวนเราไม่ขายนะคะ
2: ไม่ขาย
1: ก็คือจะเห็นว่ามันเป็นสนิมก็จริงแต่ว่าสีมันไม่สวยใช่ไหมคะแม่
2: เปลือกหนา
1: เปลือกหนาเกินไปซึ่งสาลิกาไม่ต้องเปลือกบางกว่านี
2: ้ใช่
1: อันนี้ลูกที่หล่นนะคะที่ร่วงเองตามธรรมชาติโอเค
2: ค่ะ อันนี้หล่นนะนะสีมัน
1: น
2: ะ
1: นี่คือลูกที่หล่นนะคะแม่บอกว่าเนื้อมันจะนิ่มเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะก็จะสุกประมาณนี้สีเหลืองสีเหลืองอ่อนนะคะแต่จะเห็นไส้สนิมไม่ชัดใช่ไหมคะแม่
2: ค่ะ
1: แต่ก็คือสาลิกานะคะ
2: สาลิกามันมีบ้าง
1: อันนี้คือผลนี้คืออะไรคะแม
2: ่สุกคาปริงค่ะ
3: ฮะ
2: สุกบนต้น
1: อ๋อสุกบนต้นนะคะแล้วเราตัดเองใช่ไหมคะ
2: ค่ะตัดแล้วมันร่วงเลย
1: นี่นะคะจะเห็นว่าสีและคุณภาพของเนื้อจะไม่เหมือนกับลูกที่แบบเก็บมาปีแรกนะคะ
2: อันนี้ก็สุกอันนี้เรียนตัด
1: ที่อายุหลายปีแล้วเอาผลมาหลายรอบแล้ว
2: ค่ะเนื้อมันจะแห้งกว่า
1: เนื้อแห้งสีสวยค่ะทุเรียนสาลิกาค่ะสวนป้าละไม้นะคะลักษณะเด่นของทุเรียนสาลิกาเลยคืออะไรนะคะแม่บอกหน่อยค่ะ
2: ไส้สนิมค่ะ
1: ไส้สนิมแล้วเลยค่ะ
2: เนื้อค่ะสีเหลือง
1: เนื้อสีเหลือง
2: ค่ะ
1: เปลือก
2: เปลือกเขาจะบางขึ้นแล้วก็เมล็ดก็รีบเนื้อสีเหลือง
1: เมล็ดรีบรสชาติเป็นไงคะ
2: รสชาติหวานมันค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ว่าหวานมันจริงไหมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนตรงนี้นะคะได้ชิมพร้อมกันนะคะว่าหวานมันเมล็ดรีบจริงหรือเปล่านะคะ

0: แม่จะปอกให้หมดนี้เลยเหรอคะ
1: ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสักลูกก่อนสักลูกก่อนหลายคนอยู่เนี่ยนี่ลูกเล็กนะนี่ลูกเล็กนะแต่ว่าเปลือกบางนะ
0: ลูกเล็กนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าเนื้อนั้นสวยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นภูที่สวย
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: 20กว่าปี
0: ถูกนี่ต้น20กว่าปีแล้วฉะนั้นต้นนี้รสชาติดีอย่างแน่นอนนะคะ
1: แต่ว่าลูกเล็ก
0: แต่ว่าคุณภาพดีนะคะก่อนที่แม่จะปอกจนหมดโต๊ะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะได้ชิมความอร่อยของทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็มาการันตีด้วยกันว่าทุเรียนส่วนของป้าละไม้สาลิกาของอำเภอกระโปงนั้นรสชาติดีจริงๆค่ะอร่อยมากค่ะรสชาติดีจริงๆหวานอร่อยนะคะผิวเหลืองนะคะคิวมี่เม็ดลีบอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะ
1: เยี่ยม

0: เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกระโปงครับวันนี้มาชิมทุเรียนที่สวนป้าละไม้ครับทุเรียนที่นี่เป็นทุเรียนดั้งเดิมนะครับปลูกมานานแล้วครับก็รสชาติก็จะแตกต่างกว่าทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่ๆสาลิกานี่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมครับหอมแล้วก็หวานมันครับจะแตกต่างจากทุเรียนชนิดอื่นๆครับต้องมาลองครับเขาบอกว่าสาลิกาเป็นราชาแห่งทุเรียนไทยครับเป็นทุเรียน GI ของจังหวัดพังงาครับสาลิกาพังงาเป็นออริจินัลของสาลิกาดั้งเดิมครับยังไงผมเชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วครับถ้าอยากชิมสาลิกาต้องมาพังงากระโปงครับ
1: มาจากท้ายเหมืองค่ะเป็นลูกค้าของป้าละไม้มาหลายปีแล้วนะคะทุเรียนที่นี่คุณภาพจริงๆค่ะเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็ทุกครั้งก็จะไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ

มาถึงสวนก็ต้องมีของฝูงไม้ดีเมืองเก่านะคะสวนทุเรียนค่ะเราสั่งไปส่งทางไปรษณีย์นะคะส่วนนี้ค่ะของฝูงสดๆขึ้นรถกลับบ้านได้ค่ะ

อำเภอกระโปงนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของราชาทุเรียนนะคะโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกานะคะซึ่งเป็นทุเรียนที่บอกว่ารสชาติดีหวานหอมอร่อยนะคะที่สำคัญนั้นเนื้อมีความสวยและเปลือกบางมากๆเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีเจ้าของสวนเกษตรกรมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะจะเห็นนี้บริเวณตรงนี้นะคะหลายสวนมากซึ่งเป็นสวนสาลิกาชื่อดังของอำเภอกระโปงนะคะมีทั้งพันธุ์ไม้ที่เป็นพันธุ์ทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็พันธุ์ไม้จำปะดะนะคะไม้ผลต่างๆมากมายนำมาจัดแสดงที่นี่นะคะอย่างตรงนี้ค่ะเป็นผลไม้พื้นถิ่นนะคะสวนนายบ้านนะคะก็จะมีทั้งสาลิกามีทั้งมังคุดนะคะรวมทั้งผลไม้ภายในพื้นถิ่นนะคะอย่างเช่นมะไฟกานั่นเองนะคะรวมทั้งนี้ค่ะเป็นสวนป้านุชสวนลุงเปียนะคะสวนป้าภัยสวนคนพัทลุงแล้วก็สวนโกไข่รวมทั้งสวนเกษตรสวกรด้วยนะคะก็คือมีหลากหลายสวนมากมายซึ่งตรงนี้นะคะก็การันตีว่าเป็นสาลิกาสายพันธุ์แท้แล้วก็รสชาติอร่อยทุกเกษตรกรที่มาจัดงานเลยล่ะค่ะ

งานนี้บอกเลยนะคะใครที่ชื่นชอบทุเรียนสาริการวมทั้งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสาริกานั้นห้ามพลาดค่ะต้องแวะมาชิมความอร่อยของสาริกานะคะซึ่งมีหลากหลายส่วนนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะนอกจากนั้นนะคะภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนเพชรกระปงด้วยนะคะซึ่งเป็นการเฟ้นหาทุเรียนพื้นบ้านนะคะสายพันธุ์ต่างๆค่ะนำมาประกวดกันเพื่อหาเพชรกระปงที่รสชาติที่ดีที่สุดรวมทั้งการประกวดทุเรียนขาวนะคะทุเรียนคุณนายและก็การประกวดกล้วยเล็บมือนางรวมทั้งมังคุดทิพย์พังงาด้วยค่ะซึ่งถือว่ากระปงนั้นเป็นเมืองของผลไม้ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะมาเที่ยวกระปงมาเที่ยวฤดูฟู้ดซีซั่นของกระปงนะคะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนที่สำคัญออร์แกนิกทุกสวนด้วยล่ะค่ะอำเภอกระปงจังหวัดพังงาเมืองผลไม้ขึ้นชื่อทุเรียนสาลิการาชาผลไม้เมืองพังงารสชาติหวานมันเข้มข้นกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของแท้ต้องที่กระปงพร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวมาฟินกินสดๆจากต้นและท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนออนเซ็นเมืองใต้การพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เพื่อการันตีคุณภาพสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยกระดับราคาผลผลิตสร้างมูลค่าให้กับผลไม้พื้นเมืองของชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยด้วยเหตุนี้ฤดูกาลผลไม้กระปงไม่ใช่แค่เรื่องของการกินแต่คือประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนสวัสดีค่ะ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนครรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป

0: ภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด
1: คือให้เราคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะเขามาหลอกหรือเปล่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะครับ
0: อย่ารีบอย่าเชื่อตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
1: มีสติอย่าเชื่อและอย่าโอนครับ
0: หยุดคิดก่อนคลิกป้องกันภัยไซเบอร์ได้ด้วยตัวคุณ
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
6: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: ซอนแล้วก็พี่บีค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ชวนพี่น้องประชาชนค่ะชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการสืบสารพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาค่ะเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยค่ะภายในงานนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าชมพื้นที่และก็ได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆของศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองค่ะที่ได้รวบรวมองค์ความรู้จากการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริทางด้านการเกษตรการประกอบอาชีพและการจัดการทรัพยากรเพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้จริง
1: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: นำองค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนสู่การแปรรูปนะคะและจุดนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปแต่ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยที่แปรรูปเราเอามาจัดจำหน่ายอยู่ที่ไหนคะ
2: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองค่ะก็สามารถที่จะแบบไปซื้อได้นะคะที่ร้านพิกุลเกษตรพันธ์ค่ะซึ่งจะเปิดตั้งแต่ในช่วงเวลา8:30 จนถึง16:00 นของทุกวันเลยแต่วันนี้นะคะกลายเป็น2ที่เลยค่ะพี่บีท
1: ั้
2: งในส่วนของร้านพิกุลเกษตรพันธ์แล้วก็รวมไปถึงที่อาคารแปรรูปนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมที่มาท่องเที่ยวอะค่ะไม่ว่าคุณจะเข้าประตูด้านข้างนี้หรือว่าประตูด้านหน้านะคะก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เลยที่ในส่วนของพิกุลทองนะคะเขาแปรรูปไม่ว่าจะเป็นพืชผักน้ำผึ้งชนรงค์แล้วก็นอกจากนี้ยังมีพวกผลิตภัณฑ์จับสารด้วยนะคะพี่บี
1: ใช่แล้วถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราพาไปดูด้านในกันค่ะว่ามีอะไรให้เราได้ช้อปกันบ้าง
2: ค่ะอันนี้คืออ
1: ะไรคะ
2: เอาเยลลี่ปกติไม่เคย
3: เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
4: อาหารแปรรูปค่ะ
1: ค่ะมีอะไรบ้างคะมีรสชาติอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ให้
4: โอเคโอเคค่ะตัวนี้จะเป็นเยลลี่มะพูดค่ะรสชาติจะประมาณเปรี้ยวอมหวานซึ่งเราก็มีเยลลี่หลากหลายรูปแบบค่ะโดยเราจะเอาผลผลิตภายในศูนย์ในการมาแปรรูปมาเป็นเยลลี่
1: ค
4: ่
1: ะอันนี้ออกมานานแล้วยังคะผลิตภัณฑ์
4: อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของทางงานแปรรูปค่ะ
1: ค่ะจำหน่ายยังไงคะ
4: อันนี้เป็นทดลองสูตรก่อนค่ะยังไม่มีการจำหน่ายเดี๋ยววันนี้จะมีการให้ชิมด้วย
1: วันนี้ก็คือว่าเป็น
2: อยากชิม
1: เป็นครั้งแรก
4: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: คือใครมางาน3วันเนี่ยได้ชิมกันทุกวันเลยใช่มั้ยคะน้องจะชิม
2: ได้มั้ยคะ
1: ชิมเลย
2: อันนี้คือต้นมองว่ามันตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าน้องๆบางทีอาจจะแบบไม่ชอบดื่มที่เป็นน้ำแต่นี้มันก็เหมาะมากที่เป็นเยลลี่ให้ดูเนื้อก่อนอันนี้เลือกเป็นมันเบอร์รี่
4: ค่ะ
2: นี่อุ้ยน่าทานมาก
1: รสชาติส้มแขกมัลเบอร์รี่เลย
2: แล้วก็ถ้าเกิดว่าทานแบบเย็นน่าจะอร่อยมาก
4: ๆวันนี้ก็จะ
2: อร่อยมาก
4: ลองชิมดูก่อน
1: ค่ะ
4: แล้วก็อันนั้นก็อาจจะมีการจำหน่าย
2: แล้วคาดว่าจะจำหน่ายแบบเป็นทางการประมาณเมื่อไหร่คะ
4: น่าจะเดือนหน้าแล้วรอให้แบบเราเหมือนประเมินนะคะเราว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนก็อาจจะเป็นสูงมีนการจำหน่ายในเดือนหน้า
2: เข้มข้นมากพี่บี
1: มาชิมได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แปรรูปโดยคนในพื้นที่ผลิตผลของพื้นที่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม
4: ่
1: นี่เลยค่ะเจลลี่ที่เป็นรสชาติของผลไม้
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ต่อกันไหมคะ
1: ต่อกันเลยอันนี้จะมีอะไรบ้างอ
4: ันนี้ก็จะมีน้ำจิ้มค่ะแล้วก็
1: ผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะ
4: ก็จะมีน้ำสมุนไพรต่างๆ
1: ค่ะ
4: แต่ตอนนี้ก็ยัง
1: นี่เลยน้องซ้อน
2: อะไรคะนี่อันนี้เป็นอะไร
1: เป็นแยม
2: มะม่วงอุ้ยแยมมะม่วง
4: เพราะว่าเหมือนมะม่วงเบามันมีเยอะใช่ไหมคะแล้วก็เลยมาแปรรูปมาเป็นแยม
2: แยมมะม่วงเบาด้วยแสดงมันก็จะออกรสเปรี้ยว
4: น
2: ี่แล้วอันนี้อะไรเอ่ย
4: อันนี้จะเป็นน้ำตาลอ้อย
2: น้ำตาลอ้อยก็เป็นแยมเหมือนกันเหรอคะ
4: น้ำตาลอ้อยเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มต่ออะไรเงี้ย
2: อ๋อเหมือนกับเวลาเราจะไปชง
4: น้ำ
2: แทนน้ำตาลได้เลยแล้วที่สำคัญมันก็เพื่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติ
1: ใช่แล้วเรามีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นด้วย ปกติเราจะเห็นแบบผลิตภัณฑ์แพ็กเกจแบบใหญ่ๆนะคะแต่นี่เราย่อส่วน
4: ย่อส่วนให้เป็นขนาดเล็กลงสามารถหมายถึงว่าคนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ลูกค้าได้สะดวกด้วย
1: ค่ะก็เป็นสินค้าที่เราแบบว่าจัดแพ็กเกจใหม่กับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือสามารถไปซื้อได้ที่ช็อป
4: ของร้านพี่กุลเกษตรพันธ
2: ุ์ค่ะพี่กุลเกษตรพันธุ์นะคะไปได้เลยทุกวันตั้งแต่ 8:30 จนถึง 4:00 น.ค่ะแต่ช่วงงานนะคะก็มาได้ที่อาคารแปรรูปค่ะ
1: ค่ะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอันนี้ก็เป็นผลิตผลทางการเกษตรนะคะใครที่ชอบทานผักยกแคร่ผักแบบไฮโดรโปนิกอันนี้เลย
2: พี่บีดูราคาก่อนพี่ส้นอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มางานนี้พกแค่แบงค์เดียวเท่านั้นพี่บีใบแดงแล้วคุณจะได้แบบเยอะมากเพราะดูราคาถุงใหญ่มากพี่บี15บาทเองค่ะ
1: ใบเขียวมีทอนค่ะ
2: ใช่คือกล่าวว่ามางานนี้คุณก็จะสามารถเอาพืชผลและที่สำคัญปลอดสารเคมีด้วย
1: ใช่แล้ว
2: แล้วก็เอาไปทำกับข้าว1อาทิตย์ได้สบายๆเลย
1: ใช่แล้วซึ่งวันนี้เราพกมา
2: 100 บาท
1: ถ้วน
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะคะท
2: ั้
1: งพึ่งชนโรงนะคะนี้ก็มีแบบ
2: อันนี้อะไรคะพี่บี
1: แพ็กเกจอันนี้น่าจะเป็นขี้พึ่งไหม
2: เทียนหอมค่ะเทียนหอมอ๋อเทียนนี่มันมีเทียนอยู่ข้างใน
1: ก็สามารถจุดได้เป็นไส้เทียนอยู่ด้านในนะคะก็สามารถจุดได
2: ้เฮ้ยหอมนะคะพี่บีแบบกลิ่นแบบตะไคร้ด้วยหอมมาก
1: สมุนไพรนะคะเป็นตะไคร้หอมนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจแบบชนโรงแต่ละที่สีก็จะไม่เหมือนรสชาติก็จะไม่เหมือนกันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์
2: พวกที่พื้นที่นราธิวาสของเราอะค่ะเรื่องผ้านี่ก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะคะยืนหนึ่งค
1: ่
2: ะ
1: กระจูดก
2: ็ยืนหนึ่งวายอะไรก็มีหมดเลย
1: แ
2: ต่เขามาต่อยอดค่ะจากที่ว่าเราสารเป็นเสื่อใช่ไหมคะพี่บีก็มาเป็นกระเป๋าหลากหลายและที่สำคัญน้องๆที่มาก็สามารถช้อปปิ้งได้นะเพราะมันมีแบบใบแบบเล็กๆตะมุตะมิใส่เศษตังได้ใส่อะไรได้นี่น่ารักมาก
1: บอกเลยว่าทุกสินค้าทุกผลิตภ
2: ั
1: ณฑ์
2: ก็ได้นะคะ
1: จ
2: ับ
1: ต้องได้หมดเลย
2: โอเคค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของร้านพิกุลเกษตรพันธุ์นะคะเดี๋ยวพี่ซ่อนค่ะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูในโซนอื่นๆกันต่อค่ะ
0: กิจกรรมชมศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองในครั้งนี้นะคะก็เปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ของชุมชนที่นำองค์ความรู้ด้านดินน้ำการเกษตรการปศุสัตว์ประมงป่าไม้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการแปรรูปผลผลิตและรวมไปถึงการตลาดค่ะมาถ่ายทอดให้เห็นตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางจากดินสู่การสร้างอาชีพหนึ่งในหัวใจสำคัญของศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองก็คือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่เมื่อมีความรู้ในเรื่องดินถูกส่งถึงมือเกษตรกรนะคะปัญหาที่เคยเป็นข้อจำกัดจึงสามารถเปลี่ยนเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนการทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนี่ก็คือการสานต่อพระราชดำริให้พี่น้องประชาชนสามารถเรียนรู้และพึ่งพาตนเองได้จริงทำให้กลุ่มเครือข่ายที่ได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเองซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ต่างนำผลผลิตมาร่วมกิจกรรมชมศูนย์ศึกษาที่พิกุลทองค่ะ
5: การจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะคะก็เปรียบเสมือนงานประจำปีที่เราจัดขึ้นมาปีนี้จัดเป็นปีที่27นะคะโดยจุดเริ่มต้นของการจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการเนี่ยเริ่มมาจากการที่มีพระบรมไอ้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้นเนี่ยโดยมีหน่วยงานที่ร่วมกับเคลื่อนงานภายใต้โครงการเนี่ยครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพนะคะทั้งด้านเกษตรทั้งด้านบริษัทด้านประมงรวมถึงในเรื่องของด้านสาธารณสุขด้านของการพัฒนาอาชีพนะคะรวมถึงด้านป่าไม้ด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้มีการรวบรวมเอาการขับเคลื่อนงานทั้งหมดในรอบปีเนี่ยมาให้ทุกหน่วยได้จัดแสดงถึงการให้บริการถึงการเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยรอบนะคะโดยในปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่27มีกิจกรรมพิเศษที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาก็คือมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติซึ่งนิทรรศการเทิดพระเกียรติเนี่ยเป็นนิทร

0: กรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะเป็นการจัดนิทรรศการที่อยากจะให้ผู้เข้าศูนย์ได้สนองพระดำริในด้านต่างๆแล้วประชาชนเนี่ยเป็นอยู่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและรวมถึงในปัจจุบันเนี่ยศูนย์เองได้มีการต่อยอดงานโดยได้สนองพระดำริสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งในงานนี้จะแสดงถึงพระราชปณิธานในการสืบสานโครงการซึ่งพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานนะคะนราธิวาสเองเนี่ยมีโครงการดังกล่าวถึง7โครงการด้วยกันนะคะแล้วในอนาคตนะคะศูนย์เงินทองเนี่ยก็ได้มีการกำหนดทิศทางในการทำงานของศูนย์ต่อไปในอนาคตว่าจะทำพิกุลทองเน็กนะคะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นนะคะโดยโครงการนี้เน้นในเรื่องของการนำเอาองค์ความรู้ต่างๆมาต่อยอดการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้กับพี่น้องเกษตรกรเน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนรวมถึงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่างๆเพื่อยกระดับการผลิตนะคะการแปรรูปมาตรฐานของงานแปรรูปนะคะในเรื่องของการตลาดด้วยนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยในบางกิจกรรมเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการไปบ้างแล้วอย่างเช่นการทำความร่วมมือนะคะกับหน่วยงานของสถาบัน อย่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และในกระแดดเดียวกันในตอนนี้นะคะที่ศูนย์ได้มีการเชื่อมโยงไปแล้วก็คือมหาวิทยาลัยมาเลเซียแห่งรัฐกาลันตันนะคะซึ่งเราก็ได้มีการร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องของการแปรรูปนะคะที่จะสร้างรายได้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะแล้วในเป้าหมายต่อไปเนี่ยเราก็มีความคาดหวังนะคะว่าศูนย์จะมีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนรวมถึงวิสาหกิจชุมชนอื่นๆด้วยค่ะในก้าวต่อไปนะคะเราก็ได้มีการน้อมนำเอาแนวพระดำริของในหลวงรัชกาลที่10ในการสืบสานรักษาและต่อยอดนั่นหมายถึงว่าได้มีการไปต่อยอดงานที่ไปส่งเสริมไว้ในพื้นที่เนี่ยมาเพิ่มมูลค่าให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะมีรายได้อย่างจริงจังได้โดยที่ได้เริ่มไปแล้วนะคะก็คือในเรื่องของการจัดทำโรงงานแปรรูปนะคะเพื่อเป็นโรงงานต้นแบบในการที่จะรับซื้อผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมาแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นซึ่งเกษตรกรก็จะได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากตรงนี้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันในเรื่องของการตลาดก็ได้มีการจัดตั้งร้านค้าต้นแบบร้านพิกุลเกษตรพันธุ์นะคะเพื่อที่จะมีการบริหารจัดการเรื่องการจำหน่ายแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้สู่ชุมชนต่อไปในอนาคตค่ะ
1: เราก็จะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ทางกลุ่มอะค่ะเหมือนว่าถ้าเรารู้ว่ามีกลุ่มอาชีพอยู่ในชุมชนนะคะเราก็จะส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมาขึ้นทะเบียนเป็นโอท็อปกับเราอะค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้มีการออกบูธจำหน่ายอะค่ะกลุ่มอาชีพเนี้ยค่ะได้มีการมาออกบูธมาจัดแสดงสินค้าเนี้ยค่ะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์กลุ่มภายในตัวนะคะแล้วก็ทำให้รู้จักเครือข่ายมากขึ้นแล้วก็ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะพอเรารู้ว่ามีกลุ่มอาชีพเราก็จะให้เข้าสู่ระบบของโอท็อปอะค่ะแล้วก็พอเข้าสู่ระบบโอท็อปแล้วของเราก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาพวกผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์เนี้ยค่ะให้มีความน่าสนใจมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นในเรื่องของการอบรมสอนในเรื่องของตลาดออนไลน์ด้วยค่ะ
2: เป็นส่วนของวิสาหกิจชุมชนซึ่งต่อยอดจากในส่วนของพืช
3: งานจักสาร
2: พื้นที่
3: ใช่แล้ววัชพืช
2: ค่ะ
3: กระจูดเอาจริงๆพี่บีกระจูดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเยอะมากเมื่อก่อนนี้มันอาจจะขึ้นแล้วดูแบบไร้
2: ค
3: ่
2: า
3: แต่ตอนนี้ใครจะไปคิดคะว่ากระจูดที่มันขึ้นอยู่ตามริมทางริมคลองคันนากับกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นอาชีพเป็นสินค้าสร้างรายได้กับพี่น้องในพื้นที
2: ่
3: จากการจัดสรรของปู่ย่าตายายใช่ไหม
2: คะ
3: ที่เริ่มมาจากการจัดสรรเสื้ออ
2: ยู่ในครัวแต่ตอนนี้จะบอกว่าเดินสู่รันเวย์แล้วค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของวิสาหกิจชุมชนกันเลย
3: ค่ะของวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมแปรรูปกระจูดบ้านใหญ่นะคะน้องหนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
2: เป็นไงบ้างคะวันนี้เอาอะไรมาแบบว่า

0: สำหรับวันนี้นะครับจุดบ้านใหญ่ของเราก็นำผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วคือกระเป๋ากระจูดแล้วก็ต่อยอดในงานปักซอยแบบไทยแต่ปีนี้เราก็จะมีแบบพิเศษขึ้นมาก็คือจะแบบรูปทรงต่างๆแล้วก็จะแบบเข้าโครงการจัดสรรไทยสุดสากลทำให้เราได้รูปทรงของงานที่มีดีไซน์ที่เก๋ขึ้นแล้วก็พัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายและทันสมัยขึ้นคร
1: ับ ค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วพี่ปีคะอยากจะบอกว่าในส่วนของกระจูดบ้านใหญ่เนี่ยค่ะอย่างที่น้องหนุ่มพูดก็คือว่าของน้องหนุ่มเนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของการปักซอยแบบไทยซึ่งปกติปักซอยแบบไทยอ่ะจะปักอยู่ในผ้าใช่ไหมคะแล้วคิดดูปักแบบผ้าก็ยากแล้วใช่ไหมคะพี่ปีแต่เนี่ยเรามาปักอยู่ในกระจูดแล้วกระจูดก็มีความหนาเห็นถึงความประณีตความละเอียดแล้วก็ความอดทนด้วยเพราะพี่ส้มก็มีโอกาสเคยไปลองทำนะคะกว่าจะปักได้เนี่ยพี่ปีมันก็ต้องใช้แรงแล้วก็ต้องสายตาดีด้วยแล้วอันนี้คิดว่ามันตอบโจทย์แล้วก็เป็นจุดเด่นให้กับกลุ่มของเรายังไงคะ
0: ครับสำหรับงานปักซอยแบบไทยที่เรานำมาปักบนกระเป๋าเนี่ยมันเป็นจุดเด่นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นงานต่อยอดของการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อยู่แล้วซึ่งเราพัฒนาทำให้รูปแบบของกลุ่มของเราเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มกระจูดบ้านใหญ่ก็คือเป็นงานปักซอยแบบไทยอยู่แล้วทำให้หลายๆคนที่เข้ามาได้รู้จักแล้วก็ได้ชมผลงานที่มีความทันสมัยแล้วก็มีความต่อยอดความเป็นศิลปะของไทยไปด้วยก็ตอบโจทย์ของกลุ่มกระจูดบ้านใหญ่ที่ดีมากเลยครับ
2: ค่ะรู้สึกยังไงจากแต่ก่อนนะกระจูดอ่ะพอเรามีความรู้สึกว่ากระจูดอยู่ในครัวอยู่ตรงที
1: ่เป็นเสื้อรับแขกเป็นตะกร้าอะไรแบบนี้บ้างใช่ไหมคะ
2: แต่ตอนนี้กระจูดเราแบบขึ้นเวทีรันเวย์แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
0: ตับตัวผมเองนะกระจูดผูกพันแต่เด็กๆเพราะว่าเห็นคุณยายคุณป้าเนี่ยถักสารอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วที่บ้านใช้เป็นที่ตากข้าวสมัยก่อนตากข้าวเป็นเสือแล้วก็เป็นกระสอบที่ใส่ข้าวแต่ตอนนี้มาพัฒนาให้กลายเป็นกระเป๋าที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์แล้วก็ทำให้ทั่วโลกตอนนี้ทั่วโลกนะพี่รู้จักกระเป๋ากระจูดแล้วสามารถที่จะแบบต่อยอดพัฒนาไปหลากหลายแล้วก็ผมว่ากระจูดเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดยังมีความต่อยอดแล้วก็สามารถไปได้อีกขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็การพัฒนาของแต่ละกลุ่มแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนที่ได้เข้ามาพัฒนาให้กับกลุ่มแต่ละกลุ่มด้วยก็เป็นจุดดีและจุดเด่นของกระจูดบ้านเราจริงๆที่สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดงานไปได้เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดครับ
1: นอกจากนี้ค่ะพี่บีค่ะกระจูดบ้านใหญ่ของน้องหนุ่มเนี่ยค่ะยังได้มีการสานต่อพระราชปณิธานของฟ้า
0: องค์หญิงศิริวั
1: ณใช่ค่ะองค์หญิงศิริวัณด้วยใช่ไหมคะอันไหนคะที
0: ่ใบนี้ก็ที่องค์หญิงเข้าครอบองค์หญิงที่สุราษฎร์ธานีเป็นใบที่เข้าโครงการจัดสารไทยสู่สากลก็ใบนี้องค์ท่านจับแล้วก็ให้คำแนะนำในการที่จะไปต่อยอดยังไงต่อดีแล้วก็มีการบ้านใหม่ๆให้พวกเราทำเป็นพระหากรณาธิคุณที่ทางกลุ่มของเราดีใจแล้วก็ปลื้มใจหาที่สุดไม่ได้เลยครับ
1: ค่ะกระจูดบ้านใหญ่ข้างๆค่ะพี่บีเรามาต่อกันเลยค่ะอันนี้เป็นกระจูดรายาอันนี้นะคะพี่บีถ้าเกิดว่าคณะรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเราจะสังเกตได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือว่าท่านนายกก็ดีนะคะจะถือกระจูดก็คือกระเป๋าของที่นี่เลยค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตใบนี้นะคะ
2: ใบไหนคะ
1: ใบนี้เราจะเคยเห็นแล้วไปโกอินเตอร์ที่กรุงปารีสใช่ไหมคะ
3: มีอดีตที่อดีตนายกเศรษฐา
1: ใช่ค่ะ
3: ไปฝรั่งเศส
2: เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เอาผลิตภัณฑ์แบบอะไรยังไงมาบ้างเลย
3: วันนี้แต่เราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม
2: ่ค่ะ
3: คืออันนี้เป็นกระจูดผสมไม้ไผ่สานด้วยลูกเพลาของที่เราขายดีมากต
1: อนน
2: ี้ค่ะแล้ววันนี้นอกจากที่จะพาบรรดากระเป๋ากระจูดมาแล้วเนี่ยมีจะมีการสาธิตหรือมีอะไรไหมคะของ
3: มีการสาธิตด้วยแต่อยู่บูธนึงอะค่ะ
2: บูธ
3: สา
2: ธิตอัน
3: นี้ก็คือบูธจำหน่ายค่ะของเราก็มีตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
1: แสดงว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจในเรื่องของงานจัดสารก็สามารถที่จะไปดูการสาธิตได้ใช่ไหมคะกัญญาค่ะพี่บีอันนี้น่ารักไหมนี
4: ่ตัวใหม่ของเรา
3: ที่เราไปดีลกับบริษัทอันนี้ไทยเบฟ
1: ไทยเบฟ
2: ก็จะมีหลากหลายใช่ไหมคะ
1: น่ารักนะคะ
2: เป็นช้างเป็นปลา
1: หัวใจครึ่งหนึ่งอันนี้ก็คือว่าพี่ส้นมองว่าน้องๆวัยรุ่นนะคะถือได้เลยเพราะมันเก๋มากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ใส่ชุดไทยนะคะใส่ชุดไทยหรือว่าไม่ต้องใส่ชุดไทยก็ได้นะคะ
2: ใ
1: ส่ชุดไทยก็สามารถถือเก๋ๆได้เลยน่ารักมาก
2: มีทั้งใบเล็กใบใหญ่เลยนะคะ
3: ใช่ค่ะของเราเป็นงานแปรรูปจากเสือกระจูด
1: ค่ะ
3: จากเมื่อก่อนที่แม่ๆเราสานเป็นเสือแล้วก็ขายไม่ได้แล้วก็คิดไงว่าให้เสือที่แม่เราสานขายได้แล้วก็อัพราคาขึ้นแล้วก็เลยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายขึ้นจะได้เพิ่มมูลค่า

0: มาย้อนวันวานกันค่ะนี่ของเล่นพี่ต้นคิดว่าเด็กสมัยนี้คงจะไม่รู้จักแล้วอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากลูกยางพาราวัสดุท้องถิ่นนะคะมีลูกยางมีกะลาน
1: ี่คงมีไม้
2: มีกี่อย่างครับมีกี่อย่างที่เราทำที
1: ่แล้วก็มีทุ่นกัดทุ่นกัดดักปลา
0: ค่ะ
1: ตัวนี้ครับ
0: จุดเริ่มต้นค่ะคุณลุงขา
1: จุดเริ่มต้นคือตัวนี้ครับ
0: นี่ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ทำไมถึงแบบคิดค้นแบบของเล่นแบบนี้มาให้น้องๆได้ย้อนวันวานกันคะ
1: คือต้องบอกว่าเราไปญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: สุดท้ายเด็กญี่ปุ่นมันชักเขาชักกระตุ้นเขาถามว่าทำในนี้มีพลังงานอะไรก็จะงัดดูบอกว่าไม่ต้องงัดดูหรอกลุงไปขึ้นไปผมก็ทำอันนี้ไปให้ดูว
0: ่
1: าเราไม่ได้พลังงานเลยไม่ได้แบตเตอรี่เราใช้แรงเวียงอย่างดี
0: ค่ะ
1: ก็บอกโอ้ผมใช้นี่เก่ง
2: ค่ะก็เลยเป็นที่มาที่เราทำผลิตภัณฑ์ต่อยอดอื่นๆใช่ไหมคะ
0: ค่ะแล้วได้รับความสนใจจากน้องๆรุ่นใหม่เยอะไหมคะ
1: ที่มานี่ก็คือต้องการเอาของเก่าที่เขาไม่ใช้แล้วมาขึ้นใหม
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือลูกหูโบราณมากเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็เอาขึ้นมาให้เขาดูใหม่ว่ารูปร่างเป็นยังไง
2: เรามางานนี้ทุกปีไหมคะหรือว่าเพิ่งมาวันแรกเป็นครั้งแรก
1: ตั้งแต่เป็นงานปีแรกเลย
2: ค
1: ่
2: ะเป็นยังไงบ้างคะงานปีนี
1: ้ปีนี้ดูเหมือนว่าจะเยอะ
2: ค่ะ
1: ก็เยอะขึ้นมาก
0: อันนี้ที่มันมีเสียงใช่ไหมคะ
1: มัน
0: มีจักรจันทร์นี่น้องๆถ้าเกิดว่าอยากจะลองอะย้อนวันๆก็ลองอ่ะนี่ไงอันนี้

จัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ซึ่งก็เปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์นำองค์ความรู้จากโครงการมาถ่ายทอดแล้วก็ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่นั่นก็คือหัวใจสำคัญของการสืบสานรักษาและต่อยอดนำไปสู่การประกอบอาชีพการสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองของชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ดินน้ำป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคต

0: ร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไป
2: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
3: ไปโรงเรียนก่อนพอเออก็รอดีดีลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะนี่มันบาดร้อยมั้ย
4: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นนะคะรายการที่จะนำเสนอประเด็นที่หลากหลายทันทุกสถานการณ์พร้อมเอาคำตอบและก็มุมมองค่ะมาคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์นะคะตั้งแต่ตี11ไปจนถึงตี11ครึ่งค่ะวันนี้อยู่กับณัฐาแก้วการสุขพรหมนะคะทางท่านคุณผู้ชมค่ะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NBT ภาคใต้รวมไปถึงผ่านเพจ NBT สงขลาที่มีการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะต้องบอกค่ะว่าหลังจากที่มีการประชุมครม.สัญจรที่เสร็จสิ้นไปแล้วต้องบอกว่าจังหวัดสงขลาเองค่ะก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะคะครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ระหว่างวันที่31สิงหาคมไปจนถึง1กันยายน69ที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าหลายประเด็นที่เป็นข้อเสนอจากพื้นที่ค่ะก็ได้รับการหยิบยกข่าวไปพิจารณาของรัฐบาลนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยค่ะแต่เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือภาพรวมของจังหวัดสงขลานะคะว่าการเป็นเจ้าภาพในวันนี้ค่ะเราจะได้รับประโยชน์อะไรบางนะคะรวมไปถึงล้านจานีเองค่ะจังหวัดเองจะได้นำสิ่งที่ได้รับจากการประชุมครม.สัญจรในห้องนี้แหละค่ะไปต่อยอดปันพื้นในพื้นที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาแลกกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในช่วงหน้ากันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเรามีข่าวหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามรับชมกันค่ะมาเริ่มกันทีประกาศจากสำนักพระราชวังและกาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.ค่ะเขามีการแจงกำหนดการข่าวพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและก็การปรับเวลาให้บริการหลอดซัตเทิลบัสในวันที่18ถึง19กันยายน2569ค่ะเนื่องในโอกาสนะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาทพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชิดาสำนักพระราชวังก็ได้ประกาศข่าวแจ้งการข่าวพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามรวมถึงขสมก.ค่ะได้ปรับนะคะเวลาให้บริการรถซัตเทิลบัสเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะกำหนดการข่าวพระบรมมหาราชวังและก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569จะเปิดจำหน่ายบัตรข่าวชมได้ในเวลาตี8ครึ่งหัวเช้าไปจนถึงตี12วันเที่ยงค่ะข่าวกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนาถพระที่นางดุสิตมหาปราสาทและก็ข่าวถวายสักการะประศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานาพระที่นางพิมานรัตยาเวลาตี8หัวเช้าค่ะไปจนถึงตี12วันเที่ยงโดยจุดขัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนนาพลานก็จะปิดเวลาตี11วันเที่ยงค่ะส่วนในวันที่19กันยายน2569นะคะก็จะเปิดจำหน่ายบัตรข่าวชมเวลาวันบ่ายค่ะตี1วันบ่ายไปจนถึงตี3ครึ่งวันเย็นค่ะข่าวถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นางพิมานรัตยาเวลา13นาฬิกาเป็นถึง20นาฬิกาค่ะโดยจุดขัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนนาพลางก็จะปิดเวลาตี7วัวค่ำนะคะการแต่งกายค่ะก็โปรแต่งกายสุภาพนะคะสุภาพบุรุษห้ามส้วมกางเกงยีนสุภาพสตรีส้วมกระโปรงหรือว่าผ้าทุ่งกรณีข่าวกราบถวายบังคมพระบรมศพและก็ถวายสักการะพระศพส้วมชุดสุภาพไหว้ถูกค่ะและการในส่วนของการปรับเวลาให้บริการรถนะคะของขสมก.เฉพาะวันที่18กันยายน2569ก็จะปิดจุดขัดกรองเวลาตี11วันเที่ยงค่ะโดยเส้นทาง M1 M7 M8 M9 คันแรกจะขาตอนทางเวลาตี7วันเช้าและก็คันสุดท้ายจะขาตอนทางเวลาตี10ค่ะคันสุดท้ายจะสนามหลวงเวลาตี1ครึ่งวันบ่ายไปจนว่าประชาชนจะมดนะคะส่วนเส้นทาง M2 ค่ะคันแรกจากถาตอนทางเวลา7นาฬิกาค่ะคันสุดท้ายจากถาคนทางเวลาตี10นาฬิกา30นาทีส่วนคันสุดท้ายจากสนามหลวงเวลา13นาฬิกา30นาทีหรือจนว่าประชาชนจะมดค่ะส่วนเส้นทาง M16 คันแรกเนี่ยก็จะถาตอนทางเวลา8นาฬิกาคันสุดท้ายจากสนามหลวงเวลา13นาฬิกาหรือว่าจนว่าประชาชนจะมอดค่ะและก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนข้อสมก1348นะคะก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้เลยค่ะ
มาแลอีกหนึ่งเบื้องหลังนะคะของกรมแผนที่ทหารค่ะเบื้องหลังความแม่นยำในงานพระราชพิธีกันมั่งค่ะโดยร้อยเอกนะคะนพพงษ์วงสุวรรณค่ะประจำแผนกประกอบแผนที่กองทัพแผนที่กรมแผนที่ทหารค่ะก็เปิดเผยนะคะความรู้สึกถี่หน่วยงานเองค่ะได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพว่าแม้ว่ากรมแผนที่ทหารจะเป็นเพียงคนที่อยู่เบื้องหลังแต่ตระหนักอยู่เสมอค่ะว่าความถูกต้องความแม่นยำของแผนที่ที่ทำคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จในทุกภารกิจและกรมแผนที่ทหารก็มีความภาคภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานพระราชพิธีในหนนี้โดยกรมแผนที่ทหารเองก็ได้รับมอบหมายภารกิจให้จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสำหรับใช้ในการวางแผนและประสานงานปฏิบัติภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นใช้ในการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศรวมไปถึงสถานที่จิกและการกำหนดเส้นทางต่างๆค่ะซึ่งภาพถ่ายทางอากาศก็แบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งค่ะในพื้นที่ของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลภพที่11รักษาพระองค์กระทวกชายเป็นพื้นที่ฝึกซ้อมการปฏิบัติงานต่างๆและก็ส่วนที่สองค่ะก็คือพื้นที่โดยรอพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพื้นที่จริงสำหรับการจัดทำแผนที่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีในคนนี้ด้านกรมแผนที่ทหารเองก็ได้เลือกฉายภาพถ่ายทางอากาศที่มีความทันสมัยที่สุดมาใช้ในการจัดทำแผนที่ค่ะแม้ว่าผลงานที่ออกมานั้นจะดูเรียบง่ายแต่ว่าเบื้องหลังก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนเพราะว่าการจัดทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศไม่สามารถนำภาพถ่ายทางอากาศที่ได้มาใช้ได้โดยตรงทันทีค่ะแต่ก็ต้องผ่านกระบวนการปรับแก้เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนต่างๆที่แฝงอยู่ในภาพทำให้ภาพนั้นสามารถที่จะวัดระยะทางและก็คำนวณพื้นที่อย่างแม่นยำและก็สามารถที่จะส่งแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศให้หน่วยงานต่างๆค่ะสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ค่ะมาแลอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในส่วนของชุดไทยของเราค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้ค่ะโอปอสุชาดาเขางามสง่าในชุดไทยศิวาลัยอำลาตำแหน่งมิสเวิลด์2025ค่ะสง่างามสกอตถูกสายตาจริงๆเลยนะคะสำหรับชุดไทยสิวาลัยซี่ข้าวครีมที่ส้วมใช้อยู่ณขณะนี้ค่ะต้องบอกว่าโอกาสอำลาตำแหน่งมิสเวิลด์2025ที่ประเทศเวียดนามนะคะก่อนที่จะส่งต่อมงกุฎให้แก่ผู้ครองตำแหน่งคนต่อไปค่ะชุดนี้ค่ะก็เป็นผลงานนะคะจากคองเสือวานัทคู่ตูรังสรรค์จากพาไทยหยอกลำพูนซี่ข้าวครีมหยอกดินเงินและกระดินทองพร้อมงานปักลวดลายต้นไม้กิ่งก้านใบไม้และกระดอกไม้ที่กำลังผลิบานค่ะกระซื้อนะคะถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยชุดไทยสิวาลัยนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดไทยพระราชนิยม8แบบโดดเด่นโดยการผสมผสานความสง่างามของชุดไทยบรมพิมานเข้ากับความวิจิตรของชุดไทยจักรพรรดิผ้าเสื้อแขนยาวกระบอกยาวนะคะคอตังและกระพานหนุ่งจีบนานางพร้อมกับการห่มสบายปักถับอีกชั้นนึงค่ะชุดไทยสิวาลัยก็จะได้เป็นอีกชุดไทยที่เต็มยอดนะคะนิยมส่วนใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญหรือว่าพิธีการระดับประเทศค่ะก็เป็นหนึ่งในชุดยอดนิยมนะคะสำหรับเจ้าสาวในพิธีรับพระราชทานนามสังค่ะและก็การปรากฏตัวของโอปอสุชาดาในชุดไทยสิวาลัยในโอกาสสำคัญบนเวทีโลกนี้ค่ะก็จะทอนให้เห็นนะคะถึงความวิจิตรงดงามของเครื่องแต่งกายไทยถิ่นนาภาคภูมิใจและการยังช่วยพักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยบนเวทีโลกผ่านแฟชั่นรวมสมัยได้อย่างสง่างามอย่างที่ทุกคนคุ้นชินกับประโยคนี้นะคะชุดไทยไซฮายสนุกค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่โอปอสุชาดาได้นำชุดไทยได้ไปสู่สายตาระดับเวทีกว้างและก็ใหญ่มากเลยนะคะต้องบอกว่าทำให้หลายคนรู้จักและก็เห็นความสง่างามของชุดไทยสิวาลัยซี่ข้าวครีมที่โอปอเขาส้วมใช้ในโอกาสอำลาตำแหน่งมิสเวิลด์2025ณประเทศเวียดนามก่อนที่จะส่งต่อมงกุฎให้แก่ผู้ครองตำแหน่งคนต่อไปค่ะมาแลในเรื่องของกยศกันสักนิดนะคะต้องบอกว่าล่าสุดนี้ค่ะนายพระดอนเองเขามีการแจ้งนะคะในส่วนของงบกยศย้ำว่าไม่ได้ละเลยนักเรียนนักศึกษาชี้ว่าต้องแรงเพิ่นประสิทธิภาพการบริหารกองทุนค่ะ
นายภราดรปิศนานันทกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเขามีการลุกขึ้นมาชี้แจงนะคะระหว่างการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ค่ะกรณีงบประมาณกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นั่นเองค่ะหลังที่ว่ามีการตั้งคำถามนะคะถึงการจัดสรรงบประมาณที่สร้างมาตัดลดได้เนี่ยประมาณ 11,000 ล้านบาทแต่ว่าเหตุใดค่ะจึงไม่แบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยมาเพิ่มให้กับกยศ.เพื่อรองรับนักเรียนและก็นักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ะด้านนายภราดรก็กล่าวนะคะว่าปัญหาของกองทุนหมุนเวียนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือแม้ว่ารัฐบาลเองจะจัดสรรงบประมาณให้กยศ.แต่การบริหารเนี่ยจัดการเงินภายในกองทุนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเมื่อเงินไม่เพียงพอกยศ.ก็มักจะขอรับการสนับสนุนจากออกกลางเนี่ยเพิ่มเติมซึ่งถ้าหากบริหารจัดการในลักษณะดังกล่าวค่ะต่อให้เติมเงินเข้าไปมากพันปลื้มเนี่ยก็อาจจะไม่พอในระยะยาวนั่นเองโดยสำหรับงบประมาณในปี2569ค่ะก็มีการตั้งงบให้กยศ.เนี่ยประมาณ 5,000 ล้านบาทขณะที่ปีงบประมาณ2570ก็ได้จัดสรรเพิ่มฟ้าเป็น 9,000 ล้านบาทเลยค่ะซึ่งก็มีเหตุผลสำคัญก็คือไม่ได้เพิ่มงบประมาณไปมากกว่านี้เพราะว่ารัฐบาลเขาต้องการให้กยศ.ค่ะแรงยกระดับประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและก็การเรียกแก๊ปคืนข้องผู้กู้เพื่อให้เบียร์ค่ะมันวุ่นเวียนลบเข้าสู่ระบบและก็สามารถนำไปปล่อยกู้ให้กับนักเรียนและก็นักศึกษารุ่นต่อไปได้และก็ด้านนายภราดรก็อย่างกล่าวนะคะว่ารัฐบาลนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนกยศ.ค่ะถ้าหากว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็พบว่าเงินเนี่ยยังไม่เพียงพอก็สามารถที่จะพิจารณาจัดสรรงบกลางเข้ามาอุดหนุนเพิ่มเติมได้พร้อมกับยืนยันนะคะว่าได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณแล้วค่ะว่าแนวทางดังกล่าวนั้นไม่ได้หมายถึงการลดความสำคัญของนักเรียนและก็นักศึกษาแต่ว่าต้องการให้กยศ.ค่ะเขามีระบบบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพและการเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อให้สามารถที่จะรองรับความต้องการกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรืออย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะบอกก่อนหน้านี้ทางกยศ.เองเขาก็ออกข่าวมานะคะในส่วนของปูกูเองค่ะว่าชำระเบี้ยไปแล้วโอนเบี้ยไปแล้วแต่ว่ายอดเนี่ยมันไม่ตัดนะคะแล้วก็มีจำนวนเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นคำถามที่เชื่อว่าประชาชนหลายคนรวมไปถึงนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษามาเนี่ยแหละค่ะอยากได้คำตอบนะคะว่าเบี้ยที่ชำระไปแล้วเนี่ยมันหายไปไหนระบบมันจะล่มไปอีกเมื่อไรก็ยังคงรอคำตอบจากกยศ.อยู่นั่นเองค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรารับมาติดตามในส่วนของครม.สั้นจรในส่วนของผักโค้งจังหวัดสงขลากันนะคะว่าประโยชน์เราได้รับประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็จะนำไปต่อยอดออกมาในรูปแบบพันธุ์เดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าค่ะ

0: แล้วมาในช่วงที่สองของรายการ NBT มีประเด็นค่ะช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่จบประชุมครม.สัญจรที่วันที่30 สิงหาคมไปจนถึง1 กันยายนที่ผ่านมาและก็ถือว่าเป็นอีกข่าวดีนะคะเพราะว่าหลายประเด็นที่พื้นที่เราได้มีการเสนอข่าวได้มีการยิบยกนะคะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐบาลค่ะอย่างที่บอกค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของโครงสร้างพื้นฐานนะคะการบริหารจัดการน้ำอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญค่ะที่จังหวัดสงขลาเองก็ยังคงรอให้รัฐบาลนั้นขอค่ะในการจัดสรรงบประมาณต่างๆนะคะรวมไปถึงด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกันด้วยวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแต่ขออนุญาตเปลี่ยนสำเนียงเป็นภาษากลางค่ะนั่นก็คือท่านรัฐศาสตร์ชิชูนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับภาษาใต้ก็ได้นะครับ
0: งั้นเราตายว่านะคะกันนัน
1: คร
0: ับ ฝันได้ก็มาแล้งตายแล้วค่ะต้องแล้งพนีค่ะว่าลั่งจาถีจ็อบกลางประชุมครม.สั้นจอนี่แหละค่ะส่งค้าเราแล้งถึงประโยชน์สำคัญที่เราได้จากการประชุมในคนนี้มีอะไรมั่งคะ
1: ก็อย่างแรกนะครับที่เราได้ก็คือความเชื่อมั่นของจังหวัดสงขลานะครับนักลงทุนหรือผู้ประกอบการเนี่ยได้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพราะว่าครม.ลงมาเนี่ยโรงแรมเต็มหมดแล้วก็บวกกับบรรจัดมาเลด้วยนะครับคนก็มาเที่ยวสงขลามากขึ้นนะครับอันนี้ผลประโยชน์ที่เห็นตรงๆเลยนะครับส่วนประโยชน์ทางออมก็คือเราก็มีงบประมาณเพิ่มขึ้นในการที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะงบการท่องเที่ยวและการวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะครับจะเห็นว่าท่านนายกก็ไปแลที่คลองหลอนึงเนี่ยเราได้มาแล้วนะครับซ่อมแซมคลองหลอนึงเราได้มาแล้วแต่ในวันที่ครม.มาประชุมเนี่ยเราได้คลองเลียนเพิ่มขึ้นได้คลองอัดใหญ่เพิ่มขึ้นได้คลองกวนลังเพิ่มขึ้นได้อันนี้ที่เห็นนี้นะครับของว่าแก้ไขปัญหาอุทกภัยก็ได้มานะครับแล้วก็เมืองมรดกลูกนะครับที่เรากำลังเข้าชื่อเข้าส่งชื่อเข้าลิสต์ของมรดกลูกเนี่ยเราก็มีความก้าวหน้าขึ้นนายกมาดูเนี่ยเขาถือว่าเป็นมือไม้ดีๆในการเป็นเมืองมรดกของสงขลาครับ
0: ค่ะนี่นะคะก็คือแน่นอนเลยในเรื่องของความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงคนที่จะมาลงทุนในพื้นที่ผู้ประกอบการต่างๆเชื่อว่าสร้างความเชื่อมั่นได้แน่นอนรวมไปถึงในเรื่องของมรดกลูกของจังหวัดสงขลาที่ว่าเป็นหนึ่งมาตรที่ดีอย่างที่ท่านผู้ว่าได้แจ้งนะคะที่นี่ค่ะต้องบอกว่าในมุมของจังหวัดสงขลาเนี่ยแน่นอนเรามีประเด็นสำคัญหลายประเด็นเลยที่ยังให้รัฐบาลเขาพักดันแต่ว่ามีประเด็นไรมั่งคะถือว่าที่มองว่าเป็นผลสำเร็จหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดที่เราเห็นได้ชัดจากการพัฒนาเลยค่ะจากการประชุมครม.
1: อย่างแรกนะครับสงขลาเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจของบักตายนะครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเนี่ยเอาสงขลาเป็นที่ประชุมครั้งแรกของรัฐบาลท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็แสดงว่าท่านให้ความสำคัญนะครับให้ความสำคัญกับสงขลาแม้ว่าสงขลาเนี่ยเราจะประทบอุปสงค์กับพ่อเมื่อปีที่แล้วที่บ้านมาปี68นะครับอันมาประชุมเนี่ยก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วนักลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นมีความเข้มแข็งขึ้นนะครับที่เราจะได้รับอันนี้โดยตรงเลยเพราะว่าข้าวแผ่ไปทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินนะครับที่เราเป็นเมืองแห่งอาหารนะครับเราเป็นเมืองกำลังจะครอบมรดกโลกตันกามาอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้ในอนาคตคือสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ในคืองบประมาณประจำปีเราได้อยู่แล้วแต่ว่าอนาคตที่เราจะปูดถึงเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันยังมองไม่เห็นแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลานะครับให้พ่อแม่พี่น้องก็รอไปว่ารัฐบาลในความสำคัญกับจังหวัดสงขลานะครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลสำเร็จละกันแล้วก็เป็นประโยชน์ที่เห็นได้ค่อนข้างชัดนะคะที่นี่ค่ะขออนุญาตมาในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานสักนิดค่ะท่านผู้ว่าคะแล้วก็การเชื่อมโยงพื้นที่อันนี้ท่านผู้ว่ามองว่าการมาในฮดนี้ค่ะมันจะช่วยยกระดับศักยภาพของจังหวัดสงขลาปันปื้มมั้งคะ
1: ก็เมื่อที่บอกกับมัน
0: ค่ะ
1: ปรับร่วมเนี่ยเราได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: อื
1: ท
0: ม
1: ีนี้การโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยครับทางรถไฟทางคูก็เพิ่มขึ้นวิ่งจากใต้ตายนะครับยาวไปถึงประดังเบซาแล้วอนาคตนี้ก็จะไปถึงโกลกอันนี้คือการอนุมัติโครงการที่เราเน้นอยู่ใช่ไหมครับกว่าจะได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: มันพัฒนาอยู่แล้วใช่ไหมครับรถไฟทางกูมาเนี่ยจนถึงประดังเบซาเนี่ยเราก็ได้รับตรงนี้อยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะอืมนะคะทีนี้เชื่อว่าประชาชนหลายคนค่ะอยากจะฟังในส่วนตรงนี้ค่ะท่านผู้ว่าว่าทางจังหวัดนะคะเราจะมีโอกาสที่จะต่อยอดพัฒนาในเรื่องไร่มังคะในเรื่องของ
1: จอดก็เนี่ยครับเราต่อยอดได้เลยกับเมืองมอดกหลวงตอนนี้ฝรั่งก็ลืมข้าวมาเตี๋ยวมั่งแล้วนะครับเราก็ต่อยอดได้พอทุกวันนี้เมืองสงขลาเนี่ยคนก็เต็มนะครับไม่ใช่คนไม่เต็ม
0: ค
1: นมาเที่ยวมาขึ้นมาขึ้นแต่แรมสมิล่าคนมาเที่ยวมาขึ้นนาจาตัดคนมาเที่ยวมาขึ้นคนเที่ยวสงขลามาขึ้นนี่คือพ้นไปได้ที่เราจะไปต่อยอดต่อจากรัฐบาลลงมาครม.สัญจรเนี่ยเราก็ไปต่อยอดเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็สบายใจได้นะครับว่าการมาประชุมอย่างเนี้ยเราต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยความเป็นมิตรแล้วก็ได้เลยประทับใจไปเยอะครับท่านนายกมาครั้งนี้นะครับ
0: ค่ะทีนี้อยากให้ท่านผู้ว่าฝากถึงประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาของเราสักนิดค่ะเพื่อจะเพิ่มความมั่นใจความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
1: สำหรับผมนะครับฝากเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าก่อนนี้ที่กังวลว่าน้ำท่วมไม่ท่วมเนี่ยเราต้องสอมแผนนะครับเราจะต้องสอมแผนเอาไปหยบนะครับถึงผมได้ให้พอไปกำหนดวันที่เราจะสอมแผนกันนะครับว่าอย่างหน่อยสองครั้งนะครับสอมแผนเอาไปหยบเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพอท่านนายกให้นโยบายเลยว่าเราต้องไม่ประมาทนะครับแล้วก็ซึ่งหนึ่งที่ท่านนายกห่วงใยคือความชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนประชาชนเนี่ยพี่น้องประชาชนจะต้องอพยพจะไม่มีคนตายนะครับซึ่งเวลาเตือนก็ต้องอพยพอย่าดื้ออย่านั่นก็คือผู้นายว่าไปอยู่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เหลืองธรรมะกินเนี่ยก็เราจะให้ประมาณมาหน่อยแต่การประชุมครั้งเนี้ยเราเสนอโครงการไปยี่ที่พวกโครงการสร้างมื่นว่าหลานนะครับเราก็จะพิจารณาแต่ละโครงการว่าจะพิจารณาโครงการไหนนะครับแต่การท่องเที่ยวนี่เป็นพื้นจังหวัดต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ยังยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องสบายใจได้ว่าประมาณต่างๆเนี่ยก็จะทยอยลงมาครับ
0: นี่นะคะทีนี้ในส่วนของเรามีการสอนแผนน้ำท่วมในเรื่องของน้ำท่วมอันนี้อยากจะฝากถึงประชาชนว่าไม่ต้องกังวลแน่นอนแต่ว่าประชาชนก็อย่าดื้ออย่างที่ท่านผู้ว่าว่านั่งเขาแจ้งให้อพยพก็ต้องอพยพ
1: ต้องอย่าอยู่บ้านครับต้องไปติดปลอดภัยครับ
0: ค่ะนี่นะคะทีนี้ค่ะนอกเนื่องจากเรื่องสมแพทย์น้ำท่วมเรื่องของน้ำท่วมแล้วค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจในเมืองสงขลาของเราเนี่ยนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชน
1: มั้งคะนะครับว่าสงขลาเนี่ยถึงแม้เราจะประสบอุทกภัยแต่ว่านักท่องเที่ยวก็มาขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะชาวมาเลเซียเนี่ยเข้ามาด้านสะเดาเองไหมเนี่ยคนเยอะแยะเลยนะครับเพราะอย่างเนี่ยเขายังมีความเชื่อมั่นนะครับในจังหวัดสงขลาของเราในฮัทยาของเราเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามามากๆนะครับพี่น้องก็เป็นเจ้าบ้านดีๆนะครับเราต้อนรับครับสู้เขาไปให้ดีนะครับแล้วก็ค่ายก้องได้นะครับเพราะอย่างเนี่ยความเป็นอยู่เราก็ดีขึ้นนะครับฝากพี่น้องประชาชนไว้ด้วยว่าเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีตอนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นมิตรนะครับ
0: อืมค่ะวันนี้ครบถ้วนค่ะและก็เชื่อว่าเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณท่านผู้ว่ามากๆเลยค่ะ
1: ครับครับครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับนะคะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะต้องบอกว่าอย่างที่ท่านได้บอกนะคะโครงการที่ทางจังหวัดสงขลาของเรามีการเสนอต่อรัฐบาลสำหรับการประชุมครม.สัญจรครั้งที่ผ่านมาค่ะมีอยู่ด้วยกันทั้งแม่ทั้งเพย์ในยี่พกโครงการและการงบประมาณในประมาณ30,000ว่าล้านเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะขอโครงการอะไรมั่งแต่ยะทีแจ้งไปตั้งแต่ตอนรายการนะคะว่าขอเสนอหลายๆขอเสนอที่พื้นที่มีการเสนอไปค่ะรัฐบาลก็มีการหยิบยกพิจารณา มาบางส่วนแล้วถ้าใครติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในด้านของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะและก็ย้ำที่ท่านผู้ว่าแจ้งค่ะท่านมีการย้ำนะคะในส่วนของเรื่องของน้ำท่วมเชื่อว่าเคอีทึ่งเข้ามาแล้วนะคะทึ่งหลบสำหรับน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหลายคนกังวลนะคะว่าน้ำจะท่วมนักแค่ไหนแผนการจะเป็นปันพือการแจ้งเตือนข้อมูลจะรวดเร็วข้อเท็จจริงจะเป็นแบบไหนอย่างที่ท่านผู้ว่าได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเมื่อสักครู่ในการพูดคุยนะคะว่าจริงๆแล้วทางผู้ว่ามีการได้หมอในส่วนของปภ.จังหวัดสงขลาไม่ว่าจะเป็นในการสอบแพทย์น้ำท่วมอันนี้อาจจะต้องมีบ่อยขึ้นแต่ถ้าเราติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้เรามีการสอบแพทย์ไม่ว่าจะเป็นซีแม็กต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้องซ่อนชนอะไรเราก็จะเห็นในหลายๆรูปแบบในการเตรียมพร้อมถ้ากรณีที่มันเกิดขึ้นและก็ฝากไปในส่วนของประชาชนนะคะน้องเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาจะมีการระดมกำลังวางแผนกันอย่างเต็มที่แล้วค่ะในส่วนของประชาชนเองเราก็มีหน้าที่นะคะในการที่จะรับข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกคืออย่าดื้อนะคะในส่วนของส่วนนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาอย่างที่ทราบกันดีค่ะมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาเราณตอนนี้เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญและก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบว่าจริงๆแล้วจังหวัดสงขลาของเรายังคงเป็นมุดไม้ที่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะมาเลเซียค่ะเขาเล็งมาเดินทางและการจับจ่ายช่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเม็ดเงินก็จะมุ่นเวียนในส่วนของจังหวัดสงขลาเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำบันพือให้การท่องเที่ยวมันยังคงสภาพและมันยังดีต่อเนื่องนั่นก็คือการเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะยืม

ปรับคับซูนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีและโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญและก็เชื่อว่าประเทศไทยของเราเป็นสยามเมืองยิ้มดังที่ทราบกันดีก็เชื่อว่าสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเกิดการมาเที่ยวซ้ำอีกคนหนึ่งแน่นอนนะคะในส่วนของทำมาหากินยังกะทีท่านผู้ว่าได้แจ้งแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงสรุปบรรยายค่ะครม.สั่นจอดในห้นนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนประมาณนึงเลยเพราะว่าการที่รัฐบาลเขาเหลือจังหวัดสงขลาเป็นสถานที่จัดประชุมนี่แหละค่ะถือว่าเป็นเครื่องยืนนะคะว่าจังหวัดสงขลาของเราเองเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นเวทีการประชุมและง่ายๆระดับประเทศไทยรัฐบาลเดินทางมาประชุมที่จังหวัดสงขลารวมไปถึงสงขลาของเราเป็นเมืองมรดกโลกค่ะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะมีการต่อยอดนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของ NBT มีประเด็นนะคะเดี๋ยวมีโครงการไหนที่จะเคาะและการติดตามเรื่อยๆโดยเฉพาะรายการ NVT มีประเด็นของเราวันนี้เนี่ยเราจะแล่งในส่วนของจังหวัดสงขลาแล้วค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะยังคงมีออกมาให้ติดตามเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาสตูลเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันนะคะว่าแต่ละจังหวัดนี่แหละค่ะได้รับโครงการเขาขออะไรบางรวมไปถึงเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบางประชาชนแต่ละพื้นที่ก็จะได้ถามนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดของตัวเองนั้นจะมีการต่อยอดในเรื่องไรมั่งค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะคะต้องขออนุญาตลารายการกันไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: GASTEC งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GASTEC 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

หนังตะลุงศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันทรงคุณค่าของภาคใต้ไม่ได้เป็นเพียงมหรสพที่สร้างเสียงหัวเราะและความบันเทิงให้กับผู้ชมเท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตภาษาดนตรีและอัตลักษณ์ของชุมชนไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้หนังตะลุงกำลังก้าวข้ามจากเวทีท้องถิ่นสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยในสาขาดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมที่สามารถสร้างการรับรู้สร้างคุณค่าและเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านท่วงทำนองดนตรีพื้นบ้านเสียงภาคอันเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของการเล่าเรื่องที่ร่วมสมัยมากขึ้นท่ามกลางกระแสโลกที่เปิดพื้นที่ให้วัฒนธรรมท้องถิ่นได้เปล่งประกายหนังตะลุงจึงไม่ใช่เพียงมรดกของอดีตแต่คือพลังสร้างสรรค์ที่พร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในอนาคตของไทยอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะล่องใต้วันนี้ค่ะจะนำคุณผู้ชมมาพบกับสุดยอดนายหนังตะลุงนะคะนายหนังเอิบน้อยเสน่ห์ศิลป์ค่ะจากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนั่นเองนะคะซึ่งคณะนี้นะคะได้รับรางวัลการันตีค่ะรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลอื่นๆอีกหลากหลายรางวัลเลยล่ะค่ะและวันนี้นะคะดิฉันก็มานั่งอยู่นะคะในโรงย่อยๆค่ะของน้องนะคะจากคณะนายหนังภาคภูมิหนังตะลุงรุ่นใหม่นั่นเองค่ะเหมือนที่เห็นอยู่นะคะตอนนี้ก็มีน้องๆหน้าใหม่หลายท่านเลยแต่ที่นั่งข้างดิฉันนะคะนั่นก็คือนายหนังเอิบน้อยนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นตัวต้นเรื่องของเราในวันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะจะให้คุณผู้ชมมาดูดนตรีพื้นบ้านของแต่ละชนิดกันนะคะว่ามีดนตรีประเภทไหนบ้างที่มาเล่นประกอบหนังตะลุงที่เราจะนำเสนอในวันนี้นั่นเองค่ะ

0: และในวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับนายหนังตะลุงรุ่นใหม่เด็กชายภูมิพัฒน์อักษรสิริหรือนายหนังภูมิซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนควรเนียงวิทยาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของครูสอนชัยและนายหนังเอิบที่บอกว่าตนเองนั้นชื่นชอบในศิลปะการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็กโดยใช้เวลาว่างจากการเรียนมาฝึกทักษะการเล่นหนังตะลุงไม่ว่าจะเป็นการเชิดตัวหนังหรือการขับบทกลอนค่ะ
1: ชื่อในวงการหรือชื่อของนายหนังตะลุงก็คือนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่ครับเป็นเด็กคือผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับที่อยากจะสืบสานและต่อยอดหนังตะลุงให้ไปได้สูงขึ้นแล้วก็พยายามมาศึกษากับรุ่นครูบาอาจารย์มาศึกษากับพวกครูหนังสอนชัยสอนทวีพรเทพครับเนี่ยซ้อมกันที่หลาตรงนี้ครับฝึกซ้อมกันทุกคืนฝึกซ้อมทุกค่ำคืนผมก็มีความขวัญครับว่าอยากให้หนังตะลุงของผมไปถึงมรดกโลกเลยครับก็อยากให้น้องๆถ้าคนหนึ่งคนใดที่ว่าสนใจอยากจะหัดหนังฝึกหนังตะลุงนะครับก็เชิญได้เลยครับที่บ้านหนังสอนชัยสอทวีพรเทพที่อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาครับเชิญมาฝึกซ้อมกันได้ครับสามารถติดตามผมได้ในช่องทาง TikTok และ Facebook แฟนเพจนายหนังภูมินะครับช่อง TikTok ก็คือนายหนังภูมิเลยครับไปติดตามแล้วก็ถ้าเล่นมีการแสดงที่ไหนผมก็จะโพสต์ลงใน Facebook หรือโพสต์ลงใน TikTok ครับโพสต์ลงทุกช่องทางเลยครับฝากพ่อๆแม่ๆติดตามด้วยนะครับ

0: ช่นเดียวกับนายธีรวุฒิสิงห์เนี่ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนควรเนียงวิทยาเหมือนกันรับหน้าที่เป็นมือกลองในคณะนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่โดยนอกจากจะเป็นนักดนตรีแล้วนะคะน้องธีรวุฒิยังมีอีกหนึ่งความสามารถค่ะนั่นก็คือมีคณะโนราของตัวเองอีกด้วยซึ่งถือได้ว่ามากความสามารถจริงๆเลยค่ะ
1: ก็รับหน้าที่เป็นนักดนตรีอยู่ในคณะนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่นะครับเป็นมือกลองแล้วก็ส่วนมากก็จะทําได้ทุกหน้าที่ครับแล้วก็ความสามารถพิเศษอีกอย่างคือผมก็เป็นศิลปินอีกแขนงหนึ่งคือว่าเป็นมโนราครับมีคณะเป็นของตัวเองครับรับงานได้ทั่วราชอาณาจักรเหมือนกันครับผมถนัดเป็นเครื่องเป็นกลองครับถ้าสนใจก็ฝึกไม่นานครับถ้าเราสนใจแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนจริงๆครับไม่นานขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยครับส่วนตัวผมใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีก็เรียกว่าได้ครับถ้าเราไม่ทํามันก็จะหายไปครับผมคิดว่าอยากจะพยายามอนุรักษ์รักษามันไว้ถึงมันจะน้อยแต่ก็อยากให้มีอยู่ผมคิดว่าตรงนี้มันก็ไม่ได้น้อยแต่ก็ไม่ได้มากครับถ้าถามว่าอยากให้เหมือนเมื่อก่อนไหมก็อยากครับแต่ก็อยากให้มันเพิ่มมากกว่าเดิมตอนนี้ผมก็พยายามทำแบบเขาเรียกว่าเผยแพร่หนังตะลุงแบบผมเป็นมากับพ่วงกับหนังสั้นครับผมพยายามทำหนังสั้นในรูปแบบของหนังตะลุงครับล่าสุดก็ส่งไปประกวดที่กรุงเทพครับติดลำดับ79ทีมครับก็เสมือนกับอยากจะติดตามผ่านในช่องทางโซเชียลก็อยากจะทำเป็นหนังสั้นนะครับอยากทำเป็นหนังสั้นแบบแล้วก็จะพยายามส่งไปต่างประเทศให้เขาทำคืออยากให้ติดตามคือฟีดTikTokของนายหนังภูมิครับนี่ครบวงจรเลยเกี่ยวกับหนังตะลุงนะครับแล้วก็อย่างคือจะเป็นช่องหนังสั้นของโรงเรียนคนในวิทยานะครับสามารถไปค้นหาดูได้ชื่อทีมว่า KN Film นะครับจะทำหนังสั้นรูปแบบเรนนี่มาเยอะมากครับอยากให้ทุกคนไปติดตามชมกันครับ
2: แล้วตาคนกองนั่งลองเลียพ่อผัวน้องมาแล้ว
3: เต้นตอนนู้นผมตั้งลงเต้นมาพอผมขันนั่นถ้าเต้นไม่พอให้ผมไม่ใหญ่แล่นนั่งลงนั่น
1: หายนักเลงสิก็เลงเหมือนกันนั่นแหละไม่ปักใจปีก็เล่นได
3: ้โอ้ไม่ได้เลยนั่งลงมันต้องกลัวปีเท่านั้น

0: ทางด้านนายลาภวัฒน์นวลพรหมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากรั้วโรงเรียนมัธยมสิริวรรณวดี2สงขลาก็บอกค่ะว่าน้องได้ศึกษาศาสตร์ของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเครื่องเป่านั่นก็คือปีกบรรพบุรุษให้คงอยู่ไว้ไม่ให้สูญหายไป
1: กับผมในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้ศึกษาด้านดนตรีของภาคใต้ในขณะนี้ผมก็เล่นเป็นเครื่องเป่านะครับปีมันมาปีเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของภาคใต้เป็นเครื่องเป่าชนิดเดียวที่อยู่ในวงหนังตะลุงและวงมโนรานะครับและผมเนี่ยก็ยังเป็นมโนรานะครับร่ายรำอยู่กับคุณพ่อสอนชัยและก็หลายๆคณะแต่ผมนะครับมีชื่อในวงการก็มโนราลูกมาร์คลาภวัฒน์นะครับที่ผมได้เลือกปีนะครับเพราะว่าเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษครับพ่อปู่ของผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นมือปีอยู่กับหนังตะลุงเล่นโนราหลายๆคณะและก็เมื่อท่านเสียชีวิตเนี่ยผมก็รู้สึกเสียดายที่ลูกหลานไม่ได้สืบทอดอะไรเลยผมก็เลยได้ทำการฝึกหัดกับอาจารย์หลายๆท่านครับเพื่อจะได้สืบต่อจากปู่ต่อไปครับผมคิดว่าการผลักดันวัฒนธรรมแบบนี้นะครับอยากผลักดันไปทางโซเชียลยุคใหม่ทาง TikTok YouTube หรือว่า Facebookเวลาเนี่ยก็ผมก็มีสอนนะครับแต่จะเป็นช่วงวันหยุดหรือว่าตอนเย็นนะครับเพราะว่าก็ยังศึกษาอยู่เหมือนกันครับผมก็อยากตั้งเป้าให้เครื่องดนตรีทุกชนิดนะครับและก็การแสดงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุงมโนรานะครับผลักดันออกสู่สากลครับให้ทุกคนได้รู้จักกันทั่วโลกครับผมก็อยากให้ผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับช่วยสนับสนุนเรื่องเครื่องดนตรีอุปกรณ์การแสดงนะครับให้กับโรงเรียนที่ขาดทุนทรัพย์นะครับแต่ก็เพราะว่านักเรียนบางคนเนี่ยสนใจแต่โรงเรียนไม่มีอุปกรณ์ในการสอนก็อยากฝากน้องๆนะครับหรือว่าพี่ๆ

0: ครูสอนชัยบุญมากนายหนังตะลุงก็ได้บอกถึงความภาคภูมิใจที่ได
1: ้ตรงนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ดีใจและภูมิใจในตัวของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่เขาขวักไขว่วัฒนธรรมของเราเนี่ยจะไม่สูญหายแล้วก็อีกอย่างคำว่าหนังตะลุงเนี่ยมันไม่ตายอยู่แล้วนะครับเมื่ออย่างผมเนี่ยอายุมากอายุเยอะแล้วก็มีลูกศิษย์ไว้เยอะแต่ก็ยังไขว่คว้ายังหาวิชาหนังตะลุงก็มาพบกับหนังเอกน้อยนะครับสเสด็จสิมเขาก็เป็นแชมป์ราชทานงานเดือน10หน้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าผมนิดหนึ่งแต่วิชาหนังอายุของหนังนะ่ะก็มากกว่าผมทีนี้ผมก็ยามไขว่คว้าหาคนไหนที่เขาเก่งคนไหนก็มีของดีๆเราไปแลกเปลี่ยนก็ได้บางอย่างผมไม่มีไปหาที่เขาแต่บางอย่างก็ไม่มีเอาเรามาแลกเปลี่ยนกันไม่เหมือนหนังตะลุงสมัยโบราณสมัยโบราณเนี่ยคุณเป็นนายหนังผมเป็นนายหนังนี่ไม่คุยกันแล้วเขาไม่ไว้ใจกันแต่เดี๋ยวนี้นายหนังตะลุงเนี่ยกอดคอกันกินข้าวถ้วยเดียวกันนั่งร้านกาแฟร้านเดียวกันเมื่ออย่างผมกับหนังเอิบเนี่ยอยู่กันมาเป็นเวลาประมาณ20กว่าปีสมัยผมยังไม่ได้เล่นหนังเลยผมมาได้เล่นหนังก็ตอนปี40นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จในด้านหนังตะลุงก็ในชีวิตสิ่งที่ไขว่คว้าแล้วก็ไขว่ขวัญก็ประสบความสำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2540-46นะครับ46ก็ได้มีโอกาสเลือกเป็นหนังตะลุงดีเด่นของจังหวัดสงขลานั่นคือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจก็ตอนนี้ก็พยายามนะครับคือถ้าบางคนก็ดูหนังตะลุงไม่เป็นเลยดูสักแป๊บหนึ่งก็ไปรูปหนังตะลุงก็ไม่รู้จักด้วยแต่ว่าเยาวชน3คนเนี้ยที่มาเนี่ยนะแต่ทั้งหมดมันมีหลายคน20กว่าคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเชื่อรูป3ตัวนี้ได้ดีมากพยายามฝึกสอนกันอยู่แล้วผมก็ภูมิใจในตัวของเด็กเนี่ยพยายามนะครับพยายามเรื่องวัฒนธรรมทางฝั่งตะวันตกอ่ะมันเข้ามาโจมตีเราเยอะแต่มาดูราเราเอาชนะใจเขาได้เป็นหมดทุกโลกแต่หนังตะลุงเนี่ยผมจะพยายามอย่างที่สุดเหมือนอย่างคุณเอิบก็พยายามอย่างที่สุดพยายามฝึกฝนเอาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่มารักในศิลปะพื้นบ้านของเราสักวันหนึ่งความขวัญและความสำเร็จน่าจะเป็นของพวกหนังตะลุงทุกๆคนนะครับฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆวัฒนธรรมจังหวัดหรือว่าสภาวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมของอำเภอพยายามดูแลช่วยผลักดันนะครับศิลปะแขนงนี้ซึ่งเป็นสมบัติของชาวใต้โดยกำเนิดเนี่ยอย่าให้มันสูญหายเพราะฉะนั้นผมขอวิงวอนถึงฝากไปถึงวัฒนธรรมจังหวัดอำเภอและก็วัฒนธรรมของตำบลช่วยส่งเสริมหนังตะลุงและบุรีรัมย์ให้ถึงที่สุดนะครับผมขอบคุณรับโอกาสนี้ด้วยครับ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะดิฉันก็ได้อยู่กับพ่อเอิบเสน่ห์ศิลป์นะคะหรือว่าในหนังเอิบนั่นเองค่ะวันนี้เรามาเยือนถึงถิ่นปากพยูนกันเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือรางวัลต่างๆมากมายที่หนังเอิบได้รับมานะคะตอนนี้หนังเอิบก็อยู่กับดิฉันแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเห็นรางวัลมากมายอย่างนี้แสดงว่าคร่ำวอดในวงการหนังตะลุงมานานแล้วเน้นเริ่มต้น
1: เนี่ยพอสอเท่าไหร่ลองดูเริ่มจากต้นนี
0: ้อ๋อค่ะก็นานมากแล้วตั้งแต่2541เลยค่ะก็ถือว่านานเลยทีเดียว
1: ก็ไปชิง
0: ที่มาที่ไปของการเข้าวงการมาเป็นนายหนังตะลุงตรงนี้ค่ะพ่อมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
1: ตอนแรกนะครับผมอยู่มโนรา
0: อยู่ในวงมโนราก่อน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่วงมโนราที่หนังตะลุงอาจารย์พร้อมบุญฤทธิ์พร้อมน้อยตะลุงสากลก็เห็นผมไปนั่งไปกราบครูมโนราแสดงมโนราเขาบอกว่าให้ผมนั่งอยู่เสียงนี้ไม่ใช่เสียงมโนราเป็นเสียงหนังตลุกเอบอกว่าผมไม่ชอบผมไม่ชอบก็ต้องทำใช่ไหมผมไม่ชอบก็ต้องทำก็ผมบอกไม่ชอบไม่ชอบเขาบอกอุปกรณ์ต่างๆไปสร้างให้ผมไม่เป็นไรหรอกอาจารย์มีความประสงค์ให้ผมสืบทอดนะผมจะทำให้
0: แต่จริงๆตอนนั้นใจยังไม่ได้รักก็คือใจรักมโนรามากกว่าแต่ว่าบรมครูที่เห็นหน่วยก้านเราแล้วเนี่ยน่าจะมาทางแขนงของศิลปะหนังตะลุงมากกว่าค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหนังเอิบเสน่ห์ศิลป์นั่นเองรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สุดเลยที่พ่อได้รับมาคือรางวัลอะไรคะ
1: ทุกรางวัล
0: ทุกๆรางวัลเลยค่ะแต่ว่าก็มีรางวัลใหญ่สุดที่เราเห็นวางอยู่นี้ก็คือในตอนนั้นก็คือเป็นรางวัลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันนี้คือพ่อภูมิใจมาก
1: ภูมิใจเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรเกียรติประวัติแล้วก็วงตระกูล
0: ค่ะตรงนี้เองพ่อมองว่าเราจะต่อยอดหรือว่าผลักดันหนังตะลุงไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ยังไงได้บ้างเพราะว่าตอนนี้อะไรๆเขาก็ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งนั้นคราวนี้มโนราก็ไปยูเนสโกแล้วในส่วนของหนังตะลุงเองตรงนี้พ่อมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่จะรวมกลุ่มกันกับเป็นแบบรุ่นพ่อเองในเรื่องของการมาจัดให้มีแบบน้องๆเยาวชนมาสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดต่อไปให้กับคนรุ่นหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือผมขอพูดอย่างนี้เลยครับพวกเราหนังตะลุงเนี่ยผมใช้คำนี้เลยนะครับว่าเด็กรุ่นหลังนะครับอย่ามาเรียนรู้จากผมคนเดียวนะต้องไปเรียนรู้ให้เยอะๆแล้วก็มาประสมทานนะครับที่สำคัญถ้าเราจะเป็นศิลปินไม่ว่าหนังตะลุงไม่ว่ามโนรานะครับต้องปฏิภาณก่อนได
0: ้แล้วตรงนี้เองค่ะถ้าสมมุติว่าน้องๆหนูๆเยาวชนดูรายการเราอยู่แล้วก็อยากจะมาศึกษาศิลปะแขนงนี้พ่อเปิดสอนยังไงแบบไหนบ้างสามารถติดต่อได้ที่ไหนมาเรียนได้ตอนไหนยังไงบ้างคะ
1: ได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยคิดอะไรที่ขาดเหลือไม่ได้ผมให้คุณากรเครื่องอุปกรณ์ผมให้ไปหมดเลยมันเหลืออยู่ไม่มากเดี๋ยวผมให้ไปนะ
0: ท่านี้พ่อฝากถึงรัฐบาลหรือว่าผู้ใหญ่นิดนึงว่าอยากให้ผลักดันอะไรยังไงเกี่ยวกับศิลปะการแสดงสาขาหนังตะลุงของเราบ้างให้แบบสู่สากลอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ขอโทษนะครับผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับนะหากท่านฟังแล้วไม่เสถียรสักเท่าไหร่ก็ผมขอโทษนะครับผมอยากให้ท่านนะช่วยเหลือแต่ผมหวังว่าท่านนะผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือแล้วว่าแต่ว่าพวกศิลปินหนังตะลุงเรานี่แหละยังไม่กล้าเข้าไปนะครับก็ไปขอไปที่บายขยายความบอกว่าผมจะเป็นหนังตะลุงผมจะเป็นมโนราผมขันนั่นขันนี่เอาละครับถ้าขอไม่ให้คุณมาที่ผมให้เอง
0: อันนี้พ่อเอิบเสน่ห์ศิลป์ก็ยืนยันเลยนะคะว่าถ้าเกิดน้องๆหนูๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะมาหาพ่อได้พ่อมีเบอร์โทรติดต่อโดยตรงไหมคะเบอร์อะไรเอ่ยบอกได้เลย
1: 0810940353ครับ
0: เบอร์นี้ได้เลยนะคะน้องๆหนูๆท่านใดสนใจหรือว่าใครจะจ้างหนังเอิบเสน่ห์ศิลป์ไปเล่นให้ดูก็สามารถที่จะจ้างได้ในเบอร์นี้ด้วยเช่นกันซึ่งพ่อบอกว่าก็พร้อมที่จะส่งต่อแล้วก็สื่อสารให้กับเยาวชนรุ่นใหม
1: ่
0: มาศึกษาศิลปะการแสดงสาขานี้นั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ดีครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขขอให้รวยรวยนะครับ
0: ท้ายที่สุดแล้วการต่อยอดหนังตะลุงภาคใต้ไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านให้อยู่รอดเท่านั้นนะคะแต่คือการปลุกชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ผ่านการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ทั้งด้านดนตรีการแสดงสื่อดิจิทัลและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้หนังตะลุงเข้าถึงคนรุ่นใหม่และผู้ชมระดับสากลได้มากยิ่งขึ้นหนังตะลุงจึงไม่ใช่เพียงเงาบนจอผ้าหากแต่เป็นพลังทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและจิตวิญญาณของคนใต้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้และหากทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนอย่างจริงจังหนังตะลุงก็จะยังคงมีชีวิตมีเสียงดนตรีและมีคุณค่าสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยอย่างยั่งยืนและล่องใต้วันนี้ค่ะขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพการแสดงของคณะหนังเอิบน้อยเสน่ห์ศิลป์นั่นเองค่ะ

เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกสุขในโศกหมุนเวียนย่อมจะเปลี่ยนแปลง

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
7: ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมอร์นาราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต
8: ้เอ๊ะใครไลน์มา
9: แม่ยุงไลน์มา
8: ฮะยุงไลน์มา
10: ช่วยกันปิดปรับเปลี่ยนปล่อยปฏิบัติ
11: รับทราบปฏิบัติ
10: ใครไลน์มาก็ไม่สำคัญเท่ายุงลายเพื่อลูกห่างไกลไข้เลือดออกเพราะยุงลายมันร้ายกว่าที่คิด
12: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
13: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
12: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
13: โอ้ยมีเยอะเลย
14: สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
13: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
12: ไป
15: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
16: GASTEC งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GASTEC 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
17: ทุกเรื่องที่อยากรู
18: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆ
19: การ เป็นเร
18: ื่อง
19: เศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
20: เรื่องการเมืองความชอบความชัง
17: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2519ค่ะพบกับคุณวิลาศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ดูเรื่องพื้นที่ของชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครับที่เปิดให้ทั้งสองฝ่ายนั้นกล่าวถ้อยแถลงโดยฝ่ายไทยได้ยืนยันนะครับว่าเกาะกูดเป็นอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์ไม่เคยประเด็นพิพาทพร้อมย้ำท่าทีของกัมพูชานั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างภาพเป็นผู้ถูกกระทำทั้งที่ฝ่ายไทยนั้นเปิดให้มีการเจรจามาโดยตลอดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยยืนยันว่าฝ่ายไทยนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแสวงหาทางออกในการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิ์และทำให้ไทยกัมพูชานั้นก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้ประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยได้ย้ำอย่างหนักแน่นก็คือขอบเขตการพิจารณาครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44โดยระบุว่าข้ออ้างของกัมพูชาที่ว่าไทยยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนื่องจากตลอด25ปีมีการเจรจาจริงเพียง2ครั้งเท่านั้นและไทยก็ได้เสนอให้มีการเจรจาหากไม่คืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่ว่ากัมพูชาเองกลับปฏิเสธทางเลือกดังกล่าว
2: โดยผมได้เสนอกับกัมพูชาด้วยตนเองให้เราเริ่มการเจรจาระหว่างกันในเรื่องเขตทางทะเลซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และเปิดทางไปสู่การแก้ไขประเด็นข้างค้างอื่นๆผมยังได้เสนอด้วยว่าหากเราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ภายใน6เดือนเราก็สามารถเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันได้ดังนั้นการที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากเริ่มกระบวนการนี้ภายหลังไทยยกเลิก MOU นั้นจึงเป็นการปิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงกัมพูชามีทางเลือกอื่นแต่เลือกที่จะปิดประตูนั้นด้วยเหตุผลที่ยากที่จะเข้าใจเพื่อแสวงหาข้อยุติครับท่านประธานเราจำเป็นต้องมีความชัดเจนในการกำหนดขอบเขตของประเด็นที่คณะกรรมการจะพิจารณาสำหรับไทยขอบเขตของกระบวนการนี้เกี่ยวกับการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไทยขอยืนยันอีกครั้งว่าเขตทางทะเลของไทยเป็นไปตามที่ปรากฏในพระบรมราชโองการลงวันที่18พฤษภาคม2516เรามิได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินไปกว่าการปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศผมขอย้ำว่ากระบวนการประนอมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดงทางบกรวมถึงเกาะกูดประเทศไทยปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ซึ่งเส้นดังกล่าวปราศจากพื้นฐานทางกฎหมาย
0: ต้องเรียนท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับท่านเสียศักดิ์เนี่ยมีการแถลงเป็นภาษาอังกฤษและกระทรวงการต่างประเทศก็ทำการแปลให้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและเหมือนกันนะครับอย่างเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้ครับโดยฝ่ายไทยยังระบุด้วยนะครับว่ากัมพูชามักจะอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนและอาศัยวิธีโลกโจมตีไทยรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองภายในประเทศทั้งที่ในอดีตนั้นกัมพูชาเองเป็นฝ่ายละเมิดทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยและการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน
2: และเมื่อผมได้พบรองนายกปรักสุคนที่นครนิวยอร์กเมื่อเดือนพฤษภาคมผมได้เสนอมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะช่วยสร้างความช่วยมั่น และช่วยให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจในประเด็นที่เราเห็นต่างกันแต่เป็นที่น่าเสียดายว่ากัมพูชาไม่เคยให้โอกาสอย่างแท้จริงกับแนวทางการทูตดังกล่าวและในมุมมองของไทยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาแทนที่จะเข้าร่วมการพูดคุยทวิภาคีอย่างเต็มที่และจริงใจกัมพูชายังคงกล่าวร้ายประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่าโดยนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเท็จปิดเบือนข้อเท็จจริงและกล่าวหาประเทศไทยโดยไม่มีมูลแทบทุกวันซึ่งรวมถึงในเวทีระหว่างประเทศและกัมพูชาก็จะเล่นบทผู้ถูกกระทำด้วยความเชื่อมั่นว่าตนดีเหนือผู้อื่นและเพื่อสร้างภาพว่าตนมีความชอบธรรมเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการเมืองภายในมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเช่นนี้ของกัมพูชาสำหรับประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองฝ่ายไม่ควรถูกนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองระยะสั้นนี่คือแนวทางที่กัมพูชาเลือกใช้มาโดยตลอดและนำมาซึ่งผลกระทบอย่างร้ายแรงทั้งยังปลุกกระแสความรู้สึกของสาธารณชนเพิ่มความตึงเครียดและทำให้ท่าทีของแต่ละฝ่ายแข็งกร้าวยิ่งขึ้นซึ่งยิ่งทำให้การปรับท่าทีเข้าหากันและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นไปได้ยากขึ้น
0: ทั้งนี้ครับไทยก็ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมกระบวนการอย่างสร้างสรรค์และสุจริตใจการเจรจายังคงเปิดกว้างแต่ขึ้นอยู่กับความจริงใจของกัมพูชาในการร่วมมือกันเพื่อสันติภาพต่อไป
2: ไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งหวังที่จะบรรลุผลลัพธ์อันเที่ยงด้วยการสนับสนุนของคณะกรรมการกระบวนการประนอมสามารถช่วยให้ทั้งสองฝ่ายหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างของท่าทีทางกฎหมายและสามารถเจรจาเพื่อเดินหน้าต่อไปได้เราเชื่อมั่นว่าด้วยการแนะนำของคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ในการแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมสามารถใช้ได้จริงและยั่งยืนไทยยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพราะในท้ายที่สุดประเทศของเราทั้งสองยังคงมีหน้าที่ร่วมกันในการแสวงหาหนทางเพื่อเดินหน้าต่อไปอย่างจริงจังและด้วยความสุจริตใจท่านประธานท่านคณะกรรมการและคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชาขณะที่เราเริ่มกระบวนการในวันนี้เราต้องตระหนักว่าพัฒนาการและผลของกระบวนการประนอมนี้จะมีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในอนาคตกระบวนการนี้ไม่ใช่การทูตแบบที่ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้โดยสิ้นเชิงขอย้ำว่าประเทศไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ขอย้ำว่าไทยจะปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของเราอย่างมั่นคงและขอย้ำอีกครั้งว่าไทยยึดมั่นในสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา
1: ไปดูความคืบหน้าของคดีแอร์สาวมินานะคะเมื่อวานนี้ก็คือคดีลักลอบขนยาเสพติดเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียมูลค่า $500,000ออสเตรเลียนะคะศาลเนี่ยไม่ได้ให้ประกันตัวแต่ว่าศาลเองก็ได้รับแจ้งบอกว่าได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางในการยุติคดีแล้วนะคะแล้วก็เตรียมขึ้นศาลนัดต่อไปในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ทางสำนักข่าว The Weekly Times Now ของออสเตรเลียนะคะรายงานบอกว่านางสาวมินาอายุ26ปีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกตั้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลังตำรวจกล่าวหาว่าพบเฮโรอีนในกระเป๋าสัมภาระซึ่งมีมูลค่าตามราคาขายในท้องตลาดประมาณ $500,000ออสเตรเลียค่ะนางสาวมินาปรากฏตัวต่อศาลเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อัยการและทนายความฝ่ายจำเลยต่างขอให้ผู้พิพากษาเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปศาลได้รับแจ้งว่าทั้งสองฝ่ายได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติคดีและต้องการเวลาเพื่อดำเนินการหารือดังกล่าวซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณที่น่ายินดีก่อนมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางสาวมิดาไว้ต่อแล้วก็นัดหมายให้กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคม นายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าว NBT นะคะถึงความคืบหน้ากรณีแอร์สาวมินาโดยบอกว่าณขณะนี้ค่ะทางการออสเตรเลียยังไม่ได้ประสานข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมมายังหน่วยงานของไทยส่วนการพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีการยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าในบางคดีที่ผ่านมาหากพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนากระทำความผิดหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอก็อาจมีคำสั่งไม่ส่งฟ้องได้อย่างไรก็ตามค่ะกระบวนการของออสเตรเลียอาจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปและหน่วยงานไทยก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียได้ทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรเลียได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้
3: แต่ละศาลไม่เหมือนกันคือแต่ละประเทศดีกว่าอย่างญี่ปุ่น

0: เนี่ยเขาดูแล้วว่าไม่มีเจตนาเขาก็สั่งไม่ฟ้องคืออัยการเขาจะแบบเขาจะมีมาตรฐานนะครับในเรื่องของประเทศญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: สำหรับออสเตรเลียเขาก็จะอาจจะเป็นอีกระบบนึงที่ต้องไต่สวนต้องสืบพยานอะไรของเขานะครับแต่นี้เราพูดถึงคดีญี่ปุ่นเนี่ยที่เราเจอมา 2-3 เคสอะอัยการญี่ปุ่นนี่เขาเป็นหลักมากๆเลยว่าถ้าดูแล้วไม่มีหลักฐานไม่ผิดเขาก็สั่งไม่ฟ้องเลยก็ต้องสู้ว่าไม่มีเจตนานะครับคือไม่รู้คือไม่มีเจตนาว่าเป็นยาเสพติดนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ทางการไทยโดยเฉพาะตำรวจสืบสวนเนี่ยที่ทำคดีเนี่ยก็รายงานมาว่าน่าเชื่อว่าไม่รู้เพราะว่าจำนวนเงินนะครับในการขายส่งยาไปเที่ยวนี้เนี่ยถ้าขายได้สำเร็จเนี่ยส่งสำเร็จจะได้ถึง20ล้านบาทแต่คุณแอมีนาได้ค่าขนไม่กี่พันเองอะ
1: ส่วนความคืบหน้าคดีนี้ในไทยนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในประเทศไทยได้แล้ว3คนคือนายอุทัยนายนันทวัฒน์และนายเอกวิทย์ค่ะส่วนผู้ต้องหาคนสำคัญอีก1คนคือโรสนะคะยังอยู่ระหว่างการหลบหนีรวมผู้ต้องหาในกลุ่มนี้ทั้งหมด4คนที่อยู่ในขบวนการค่ะ
2: ไปดูความคืบหน้าคดีเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยผู้บังคับการกองปราบปรามก็เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งก็คาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีรวสิกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดหรือพบเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะมีการรายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีของอดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะโดยระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ตอบไปแล้วในสภาแล้วก็เร่งรัดเรื่องการตรวจสอบบัญชีวัดมาโดยตลอดส่วนกรณีล่าสุดที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นใหม่สำหรับตรวจสอบนายปกรณ์บอกว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ามีวัดใดบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรอย่างวัดที่มีข่าวในขณะนี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามก็ได้มีการตรวจสอบแล้วในเบื้องต้นก็ยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจก่อน
3: ตรวจสอบอยู่ไหมคะ
4: ผมให้เขาประสานงานกับทางสอบสวนกลางดูว่ามีหน่วยงานไหนบ้างวัดไหนบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไร
3: วัดที่มีข่าวมาเนี่ยค
4: ือวัดที่มีข่าวมาโอ้โหคุณวัดไหนแล้วเยอะแยะกันไปหมดเลย
3: ว
4: ั
3: ด
4: จุ
3: ฬาม
4: ณ
3: ีอันนี้คือไม่มีหรือว่ายังไม่ได
4: ้ตรวจสอบแล้วเบื้องต้น
3: ค่ะ
4: ตรวจนะครับตรวจสอบแล้วเบื้องต้นยังไม่ได้มีอะไรนะครับ
3: ยังไม่มีอะไร
4: ครับต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจเขาด้วย
3: คือตำรวจกำลังดูอยู
4: ่ผมจะบอกให้นะเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครหรอใครเนี่ยมันละเมิดสิทธิ์คนอื่นถ้าคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยเพียงพออย่าไปกล่าวหาใครต่อใครไม่ดีแล้วมันสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อพระศาสนาด้วย
1: นายปกรณ์เองยังกล่าวต่อว่าวิธีการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการทำเป็นระบบทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดเป็นต้นพร้อมย้ำว่าปัญหาเนี่ยเกิดก่อนหน้านี้มานานตนเองก็พยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
2: ทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าพ.ศ.นะครับก็ได้มีการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและก็กล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโดยพ.ศ.ระบุแบบนี้ครับว่าได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดข้อมูลล่าสุดนั้นยืนยันว่ายังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมพ.ศ.เองได้ย้ำอีกว่า

0: ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือว่ากิจการพระพุทธศาสนาพร้อมยืนยันจะใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยทำงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานขณะเดียวกันนั้นพ.ส.ระบุว่าอยู่ระหว่างการเร่งปฏิรูประบบงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลทั้งข้อมูลพระภิกษุวัดทรัพย์สินของวัดศาสนสมบัติกลางนิตยภาพกฎหมายมติมหาเถรสมาคมและการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อให้การบริหารจัดการนั้นมีอย่างประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รวมถึงเชื่อมโยงกับการทำงานทั้งส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
1: กรณีสุสานชาวยิวนะคะที่อำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีประเด็นข้อสงสัยอาจจะมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของชาวยิวที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในลักษณะของเครือข่ายหรืออาจจะเข้าข่ายนอมินีหรือไม่นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีการสั่งตรวจสอบเชิงลึกชาบัดป่าตองนะคะในทุกมิติทั้งเรื่องของที่ดินใบอนุญาตรวมถึงเส้นทางผู้ถือหุ้นโดยให้เวลา7วันตรวจสอบให้แล้วเสร็จค่ะนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตรวจสอบบริษัทที่สร้างสุสานชาวยิวอำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะหลังพบผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยค่ะอาจจะเกี่ยวโยงกับชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตว่าณขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของชาบัตรป่าตองตามนโยบายของรัฐบาลและตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งเรื่องที่ดินการได้มาการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารการขออนุญาตเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทั้งหมดภายในชาบัตรรวมถึงตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นว่าไปซ้ำซ้อนหรือว่าถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่โดยให้ตรวจสอบเสร็จภายใน7วันทั้งนี้ค่ะจากข้อมูลก็พบว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 32,000 รายในจำนวนนี้ค่ะมีนิติบุคคลที่เป็นต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,000 รายหรือว่า 34.59% โดยสัญชาติที่ถือหุ้นมากที่สุดได้แก่รัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียในส่วนของนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินี 6,682 รายพบหลักฐานเพียงพอส่งฟ้องดำเนินคดีแล้ว196รายศาลมีคำพิพากษาแล้ว9คดีค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก6คดีและอยู่ระหว่างการสอบสวน191รายซึ่งจากการตรวจสอบเข้มข้นส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยลดลงกว่า 60% ขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ
0: ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการย้าย4ศพเชิงเทราล่าสุดกรมการปกครองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการชี้แจงครับเรื่องการตรวจสอบใบอนุญาตและการใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็รายงานข้อมูลว่าวันนี้ในช่วงเช้ามืดบริษัทการชาบัตรจำกัดได้มีการดำเนินการขุดนำศพจำนวน4ศพขึ้นมาจากสุสานบางคล้าเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังสุสานนาวินาเมโมเรียลพาร์คบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยมีสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองจะไปรอเฝ้าสังเกตการการฝังศพที่จังหวัดชลบุรีนอกจากนี้กรมการปกครองยังได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังมีข้อสงสัยเรื่องใบอนุญาตการฝังศพและมาตรการเคลื่อนย้ายศพซึ่งจากการตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนก็พบว่าสุสานแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรกในปี2564ต่อมายื่นขอต่ออายุในปี2567คณะกรรมการกลั่นกรองมีมติไม่ต่อใบอนุญาตกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งให้จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมรายงานผลภายใน30วันส่วนการตรวจสอบพื้นที่พบหลุมฝังศพ4หลุมซึ่งเป็นชายสัญชาติอิสราเอล3รายและหญิงสัญชาติอังกฤษ1รายโดย3ศพนั้นถูกฝังหลังใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วขณะเดียวกันนั้นจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่โดยบริษัทผู้รับผิดชอบแจ้งว่าเดี๋ยวนี้และจะนำศพไปฝังหรือเก็บรักษาที่สุสานจังหวัดชลบุรีซึ่งมีใบอนุญาตพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่ง

0: ให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1: ทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบ.นะคะได้ร่วมกับทางกรมปศุสัตว์ล้างขบวนการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อยึดของกลางรวมกว่า32ล้านบาทค่ะส่วนกลางนะคะแถลงผลปฏิบัติปูพรมตรวจค้น16จุดใน5จังหวัดคือจังหวัดปทุมธานีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรีเพื่อกวาดล้างขบวนการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อหลังจากที่ไปตรวจพบสารตกค้างค่ะในเขียงเนื้อโคตลาดสดแล้วก็มีการแกะรอยย้อนเส้นทางไปยังฟาร์มเลี้ยงแล้วก็โรงงานผลิตอาหารสัตว์โดยไปพบนะคะโคเนื้อค่ะที่มีผลตรวจปัสสาวะแล้วก็ไปพบสารเร่งเนื้อแดงรวม967ตัวมีการตรวจยึดอาหารสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนแล้วก็เครื่องจักรที่ผลิตมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดรวมกว่า32ล้านบาทพร้อมกับมีการจับกุมนายเอกตัวการใหญ่ผู้จัดหาและจำหน่ายสารเคมีอันตรายให้แก่กลุ่มฟาร์มและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนเข้าออกบัญชีกว่า80ล้านบาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามพรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และพรบ.ยาฐานลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้นะคะปคบ.และกรมปศุสัตว์ย้ำเตือนว่าสารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสจัดเป็นสารต้องห้ามเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหากผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงหญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีสารตกค้างก็อาจจะเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะคลื่นไส้หรือว่าเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจึงขอให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคเพื่อความปลอดภัย
0: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลกันครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: วันนี้วันอังคารครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับซึ่งวันนี้มีหลายวาระเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั้งเรื่องของการอนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติของกระทรวงมหาดไทยรวมไปจนถึงการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงด้วยติดตามรายงานสดครับได้จากคุณโสรดาเข็มเจริญสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณโสรดาเชิญครับ
1: นอกจากนี้นะคะยังคงต้องติดตามประเด็นในเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2นะคะที่กระทรวงการคลังเองนั้นยังคงมีเวลาค่ะที่จะพิจารณาให้รอบคอบนะคะทั้งเรื่องในเรื่องของงบประมาณแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินการค่ะซึ่งในเรื่องนี้เองนะคะนายประดอนก็ให้คํามั่นนะคะว่าจะคงยังจะมีการต่ออายุพออายุนะคะโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2ค่ะแต่ว่าขอให้กระทรวงการคลังนั้นไปพิจารณาก่อนค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะที่มีสำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงินนะคะ 15,000 ล้านบาท

0: ส่วนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เองก็มีการเสนอแนวทางการไม่เรียกเอกสารจากประชาชนในการติดต่อราชการค่ะนอกจากนี้นะคะยังคงต้องจับตาถึงการแต่งตั้งโยกย้ายระดับผู้บริหารกระทรวงต่างๆเพื่อปรับทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยขณะนี้เองก็ยังมีอีกหลายกระทรวงนะคะที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ40หรือระดับอธิบดีที่จะมาทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการค่ะส่วนประเด็นการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2นะคะนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็กล่าวว่ายังมีเวลาให้กระทรวงการคลังนั้นตัดสินใจค่ะว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีความเหมาะสมหรือไม่หากเห็นว่าเหมาะสมกระทรวงการคลังเองก็จะดำเนินการและนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมย้ำว่าเงินกู้ก้อน200,000 ล้านบาทหลังนะคะยังคงใช้ได้หรือไม่นั้นพรก.นั้นก็ไม่ได้เขียนห้ามไว้ค่ะ
1: ยังมีเวลานะครับยังมีเวลาที่จะให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาได้ตัดสินใจว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังโดยท่านเอกนิติเนี่ยรวมถึงผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมีการประเมินสถานการณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดเหมาะสมก็ดำเนินการต่อกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องในการที่จะทำเรื่องเข้าไปที่ทางคณะกรรมการเพื่อไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วจะดำเนินการต่อเรื่องไทยช่วยไทยก็นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพราะนั้นยังพอมีเวลาให้ทางคลังได้ตัดสินใจครับอยู่ที่จำนวนสิทธิ์หนึ่งจำนวนเงินจำนวนระยะเวลา
2: พอ
1: พูด
2: ต่อแต่ละหล
1: ัก
2: สามารถจะมาใช้ได้
1: ไหมครับ200,000แรกยังไม่หมดเลยจริงๆในพรก.ก็ไม่ได้เขียนห้ามเอาไว้
0: สำหรับกระแสข่าวการควบรวมสื่ออสมทหรือ MCOT นะคะกับไทย PBS นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลอสมทก็บอกว่าส่วนตัวนั้นยังไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะเช่นเดียวกับทางผู้บริหารอสมทเองก็ยังไม่ได้รับแจ้งในเรื่องของการควบรวมแต่อย่างใดซึ่งขณะนี้อสมทเองก็ยังอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลไม่ให้อสมทนั้นขาดทุนจึงเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายนั้นโดยเฉพาะบุคลากรให้เกิดความสบายใจและไม่ต้องตื่นตระหนกค่ะ
3: โดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยได้ยินแผนนี้มาก่อนนะคะก็ได้สอบถามไปยังทางผู้บริหารของอสมทก็ได้รับคำตอบยืนยันเช่นเดียวกันว่ายังไม่เคยได้รับแจ้งเรื่องการควบรวมหรือใดๆก็ตามนะคะแต่ว่าก็อยากจะชี้แจงให้พี่น้องว่าขั้นตอนการทำงานของทางอสมทร่วมกับสคร.นะคะที่สังกัดกระทรวงคลังเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกันมาเป็นปีแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วภารกิจของสคร.เองเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรัฐวิสาหกิจอยู่แล้วโดยเฉพาะดูแลไม่ให้มีการขาดทุนเกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางอสมทก็ได้ทำงานร่วมกับทางสคร.เป็นอย่างดีแล้วก็ในวันที่25นี้ก็จะมีการส่งแผนนะคะก็อยากจะเรียนพี่น้องไทย PBS นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ผู้สื่อข่าวก็โทรมากันหลายคนนะคะแล้วก็ทางอสมทเองรวมทั้งสำนักข่าวอื่นก็สอบถามกันมาหลายคนนะคะก็อยากจะให้มีความสบายใจนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องตื่นตระหนกใดๆนะคะเพราะว่าเป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นนะคะที่มาจากแหล่งข่าวที่แจ้งว่าเป็นแหล่งข่าวกระทรวงการคลังนะคะ
0: และในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการประชุมหารือกันนะคะในเรื่องของนอมินีทุนเทาแล้วก็ในเรื่องของชาวยิวนะคะโดยจะมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
4: ขอบคุณครับคุณสรดาครับ
2: มาดูความคืบหน้าค่ะกรณีที่มีการตรวจสอบทุจริตการเลือกสว.นะคะหลังจากเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ทางกกต.ก็แถลงมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม77คนนะคะในจำนวนนี้มีสว.ถึง26คนค่ะแล้วก็จากนั้นในช่วงค่ำเนี่ยกกต.ก็ได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อบุคคลทั้ง77คนที่เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกร้อง77คนตามที่มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยทั้ง77คนแบ่งออกเป็นกลุ่มสมาชิกวุฒิสภารวม26คนค่ะอาทินายชีวภาพชีวธรรมนายอลงกรณ์วรกีนายณัฐกิจหนูรอด

0: ก็จะเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ที่บริเวณหน้าจอนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในกลุ่มนี้ก็กลุ่มบุคคลอื่นค่ะมีกลุ่มบุคคลอื่นด้วยอีก15คนก็คือนายสุภชัยโพสุขแล้วก็นางสาววารินชินวงศ์ค่ะกลุ่มนี้จะมี15คนทางนี้นะคะคดีนี้มีผู้ร้อง67คนและมีผู้ถูกร้อง427คนมีเอกสารประกอบการพิจารณาในสำนวนมากถึง 75,722 หน้าสำหรับข้อกล่าวหาที่มีการพิจารณาความผิดมีทั้งหมด7ข้อกล่าวหาโดยประเด็นความผิดที่สำคัญประกอบไปด้วยการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดความผิดฐานจัดทำเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดความผิดเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงผู้ใดการเรียกหรือรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือเพื่อให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอีกหนึ่งประเด็นสำคัญค่ะที่นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ชี้แจงไปเมื่อวานนี้ก็คือกรณีที่มีมติยกคำร้องบุคคลทางการเมือง21คนในข้อกล่าวหามีส่วนสนับสนุนการเลือกสว.โดยระบุว่าเนื่องจากพยานบุคคลที่มาให้การขาดความน่าเชื่อถือและไม่พบพยานวัตถุรวมทั้งไม่มีหลักฐานความผิดปกติของเส้นทางการเงิน
1: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพยานทั้งสามนะครับได้มากลับคำให้การนะครับโดยมีหนังสือถึงประธานกกต.นะครับว่าที่พยานรหัสทั้งสามเคยให้การไว้นะครับไม่ว่าจะมีพฤติการไม่ว่าจะเป็นพฤติการของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง20คนก็ดีนะครับการเตรียมการอะไรก็ดีนะครับเส้นเงินอะไรก็ดีเขาบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับผมอยู่ศาลมา38ปีทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษานะครับพยานกลับคำผมลงโทษมาเยอะนะครับแต่พยานปากนี้หรือ3ปากไม่มีความน่าเชื่อถือมาแต่แรกนะครับประเด็นก็คือเหมือนที่ผมกล่าวนะครับผมว่าเขามาให้การนะครับหลังเกิดเหตุนานมากแล้วพยานรหัสที่16ทับ26ท่านไปดูประวัตินะครับเขาถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกถึง11ปีในข้อหายักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไปเกือบ500ล้านบาทปัจจุบันเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในคดีจริยธรรมนะครับพยานเราต้องดูนะครับว่าความน่าเชื่อถือนะครับเขามีหรือเปล่า
0: ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้นะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา60วันเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาค่ะจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดจริงสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
2: ทางด้านแกนนำและรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยออกมาชี้แจงกรณีที่กกต.มีมติยกคำร้องบุคคลทางการเมืองในคดีหัวเลือกสว.โดยย้ำว่าพรรคนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีขบวนการหวังดิสเครดิตพรรคเพื่อนำไปสู่การยุบพรรคนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่มีการเปิดเผยคำให้การของพยานที่พาดพิงว่าตนเองและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้คิดค้นระบบหัวเลือกสว.โดยยืนยันว่าพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นไม่มีน้ำหนักและมีการกลับคำให้การในภายหลังพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อมุ่งที่จะดิสเครดิตและก็หวังผลให้เกิดการยุบพรรคภูมิใจไทย
3: จริงๆเมื่อวานนี้ทางท่านประธานกกต.ก็ได้พูดชัดนะครับว่าคำกล่าวหาของพยานที่16ทับ26เนี่ยมีจริงและก็กล่าวหาจริงแต่เมื่อมีการไป ตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นกับหลักฐานอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่จ้างให้คนนู้นคนนี้ไปทำหรืออย่างไรเนี่ยพยานหลักฐานอื่นไม่มีประกอบกันเมื่อพยานที่16ทับ26เนี่ยกลับคำให้การก็ยิ่งทำให้ศาลไม่ใช่ทำให้กกตประธานกกตไม่เชื่อในคำให้การของพยานนั้นก็ในความเป็นจริงถามผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสว.และพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.
2: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีที่บิดาคือนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ซึ่งเป็น1ใน77ผู้ถูกกกต.สั่งฟ้องโดยระบุว่าบิดารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและไม่มีความกังวลใจแต่อย่างใดพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าบิดาพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด
4: ได้คุยกันเมื่อวานนะครับแล้วก็อย่างที่1ก็คือต้องเราก็เคารพความเห็นของทางกกต.นะครับในส่วนที่2ก็ยังมั่นใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ากกต.มองว่าเป็นแบบนั้นเนี่ย ก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์นะครับในกระบวนการต่อไปเราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่ต้องไปชี้แจงนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้ว
5: เรื่องนี้เหมือนมีความพยายามจะเชื่อมโยงถึงท่านรัฐมนตรีด้วย
4: เชื่อมโยงแล้วต้องถามว่าผมไปทำอะไรนะครับเชื่อมโยงก็อย่างเดียวก็คือก็แค่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าถามว่าผมไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับก็ต้องดูบนข้อเท็จจริงกันละครับทางท่านเองก็มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในข้อเท็จจริงครับ
2: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการเลือกสว.ได้ส่วนการรู้จักมักคุ้นกับบุคคลที่ลงสมัครถือว่าเป็นเรื่องปกติของบุคคลทางการเมืองแต่ไม่มีการให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นพร้อมระบุว่ายินดีตอบข้อซักถามหากพรรคฝ่ายค้านนำประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและพรรคการเมืองไม่สามารถไปยุ่งกับเรื่องสว.ได้เพราะสว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอชี้แจงให้เพื่อนๆสื่อมวลชนได้ทราบนะครับส่วนการที่ว่าบอกว่าจะเป็นฐานใครอะไรยังไงในฐานะที่พวกเราเป็นคนการเมืองมันก็ต้องมีเพื่อนฝูงเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเราไม่รู้จักกันแต่เราไม่สามารถเข้าไปสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือได้ในส่วนนั้นครับ
7: ขอโทษที่ฉันเล่นขึ้นนะครับ

0: ไต่สวนซึ่งเป็นความลับทางราชการมาเปิดเผยเนื่องจากถือว่าเป็นความผิด
1: ออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นความลับนั้นนะครับออกมาได้อย่างไรแล้วก็เอาข้อมูลเฉพาะที่เป็นผลร้ายมากล่าวต่อสังคมและที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่ากฎหมายอาญานั้นจะใช้คำว่าเจ้าพนักงานเปิดเผยความลับแต่ก็ยังมีเรื่องของตัวการและผู้สนับสนุนซึ่งคนที่เอาความลับมาเปิดเผยนั้นก็มีความผิดต่างกรรมต่างวรรคนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดนะครับ
2: ในส่วนของคดีที่เราแจ้งความตอนนี้ก็ยังเดินหน้า
1: ก็เดินหน้าอยู่ครับเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองนะครับภายในยุคกว่า90วัน
3: ไปดูท่าทีของพรรคการเมืองอื่นนะคะอย่างเช่นพรรคประชาชนที่ออกมาแสดงจุดยืนโต้มติกกต.เสียงข้างมากในคดีหัวเลือกสว.เป็นการตัดทอนกระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็มีการเปิดแผนเคลื่อนไหวเดินหน้าเอาผิดกกต.และปฏิรูปองค์กรอิสระค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยสมาชิกของพรรคนะคะร่วมแถลงจุดยืนต่อมติกกต.ในคดีหัวเลือกสว.โดยบอกว่าเป็นหนึ่งในมหากาพย์การโกงครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งมติเสียงข้างมากกกต.สั่งฟ้องสว.เพียงแค่26คนและไม่มีการสั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถือเป็นการตัดตอนให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ถูกพิสูจน์ในชั้นศาลฎีกาทั้งที่หลักฐานชัดเจนกว่าคดีเลือกสว.ก่อนหน้านี้ที่กกต.เคยมีมติสั่งฟ้องไปที่ศาลแม้มีหลักฐานเพียงข้อความจับคู่และเลขแลกคะแนนกันผ่านไลน์ไม่กี่ข้อความทางนี้ค่ะพรรคประชาชนจะดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและจะดำเนินการให้หลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีที่ยังไม่ถูกสั่งฟ้องโดยกกต.ได้รับการพิจารณาในชั้นศาลขณะเดียวกันนะคะจะมีการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีโกงสว.ผ่านกลไกรัฐสภาพร้อมผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจไม่ชอบธรรมของวุฒิสภาและปฏิรูปองค์กรอิสระรวมทั้งเดินหน้าในการผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติด้วยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยไม่มีการเพิ่มอำนาจหรือเงื่อนไขพิเศษให้กับสว.สามารถขัดขวางเจตจำนงของประชาชนได้ทางด้านพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะออกแถลงการไม่ยอมรับการทุจริตในการเข้าสู่อำนาจรัฐทุกรูปแบบทั้งการซื้อเสียงการใช้เงินหรือว่าผลประโยชน์จูงใจและการจัดตั้งขบวนการบิดเบือนการเลือกสว.ซึ่งถือเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งเป็นการทำลายความสุจริตของกระบวนการทางการเมืองและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันทางการเมืองและภาพพจน์ของกกต.โดยมีการเรียกร้องนะคะบอกให้กกต.ค่ะดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมเปิดเผยต่อสาธารณะถึงสาระสำคัญของผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการทั้ง2ชุดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ถูกกล่าวหาทุกรายรวมทั้งเหตุผลและพยานหลักฐานที่กกต.ไม่ส่งเรื่องเพื่อดำเนินการกับบุคคลที่เหลือโดยด่วนที่สุด
0: ดูข่าวในแวดวงการศึกษากันนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เปิดตัวสำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือว่าทิวสนาพลิกโฉมประเทศไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ตั้งเป้าปั้นยูนิคอร์นด้านสุขภาพนะครับและผลักดันไทยสู่ผู้นำในตลาดโลกศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เป็นประธานเปิดงานทิวสนา Open Day 2026ครับเปิดตัวทิวสนาหรือว่าสำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์หรือว่า Life Science พร้อมกับย้ำนโยบายการเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากผู้ให้ทุนวิจัยเป็นผู้สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างเต็มตัวผลักดันงานวิจัยขั้นปลายน้ำให้เกิดผลเชิงพาณิชย์ผลช่วยเหลือในการพัฒนาสตาร์ทอัพนะครับเดินหน้าจัดตั้งธนาคารชีวภาพระดับชาติและก็แพลตฟอร์ม Big Data ด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงทิวสนานั้นจะเป็นหน่วยงานกลางบูรณาการระบบนิเวศอย่างไร้รอยต่อรวมสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อผลักดันเทคโนโลยีขั้นสูงสู่ตลาดและก็พลิกโฉมนวัต

0: รมไทยสู่ตลาดโลกลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและก็ปั่นสตาร์ทอัพด้านสุขภาพให้ก้าวขึ้นสู่ระดับยูนิคอร์น
1: อุตสาหกรรมเวลเนสเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เรามีความจำเป็นต้องทำนะครับแล้วก็ทิวส์น่าเนี่ยจะดูตั้งแต่เรื่องประมาณสักกลางน้ำไปถึงปลายน้ำโดยที่ก็จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นอินพุตให้กับคนที่พัฒนาบางอย่างที่ต้นน้ำให้สามารถที่จะทำเรื่องนี้เข้ามาได้นะครับเราสามารถสอดรับออกมาแล้วก็ผลิตเป็นเครื่องมือแพทย์ผลิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆนะครับเรื่องนี้เองจะทำให้เราสามารถที่จะเติมเงินก้อนใหม่เข้ามาในประเทศไทยได้รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางในการทำเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยในเชิงคลินิกก็จะทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆแล้วก็วิทยาการต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาในประเทศไทยทาเลนต์คนเก่งๆก็จะเข้ามาที่ประเทศไทยโดยที่เราจะสามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมาได้นอกเหนือจากเศรษฐกิจปัจจุบันรวมถึงวันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับ Open Day ของทิวส์น่าเนี่ยจะทำให้ภาคเอกชนต่างๆและต้องขอบคุณท่านกรรมการนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการนะครับที่จัดงานวันนี้ขึ้นเพื่อที่จะแมทชิ่งนะครับคนที่ต้องการที่จะเจอกันอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทหมายที่ทิวส์น่าเนี่ยนอกจากให้ทุนแล้วก็ยังเป็นคนที่จะเติมเต็มระบบนิเวศของการทำงานวิจัยแล้วก็การเป็นผู้ประกอบการทางด้านไลฟ์สไตล์นะครับสำหรับบริษัทต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับหน่วยงานให้ทุนอื่นๆของกระทรวงอวครับ
0: ด้านดร.จิตพรธรรมจินดาผู้อำนวยการสำนักงานทิวส์น่าก็ย้ำว่าทิวส์น่านั้นช่วยปลดล็อกงานวิจัยไทยให้ก้าวออกไปแข่งขันได้จริงในเวทีโลกสร้างทั้งความมั่นคงทางสุขภาพและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงของประเทศอย่างยั่งยืน
2: ไปดูเรื่องของการดูแลสุขภาพในระดับอาเซียนกันบ้างนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนำทีมประเทศไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่17ค่ะเพื่อที่จะผลักดันวาระยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียน5ปียกระดับระบบสุขภาพรับมือกับโรคอุบัติใหม่ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและดร.สุชาดาเมธารารองอธิบดีกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่17ที่ประเทศมาเลเซียการประชุมจัดขึ้นภายใต้หัวข้ออาเซียนสุขภาพดีร่วมกันสร้างระบบสาธารณสุขที่เท่าเทียมและพร้อมรับมือกับอนาคตพร้อมกับเปิดตัววาระยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนปี2569ถึง2573แผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขของอาเซียนในระยะ5ปีข้างหน้านายพัฒนาระบุว่าไทยร่วมกับประเทศสมาชิกเร่งสรุปความตกลงจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ภายในปี2569เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพของภูมิภาคนอกจากนี้ค่ะไทยผลักดันความร่วมมือด้านสุขภาพกับจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐครอบคลุมระบบสุขภาพที่ยั่งยืนการใช้ AI และข้อมูลสุขภาพการดูแลสังคมสูงวัยตลอดจนการเตรียมพร้อมภาวะฉุกเฉินงานวิจัยยาและนวัตกรรมทางการแพทย์ในโอกาสนี้นะคะทางเทศบาลเมืองมหาสารคามก็ได้รับรางวัลอาเซียน Smoke Free Award ระดับเหรียญทองแดงค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัลในนามของประเทศไทย
0: พักสักครู่ครับจะติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ
3: สวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่พันธุ์สายอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
4: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
5: กลับมา

0: แกงแม่ถู
1: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ไปอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ดูประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับกระทรวงการคลังก็เตรียมพิจารณาเสนอขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปครับตามจำนวนงบประมาณที่ยังเหลืออยู่เบื้องต้นก็กว่า 40,000 ล้านบาทผ่านสูตรการอุดหนุนเดิมก็คือว่ารัฐจ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40%นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีก 1-2 เดือนหลังจากหรือไม่นั้นคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จิตข้อดีประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจะเห็นสมสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ
4: 40,000 กว่า
5: ที่เหมือนกว่าก็ได้ประมาณแค่
4: เดือนเดียว
5: เดียวเอง
4: แต่เวลาละเอียดไงว่าละเอียดเหมือนเดิมไหม
5: จะลดจำนวน
4: ได้เดือนเดิ
6: ม
4: อะไรเง
6: ี้ยครับหลักการมันสมควรใช้ไหมอ
4: ะไรนะครับ
6: โดยหลักการสมควร
4: เพราะเหตุการณ์มันเริ่มยืดเยื้ออีกนะนี่ผมพูดถึงข้างนอกนะวันนี้มันเริ่มระบาดน้ำมันก็เกินร้อยอีกแล้วถูกไหมครับวันนี้แต่ที่เราคิดว่าถ้าเหตุการณ์มันสงบเราคิดว่าก็ควรจะจบสี่เดือนแต่วันนี้เห็นมาแค่ทุกคนก็เห็นว่าน้ำมันก็ขึ้นเกิน
7: เหมือนถ้าเราห่วงเรื่องยืดเยื้อเราอาจจะหั่นจากพันหนึ่งเหลือ500อะไรอย่างงี้เพื่อให้จำนวนมัน
4: ต้องเราก็เสนอผมมีหน้าที่พิจารณาว่าจะกันกรองยังไงกัน
5: แต่ผมแล้วถ้าเอา 200,000 ล้านมาเติม 200,000 แรกที่เยียวยาได้ไหมมันโยกกันไปมาได้
4: คร
5: ับ
4: กฎหมายโยกได้1ไป2ก็ได้2ก็ได้
8: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมั่นใจส่งออกไทยปีนี้โตอย่างต่อเนื่องนะคะหลัง7เดือนแรกขยายตัวสูงถึง 18.17% รับอานิสงส์ความต้องการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรพร้อมกับเร่งกระจายตลาดใหม่ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดเดิมค่ะนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP มั่นใจนะคะว่าการส่งออกไทยในปีนี้ค่ะมีโอกาสขยายตัวเป็นเลข2หลักหรือว่าเติบโตมากกว่า 10% หลังช่วง7เดือนแรกของปี2569ขยายตัวไปแล้ว 18.17% จากความต้องการสินค้าเทคโนโลยีเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ Data Center และ AI รวมถึงการฟื้นตัวของภาคการผลิตโลกขณะที่นโยบายของนายสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เน้นรักษาสมดุลขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าโดยได้มีการเร่งกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมเปิดตลาดใหม่โดยเฉพาะตลาดเมืองรองในเอเชียใต้ลาตินอเมริกาแอฟริกาและตะวันออกกลางผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้ากว่า500กิจกรรมทำให้ในภาพรวมค่ะกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสามารถสร้างมูลค่าได้กว่า163,500 ล้านบาทและมีผู้ประกอบการผู้นำเข้าและผู้รับบริการได้ประโยชน์กว่า 314,500 รายและสำหรับในปี2570นะคะจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับทางภาครัฐเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ58แห่งทั่วโลกเพื่อกำหนดมาตรการรับมือความเปลี่ยนแปลงพร้อมกับเดินหน้าขยายตลาดเมืองรองและตลาดสินค้าคอนเทนต์เพื่อให้การส่งออกไทยเติบโตอย่างสมดุล
9: นโยบายของสหรัฐมาแบบนี้แล้วเราเจออะไรฮะสงครามมาขนาดนี้จะมาอีกแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ลบกันไม่หยุดอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเพิ่มไปเรื่อยๆฉันคิดว่าสิ่งที่เราทำก็คือบอกค่ะเราคงต้องมาร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนแล้วก็การที่จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นสำนักงานเราคงต้องทำงานหนักมากขึ้นในการที่จะส่งข้อมูลเข้ามาในเรื่องของเทรนด์ในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆว่ามันเป็นยังไงเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็เราจะร่วมมือกันยังไงระหว่างหน่วยงานต่างๆของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะ
3: ดูอากาศกันบ้างนะครับบ้านเราวันนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ

0: วัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากรอบใหม่เริ่ม17กันยายนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนระลอกใหม่นี้จะเริ่มส่งผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นจะเป็นคิวของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะเริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นไปค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังฝนหนักถึงหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสาเหตุรอบนี้มาจากมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะทะเล
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: หลากหลายเชื้อชาติหลากหลายเผ่าพันธุ์หลากหลายความเป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาที่นี่ด้วยความที่เมืองนี้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวดังนั้นผู้บริหารทุกภาคส่วนก็พยายามหาลูกค้าพยายามประชาสัมพันธ์ว่าที่นี่มีสิ่งที่เฉพาะและเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานั้นสถิตินักท่องเที่ยวที่อดีตนั้นมีทางยุโรปคนจีนแต่วันนี้ครับใครจะไปเชื่อครับสำหรับรายการแล้วเราให้ว่าที่นี่คือลิตเติ้ลอินเดียและที่นี่จึงเป็นแหล่งการพัฒนาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากดินแดนภารตะหรืออินเดียท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเจาะรายละเอียดทำไมหรือชาวอินเดียถึงมาที่นี่ชื่นชอบที่นี่วัฒนธรรมอินเดียที่เกิดขึ้นในพัทยาจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับนักบริหารหรือผู้บริหารซึ่งเป็นคนไทยว่าเขาคิดอย่างไรเข้าใจอย่างไรแล้วท่านจะเห็นถึงความเก่งกาจเห็นถึงคนไทยเราว่าเราสามารถจะพัฒนาในหลากหลายวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในที่นี่ซึ่งจะมีทั้งคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับพื้นแผ่นดินนี้นี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติครับ

0: บุคคลสำคัญที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียได้ดีที่สุดก็คือท่านปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่คลุกคลีอยู่กับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมานานกว่า10ปีคุณยศบุญยสถิตที่จะมาบอกเล่าจุดเริ่มต้นลิตเติ้ลอินเดียความงดงามของวัฒนธรรมอินเดีย
1: เมื่อมีนักท่องเที่ยวมามากเศรษฐกิจดีก็จะมีสิ่งต่างๆตามมาเนาะที่มารองรับการเจริญเติบโตของเมืองพัทยาที่ขยายตัวอย่างมากนะครับแพลตฟอร์มเรื่องการท่องเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้โหวตให้พัทยาเนี่ยเป็นเทรนดี้นะครับเดสติเนชันคือเมืองท่องเที่ยวกระแสใหม่อันดับ7ของโลก
2: ของเราเนี่ยเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่พัทยาใต้นะครับพัทยาใต้เนี่ยเรียกว่าเป็นย่านลิตเติ้ลอินเดีย
3: เพราะว่ามีทั้งเขาเรียกว่าร้านอาหารร้านนวดร้านขนมทุกอย่างนะครับมันตอบโจทย์คนอินเดียแล้วก็มีกลุ่มคนอินเดียที่มาลงทุนในย่านนี้มากมายเช่นเดียวกัน

0: พราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าหลักของเราเนี่ยจะเป็นชาวอินเดียเป็นหลักต้องบอกว่าโรงแรมเราเนี่ยรับนักท่องเที่ยวอินเดียมาไม่ใช่ปีนี้ปีแรกนะครับเรารับมาเป็น10ปีแล้วจนเรารู้ว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวอินเดียต้องการเนี่ยจริงๆคืออะไรแล้วก็เราก็ออกแบบเซอร์วิสออกแบบการบริการให้สามารถตอบโจทย์เขาให้ได้มากที่สุด
1: Hi good morning complimentary from hotel
2: thank you can I take this
1: yeah have a good day
0: โรงแรมเราเนี่ยจะมีสิ่งที่พร้อมเสิร์ฟนักท่องเที่ยวชาวอินเดียไม่ว่าจะเป็นสตาฟที่สามารถที่จะสื่อสารได้กับชาวอินเดียไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารที่มีอาหารเช้าแบบอินเดียอาหารกลางวันอินเดียอาหารเย็นอินเดียเพราะฉะนั้นแขกที่มาเนี่ยเราต้องดูว่าแต่ละวันเนี่ยกลุ่มที่เข้าเนี่ยเป็นแขกจากอินเดียตอนเหนืออินเดียตอนใต้หรืออินเดียตอนไหนแล้วเราต้องดีไซน์ออกอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นให้ตอบโจทย์อินเดียภาคนั้น
3: ๆวันนี้รายการวัฒนธรรมสร้างชาติมาที่โรงแรมThe Burberry Hotel ห้องอาหาร Andaz จะนำเสนออาหารอินเดียครับท่านผู้ชม
0: เราใช้เชฟที่เป็นชาวอินเดียนะครับผมเชฟอินเดียเนี่ยเราอยู่กับเรามามากกว่า10ปีนะครับเขามีความเข้าใจว่าอาหารอินเดียของคนอินเดียแท้ๆเนี่ยคืออะไรการซอร์ซิ่งวัตถุดิบที่เอาวัตถุดิบแท้ๆจากอินเดียเนี่ยซอร์ซิ่งจากที่ไหน
3: ขณะนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อจะนำเสนอในรายละเอียดดีเทลอาหารซึ่งเป็นเมนูหลักต้องขอบคุณนะครับที่กรุณาทำทุกอย่างเลยเริ่มจากแป้งครับก็เหมือนคนไทยทานข้าวก็ต้องมีข้าวนี่คือแป้งนานผมลองทานแล้วนะหอมมากท่านผู้ชมมันนุ่มแล้วเขาย่างในโอ่งนะครับโอ่งดินเพราะนั้นมันจะกลิ่นหอมเลยท่านผู้ชมทุกอย่างที่นี่ทำสดครับและที่อยู่ตรงนี้อันนี้คือไก่ย่างถูกไหมครับใส่มาซาล่านะครับอันนี้ก็คือไก่ย่างเหมือนกันไก่ย่างเหมือนกันครับ
4: ทันดูรี่ชิคเก้น
5: แคลอรี่ชิคเ
3: ก้นแคลอรี่ตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นแคลอรี่ไก
5: ่
3: เป็นสไตล์ของอินเดียนี่คือความพิถีพิถันออริจินอลและคนปรุงก็ออริจินอลจากอินเดียก็เหมือนคนไทยครับมีของคาวมีของหวานที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่มะนาวดองนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะ
5: กุหลาบจามูค่ะ
3: กุหลาบจามู
5: ค่ะ
3: ทำจากอะไรครับเนี่ย
5: ทำจากเต้าหู้แล้วก็แป้งผสมกันแล้วก็เอาไปปั้น
3: แล้วไปทอด
5: แล้วก็ไปต้มชิ้นน้ำเชื่อม
3: ถ้าหากว่าท่านไม่เคยชิมอาหารอินเดียไม่ต้องไปถึงอินเดียครับมาที่นี่ครับ The Burberry Hotel
0: อะไรเป็นเหตุผลสำคัญในที่นักท่องเที่ยวอินเดียจะมาเช็คอินที่นี่ใช่ไหมครับถามนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยผมว่าเกิน80%เนี่ยจะต้องรู้จักโรงแรม The Burberry Hotel พัทยานะครับเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
6: Hello guys myself Navin Sharma people know me as Mr. Guruji I am a well known YouTuber from India my channel name is Guru Innovated very good and the environment and the rooms at this price you will never ever getIn Pattaya, absolutely mind-blowing service. Owner is also very nice person, and they are really very, very friendly. Really, taste is also awesome, more than 120%. Really, I can say that if Indian come, I request everybody to my channel also. If you come and visit to Pattaya,
0: ค่อนข้างจะตอบโจทย์คนอินเดียที่มาเที่ยวนะครับผมเพราะว่าเรามีทั้งตอนกลางวันลูกค้าก็สามารถไปนวดบริเวณนี้ได้อยากจะทานอาหารอินเดียก็มีอาหารอินเดียพร้อมตอนกลางคืนก็มีย่านเที่ยวกลางคืนที่ว่าเป็นอินเดียนผับอินเดียนเทคอินเดียนไนท์คลับที่ทำให้ลูกค้าอินเดียสามารถที่จะไปท่องเที่ยวตอนกลางคืนได้ด้วยเรียกว่าทั้งกลางวันและกลางคืนก็ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวอินเดีย

0: Hi guys, my name is Ishan Goyal and I'm a full-time travel influencer from India. As you know, I'm a social media influencer and I do travel a lot. I've been to a lot of places. I think Thailand, whenever I'm posting videos, people like it the most. I was recently in Thailand a few months ago and of course Pattaya is amazing and I came to the Beverly for the first time. I was positively surprised because the best thing I loved about this hotel is first of all, the location, it's so conveniently located, especially if you're Indian. It's in the heart of Little India. You have so many Indian restaurants around. And besides food, you have all the nightlife, walking distance. You don't have to take a taxi. You can just walk and you are on the bustling walking street. You can enjoy the nightlife, come back to hotel. You don't have to worry about anything.
1: อย่างใน walking street ปัจจุบันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับมีร้านอาหารที่มีคุณภาพมีผับบาร์ที่ตกแต่งได้มาตรฐานเปิดมากขึ้นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น
2: และสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังคือ Walking Street เป็นถนนที่ไม่เคยหลับครับเราจะพาท่านไปเจาะไปสัมผัสไปรับรู้ขณะนี้เป็นการท่องเที่ยวกระแสใหม่ครับสอดรับกับวัฒนธรรมความเป็นคนอินเดียอาหารการกินที่พักแหล่งบันเทิงสินค้าต่างๆจึงเกิดมิติของการเอนเตอร์เทนการบริการในหลากหลายรูปแบบเราให้ว่าที่นี่คือ Little India แห่งประเทศไทยที่พัทยาใต้ครับ
1: ร้านอาหารในย่านพัทยาใต้เนี่ยผมเชื่อว่ามีมากกว่า50ร้านที่เป็นร้านอาหารอินเดียยิ่งอยู่พอมันมีดีมานด์มากขึ้นเนี่ยร้านที่ดีก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นร้านอาหารรสชาติต้องเป็นรสชาติที่แท้จริงของชาวอินเดียผับบาร์ใน Walking Street เนี่ยในอดีตเนี่ยมีไม่เยอะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีเยอะขึ้นมากครับร้านใหญ่ๆเนี่ยมีมากกว่า5ล้านจำนวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสะท้อนถึงว่ามันมีแหล่งมันมีกำลังซื้อของชาวอินเดียที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเรามองว่าในเมื่อเราจะตอบสนองความต้องการของเขาแล้วเนี่ยเราก็เลยอยากให้เขาสนุกเต็มที่ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราไม่จัดเป็นพูลปาร์ตี้สำหรับชาวอินเดียล่ะก็เลยเป็นที่มาของบอลิวูดพูลปาร์ตี้ให้นักท่องเที่ยวของเราครับผม
3: South Pattaya, if you go on road or if you stay in hotel everywhere, the environment is just like we have environment in India and people, maximum people we can see here, they are talking not English, not Thai, they are speaking in Hindi. Thailand, especially Pattaya, because you will never ever feel just like you walking in your own country. There is no scam, nothing and else. I visited only more than 75 times, but I never ever get any scam here because people are really, really, really too good. Thai people respect Indian too much.
2: Little India, วัฒนธรรมภารตะเมืองพัทยาใต้มิเพียงเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมศิลปะประเพณีวิถีชีวิตที่งดงามเท่านั้นหากยังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดียและช่วยเพิ่มพูนคุณค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานราก
4: เราส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมของคนที่เป็นกลุ่มคนที่อยู่ที่นี่งานเทศกาลศาสตร์ศรีแล้วก็ให้ความร่วมมือให้มาใช้พื้นที่ชายหาดในการจัดเทศกาลของชาวอินเดียด้วยการจัดงานดีวาลีนะครับงานแห่งแสงไฟของชาวอินเดีย
1: โรงแรมเราก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเทศกาลดีวาลีเนี่ยเราก็มีการจัดกิจกรรมแสดงแสงไฟในโรงแรมซึ่งพอนักท่องเที่ยวอินเดียมาเนี่ยเขาประทับใจมากเขาไม่คิดว่าโรงแรมนึงในพัทยาเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมที่เป็นประเพณีของเขาเพื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อย่างเทศกาลโฮลี่ก็เป็นเทศกาลเล่นสีทางโรงแรมเราก็มีการจัดเตรียมกิจกรรมที่เตรียมพร้อมที่จะเซอร์ไพรส์ให้นักท่องเที่ยวมาแล้วได้เล่นกิจกรรมเล่นสีที่โรงแรมเรา
2: ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้จักเมืองพัทยาเป็นอย่างดีแต่ในมิติที่รายการวัฒนธรรมสร้างชาติมาที่นี่เรามาแสดงให้ท่านผู้ชมเห็นความเก่าความทันสมัยความเป็นอดีตทั่วโลกมาที่นี่แต่ช่วง10ปีหลังมานี้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายมาที่นี่เมืองพัทยาจนมีการขนานนามว่า Little India และวันนี้ครับผู้บริหารทุกภาคส่วนของเมืองพัทยาได้จับ กิจกรรมขึ้นมาต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือชาวอินเดียให้เห็นถึงว่าเรานั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวใส่ใจสนใจในประเพณีอันดีงามทั้งภาครัฐและเอกชนและเมืองพัทยาวันนี้ผมมาที่นี่เป็นภาคเอกชนครับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการและที่นี่เป็นโรงแรมที่ชาวอินเดียมามากที่สุด The Beverly Hotel พัทยาวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันเขาเรียกกันว่า Holi Festival สิ่งนี้เป็นวัฒนธรรมของชาวอินเดียเป็นวันที่เข้ามาเจอมีแสงสีเสียงสร้างสรรค์เดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาท่านผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่างน้อยที่สุดอาจจะไม่ใช่ใหญ่โตแต่นี่คือบรรยากาศของความใส่ใจความให้ความสำคัญต่อผู้มาเยือนและท่านก็

0: ชมครับนี่คือหนึ่งในกิจกรรมที่เมืองพัทยาได้หล่อหลอมเชื่อมโยงในหลากหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ที่นี่พัทยาเป็นหมายหมุดหนึ่งของชาวอินเดียมาที่นี่มาท่องเที่ยวและมาเชื่อมโยงกับชุมชนชาวอินเดียที่นี่มีประเพณีวิถีชีวิตหนึ่งของชาวอินเดียคือฮัวลี่เฟสติวัลหรือเทศกาลแห่งสีสันเป็นการเชื่อมโยงผู้คนร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นหนึ่งเดียวความรักความสามัคคีและสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่วันนี้ถูกการพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเราจะเห็นถึงศิลปะการแสดงของชาวอินเดียนอกจากนั้นยังมีเทวรูปครับของชาวอินเดียให้ผู้คนชาวอินเดียที่นับถือฮินดูมาสักการะบูชานอกจากนั้นครับยังมีอาหารครับสำหรับงานวันสำคัญแห่งนี้มีอาหารของชาวอินเดียเกิดขึ้นที่นี่เมืองพัทยาและแน่นอนครับนอกจากประเพณีที่เห็นอยู่นี่เป็นชาวไทยนะครับชาวไทยเชื้อสายอินเดียแล้วที่มานี่คือเอามาขายใช่ไหมครับเป็นเครื่องเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องแต่งตัวของชาวอินเดียเอามาขายที่นี่รายการอยากจะทำให้ผู้ชมได้เห็นว่าและนี่คือสิ่งนี้คือวัฒนธรรมนะครับเพราะวัฒนธรรมจริงที่ตามมาคือการท่องเที่ยวอย่างที่บอกเสมอครับเป็นหนึ่งคือไทย
1: เมืองนี้นะครับเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมนะครับเราต้องการที่จะสร้างคอมมูนิตี้ที่เนี่ยนะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่ของคนทั้งโลกนะครับดังนั้นเนี่ยก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะมีความสุขนะครับแล้วก็รับสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นให้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับพวกเราครับHappy Holi ครับสวัสดีครับ

0: ทยาเราวันนี้มีมิติของการท่องเที่ยวเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากมิติของการเป็นเมืองเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างที่ทุกคนเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับมันก็มีการจัดงานหลากหลายแล้วก็งานวันเอกราชของบังกลาเทศปากีสถานพวกนี้มีหมดนะครับที่เราร่วมกันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้มันเป็นคอมมูนิตี้ของความน่าอยู่ของเมืองพัทยา
1: ปีนึงเนี่ยแค่กลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียที่มาโรงแรมผมเนี่ยก็สร้างเม็ดรายได้ให้ประเทศประมาณ600ล้านบาทครับผมครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่สำคัญมากสำหรับเมืองไทยในอนาคตถ้าเกิดว่าสนามบินเราพร้อมมากขึ้นจะทำให้การท่องเที่ยวอินเดียที่ออกนอกประเทศเนี่ยจะเยอะกว่านี้อีกเยอะมากในอนาคต
2: So this is my sixth time in Pattaya and every single time I come hereis a completely different experience. It is completely different from India. If you want to enjoy, if you want to party, relax, you have everything in one city. Beautiful beaches, amazing nightlife. It has everything you can ask for.
1: ยังมีสิ่งที่เขาเรียกว่า hidden gem หรือว่าสิ่งที่น่าค้นหาน่ามาลองเที่ยวอีกเยอะแยะ
3: I'm feeling like a home away from home. I'm loving all the Indian food, especially the dal chawal.
2: To all the people watching me who knows me, you know how much I love to travel. You know I always show you guys the best places in the world. So if you are planning your next vacation, I will highly recommend you come to Pattaya, have an amazing time. And if you need the best place to stay, you know where to come, the Beverly Hotel, one of the best in town.
4: I think that's why all Indians love visiting Pattaya.
3: Yeah. So good, so amazing. Thank you.
5: Thank you so much for hosting me. Thank you.
0: ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพัทยาจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญแล้วก็เป็นเมืองที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
2: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
1: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3: ลีเป้ทุกอย่างแพงหมดไฟฟ้าเนี่ยแพงมากบางหลังเนี่ยหมื่นกว่าบาทพ่อก็บอกว่าลีเป้เป็นเกาะสวรรค์แล้วทำไมไม่ทันมันดีขึ้น
4: เกาะลีเป้สวรรค์กลางท้องทะเลสตูลที่งดงามติดอันดับโลกแต่ชุมชนบนเกาะต้องเผชิญปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมายาวนานทั้งไฟฟ้าน้ำสะอาดการแพทย์ปัญหาการจัดการขยะและผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วเกินศักยภาพพื้นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นถึงความเดือดร้อนนี้จึงลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและประสานหลายหน่วยงานเพื่อผลักดันให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
3: พอหน้าแล้งมีปัญหาทันทีเรื่องน้ำเจาะบาดาลน้ำบ่อแห้งชาวบ้าน

0: ร้อนถ้าเราเอาน้ำที่เกาะอาดังเอามาใช้จ่ายเราก็ต้องขับเรือไปเอาต้องใช้เงินซื้อน้ำมันอีกเอาน้ำมันแพงไหมแพง
1: ทุกเวทีที่ไปเสนอเนี่ยคือ1แพทย์ประจำทีนี้เนี่ยด้วยอัตรากราฟของผู้ป่วยในแต่ละปีเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นเกิดจากการท่องเที่ยวมันก็ไม่สัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
2: ขยะจะเยอะมากตกประมาณ15หรือ16ตัน
3: ผมการดำเนินโครงการก็คือต้องมีการเดินสายเคเบิลมาจากฝั่งมาสู่ปะเลเป๊ะโครงการที่จะดำน้ำจากฝั่งเกาะอาดังที่จะลงมาที่เกาะลิเป๊ะก็ถ้าเกิดโครงการนี้สำเร็จทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบนลิเป๊ะมีการเชื่อมโยงการส่งต่อผู้ป่วยนะครับทั้งทางฮอก็ทางเรือแล้วก็มีหน่วยแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์อาสาแต่ละปีนะครับประมาณร้อยกว่าคนที่ลงทะเบียนมีการประเมินนะครับยกระดับรปสช.เป็นโรงพยาบาลได้เนี่ยมันทำให้ความกังวลในการไปเดินทางไปรักษาลดลงได้ในการจ้างเอกชนในการขนขยะก็เป็นจำนวนที่ไม่น้อยทีเดียวมองว่าต่อไปขยะลิเป๊ะเนี่ยก็ควรที่จะมีการกำจัดบนเกาะ
4: ในเรื่องของไฟฟ้าขนาดนี้ก็มีข้อเสนอแนะซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะเดินสายเคเบิลใต้น้ำจากเกาะสตูลนะครับมายังเกาะลีเป๊ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ผ่านเกาะตะลุเตาแล้วก็เกาะอะดังมันจะทำให้ทั้ง3เกาะซึ่งเป็นเกาะสำคัญจะมีไฟฟ้าใช้ก็คาดว่าสักปี2571-2572นะครับในส่วนของน้ำเริ่มมีการสำรวจเนื่องจากมันมีแนวท่อเดิมอยู่เกาะอาดังเนี่ยซึ่งมีน้ำอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ต่อท่อเพิ่มเติมเพื่อนำน้ำจากเกาะอาดังไปยังเกาะลิเป๊ะให้การประปาส่วนภูมิภาคมาพัฒนาต่อให้เป็นระบบการประปาภายในเกาะลิเป๊ะส่วนเรื่องสาธารณสุขก็ได้เสนอให้ยกระดับสถานพยาบาลเพื่อจะได้มีหมอประจำนะครับแต่ในขณะเดียวกันในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็ให้เพิ่มความถี่ของการส่งหมอจากทางฝั่งจังหวัดสตูลผสมผสานกับการใช้เทเลเมดิซีนถี่ขึ้นบ่อยขึ้นเพื่อให้ดูแลทั้งชาวบ้านขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็จะใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ได้ในเรื่องของการจัดการขยะแนวทางแรกก็คือการสำรวจเส้นทางและเพิ่มความถี่ในการขนขยะส่วนในระยะต่อไปก็จะเป็นการสร้างโรงกำจัดขยะที่ลิเป๊ะ
5: ทุกมาตรการที่กำลังดำเนินการคือความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการรับฟังเสียงประชาชนและผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกาะลิเป๊ะน่าอยู่น่าท่องเที่ยวและยั่งยืนสำหรับทุกชีวิตบนเกาะผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
6: ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมอร์นาราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต้

และไม่หยุดที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เติบโตไปข้างหน้าควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตดั้งเดิมแม้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นตามกาลเวลาแต่ผู้คนที่นี่ก็ยังคงดำเนินชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างเรียบง่ายที่นี่เกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะ

ภูมิภาควันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับพื้นที่ตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะที่นี่อยู่บริเวณรุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลาที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเลนะคะและที่นี่เองค่ะยังได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการดำรงชีวิตและการพัฒนาพื้นที่ด้วยค่ะจนทุกวันนี้นะคะพื้นที่เกาะหมากนั้นมีความมั่นคงทั้งด้านอาหารอาชีพและรายได้ของคนในชุมชนและพื้นที่เกาะหมากแห่งนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ุณผู้ชมคะและตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลตำบลเกาะหมากค่ะซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นต้นทางของการส่งเสริมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลที่นี่นะคะเนื่องจากชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ประกอบอาชีพประมงค่ะทำให้ต้องมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงนะคะจึงก่อเกิดเป็นศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านปลัดพิชัยนะคะซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มแนวคิดในการที่จะก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้เลยนะคะก่อนอื่นค่ะท่านปลัดคะอยากจะทราบถึงแนวความคิดที่มาที่ไปของการเริ่มในการก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะ
1: จริงๆแล้วนะครับก็ผมเองเนี่ยก็เป็นคนบางแก้วนะครับบางแก้วพัทลุงแล้วก็ได้โยกย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อปี2553นะครับก็มาศึกษาดูข้อมูลนะครับก็เห็นว่าคนในพื้นที่ของเราเนี่ยเขามีอาชีพประมงจะเป็นส่วนใหญ่ก็ประมาณร้อยละ 70-80% นะครับก็เลยมีแนวคิดว่าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างซึ่งมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนตามหลักการที่ในหลวงเนี่ยได้ทรงพระราชทานเอาไว้ว่าดูภูมิสังคมอะไรพวกนี้นะครับก็เลยดูแล้วก็ไปประกอบกับไปศึกษาข้อมูลต่างๆก็เห็นว่าทะเลสาบตรงกลางของเราเนี่ยปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยมันลดลงเยอะนะครับเพราะปัญหาจากในประเด็นของน้ำเสียบ้างอะไรบ้างที่ปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบตรงกลางนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของโลกร้อนต่างๆนะครับสัตว์น้ำมันก็เลยลดลงนะครับก็พอได้ข้อมูลเหล่านั้นกันขึ้นมาแล้วก็เริ่มนั่งคิดกับภาคพี่น้องประชาชนกับภาคผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนานะครับเราก็เลยคิดว่าตัวกุ้งเนี่ยมันเป็นสัตว์น้ำของที่นี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนทะเลสาบสงขลารวมทั้งเกาะหมากของเราด้วยนะครับแล้วก็กุ้งกล้ามกรามเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงที่เวลามันให้ผลผลิตแต่ละครั้งเนี่ยมันสลัดไข่ออกมาเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะนะครับก็แม่พันกุ้ง1ตัวเนี่ยก็จะได้ลูกกุ้งออกมาประมาณ 50,000 ตัวแล้วก็วิธีการในการเพาะพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับก็เลยได้มีการก่อสร้างสถานที่กันขึ้นมาเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องของการเพาะกุ้งลูกกุ้งกล้ามกรามนะครับเพื่อปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ
0: ท่านปลัดคะอย่างแสดงว่าช่วงแรกๆเนี่ยจุดเริ่มต้นของที่นี่เนี่ยมันมักจะเกิดจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสภาพพื้นที่ของพื้นที่ตำบลเกาะหมากก่อนตอนนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงเขาประสบพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างคะ
1: จริงๆแล้วตอนช่วงที่ผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยในปี2553เนี่ยมันได้เกิด

0: เหตุการณ์วาตภัยนะครับแล้วก็พวกสวนยางพาราสวนผลไม้เนี่ยมันก็ล้มไปหมดนะครับแล้วก็มันเป็นเพนพอยต์จากจุดตรงนั้นนะครับก็เลยหาแนวทางที่จะต้องสร้างเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าต้นยางเนี่ยล้มไปทั้งตำบลนะครับถ้าใครดูข่าวตอนช่วงปี2553ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เลยคิดว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะฟื้นฟูอาชีพทำให้พี่น้องของเราเนี่ยมีรายได้ประกอบกับจุดเด่นของเราก็คือเรามีทะเลสาบสงขลาล้อมรอบ
1: คือเราก็
0: ม
1: ี
0: ทร
1: ั
0: พยากรอยู่ในมืออ
1: ยู่แล้วถ้าเราไม่ทำอะไรบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวคนในพื้นที่ก็อาจจะจำเป็นต้องออกไป
0: นอกพื้นที่ใช่ครับใช่ก็ต้องไปประกอบอาชีพรับจ้างข้างนอกครอบครัวก็ขาดความอบอุ่นไม่มีใครเลี้ยงดูบุตรหลานของเขานะครับแต่ว่าพอเราทำในระบบของการเพาะกุ้งกล้ามกรามกันขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้ตอบโจทย์หลายๆอย่างตอบโจทย์ทั้งคนไม่ต้องออกไปนอกพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือนะครับตรงนี้แหละมันก็ได้ใช้ชีวิตสะดวกขึ้นแล้วก็ครอบครัวก็อบอุ่นนะครับก็ทุกวะคนชนก็ดีขึ้นนะครับก็
1: เราดำเนินการไปสักประมาณกี่ปีถึงเห็นผลแบบเป็นรูปธรรมแบบชัดเจน
0: จริงๆแล้วเนี่ยช่วงแรกๆเราก็เพาะปั่นไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามาช่วงปี2566 65 66 67แล้วก็68เนี่ยเราก็ได้ผลผลิตเยอะนะครับปีก็เฉลี่ยประมาณ34ล้านตัวบ้าง35ล้านตัวบ้างนะครับเพื่อที่จะปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบสงขลาทั้งยังขยายผลไปสู่ท้องถิ่นอื่นในรอบลุ่มน้ำด้วยเพราะว่าถ้าเราทำอยู่พื้นที่เดียวนะมันก็คงจะยากในการที่จะประสบผลสำเร็จเพราะทะเลสาบสงขลามันกว้างขวางหลายเป็นแสนแสนไร่นะครับก็ต้องหนุนเสริมให้ท้องถิ่นอื่นเนี่ยเขาก็ได้จัดทำตัวนี้มาด้วย

0: ทีนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่เราเห็นชัดเจนเลยว่าศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารด้านอาชีพด้านรายได้ให้กับคนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะท่านปลัด
1: ในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยเราสำรวจเรามีการทำวิจัยนะครับเราก็เห็นตัวเลขข้อมูลรายได้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็สูงขึ้นกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็ในประเด็นอื่นๆเด็กๆก็ได้เรียนต่อมากขึ้นได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นอาหารการกินก็ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของสภาวะครอบครัวก็มีความสุขมากขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเราก็ทำกันอยู่ตลอดแล้วก็รวมทั้งเราก็ได้ส่งองค์กรของเราก็เข้าประกวดไปด้วยนะครับประกวดด้วยก็เราเคยได้รับรางวัลชมเชยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นรางวัลใหญ่นะวันนั้นก็เราก็ได้ตังมาประมาณ800,000 กว่าบาทเราก็มาเพิ่มเติมมาซื้อรถกระบะเพื่อที่จะไว้ไปรับแม่พันกุ้งเพื่อกลับมาที่ศูนย์ของเรานะครับนอกจากนั้นก็ปีล่าสุดเราก็ได้รางวัลมาผ่านรอบประเมินรอบของมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้งบประมาณมาก็กำลังวางแผนที่จะผลิตพันธุ์แผนเพื่อที่จะหาลูกพันธุ์มาแล้วก็เพาะเพื่อจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติขึ้นสังคมดีขึ้นนะครับสุขภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งก็ได
0: ้มาเพาะเลี้ยงเพื่อจะเป็นการเหมือนเพิ่มทางเลือกในอนาคตใช่ไหมคะตรงนี้มีมุมมองเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆเนี่ยในเรื่องของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยก็ได้พระราชทานในเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจว่าตั้งแต่ปี2517นะครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเราพอเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มมานั่งวางวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็คือของณวันนั้นเนี่ยยังเป็นอบต.เกาะหมากนะครับณวันนี้ยกฐานะเป็นเทศบาลก็เราก็วางวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของเกาะหมากเอาไว้ว่าเป็นตำบลที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นตำบลที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับเพื่อ

0: ของพระองค์ท่านมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของเราครับเพาะปันกุ้งกล้ามกรามอย่างเดียวนะครับเราก็ยังมีขยายไปสู่การเพาะพันธุ์กล้าไม้ด้วยอะไรด้วยเพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนซึ่งก็มีเลือกสวนไร่นาของเขาอยู่นะครับมีสวนยางบ้างมีสวนผลไม้บ้างเราก็พยายามที่จะช่วยเหล่านี้แล้วก็ในบริเวณนี้เราก็ยังเป็นมีศูนย์ของปลูกต้นไม้3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวคิดของพระองค์ท่านด้วยก็เป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1: เรียกว่าก็ครอบคลุมทางพื้นที่เลยนะคะที่ถูกพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีกินมีใช้นะคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีใช่แล้วก็สร้างแผนในอนาคตที่จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆหากเกิดขึ้นได้นะคะ

0: ณผู้ชมคะหลังจากที่ไปดูที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแล้วนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการหาแม่พันธุ์จนไปถึงการปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งลงสู่ทะเลนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนต่างๆมากมายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ลูกกุ้งที่อยู่ในทะเลนั้นสามารถเจริญเติบโตอย่างเต็มวัยไม่โดนจับไปซะก่อนเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดขอบเขตนะคะกำหนดเรื่องของเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันก็นั่งอยู่กับพี่เสกนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านปลาบ้านน้ำบ่อหมากนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มในเรื่องของการกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาค่ะพี่เสกคะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการไปเล่าเรียนศึกษาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะหมากบ้านเรามีความคิดยังไงถึงได้กลับมาที่นี่คะเรามองเห็นว่าที่นี่สามารถจะให้อาชีพหล่อเลี้ยงครอบครัวของเราได้ใช่ไหมคะ
1: จริงๆเรามองเกาะหมากครับเราเกิดแล้วเราโตที่นี่เราติดใจในรสชาติของกุ้งปลาในทะเลสาบสงขลาแล้วก็บวกกับเดี๋ยวนี้เราทำเกี่ยวกับเรื่องพวกที่พักก็เลยเราต้องใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบที่เกี่ยวกับทะเลสาบบ้านเราก็เลยนั่งคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีพี่พึ่งตอนนั้นก็เลยพยายามอยากทำเรื่องของเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผมคือมันมีอยู่ตอนนึงก่อนหน้านี้มันแทบจะไม่มีกุ้งให้จับเลยแล้วเราเหมือนเป็นผู้ประกอบการเราก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าเราไม่มีวัตถุดิบแต่ทีนี้ว่าหลังจากนั้นก็เลยคุยกับผู้ใหญ่บ้านก็เลยเราก็เลยทำประชาคมแล้วก็ทำประชาพิจารณ์แล้วก็สร้างเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผม
0: อย่างที่พี่เสกบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยแทบจะหากุ้งไม่ได้ทีนี้หลังจากที่มันมีการกำหนดเขตในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาแบบนี้ค่ะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้ก็คือทะเลสาบอุดมสมบูรณ์ขึ้นมันจะมีช่วงตั้งแต่น่าจะเป็นมีนาเมษาพฤษภาช่วงเนี้ยพบกุ้งรุ่นเล็กตัวเนี้ยมันจะโตขึ้นชาวบ้านเขาจะมีรายได้เยอะขึ้นครับผมแล้วก็ในเขตอนุรักษ์เนี่ยนอกจากว่าเรากั้นเขตแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมพวกทําบ้านปลาสร้างพาเด็กๆน้องๆมาเรียนรู้เรื่องการทําบ้านปลาเรื่องการอนุรักษ์ของในชุมชนนะครับ
0: แล้วการที่เราได้ดำเนินการมาแบบนี้เนี่ยความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ดีขึ้นนะครับผมก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเขาก็จะเป็นหูเป็นตาสมัยก่อนเนี่ยแทนที่เขาจะแอบล้ำเข้ามาเดี๋ยวนี้เขาก็จะช่วยเราห้ามเดี๋ยวนี้พอเขาได้เห็นกุ้งได้เป็นปลาแต่ก่อนเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะแทบไม่เห็นไม้เลยนะครับมันโล่งเลยแต่ว่าถ้าไม้เยอะๆแบบเนี้ยแสดงว่าเขาทำมาหากินได้ถ้าเหมือนบ้านเราเขาเรียกว่าทะเลรกเนี่ยก็คือทำมาหากินได้แต่ทะเลโล่งๆไม่เห็นไม้ไม่เห็นอะไรเนี่ยแสดงว่ามันไม่คุ้มกับการลงทุนของเขา
0: แสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเห็นผลมันเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมของชาวบ้านที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ช่วยได้เยอะครับคนที่ได้มาออกตรงหน้าสื่อแต่จริงๆแล้วในชุมชนในชาวประมงที่เราทำด้วยกันหลายคนเวลาเขาได้แม่กุ้งไข่มาปุ๊บเขาจะเก็บไว้ก่อนเขาจะไม่เอามาขายเขาจะทิ้งไว้จนมันสลัดไข่แล้วค่อยๆจับไอ้ตรงเนี้ยมันเยอะขึ้นมีน้องบางคนที่เป็นครีเอเตอร์น้องบอยของเขาชันเนี่ยเขาก็ปล่อยให้เห็นเลยว่าเวลากุ้งไข่เนี่ยแล้วมันจะมีไข่สีส้มไข่สีน้ำตาลไข่สีดำเนี่ยบางทีเขาปล่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสที่จะได้แพร่พันธุ์ในทะเลสาบ
0: ชาวประมงพื้นบ้านที่ชุมชนเกาะหมากนิยมตั้งถิ่นฐานแถบริมลุ่มน้ำเพื่อความสะดวกในการทำมาหากินทรัพยากร

0: ประมงชายฝั่งทะเลจึงมีความสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตคนที่นี่มาโดยตลอดค่ะการทำประมงอย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถจับสัตว์น้ำได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลค่ะ
1: เนื่องจากเมื่อก่อนทะเลสาบเป็นทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากสัตว์น้ำหลายชนิดแต่เนื่องจากการจับของชาวประมงของชาวบ้านแบบว่าจับได้จับเอาจับเกินกำลังการผลิตของสัตว์น้ำสัตว์น้ำก็เลยลดลงเรื่อยๆจนพวกเราหลายคนก็มองเห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรขึ้นสักอย่างทะเลสาบชาวประมงเราก็อาจจะลำบากไปต่อไปข้างหน้าก็เลยมีหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนก็บอกว่าเขาพอมีหนทางที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการทำอนุรักษ์ทางทะเลทางทรัพยากรสัตว์น้ำก็เลยร่วมมือกันกับชาวบ้านว่าเราทดลองทำเขตอนุรักษ์ก่อนเพียงแค่ทดลอง1ปีก่อนเราทำเขตอนุรักษ์ช่วงนั้นก็ทำเขตอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องห้ามล้อมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือประมงเราจำกัดเครื่องมือประมงบางอย่างเพื่อจะให้ลดการจับปลาลงแต่จับได้ตลอดแต่ว่าเพียงแต่มีกฎระเบียบการจับแค่นั้นก็ทดลองมา1ปีก็ได้ผล
0: ทีนี้ชุมชนเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรากำหนดเขตในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมอื่นๆในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลายังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้ก็เราทำสังปลาทำที่หลบปลาทำที่วางไข่ปลาแล้วก็จะเน้นเรื่องการกำหนดเครื่องมืออย่างเช่นไอ้ไซพับไอ้ไซโง
0: ่
1: มันเป็นเครื่องมือทำลายล้างจับสัตว์น้ำวัยอ่อนมากเกินกว่าจะมากเลยแต่บ้านช่องปืนแล้วก็หลายหมู่บ้านกำหนดหน้าบ้านตัวเองได้ว่าจะไม่มีเครื่องมือประเภทนี
0: ้ค่ะทีนี้การกำหนดเขตอนุรักษ์การให้ความสำคัญกับการกำหนดการใช้เครื่องมือเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มกิจกรรมเหล่านี้แล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสำหรับก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเทียบกันกับก่อนหน้านี
1: ้มันมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อาชีพประมงคนรอบตำบลก่อหมากทำยกตัวอย่างหมู่ที่สองช่วงนั้นก็ประมาณถ้านับเป็นลำเรือก็ประมาณ30ถึง40ลำเรือจากเมื่อก่อน50 60กว่าตามประชากรแต่พอมาช่วงหลังประมาณอยู่ประมาณ30ถึง40เพราะว่าคนเริ่มไปทำงานนอกบ้านแล้วทำอาชีพประมงพออยู่ได้แต่ไม่มีเงินเก็บเริ่มไปทำงานนอกบ้านไปรับจ้างก่อสร้างทำโรงงานอะไรสารพัดอย่างแต่พอหลังจากมีการฟื้นฟูขึ้นมามีการเริ่มทำเขตอนุรักษ์เริ่มการทำกฎระเบียบอะไรต่างๆรอบพอหลังจากนั้นคนที่ไปทำอาชีพประมงเริ่มไปทำอาชีพนอกบ้านเริ่มกลับมาเพราะว่าการทำอาชีพประมงมันเริ่มดีขึ้น
0: นอกจากอาชีพประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนแล้วนะคะเกาะหมากยังมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่นซึ่งช่วยสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์และนำไปสู่ความยั่งยืนของเกาะหมากในระยะยาวค่ะ
2: แนวความคิดการ

0: การจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับก็คือเป็นรูปแบบการจัดการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนเนี่ยครับได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรที่ตัวเองใช้เหมือนเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆที่ไหนก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะไปใช้ทรัพยากรเขาโดยมีค่าตอบแทนก็คือเงินที่เราจ่ายให้เขาแล้วเราเอาทรัพยากรเขามาใช้นะครับแต่พอได้เงินมาแล้วเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยนะครับเจ้าของสถานที่จะต้องเอาเงินเหล่านี้ไปดูแลทรัพยากรอีกทีเราก็มองว่าถ้าดีกว่าไหมถ้าคนที่มาเที่ยวในชุมชนของเราเนี่ยครับนะครับร่วมดูแลทรัพยากรไปเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปดูแลแล้วทรัพยากรเราซ้ำเขาได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรได้รับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาใช้นะครับณตอนนี้เนี่ยเราพยายามทำให้คนในชุมชนของเรามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรามีสมาชิกกลุ่มเนี่ยไม่เยอะครับแต่เรามีเครือข่ายท่องเที่ยวในตำบลกอหมากเนี่ยมากกว่า50คนนะครับตลอดไปถึงกิจกรรมท่องเที่ยวที่เรามีณตอนนี้18กิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนของเรามีหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำที่มีกิจกรรมที่สอดคล้องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมยกไซจับกุ้งกล้ามกรามนะครับหรือกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานไปเที่ยวชุมชนไปตามจุดเช็คอินที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รูปหัวใจเจดีย์ทองวัดเกาะโคบนะครับสวรรค์หน้าก่อมากนะครับไซโอบรักนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับมองว่าในอนาคตเนี่ยชุมชนจะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยเริ่มมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาได้ใช้ตลอดถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนร่วมดูแลทรัพยากรเหล่านั้นครับ
1: ภาพของตำบลเกาะหมากในวันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นวิธีที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเกิดความมั่นคงกับชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะบางครั้งเพียงแค่เริ่มจากสิ่งที่เรามีและทำอย่างพอดีก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันนะคะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่วมใส่ที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
3: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
4: ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่แล้วนะคะ
5: เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ในระบบประสาทมันไม่สามารถที่จะรักษาหายได้ในปัจจุบันโดยการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุประมาณ3เดือนขึ้นไปก็มีการฉีดวัคซีนประจำปีหรือทุกปี
6: ต้องพาน้องไปฉีดวัคซีนประจำปีนะคะ
7: อย่าลืมนำน้องๆไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะคะ

สายหมอกบางๆที่ลอยอยู่เหนือยอดดอยเป็นภาพที่คุ้นตาของพี่น้องชาวปากาเกยอบ้านหนองเต่าตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางความขาดแคลนและความห่างไกลแต่ท่ามกลางความยากลำบากนั้นกลับมีความหวังและรอยยิ้มที่เกิดขึ้นจากพระเมตตาที่ไม่เคยขาดหาย

ด้วยพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสโดยเฉพาะเด็กชาวเขาในพื้นที่ราบสูงและเด็กชายแดนที่มีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ให้ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้จึงได้สืบสานพระราชปณิธานผ่านโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือที่หล่อเลี้ยงโอกาสทางการศึกษาให้เด็กบนดอยมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารวันนี้ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนำพาทุกท่านขึ้นสู่พื้นที่สูงของอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปพบกับเรื่องราวของน้องๆ นักศึกษาที่นำทุนการศึกษาที่ได้รับจากโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือนำไปต่อยอดจนเกิดเป็นอาชีพและรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ภายใต้แนวคิดส่งรอยยิ้มสร้างรายได้ทุนนี้จะช่วยสานฝันสร้างอาชีพได้อย่างไรติดตามได้จากรายการในวันนี้ค่ะ

โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในพื้นที่สูงตามพระสวนีของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็คืออยากให้เด็กพื้นที่สูงนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอย่างน้อยก็ได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปใช้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายในการศึกษาในส่วนของสกลระดับอำเภอแม่วางนะคะก็มีการพิจารณานะคะตามหลักเกณฑ์เด็กที่จะต้องได้รับทุนนะคะก็คือจะมีคุณสมบัตินะคะต้องเป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์นะคะ11ชาติพันธุ์นะคะถึงจะผ่านเกณฑ์นะคะโดย1ครอบครัวนะคะจะได้รับทุนการศึกษาแค่1คนนะคะเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักศึกษาบางส่วนนะคะที่นำทุนนะคะไปต่อยอดประกอบอาชีพนะคะเช่นการซื้อไก่ซื้อหมูนะคะเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อยอดให้เกิดรายได้นะคะแล้วเด็กก็สามารถนำเงินนั้นไปจุนเจือให้กับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีเกณฑ์ใหม่ในปีนี้นะคะก็คือนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาในระดับชั้นละ1ครั้ง1ทุนเท่านั้นคุณสมบัติอีกข้อนึงนะคะก็คือนักศึกษานะคะอายุตั้งแต่6ปีจนถึง25ก็คือเป็นอายุของเยาวชนนั่นเองในส่วนของสกลระดับอำเภอแม่วางเองนะคะก็มีการพิจารณาทุนนะคะโดยแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะเพื่อไปนิเทศนะคะแล้วก็ตรวจสอบนะคะฐานะของนักศึกษานะคะในพื้นที่เพื่อประกอบในการพิจารณาการรับทุนในการพิจารณาการรับทุนของนักศึกษานะคะก็จะต้องผ่านประชาคมแล้วก็เห็นชอบจากผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่วางนะคะมีคณะขึ้นมาพิจารณานะคะเพื่อส่งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประกาศผู้ได้รับทุนค่ะในส่วนของน้องวลิสาสาวโพนะคะนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะของสกลระดับอำเภอแม่วางนะคะน้องอยู่กลุ่มสสช.บ้านผาหม่นนะคะก็ได้รับคัดเลือกเพราะว่าน้องมีโครงการที่น่าสนใจนะคะก็คือมีการนำเงินส่วนหนึ่งนะคะไปลงทุนในการประกอบอาชีพการทำพิซซ่าค่ะซึ่งพิซซ่านะคะก็เป็นอาหารที่หายากนะคะบนดอยนะคะก็มีรสชาติที่แตกต่างจากอาหารบนพื้นที่สูงนะคะก็น้องเอาไปจำหน่ายนะคะผลิตเองแล้วก็จำหน่ายนะคะในส่วนที่ตั้งของบ้านของน้องนะคะก็มีเป็นเส้นทางผ่านนะคะของนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่อยู่กลางชุมชนนะคะก็สามารถจำหน่ายพิซซ่าได้ก็เกิดรายได้ขึ้นค่ะซึ่งสกล.ระดับอำเภอแม่วางนะคะก็ได้พิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีของน้องนะคะไปนำเสนอเพื่อประกวดในระดับสกล.ประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะในปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะน้องก็ได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นตัวแทนของสกลประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไปในระดับสถาบันภาคเหนือค่ะ

จากเรื่องราวความเป็นมาของโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่เรื่องราวของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาที่นำโอกาสนี้ไปต่อยอดจนเกิดเป็นรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

0: ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหนองเต่าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับคุณครูผู้ที่ดูแลในเรื่องของโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากกันค่ะสวัสดีค่ะครูปุ้ยนะคะเป็นครูสชสสชที่ดูแลในเรื่องของทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือที่บ้านหนองเต่าแห่งนี
1: ้ค่ะ
0: มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษากี่คนคะ
1: ค่ะในส่วนของสสชบ้านผาหม่นนะคะในบ้านหนองเต่านะคะมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน4รายค่ะซึ่งวันนี้จะพาไปดูนะคะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะ
0: ค่ะมีน้องที่เขานำเงินทุนไปต่อยอดจนเป็นอาชีพได้แล้วก็เป็นรายได้กลับเข้ามาดูแลตัวเขาเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุนตัวนี้อะค่ะช่วยทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของน้องๆดีขึ้นยังไงบ้างคะครู
1: ค่ะในส่วนของทุนนี้นะคะสามารถให้เด็กนะคะไปต่อยอดในการประกอบอาชีพของตัวเองค่ะสามารถวางแผนในการเส้นทางการศึกษาต่อหรือว่าเส้นทางการประกอบอาชีพนะคะที่เหมาะสมตามความถนัดและก็ความสนใจของเด็กๆได้ค่ะ
0: ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้อย่างนี้บางคนที่เขามีฝันที่อยากจะทำอะไรแต่ว่าเงินทุนไม่เพียงพอก็มีทุนตัวนี้เข้ามาช่วยเสริมพอดีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทุนตัวนี้นี่จะได้รับต่อเนื่องไหมคะครู
1: ไม่ค่ะอันนี้คือ1ช่วงชั้นนะคะได้รับเพียง1ครั้งค่ะแล้วก็โดยการนำเสนอแผนงานของตัวเองนะคะแผนการเสนอโครงการของตัวเองค่ะว่าเด็กๆอยากทำอะไรอยากไปต่อยอดหรือว่าส่งเสริมอาชีพของตัวเองในด้านไหนค่ะ
0: ได้รับทุนนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
1: เป็น6ขวบถึง25ปีค่ะ
0: โอ้ก็คือถ้ามีเด็กที่อยู่ในความดูแลของเราครูก็จะมีการพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้รับทุนการศึกษาแล้วเขาก็นำทุนตัวนี้แหละไปต่อยอดต่อความฝันของเขาบางคนก็มีความฝันอยากจะนำเงินทุนไปเรียนต่อบางคนก็เอาไปประกอบอาชีพแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีหลากหลายไหมคะเด็กๆ
1: ใช่ค่ะมีหลากหลายเลยค่ะทั้งของคุณครูมีทั้งของขายเสื้อผ้าหรือว่าขายพิซซ่านะคะแล้วก็นำในส่วนของการนำทุนกันไปศึกษาต่อและก็ในส่วนของการปลูกผักสร้างรายได้เงี้ยค่ะ

ก่อนจะเดินทางไปบ้านของน้องวริษาคุณครูพาแวะบ้านของน้องๆ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาและได้นำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้น้องจันทราคืออีกหนึ่งแบบอย่างของการนำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปซื้อเสื้อผ้ามือสองแล้วนำกลับมาวางจำหน่ายที่บ้านของตัวเองเปิดเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองที่ใช้ชื่อว่าเชกาเซคันด์แฮนด์เพื่อให้คนในชุมชนมีทางเลือกในการซื้อเสื้อผ้ามากขึ้นและราคาที่จับต้องได้เมื่อผักออร์แกนิกผักปลอดสารพิษกำลังเป็นที่ต้องการโดยเฉพาะในกลุ่มคนรักสุขภาพน้องณัฐวัฒน์และปิยกรนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเช่นเดียวกันมองเห็นโอกาสที่จะช่วยสร้างรายได้จึงได้นำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผักมาปลูกแบบออร์แกนิกส่งขายให้กับโครงการทุ่งหลวงและส่งขายตามออเดอร์ทั่วไประหว่างทางเดินสู่บ้านของน้องวริษาสองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนไม้เรียบง่ายของชาวปากาเกยอหมู่บ้านหนองเต่าตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาห่างไกลความเจริญแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของผู้คนที่นี่วิถีชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งพาธรรมชาติและช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือภาพจำที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของชุมชนบนพื้นที่สูงแห่งนี้ทว่าภายใต้ความเรียบง่ายนั้นเด็กหลายคนยังต้องดิ้นรนเพื่อโอกาสทางการศึกษา

ที่เท่าเทียมเมื่อเดินทางมาถึงร้านขายพิซซ่าที่เป็นบ้านของน้องวริษาสาวโพน้องกำลังทำพิซซ่าอยู่พอดีเลยค่ะกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณทำเอาพิธีกรและครูแทบอดใจไม่ไหวโครงการดอยพิซซ่าเอ็กซ์เพรสส่งรอยยิ้มสร้างรายได้เกิดขึ้นจากการที่น้องวริษานำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปต่อยอดอาชีพเดิมของครอบครัวจากการขายไส้กรอกและแซนด์วิชสู่การเพิ่มเมนูพิซซ่าและเปิดช่องทางขายแบบ Delivery ในชุมชน

0: พ่อแม่แล้วก็เอาไปออมส่วนหนึ่งก็นำมาลงทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปเรียนหนูก็ออกจากอันนี้ค่ะพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะ
1: ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบตั้งแต่การศึกษาความต้องการของลูกค้าการวางแผนต้นทุนการผลิตและจำหน่ายไปจนถึงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอนอกจากจะเปิดร้านขายพิซซ่าแล้วร้านของน้องวริษายังเป็นจุดวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชนโดยเฉพาะเสื้อกะเหรี่ยงทอมือถุงย่ามล้วนมาจากฝีมือของคนในชุมชนนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับตนเองแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยน้องวริษาบอกว่าเปิดให้ชาวบ้านนำสินค้ามาวางจำหน่ายที่ร้านได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: อย่างที่บอกนะคะว่าทุนนี้เป็นพระราชสวนีของพระพันปีหลวงนะคะซึ่งทางสกรของเราเนี่ยค่ะก็พร้อมจะสนับสนุนให้เด็กเนี่ยมีความรู้ทั้งด้านการเรียนแล้วก็มีอาชีพนะคะ
3: ค่ะ
2: มีรายได้ค่ะ
3: ก็อย่างที่เกิดโครงการดีๆแล้วคุณครูเองก็ผลักดันให้น้องๆได้มีโอกาสในการเรียนหนังสือแล้วก็ได้การสร้างอาชีพด้วยเหมือนกันนะคะเชื่อแล้วค่ะว่าน้องๆต้องมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีแน่ๆเลยเห็นได้จากรอยยิ้มของน้องๆ นะคะเอ๊ะเดี๋ยวเราจะได้ชิมพิซซ่าของน้องแล้วนะคะว่าพิซซ่าของน้องวริษ
0: ามาแล้วค่ะ
3: กลิ่นหอมมาเลยค่ะไหนๆๆขอดูหน้าตาหน่อยโอ้โหนี่คือพิซซ่าที่เกิดจากฝีมือของน้องวริษา
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เวลาทำให้กับนักท่องเที่ยวก็ทำแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ทำแบบนี้เลยค่ะ
3: ไม่ได้ว่าทำน้อยหรือมากกว่านี้นะ
0: ค่ะไม่ค่ะ
3: ทำเป็นมาตรฐานเหมือนกันหมดเลยตรงจุดนี้เองครูก็มีส่วนในการส่งเสริมผลักดันให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือหนูก็ไม่ทิ้งนะใช่ไหม
0: ไม่ทิ้ง
3: ก็ยังไปเรียนอยู่แน่นอนอันนี้เดี๋ยวต้องส่งต่อความต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นใหม่อ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าพิซซ่าของน้องวริษาจะอร่อยขนาดไหนอ่ะ

0: ริสาพิซซ่าดอยถ้าได้ลองแล้วจะติดใจรสชาติอร่อยสะอาดที่สำคัญขายในราคาย่อมเยาเข้าถึงได้ทำให้ทุกวันนี้วริสาพิซซ่าดอยกลายเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนกันมาเยือนตำบลแม่วิน
1: พระพันปีหลวงเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตภาคเหนือทุนนี้เป็นกำลังใจและโอกาสที่ดีสำหรับหนูค่ะหนูขอขอบคุณสกร.ที่ให้การสนับสนุนและส่งต่อโอกาสดีๆให้กับหนูค่ะหนูจะตั้งใจเรียนและนำโอกาสที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะหนูอยาก

อยากฝากถึงน้องๆทุกคนว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะยากลำบากแค่ไหนอย่าเพิ่งท้อค่ะขอให้ตั้งใจเรียนและถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามาขอให้ใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเพราะโอกาสเล็กๆนั้นอาจเปลี่ยนชีวิตเราได้ค่ะ

ในนามของครูสทช.ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ให้โอกาสเด็กบนพื้นที่สูงได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนและในฐานะของครูสทช.พร้อมที่จะสนับสนุนเด็กให้มีโอกาสได้เรียนและก็ได้วางแผนการศึกษาในอนาคตต่อไปค่ะและก็พร้อมที่จะส่งเสริมอาชีพให้สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวของตัวเองได้ค่ะ

0: ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนบนพื้นที่สูงที่อยู่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงไม่ใช่หน้าที่หลักของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งการผนึกกำลังกันของภาคีเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้งานทุกงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
1: ศูนย์ประโยชน์เพื่อแม่วานสกัดสู่พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่การขอพี่น้องชาติพันธุ์ในด้านอาชีพในด้านในการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนก็เห็นความสำคัญในการที่ต้องมีการต้องมีทุนในการประกอบอาชีพรายได้เป็นต้นครับสู่เขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงได้ร่วมมือภาคีเครือข่ายกับสกรในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเด็กเยาวชนโดยเฉพาะสกรได้ส่งเสริมในด้านการศึกษาแล้วก็ส่วนงานขอเขตก็ได้ร่วมมือการส่งเสริมด้านอาชีพและสวัสดิการสังคมเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กเยาวชนมีโอกาสการเข้าถือสวัสดิการและก็มีรายได้เพิ่มสามารถแบ่งเบาภาระช่วยเหลือครอบครัวได้เราเห็นความสำคัญโดยเฉพาะเราเห็นน้องวริสารซึ่งเป็นเยาวชนที่ขาดโอกาสแล้วก็ได้มีโอกาสจกระท่าไฟฝาเรียนรู้เข้ามาหาความรู้แล้วก็ได้นำความรู้เหล่านี้เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนในพื้นที่ที่ในการใช้ชีวิตและก็ประกอบอาชีพในพื้นที่ไม่จำเป็นต้องออกไปนอกพื้นที่ในชุมชนอื่นและสามารถทำอาชีพด้วยตัวเองในพื้นที่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับก็อยากจะให้พี่น้องชาติพันธุ์ของเราโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใฝ่ฝันเรียนรู้แล้วก็หาอาชีพในการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาชุมชนพัฒนาหมู่บ้านของเราแล้วก็รู้ถือมีพอมีอาชีพแล้วก็มีการเข้าถึงสวัสดิการมีการออมก็จะเห็นตัวอย่างอย่างเช่นน้องวริสาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนในชุมชนแล้วก็มีอาชีพจากการทำกิจกรรมการขายพิซซ่ามีรายได้เพิ่มแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาเป็นลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าน้องเขาพอมีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีการออมในชุมชนด้วยครับ

จากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่ทุนการศึกษาเล็กๆที่ส่งต่อโอกาสและจากโอกาสเล็กๆนั้นได้เติบโตกลายเป็นรอยยิ้มเป็นอาชีพและเป็นความหวังของครอบครัวหนึ่งบนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่เรื่องราวของน้องวริษาสาวโพกับโครงการดอยพิซซ่าเอ็กซ์เพรสส่งรอยยิ้มสร้างรายได้

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือคือหนึ่งในบทพิสูจน์ว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังคงหล่อเลี้ยงและส่องสว่างให้กับเด็กและเยาวชนไทยในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใด

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เฮ้ย yeah I'm in Pechibari right now I'm learning about puppets it looks beautiful but it's so hard to do I am so impressed about how the people are capable of doing it here yeah you just soak upSure, next time you should join me. yeah, bye. I am so fascinated by Thailand that I do not want to go back home because the country is perfect for a workation where you can work and relax at the same time. Importantly, Thailand is a paradise for people who are passionate about art and culture, waiting for everyone to travel to experience it. Open to the new era, cultural paradise.Let's go Thailand. Thailand is considered a paradise for art and cultural lovers, especially here in Phetchaburi province, where it just held the Phetchaburi Harmony Puppet Festival 2025. In three art districts of Phetchaburi, these communities preserve their cultural heritage and exchange knowledge about puppet performance both domestically and internationally.This festival became part of Asian local and traditional art festival tangible heritage of 2025 from International Festival and Event Association ASEAN. The Phetchaburi Harmony Puppet Festival originate from the restoration of shadow puppetry at Wat Pla Pha Chai. Wat Pla Pha Chai shadow puppetry is one of the legendary art performance of Phetchaburi.Having been passed down for over 100 years, this is a performance that's used the art of shadow puppetry and its high-class performance as it's combined five branches of art. It's harder than it looks, like the leather is really hard. So all the things that they done took hard work and determination. I might have to spend like a month here for me to finish this. I wonder how long it takes for each one of these to be done.
2: Two months.
1: Well, if tourists come here, what else can they do?
2: We teach them for how to dance with puppet.
1: Maybe I won't wear it, but I would love to learn how to dance. Can you teach me?
2: Okay.
1: Okay. Yeah.

0: คู่ตะคอกหลอกล่อนชมภูพานรานรอน
1: I feel like this is truly a unique identity that can only be found here in Thailand. The art and culture that has been passed down for hundreds of years that you can learn about from traveling in Thailand. Come and experience the cultural journey here today in Thailand. Let's go Thailand!
2: ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมืองนราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต
3: ้อันนี้คือได้ชัวร
4: ์ทุกเรื่องที่อยากรู้
5: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
6: ๆการจะเพิ่มเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
7: เรื่องการเมืองความชอบความชัง
4: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
8: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: สิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นรักคุณแม่เอ้ย
1: บ้านไม้กึ่งปูนที่ต่อเติมจากยุ้งข้าวตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งค้ออำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาเป็นที่อยู่ของสองหญิงชราคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกคนตาบอดสนิทแต่กำเนิดบุญศรีแก้วสดหรือป้าศรีหญิงพิการทางการเห็นวัย57ปีที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงมากว่า8ปีโดยการรับจ้างนวดทั้งที่บ้านและสถานพยาบาลใกล้บ้านรายได้จากการนวดทั้งหมดป้าศรีนำมาใช้ในการดูแลรักษาแม่ป้าศรีคะอยากให้ป้าศรีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าป้าศรีเริ่มมองไม่เห็นตั้งแต่ตอนไหน
2: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
1: ยังไงคะ
2: พอเกิดมาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะ
1: คือมองไม่เห็นตั้งแต่กำเนิดเลย
2: ใช่
1: แม่ได้เล่าให้ฟังยังไงบ้างคะ
2: แม่บอกว่าแม่เลี้ยงหมูแต่ก่อนแล้วหมูมาชิงข้าวไก่แม่ก็ตีไก่นั่นแหละแม่ว่าไม่เป็นไรมันเอาตามหมูไปแล้วแม่จะเลี้ยงมึงให้อย่างดีแม่บอกว่า
1: แม่บอกว่าไม่เป็นไรถ้าป้าศรีเกิดมามองไม่เห็นแต่แม่ก็จะเลี้ยงดูอย่างดีป้าศรีมีเหตุการณ์ความทรงจำในวัยเด็กยังไงบ้างคะ
2: มันอยากจะไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนเขาก็ไปยังไงไม่มีตามองไม่เห็นแล้วก็ตำข้าวไม่ให้ตำข้าวแล้วก็ขูดมา

0: เปล่าแล้วก็ไปถอนถอนถอนเปล่าเนาะไม่ไป
1: ตอนนั้นนะคะป้าสีเริ่มรู้ตัวเองว่ามองไม่เห็นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะ
0: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
1: ที่ป้าสีแบบพอเกิดมาแล้วอะ
0: เป็นแบบนี้เลย
1: ก็คือเหมือนกับว่าสัก3 ขวบ 4 ขวบไหม
0: ไม่มีเอตะกอนเลยเป็นตะกำเนิดเลย
1: ก็คือพอเรามองไม่เห็นเนี่ยรู้สึกน้อยใจอะไรยังไง
0: น้อยใจเนี่ยค่ะร้องไม่รู้จะน้ำตาหมดไม่รู้กี่หมื่นหยด
1: ยังไงอะคะตอนนั้นความรู้สึกยังไงคะ
0: จะขาดตัวตายเออผูกคอมันจุกบอกคุณมันหุงข้าวได้ไหมมันทำอะไรได้มั่งไม่อยากตอบคำถามเลย7 วันอาบน้ำสักหนึ่งครั้งดูนะแล้วขายกันเด็กมันก็มาซื้อมันสงสารป้าสีติดอยู่ที่นี่เองเลยทุกคนไปซื้อกันหนึ่งมาให้พ่อไปซื้อมาให้พี่ไปซื้อมาให้
1: ก็คือตอนนั้นรู้สึกแบบน้อยใจ
0: น้อยใจตัวเองที่ไม่เหมือนเพื่อนแม่บอกไม่ต้องน้อยใจแม่พาไปหัดเย่อแม่พาไปทำบัตรประชาชนพ่อไม่ต้องพาไปดอกเบิกเขามันไม่ไปไหนไม่ไปนั่นแล้วทีนี้ก็ผิดเลยทำที่ดินก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างต้องไปทำบัตรประชาชนแม่พาไปมีงานอะไรแม่ก็พาไป
1: อันนี้ทำให้ป้าสีแต่แม่ก็ยังพาให้ป้าสีได้ไปนู่นนี่นั่นอยู่
0: พาไปทุกคนพี่หลานน้องๆไปทุกคนเลยค่ะพาไปทุกคน
1: ป้าสีมีพี่น้องกี่คนคะ
0: 7 คนแต่ตอนนี้เหลืออยู่5 คน
1: แล้วป้าสีหลังจากที่พอป้าสีโตมาเนี่ยดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: เนี่ยก็เปิดแก๊สอุ่นแกงแล้วก็หุงข้าว
1: ในช่วงระหว่างที่โตเนี่ยเพื่อนๆ เขาไปเรียนกันใช่ไหมคะป้าสีไม่ได้ไปเรียนเลย
0: ไม่ได้ไปเรียนแต่ผลเบลเรียนหมดไปกับครูลิฟีนเนี่ยค่ะ
1: อ๋อก็ได้มีการเรียนอักษรเบลอยู่ด้วยช่วงที่โตมาพี่ๆน้องๆก็ไปเรียนกัน
0: ค่ะ
1: ที่บ้านดูแลกันยังไงคะ
0: โอ้ไปก่อนป้าสีเลี้ยงลูกของน้องชายเลี้ยงแม่ก็ทำกับข้าวได้พี่ดูเรื่องร้านให้
1: ป้าสีก็คอยช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวด้วย
0: ใช่ใช
1: ่ตอนที่แม่ยังไม่ป่วยเนี่ยมีความทรงจำยังไงบ้างคะป้าสีได้ไปเที่ยวไหนอะไรยังไงบ้างคะ
0: ไม่ไปไปทำบุญไปวัดไปทอดกฐินไปทอดป่าอะไรแบบนี้ค่ะไปทุกแห่งที่ตกไปทุ่งตะนูแล้วไปนามงแล้วก็ไปแม่เปี๊ยะไปเที่ยว
1: ตอนไปทำบุญไปไหว้พระนี่ได้ขอได้อธิษฐานอะไรบ้างคะ
0: ได้ขอค่ะได้ชั้นหนึ่งขออย่าเกิดเป็นแบบนี้อย่าทำบุญให้มันไม่ชั้นนี้ค่ะไม่เกิดเป็นชั้นนี้

0: อืมอันนี้อันนี้จะทำให้เห็นว่าแม่รักป้าสีม
1: ใ
0: า
1: ช่
0: ก
1: พ่อก็รักพ่อจะฟักลูกตาให้ถ้าใครมาทำร้ายสีกูเอาเรื่องพ่อบอกนะพ่อแล้วอีกคนก็มาแล้วจะเลี้ยงไหมนี่พ่อแล้วเอาไปไหนล่ะเกิดมาแล้วต้องเลี้ยงเหมือนเพื่อนกันนั่นแหละ
0: อืมทั้งพ่อทั้งแม่ก็รักป้าส
1: ร
0: ี
1: ัก
0: ป้าร
1: ั
0: ส
1: ก
0: ีก็ได้ความรัก
1: ค่ะ
0: จากพ่อแล้วก็แม่ทั้
1: พ
0: ง
1: ี
0: ป้า
1: ่
0: ส
1: ๆน
0: ี
1: ้องๆค่ะทุกคนเลย
0: อืม
1: ค่ะ
0: ทำให้ป้าสีมีกำลังใจ
1: ใช่
0: ทุกวันนี้
1: ค่ะ
0: อ
1: ต
0: ื
1: ่อ
0: ม
1: สู้อีกทุกวันนี้ค่ะ
0: อืมมีช่วงที่แบบท้อแท้ที่สุด
1: ม
0: ไ
1: ี
0: หมคะป้าสี
1: มี
0: ช่วง
1: ม
0: ไหน
1: ี
0: คะ
1: ช่วงที่ว่าอยู่คนเดียว
0: ยังไงคะ
1: มันงองเลยว่าเอานิ้วไปแย่ในปากควายดีกว่ามันได้จบไปบัดเบื่อในชีวิตนี้ไม่อยากอยู่แล้ว
0: อืมมันความคิดนี้เข้ามาบ่อยไหมหรือว่าแค่เป็นบางช่ว
1: บ่
0: ง
1: อย
0: อืม
1: เพราะเพื่อนก็ไปนั้นไปนั้นทำไมยังได้ไปบ้างในครูพาไปเที่ยวเซนชั่นมือหนึ่งเขาจุงลูกเขาจุงพี่ครูพี่อื่นพี่เซนชั่น
0: แล้วแต่ละวันนี้ป้าสีต้องดูแลแม่ยังไงบ้างคะ
1: นั่นแหละหุงข้าวแล้วก็ป้อนข้าวแล้วก็เช็ดตัวให้แม่

0: ป้าสีดูแลแม่มาตั้งแต่ช่วงไหนคะ
1: นี่แม่ติดเตียง8ปีผ่านมาเนี้ยค่ะ
0: ตั้งแต่ช่วงที่แม่ติดเตียงก่อนที่แม่ยังไม่ติดเตียงป้าสีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใช้ชีวิตกันยังไง
1: แม่ก็ทำกับข้าวกินทอดปลาแล้วไปหั่นใหญ่ไงเอาของไปขายเอาตะไคร้เอาทุกอย่างมะพร้าวไปขายที่หั่นใหญ่แล้วลากไปถ้ามีคนคอยไปจุงก็นั่นแหละก็มาทอดปลาให้เป็นโคมโคมแม่พี่กิน
0: คือช่วงที่แม่ยังไม่ป่วยก็แม่ก็ชวนป้าสีไปขายของไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยแต่พอแม่มาป่วยติดเตียงก็กลับกันป้าสีก็มาดูแลแม่แทนรักแม่มากไหมป้าสี
1: รักชุดชีวิตเลยรักกว่าชีวิตได้อีกพ่อแม่บังเกิดเกล้าละในบ้าน
0: ป้าสีเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีแม่นี่จะยังไงจะอยู่ยังไง
1: มาจะไปกับแม่ด้วยวันนั้นพ่อมาคือว่าเอาไปโดยพ่อสีพร้อมไปกับพ่อแต่พ่อไม่ได้ต้องดูแม่ว่าเดี๋ยวจะทำให้ดีใจที่จะทำได้นะคุณพ่อนะพ่อก็ไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้คอยดูแลพี
0: ่แล้วตรงนี้ป้าสีให้กำลังใจตัวเองยังไง
1: สู้สู้สีจนได้ส
0: ู้บางคนมีพี่ๆเพื่อนร่วมงานป้าสีเขาบอกว่าคนที่เขาพร้อมหรือว่าปกติอยู่ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าป้าสีอันนี้ป้าสีรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกดีใจอบอุ่นเพื่อนดีทุกคนเลยเอาข้าวยิบปลาให้มันลูกเนี่ยมองกินเขาไม่นั่งเกียดเลยค่ะแล้วพี่มองไม่เหมือนกับคนอื่นเขาช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะ
0: ก็คือไม่ใช่เพียงแค่พี่สีที่ดูแลแม่จะมีพี่ๆน้องๆคนอื่นมาคอยช่วยดูแลอยู่แต่พี่สีก็จะใกล้ชิดแล้วก็อยู่กับแม่ทุกวันนี้ก็คือหาเลี้ยงตัวเองด้วยการนวดยังไงบ้างพี่สีช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
1: แต่ก่อนนั้นพี่ขายขนม3วันได้20บาทแล้วพี่ไปเรียนนวดดีกว่าย
0: ังไงคะจุดเริ่มต้นของการนวดเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: นั่นแหละขายขนมเยอะๆขายขนมเสร็จแล้วไปเรียนนวดกัน
0: แล้วใครเป็นคนชักนำพี่สีเข้าวงการนวด
1: โอ้ท่านเด็ดอะค่ะพี่กันหนู
0: ยังไงคะเขามาบอก
1: เองไปเรียนนวดน้องตีน้องยินดีก็ดูแลน้องยินดีนะแล้วก็มาจดทะเบียนคนพิการที่สาลาหลังเก่านี่ค่ะแล้วทีนี้ก็ไปนวดน้องตีแล้วนวดกับใครคุณรีบเลยนั่งอยู่ข้างหวานก็เปิดร้านอยู่ที่นวด
0: ก็จะมีเครือข่ายของพี่ๆผู้พิการทางการเห็นเหมือนกัน
1: มีเยอะอย่างนี
0: ้กำลังใจสำคัญของพี่สีคือ
1: แม่อยู่ที่แม่ทุกวันนี
0: ้รายได้ทั้งหมดที่หามาทุกอย่างที่มีก็คือเอาให้แม่
1: ใช่ค่ะ
0: ป้าสีมีอะไรอยากจะบอกหรือให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวัง
1: เนี่ยทำแบบป้าสีแม่ค่ะต่อสู้ชีวิตเลี้ยงดูแม่หาอะไรได้ทำแบบนี
0: ้แล้วเวลาท้อต้องทำยังไง
1: ท้อก็อยู่คนเดียวไม่พูดกับใครเลย
0: มันยิ่งท้อไปอีกไหมว่าสีแล้วเราจะให้กำลังใจตัวเองยังไงอะถ้าอย่างนั้น
1: สู้สู้สีจนได้พูดง่ายๆสีจนได
2: ้น้ำหนักมือในการกดบีบดัดดึงทำให้บ่งบอกได้ถึงประสบการณ์นวดอันยาวนานของป้าสีใส่ใจในรายละเอียดโดยการจดจำลักษณะคนไข้จากการสัมผัสเสียงโทรศัพท์ในการนัดหมายจึงมีมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ป้าสีต้องตระเตรียมดูแลแม่ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเกือบ10กิโลเมตรเพื่อไปนวดให้คนไข้ต่อวันป้าสีสามารถรับคนไข้ได้อยู่ที่ 2-4 คนแต่หากวันไหนแม่มีอาการป่วยหนักนัดวัน

สามารถซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็มีความสามารถที่หลากหลายนะครับผู้พิการเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาขาดไปเนี่ยมันจะถูกทดแทนด้วยความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งแหละผมมั่นใจผมยังมั่นใจมาตลอดว่าผู้พิการเนี่ยไม่ว่าสมมติแขนขาดแต่เขาความคิดความอ่านความตั้งใจเขามากกว่าคนปกติเยอะมากเขาจะมาก่อนและกลับหลังนี่เป็นบุคลิกเลย2แล้วก็เขาจดจ่อกับงานเนี่ยเยอะมาก3เนี่ยเขามีสมาธิมากฉะนั้นเนี่ยคืออย่าไปมองแค่ปริมาณต้องมองคุณภาพของงานด้วยเขาอาจจะทำปริมาณงานออกมาน้อยกว่าคนอื่นนะอันนั้นผมเข้าใจแต่คุณภาพงานผมว่าน่าจะดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองถ้าเราสถานประกอบการที่ต้องการคุณภาพจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผู้พิการดีกว่ายังไงก็ดีกว่าเยอะนะครับผมยังเชื่อในศักยภาพเขานะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้พิการเนี่ยในองค์กรทั้งหมดเนี่ย3ท่านนะครับก็ท่านแรกเนี่ยคือก็ป้าศรีนะครับป้าศรีเนี่ยมีความถนัดเรื่องการนวดนะครับป้าศรีเนี่ยให้บริการนวดที่นี่มาก็หลายปีแล้วนะครับผู้รับบริการเนี่ยก็พึงพอใจนะครับท่านที่สองเนี่ยจะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับน้องผู้พิการท่านนี้เนี่ยน้องประเสริฐศักดิ์เนี่ยจะมีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ด้านข้อมูลสารสนเทศมากนะครับการฉะนั้นการจัดการข้อมูลน้องก็ชำนาญผมก็เลยปรับสถานะของน้องเขาเนี่ยจากผู้ปฏิบัติงานรายวันเนี่ยตอนนี้ก็เป็นปฏิบัติงานรายเดือนแล้วก็ทำสัญญาปีต่อปีสร้างความมั่นใจให้น้องเขาว่าหน่วยงานนี้เนี่ยเราต้องพึ่งกันผมก็ต้องพึ่งความสามารถของน้องเขาโดยที่ไม่สนใจบุคลิกไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ภายนอกเขาเลยนะครับเอาว่าน้องเขามีความสามารถมากนะครับฉะนั้นเนี่ยที่นี่ยังต้องพึ่งกันนะครับส่วนท่านที่3เนี่ยก็เป็นน้องเมษารายนี้เนี่ยจะมีความสามารถเรื่องการขับรถเรื่องการตกแต่งสวนก็เหมือนที่ทุกท่านเห็นนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยสะอาดนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถคนละแบบกันฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกหน่วยงานนะเราคงต้องพึ่งกันนะเราคงต้องพึ่งกันแล้วก็มองหาความโดดเด่นของแต่ละคนออกมาให้ได้ดึงศักยภาพเขาออกมาให้ได้โดยอย่าไปมองรูปลักษณ์ของเขาอย่าไปสนใจเราก็จะถ้าเราข้ามทัศนคติตรงนี้ไปได้เราจะเห็นข้อดีของเขาเยอะเลยครับส่วนตัวของป้าศรีเนี่ยจริงๆเนี่ยป้าศรีเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้ารู้จักสนิทกันแล้วเนี่ยต้องขอโทษบางครั้งทะลึ่งเลยด้วยซ้ำแต่นั่นคือความคือการผ่อนคลายครับเนื่องจากว่าป้าศรีเนี่ยต้องยอมรับว่ามีภาวะเครียดจากการดูแลมารดาที่บ้านซึ่งตอนเช้าเนี่ยจริงๆพี่ๆน้องๆของป้าศรีก็ช่วยกันดูแลนะช่วงที่ป้าศรีมาปฏิบัติงานเนี่ยแต่ตอนกลางคืนระยะที่ยาวตรงนั้นแหละครับป้าศรีต้องดูแลแม่เพียงคนเดียวบวกกับพิการด้านการมองเห็นด้วยเนี่ยบางครั้งอะไรแว่วมาหน่อยก็เป็นภาวะเครียดสิ่งที่ป้าศรีกับผ่อนคลายก็มีอยู่2อย่างก็คือฟังเพลงนะครับฟังเพลงสถานีวิทยุกับ2ก็มาสนุกกับเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยฮะต่อให้ไม่มีผู้รับบริการแต่ขอให้ได้มาเพราะได้มาผ่อนคลายกับเพื่อนๆได้พูดคุยก็จะได้เป็นบูทตัวเองให้มีแรงไปดูแลแม่ผ่านค่ำคืนไปอย่างนั้นนะครับก็น่าเห็นใจน่าสงสารประสิทธิ์มากครับตอนนี้เนี่ยคุณยายแสงผมขอเรียกว่าคุณยายแสงนะครับเป็นคุณแม่ของประสิทธิ์ท่านมีปัญหาสุขภาพเนี่ยหลายอย่างท่านมีภาวะหลอดเลือดติดตันนะครับเลือดเนี่ยไหลไปเลี้ยงที่อวัยวะส่วนปลายไม่ได้โดยเฉพาะที่เท้านะครับทำให้เท้าตอนนี้เนี่ยรีบแล้วก็เป็นแผลคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเวลาเราเป็นแผลแป๊บเดียวก็หายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยหายช้ามากจนทำให้แผลเนี่ยติดเชื้อทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อมเนี่ยก็ต้องมันเป็นภารกิจอยู่แล้วก็คือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราต้องส่งบุคลากรไปดูแลตามระยะเวลานะครับเพราะที่นี่เนี่ยมีผู้ป่วยแบบยายแสงเนี่ยที่นอนติดเตียงเลยทั้งหมด44คนผมเนี่ยต้องส่งบุคลากรหมุนเวียนไปใน30วันเนี่ยฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ประมาณ10วันที่ต้องไปเยี่ยมมากกว่า1ซึ่ง

0: สิ่งที่ไปทำที่ไปช่วยคุณยายเนี่ยก็คือว่าหนึ่งเลยต้องล้างแผลล้างแผลตกแต่งแผลแล้วก็ทำความสะอาดบาดแผลเนี่ยวันละ2รอบเช้าแล้วก็เย็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็นับว่าคือต้องใช้ความอดทนสูงนะผู้ป่วยเองแล้วก็บุคลากรเองต้องช่วยกันอย่างมากเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้แผลเนี่ยหายช้าแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็อาจจะลุกลามเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยครับ
1: ก็คือป้าศรีทำงานที่นี่ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะก็คือแกเป็นคนมีนิสัยร่าเริงคนไข้ก็รักใคร่ของแกนะคะคือแกเป็นคนอารมณ์ดีโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนจิตใจดีเวลามาปุ๊บให้บริการคนไข้ก็คือเป็นกันเองเลยนะคะแล้วก็คือแกมีทักษะที่ค่อนข้างการนวดที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่แกทำมา20กว่าปีแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็คือคนไข้ก็ค่อนข้างจะโอเคกับการที่แกมารักษาที่นี่ค่ะป้าศรีเป็นคนที่เห็นชัดๆก็คือเป็นคนที่รักแม่แล้วก็มีความกตัญญูมากค่ะก็คือดูแลแม่อย่างดีเท่าที่ความสามารถแกก็มีได้นะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของคนไข้แกเป็นคนที่อารมณ์ดีก็ใส่ใจคนไข้พูดคุยเฮฮาร่าเริงเนี้ยค่ะแกเป็นคนที่คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเนี้ยค่ะก็อยากให้กำลังใจป้าศรีคือป้าศรีเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนแกร่งเนาะทั้งที่ตัวเองมีความบกพร่องแล้วก็ต้องดูแลแม่เนี้ยค่ะคือป้าศรีก็ยังสามารถทำทุกอย่างให้ออกมาได้ดีในความสามารถของแกคือชื่นชมในฐานะที่เป็นหัวหน้างานแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นแกชื่นชมค่ะ

ู้จักกับป้าศรีมาจะ10 ปีนะค่ะคือป้าศรีก็ทํางานอยู่ที่นี่ก่อนแล้วพี่อ้อเข้ามาเมื่อก่อนแม่พี่ศรีก็ยังไม่ได้ป่วยแต่ตอนหลังแม่แกล้มลงแล้วก็ขาแกก็เจ็บมาถึงทุกวันนี้ค่ะแกเป็นคนดีค่ะแกเป็นคนน่ารักกับเพื่อนๆแกก็ดีมีน้ําใจตอนที่พี่อ้อยมาเป็นหมอใหม่ๆฮะเขาตั้งใจมากพี่อ้อยก็เรียนรู้จากเขาเรียนรู้จากหมอศรีเนี่ยค่ะแกก็แนะนำว่าต้องทำแบบนี้นะช่วงบ่ายต้องนวดยังไงต้องใช้เวลาเท่าไหร่ยังไงจากไหนไปไหนเรื่องแกการเปิดการนวดทุกครั้งทำยังไงเปิดประตูลุกอะไรของแกนะคะพี่ศรีก็เป็นตัวอย่างของทุกคนในเรื่องความกตัญญูนะแกก็รักแม่ของแกมากอะไรอย่างตั้งใจทำงานครับกับเพื่อนๆได้ดีก็อยากให้ทุกคนเอาเป็นเยี่ยงอย่างอ่ะเนาะแกสู้ชีวิตแกมีอยู่คำหนึ่งอะไรอ่ะสงสารแกเวทนาแกเพราะแกก็ทำได้เหมือนคนอื่นแค่แกมองไม่เห็นแค่นั้นเองบางครั้งแกทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยไม่อย่างการดูแลแม่อะไรเนี้ยแกก็อุตส่าห์ยกแม่มาป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรเนี้ย

0: ไม่เพียงจะพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดแต่ป้าสีก็ยังแบ่งเบาภาระครอบครัวแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็อยากใช้หัวใจดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ระหว่างวันที่ป้าสีต้องไปรับจ้างนวดก็จะมีพี่ๆน้องๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลแม่
1: เขาดูแลแม่ได้เยอะบอบภาระได้เยอะกลางคืนอยู่กับเขาแต่กลางวันนั้นพี่น้องทุกคนมากันด้วยได้กลางวันนั้นแต่ที่ดูแลเขาเยอะอยู่กับเขาอะไรก็ดูแลแม่ดีเรื่องเงินเหรอเรื่องเงินก็เขาช่วยได้

0: ช่วยได้ช่วยนี่ไงซื้อของให้แม่กินซื้อกับข้าวซื้ออะไรทุกอย่างนี่เลยกับข้าวเสื้อผ้าแพนเพิร์ดอะไรทุกอย่างแพนเพิร์ดมันเป็นเรียกของผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอื่นๆนั้นเหมือนข้าวขนมในหัวฉันเขาจะซื้อมาให้แม่ก่อนไม่ภูมิใจนั่นนะที่เขาทำได้นั้นที่ทำได้แบ่งภาระแบ่งเบาภาระไปเยอะพวกเราได้ไปทำงานนั้นแต่คนอื่นก็ดูเลยพี่น้องคนอื่นก็ดูตอนเช้าน้องชายตอนบ่ายเราตอนที่เขากลับกลางคืนแต่ของกินเขาซื้อเอามาเลยวันนี้แม่นั่นแหละเอาหัวใจดูแลกันเลยให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละ
1: การดูแลประคบประหงมอย่างดีของแม่ทำให้ป้าศรีไม่รู้สึกถึงความบกพร่องทางกายไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะมีแม่เป็นเหมือนดวงตาสองข้างให้ป้าศรีด้วยพลังแห่งรักนี้ป้าศรีจึงต้องทดแทนบุญคุณแม้ตอนนี้แม่จะอายุล่วงเลยมาถึง98ปีแล้วแต่ป้าศรีก็ยืนหยัดที่จะทดแทนบุญคุณแม่ตราบลมหายใจสุดท้าย

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่ NBT นครศรีธรรมราชค่ะทุกวันอังคาร 15:00 นอยู่กับดิฉันจิตเลขาสุคนทจรเช่นเคยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการผ่านเครื่องรับโทรทัศน์นะคะทีวีดิจิตอลกฎหมายเลข11ได้หรือใครติดตามไลฟ์อยู่ตอนนี้อย่าลืมกดหัวใจกด follow กดแชร์อะไรก็ว่าไปค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมมาติดตาม1ความภาคภูมิใจมาร่วมกันแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและรับปริญญามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นครศรีธรรมราชนะคะเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยแห่งความภาคภูมิใจของภาคใต้และของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะเป็นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพด้วยนะคะวันนี้มาดูค่ะการเตรียมความพร้อมกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปี2568พร้อมไปถึงไหนแล้ววางแผนไปถึงไหนแล้วและน้องๆที่เข้ารับปริญญาบัตรในปี2568นี้เยอะหรือน้อยหรือดำเนินการอย่างไรวันนี้ต้องพูดคุยกับผู้ดูแลเรื่องนี้ค่ะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผดุงศักดิ์สุขสะอาดนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริหารจัดการกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณจิริขาครับ
0: ตื่นเต้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งบรรยากาศที่น้องๆนักศึกษารอคอยค่ะเรียนมา4ปี5ปีนะอาจารย์ค่ะกว่าจะถึงวันนี
1: ้
0: ความสำเร็จความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดแค่กับตัวนักศึกษาหรือว่ากับตัวอาจารย์ผู้สอนพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยที่เห็นน้องๆได้สำเร็จเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติที่ทำให้เราแบบมีความภาคภูมิใจมากๆปีนี้ยังไงคะสำหรับบัณฑิตปี68ที่จะเข้ารับปริญญาในปีนี้
1: ต้องขอเรียนคุณจิตเลขากับทางท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะตัวผู้ปกครองหรือตัวบัณฑิตตัวอาจารย์เองด้วยเราก็ภาคภูมิใจเรารอวันที่ลูกศิษย์เราจะสำเร็จการศึกษา
0: ะ
1: นะครับในปีนี้นะครับสำหรับปีการศึกษา2568เนี่ยเรามีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 3,138 คนนะครับในส่วนนั้นครับแล้วก็ตอบรับเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2,774 คนถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันครับ
0: กว่าจะถึงวันที่สำเร็จรับปริญญาอาจารย์มองเห็นภาพของความยากลำบากหรือความตั้งใจของน้องๆลูกศิษย์ของเราตรงนั้นยังไงบ้างอาจารย
1: ์แน่นอนเลยครับเพราะว่าอย่างที่ทราบมาดีนะครับว่าหลายหลักสูตรเนี่ยเขาไม่ได้เรียน4ปีอย่างแพทย์นี่6ปีกว่าจะจบเพราะฉะนั้นบัณฑิตแต่ละคนเนี่ยฝ่าฟันทั้งเรียนนะฮะอาจจะมีทั้งสนุกบ้างทุกบ้างในส่วนนี้นะฮะแต่เราก็เห็นความภาคภูมิใจของลูกศิษย์เราที่สำเร็จนะฮะฝ่าฟันไปได้ด้วยดีในส่วนนี้ะนะครับ
0: แต่เหมือนอาจารย์ก็มีความใกล้ชิดกับน้องๆด้วยเพราะว่าอยู่สายกิจโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนน้องๆในเวลามีปัญหาหรือว่าอยากจะปรึกษาอาจารย์เนี่ยหลักๆแล้วบางทีน้องๆมีความเครียดปรึกษาเรื่องอะไรบ้าง
1: คือจริงๆนะฮะถ้าพูดกันไปเลยเนี่ยในมิติของสายกิจศึกษาเนี่ยส่วนหนึ่งที่เด็กกังวลในอนาคตคือตลาดงานตำแหน่งงานของเขาสำเร็จการศึกษาแล้วจะทำงานที่ไหนอย่างไรพอมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีรายวิชาสาขาศึกษาเนี่ยซึ่งถึงเป็นวิชาที่ให้นักศึกษาทุกคนได้ออกไปสัมผัสกับการทำงานจริงนะฮะและเรากล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานสาขาศึกษาเนี่ย8เดือนเต็มนะฮะ
0: 8เดือน
1: และเป็นวิชาบังคับนั่นหมายความว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยจะต้องออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงที่เขาสนใจก็หมายความว่าเราพยายามให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ว่าเด็กจะได้ทำงานตรงตามความต้องการของเด็กอย่างแท้จริงเป็น8เดือนนะทั้งในประเทศและต่างประเทศ
0: ค่ะสิ่งที่วางไว้ที่อาจารย์อยากเห็นใน8เดือนนี้ของนักศึกษาบางทีอาจจะมองว่ามันมากไปไหมหรือว่ามันพอดีหรือว่ามันเหมาะเจาะกับอะไร
1: ครับจริงๆเนี่ยของเราเนี่ยเราเริ่มจากการทำสาขาศึกษา4เดือนมาก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วทำมาหลาย10ปีเลยจนกระทั่งท่านอธิการท่านปัจจุบันศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ
0: ์ค่ะ
1: เราก็ไปคุยกับทางผู้ประกอบการหลายคนก็บอกว่าอาจารย์ครับมัน4เดือนเนี่ยอาจจะสั้นไปนะคือเด็กมาเรียนรู้ปรับตัว1เดือนแรกผ่านไปพอเดือนที่2เริ่มรู้งานเดือนที่3ทำงานได้เดือน4กลับแล้วงานมันยังเดินไม่เต็มที
0: ่ค่ะ
1: ท่านก็เลยคุยกับทางผู้ประกอบการก็เลยขยายเลยถ้าอย่างนั้นถ้าเป็น8เดือนเป็นยังไงผลปรากฏว่าทางผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสงค์ตอบรับอย่างดีมากนะฮะเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับในช่วงระยะเวลาที่ยาวขึ้นเนี่ยนักศึกษาจะได้สามารถทดลองทำงานจริงแล้วก็พิสูจน์ศักยภาพที่แท้จริงของตนเองนั่นหมายความว่าในช่วงระยะเวลา8เดือนน่ะนักศึกษาไม่ได้กลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเลยนะครับพูดง่ายๆว่านักศึกษาจะต้องถอดหมวกนักศึกษาออกชั่วคราวสวมหมวกพนักงานชั่วคราวของหน่วยงานไปทำงานจริงเลยครับนะฮะเขาจะทำงาน5วันต่อสัปดาห์6วันต่อสัปดาห์เขาทำงานเป็นแบบคุณก็ทำตามนั้นเพราะนั่นคืออนาคตคุณในอนาคตอาชีพคุณในอนาคตเป็นแบบนี้ครับเพราะนั้นเสียงตอบรับจากทางผู้ประกอบการเนี่ยดีมากเพราะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาสามารถพิจารณาคัดกรองเด็ก นะฮะเรียกว่าเป็นการสัมภาษณ์ระยะยาวด้วยกันนะครับถูกตาต้องใจปฏิบัติงานแล้วเสร็จรับตัวเขาทำงานก็มีเป็นแบบนี้อยู่เยอะอยู่ครับ
0: ก็เหมือนเป็นหนึ่งทางเชื่อมที่จะทำให้น้องๆอาจจะได้งานเลยก็ว่าได้
1: ใช่ครับใช่ครับในกลุ่มของที่เป็นภาคเอกชนนะฮ
0: ะ
1: ถ้าเป็นภาคราชการอาจจะยังมีข้อจำกัดเรื่องการกระบวนการสอบของราชการอยู่ในส่วนนั้นครับ
0: อันนี้ได้มีฟีดแบ็กจากน้องๆกลับมาบ้างไหมคะว่า8เดือนเนี่ยโอเคไหมไหวไหม
1: ก็ถ้าจะถามว่าไหวไหมทุกคนบอกต้องไหวเพราะว่าเราบังคับแต่ถามว่าโอเคมันอาจจะไม่แฮปปี้ทุกคนนะเราก็เดิมมีกระบวนการที่ต้องดูแลเด็กไงฮ
0: ะ
1: ถ้าเด็กคนไหนต้องการความช่วยเหลือในระหว่างการปฏิบัติการที่มหาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เรียกว่าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีเจ้าหน้าที่มีคณาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยประคับประคองให้เด็กบรรลุวัตถุประสงค์การปฏิบัติเรียนรู้ได้แท้จริงครับ
0: ค่ะเด็กมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยเวลาพูดถึงก็บอกว่าเป็นนักศึกษาที่ทั้งดีและเก่งนะอัตลักษณ์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้วางเอาไว้หรือว่าอยากจะส่งมุมมองของอัตลักษณ์เด็กมวล.ออกไปให้กับทุกคนได้รู้จักคืออะไรคะอาจารย
1: ์เก่งวิชาการเชี่ยวชาญปฏิบัตินี่แหละครับคือวิชาการเนี่ยเราโอเคถ่ายโอนสอนความรู้เด็กได้วัดผลจากคะแนนเรียนรวมอะไรก็แล้วแต่เชี่ยวชาญปฏิบัติต้องมาจากทักษะการลงมือปฏิบัติจริงอย่างน้อยสักศึกษาช่วยได้ละหนึ่งพวกนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่เราสร้างให้เกิดในลูกของวลัยลักษณ์ทั้งหมด
0: ความพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานจริงๆนอกเหนือจากเก่งทางวิชาการแล้วเรื่องของความพร้อมอาจารย์บ่มเพาะเขายังไงให้พร้อมที่จะออกไปเป็นแรงงานที่มีคุณภาพต่อไป
1: จริงๆเรามีกระบวนการเตรียมความพร้อมยาวเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ในการออกปฏิบัติงาน8เดือนเนี่ยส่วนมากอยู่ชั้นปี4ถูกไหมครับตั้งแต่ถ้าเป็นกรณีนักศึกษาที่สนใจไปปฏิบัติศึกษาในต่างประเทศเราจะเริ่มพูดคุยกับเขาเตรียมกับเขาตั้งแต่ปี1แล้วนะฮะเตรียมมาเป็นระยะอันเตรียมเนี่ยหมายความว่าทางหลักสูตรไปเตรียมวิชาการแต่ทางศูนย์ศึกษาและมหาวิทยาลัยเตรียมทักษะวิชาชีพทั้งอบรมทั้งจัดคอร์สเสริมต่างๆให้เขาเรียนรู้ตลอดต่อเนื่องมาและรวมไปถึงภาษาต่างประเทศพวกนี้เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่เขาไปจริง
0: ๆก็คือต้องพร้อมจริงๆแหละนะถึงจะปล่อยนะอาจารย์
1: คือเราอยากจะให้เขาได้มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะแน่นอนครับมันก็เปรียบเสมือนเป็นการปรับบทบาทตัวเองด้วยหัวเรี่ยวหัวต่ออีกแบบนึงเปลี่ยนจากสถานะนักศึกษาผู้เรียนเป็นคนทำงานบางคนปรับตัวได้ง่ายบางคนอาจใช้เวลาในการปรับตัวมากขึ้นก็ต้องมีกลไกในการดูแลเขาครับ
0: แต่ว่าเชื่อได้ว่า8เดือนที่ออกไปฝึกงานจะต้องสร้างประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแบบแข็งแรงแน่นอนเพราะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเดือนนึงบางทีปรับตัวบางคนก็ปรับตัวเดือน2เดือนนะคะพอเริ่มได้ทำงานจริงๆพอเริ่มได้สัมผัสความเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยอ่ะเสร็จแล้ว4เดือนมันก็อาจจะไม่เพียงพอพอ8เดือนปุ๊บน้องๆก็จะมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการเขาเรียกเก็บประสบการณ์ค่อนข้างที่จะเยอะ
1: คือพอเป็น8เดือนเนี่ยเราเลยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียกว่าจับคู่สถานประกอบการกับตัวเองมากข
0: ึ
1: ้นหมายความว่าเราจะให้นักศึกษากับสถานประกอบการเนี่ยนะครับเขาไปคุยกระบวนการคัดเลือกเขาเองพูดง่ายๆเหมือนเราไปสมัครงานเขาจะสัมภาษณ์เขาจะสอบข้อเขียนเขาจะสอบปฏิบัติผ่านกระบวนการตรงนั้นหมดจะไม่มีกระบวนการที่บอกว่าอาจารย์บอกให้คุณไปสถาบันนั้นเพราะเราติดต่อไปแล้วไม่ใช่เด็กจะต้องผ่านกระบวนการแบบนี้เองนะครับ
0: อาจารย์ว่าการแข่งขันในตลาดแรงงานตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวแล้วเราแบบต้องปลูกฝังให้เด็กๆของเราเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามตรงนั้นไปได้เนี่ยมันคืออะไรคะ
1: จริงๆการแข่งขันในตลาดแรงงานตรงนี้สูงขึ้นเรื่อยและสิ่งที่ทางผู้ใช้บัณฑิตต้องการเนี่ยคือบัณฑิตที่ไม่ใช่เพราะคนทำงานเป็นนะฮะต้องทำงานในระดับของการทำทีมเวิร์กได้เป็นคนที่รอบรู้และเรียนรู้แบบตลอดชีวิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีได้ครับเอาพูดตรงๆครับตอนนี้วิชาการความรู้ที่ได้มามันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการทำงานละแต่ถ้าเกิดคุณรู้มากกว่า1สาขาคุณสามารถบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ทำงานได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทางผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยต้องการมากขึ้นนะ
0: และเราบ่มเพาะน้องๆไปในทิศทางนี้เลย
1: ใช่ครับเรามีการบูรณาการองค์ความรู้ในกระบวนการเรียนสอนอย่างผมสอนด้านเกษตรเนี่ยผมไม่ได้สอนเด็กเกษตรอย่างเดียวผมก็เอาสาขาอื่นมาร่วมสอนเพื่อเด็กได้มีองค์การมุมมองทักษะต่างๆเหล่านี้มากขึ้น
0: ตอนนี้แอบถามอาจารย์ว่าสาขาวิชาหรือว่าเป็นสาขาที่น้องๆชอบและพีคและมีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าเรียนมากที่สุดอันดับต้น
1: ๆก็คงจะคล้ายๆกับหลายๆสถาบันคงไม่พ้นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะกลุ่มพยาบาลอย่างเงี้ยเยอะมากนะเภสัชเยอะจริง
0: ๆ
1: แพทย์ด้วยในส่วนนี้นะครับ
0: คิดว่าเหตุของการที่สาขาสุขภาพหรือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพสาธารณสุขที่มาแรงเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับอะไรจ
1: ๊ะส่วนนึงเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะ Aging Society เพราะฉะนั้นเทรนด์การดูแลสุขภาพถูกไหมครับพวกนี้พยาบาลเทคนิคการแพทย์กายภาพเนี่ยรวมไปถึงแพทย์เนี่ยมาแรงแน่นอน
0: ก็คือเรียนไปได้ใช้แน่นอนในอนาคตว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นะคะปี2568นี้ก็น้องๆกว่า 2,000 กว่า 3,000 คนนะคะที่จบการศึกษาไปตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วอาจารย
1: ์ก็สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา2568นะครับเราจะเริ่มที่เรียกว่าบัณฑิตต้องมารายงานตัว คือเริ่มฝึกซ้อมด้วยกันนะครับตั้งแต่วันอังคารที่22กันยายนนี
0: ้
1: เรารับจริงวันที่25วันศุกร
0: ์
1: นะครับวันที่22นะครับจะเป็นการรายงานตัวบัณฑิตตามที่พักคอยเพราะฉะนั้นอยากจะให้บัณฑิตทุกคนที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีเนี่ยติดตามข้อมูลในเว็บไซต์ของศูนย์บริการการศึกษาซึ่งจะบอกเลยนะครับว่าห้องพักคอยเก็บตัวบัณฑิตอยู่ที่ไหนอย่างไรในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจะเป็นการรายงานตัวนะครับแล้วเราก็จะซ้อมกันทั้งวันนะฮะส่วนวันที่2ซ้อมย่อยวันที่2วันที่23เนี่ยนะครับอันนี้ต้องสำคัญนิดหนึ่งเราจะเริ่มเก็บตัวตั้งแต่8นาฬิกาเพราะเวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีเนี่ยเราจะเริ่มเคลื่อนแถวเด็กซ้อมเสมือนจริงเดินเข้าห้องพิธีจริงครึ่งวันเช้าให้เสร็จแล้วก็ต่อด้วยภาคบ่ายนะครับส่วนพิธีซ้อมใหญ่วันที่24วันพฤหัสนี้นะครับตั้งแต่7นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนี้นะครับจะเป็นการถ่ายรูปหมู
0: ่
1: แยกตามสำนักวิชานะครับแล้วก็11นาฬิกาเราจะเก็บตัวบัณฑิตในวันนั้นเป็นวันซ้อมใหญ่เพราะฉะนั้นบัณฑิตจะแต่งตัวเสมือนจริง
0: นะ
1: จะเป็นวันที่ทางผู้ปกครองส่วนใหญ่ญาติพี่น้องจะร่วมแสดงความยินดีด้วยนอกเหนือจากวันรับจริงนะครับก็ให้เต็มที่เลยแล้ว11นาฬิกาเราเก็บตัวเที่ยงตรงเราจะเคลื่อนแถวเพื่อซ้อมเสมือนจริงในภาคบ่ายนะครับในส่วนนั้นแล้วตอนเย็นก็อยากให้ทุกคนกลับไปพักผ่อนซะนะครับเพื่อรับจริงในวันที่25ในวันที่25นะครับเป็นพิธีรับจริงเนี่ยนะครับเราก็จะมีการเก็บตัวเด็กตั้งแต่ประมาณ11นาฬิกาและจะเดินแถวเด็ก11นาฬิกา30นาทีเพราะรอรับเสด็จพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านจะเสด็จถึงมหาวิทยาลัยวัดระลักเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีครับในส่วนนี้
0: ก็มีทั้งซ้อมย่อยนะคะ22 23กันยายนนะคะซ้อมใหญ่24กันยายนแล้วก็พระราชทานปริญญาบัตรรับจริงเนี่ย25กันยายน2569ที่อาคาร
1: ไทยบุรีครับไทยบุรีตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเองก็จัดเตรียมในเรื่องของสถานที
0: ่
1: นะโอเคเรากำลังทำเรื่องของภูมิทัศน์เดี๋ยวถึงวันซ้อมทุกอย่างเนี่ยจะสวยงามมากนะครับและที่อยากจะนำเรียนทางท่านผู้ปกครองที่จะมาร่วมงานหรือทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับมหาวิทยาลัยวัดระลักเองเนี่ยเราให้ความสำคัญกับการดูแลในเรื่องของการจัดพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ด้วยเราจัดเตรียมลานจอดรถสถานที่จอดรถไว้จำนวนเยอะเพียงพอแน่นอนแล้วเราก็จะมีป้ายบอกทางและรวมไปถึงปีนี้เราจะใช้วิธีการให้ทางท่านผู้ปกครองเนี่ยลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนำทางภายในพื้นที่นะครับพาไปยังสถานที่จอดรถและเราก็จัดรถบัสนะไฟฟ้าที่จะรับจากสถานที่จอดรถลานจอดรถมายังกลุ่มอาคารนะครับเป็นกระบวนการจัดการภายในในส่วนนี้ครับ
0: ค่ะก็ถือว่าให้เป็นการเตรียมความพร้อมกันไปตอนนี้มหาวิทยาลัยคือพร้อมมากๆนะคะผู้ปกครองก็เตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพมาก็แล้วกันนะคะเรื่องสถานที่ต่างๆก็จะจัดเตรียมไว้ให้จะได้ไม่ลำบากกันแต่ถ้าเตรียมสุขภาพทานข้าวทานอะไรมานะคะบางทีถ้าสุขภาพไม่ค่อยดีก็ต้องพักเพราะว่าน้องๆเยอะมากนะคะแล้วบรรยากาศของการรับปริญญาในแต่ละปีก็ถือได้ว่าคนจะเยอะดังนั้นต้องฟิตแข็งแรงเอาไว้ผู้ปกครองนะคะเป็นความภาคภูมิใจของน้องๆนักศึกษานะคะปีนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมในทุกด้านเลยทีเดียวมีอะไรที่จะต้องบอกน้องๆไหมคะในการเตรียมพร้อมเตรียมตัวต่าง
1: ๆจริงๆของบัณฑิตเองเนี่ยสิ่งที่เป็นกังวลมากก็คือสุขภาพนะครับเราซ้อมกัน3วันแล้วเราเคยจะทุกปีเลยนะครับพอซ้อมใหญ่ปุ๊บพอวันจริงไม่ค่อยสบายเจ็บขาบ้างเป็นหวัดบ้างเราเสียดายครับที่อาจจะเป็นแบบนั้นก็เลยอยากให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับในเรื่องของที่เรียกว่าเข้าใจดีครับว่าสำเร็จการศึกษาไประยะหนึ่งแล้วกลับมาเจอเพื่อนกลับมาเจอรุ่นน้องไปฉลองมีความสุขสนุกสนานกันไปนะครับก็อยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่คิดว่าอยากจะได้รับการปรึกษาเพิ่มเติมเนี่ยประสานมายังฝ่ายฝึกซ้อมก็ได้โดยตรงเลยนะว่าจะแต่งกายแบบนี้ได้ไหมทำอะไรอย่างนั้นได้ไหมหรือเปล่าแบบนี้ติดต่อมาได้เลยครับเพราะอย่างปีนี้เราให้อิสระนักศึกษาบัณฑิตเลยนะครับว่ากรณีที่บัณฑิตมีความประสงค์ที่จะแต่งกายที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดคือแต่งกายตามเพศสภาพแล้วก็อนุญาตขอแจ้งเรามานิดนึงนะครับให้เรียบร้อยแค่นั้นเองเราไม่ได้ห้ามเลยให้มีข้อมูลไป
0: ก็ถือว่าเปิดโอกาสแต่ว่าต้องแจ้งก่อนจะได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อรองรับน้องๆได้นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความพร้อมในทุกมิติค่ะแต่ว่ามีอยู่หนึ่งเรื่องที่เป็นความพิเศษปีนี้บอกว่ามีการมอบรางวัลเกียรติยศรางวัลพิเศษด้วยน่าสนใจมากแต่ขออนุญาตพักครู่เดียวค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะคะว่าในปีนี้มีการมอบรางวัลพิเศษด้านใดบ้างช่วงนี้พักครู่เดียวแล้วกลับมาค่ะ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

อาหารใต้ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินและผู้คนที่นี่นครศรีธรรมราชรสชาติเริ่มต้นจากวัตถุดิบชุมชนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรสชาติจัดจ้านสะท้อนถึงตัวตนคนใต้ได้อย่างชัดเจนขนมจีนน้ำยาใต้อาหารของชุมชนที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยรสชาติและความผูกพันอาหารไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตในทุกครัวเรือนนครศรีธรรมราชรสชาติอาหารไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ราชค่ะยังอยู่กับโมเมนต์ของความภาคภูมิใจนะคะน้องๆจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปีนี้ก็พร้อมที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะเป็นหนึ่งความประทับใจเลยเพราะว่ามีรางวัลอีกหลายรางวัลที่เป็นรางวัลกิตติมศักดิ์อาจารย์คะปีนี้มีรางวัลอะไรบ้างที่จะมอบ
1: ครับเนื่องจากการรับปริญญาบัตรเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตทั้งหลายแหล่ถูกไหมครับกรณีถ้าเป็นบัณฑิตที่มีผลคะแนนเรียนรวมเฉลี่ยสะสมสูงสุดของรุ่นเรียกว่าพวกเด็กเรียนเก่งหรือกันของรุ่นหรือกันนะฮะเราก็มีรางวัลเหรียญเรียนดีให้เด็กไปเหรียญรางวัลเรียนดีของมหาวิทยาลัยละปีนี้ก็มี50คน
0: ค่ะก็เป็นบัณฑิตเหรียญรางวัลไปเลย
1: ใช่ครับนอกเหนือจากใบปริญญาที่ได้รับแล้วก็ยังมีเหรียญรางวัลเรียนดีเรียนเก่งที่สุดนะครับแล้วเราก็ยังมีในเรื่องของกรณีที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ทำกิจกรรมดีนะฮะเราไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องของวิชาการเนี่ยฮะเราก็ดูเรื่องกิจกรรมในเรื่องของจิตอาสาเรื่องการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรพวกนี้ไปเราก็เลยมีรางวัลที่เรียกว่าศึกสิทธิ์รางวัลศึกสิทธิ์แห่งปีที่มหาวิทยาลัยรับ
0: ศึกสิทธิ์แห่งปีโอ้ดูเพิ่มเลยอาจารย์ชื่อรางวัล
1: เป็นรางวัลที่เราให้กับบัณฑิตที่ทำและเรื่องของกิจกรรมส่วนกลางไม่ได้เน้นเรื่องวิชาการการเรียนเขาละเพราะนั้นการที่จะหล่อหลอมคนให้เป็นคนที่เรียกว่าเก่งและดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเก่งวิชาการอย่างเดียวทักษะสังคมต่างๆเหล่านี้มันต้องมีอยู่ในสังคมได้กติกาสังคมเป็นแบบไหนการที่มีใจอาสาหรือศิษย์สละเข้ามาช่วยงานต่างๆเนี่ยนี่คือรางวัลที่เราใช้เขา
0: ก็รางวัลการันตีไปเลย
1: ใช่ครับ
0: ศึกสิทธ
1: ิ์ใช่ครับ
0: โอเค
1: นอกจากตัวบัณฑิตเองแล้วเนี่ยการที่เป็นสถาบันการศึกษาเองก็ต้องมีในเรื่องของตัวบุคลากรทางวิชาการคือตัวอาจารย์เองเนี่ยนะครับก็ยังมีรางวัลที่เชิดชูอาจารย์ที่เรียกว่าโอ้โดดเด่นในเรื่องต่างๆเช่นรางวัลเรียนอาจารย์ดีเด่นทางด้านความเป็นครูสอนเก่งดีเด่นทางด้านวิจัยเก่งดีเด่นด้านบริการวิชาการอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
0: พอพูดถึงอาจารย์เนี่ยเหมือนอาจารย์เล่าให้ฟังว่าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เองเนี่ยนอกจากอาจารย์จะสอนแล้วนะคะให้เกรดนักศึกษาแล้วนักศึกษายังต้อง
1: ประเมิน
0: อาจารย์ด้วยตรงนี้ก็มีส่วนในการให้คะแนนไหมคะอาจารย
1: ์มันคงไม่ใช่เป็นการให้คะแนนครับแต่กระบวนการประเมินการสอนของอาจารย์จากผู้เรียนเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่เอามาใช้ปรับปรุงกระบวนการสอนของอาจารย์ท่านนั้นๆโดยตรงนะครับแน่นอนครับท่านอธิการบดีสมบัติเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดการเรียนสอนอย่างมีคุณภาพการที่จัดการเรียนสอนอย่างมีคุณภาพได้ผู้สอนก็ต้องมีคุณภาพเพราะนั้นผู้สอนที่มีคุณภาพไม่ใช่ว่าคุณจบปริญญาเอกคุณจบอะไรขึ้นมาไม่ใช่แต่นั่นหมายความว่าสอนไปแล้วเนี่ยผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เข้าใจเพราะนั้นกระบวนการประเมินจากผู้เรียนจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้จะทำอะไรดีอยู่อาจารย์ที่ต้องปรับปรุงอะไรบ้างตามสิ่งที่ผู้เรียนสอนมาถึงแบบนี้ครับ
0: ค่ะและรางวัลอื่น
1: ๆมีครับนะนอกเหนือจากผู้นี้แล้วทางมหาวิทยาลัยรักเองตอนนี้เราท่านอธิการบดีเน้นในเรื่องของการที่เราจะก้าวให้ได้สู่รางวัลที่เรียกว่าเป็นการจัดมหาวิทยาลัยอันดับโลกอันดับมหาวิทยาลัยโลกถูกไหมครับเพราะนั้นแน่นอนกับด้านงานวิจัยผลงานวิจัยเนี่ยเป็นคริเทเรียอันสำคัญอันหนึ่งเป็นเกณฑ์สำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เกิดการจัดอันดับโลกที่ดีขึ้นเราก็เลยมีรางวัลที่เรียกว่ารางวัลจอพอทองคำนะจอพอทองคำมหาวิทยาลัยหมายถึงว่าเป็นรางวัลที่ให้กับคณาจารย์ที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยโดดเด่นมากปีนี้มี3ท่าน
0: นะ
1: แต่ละท่านมีไม่ต่ำกว่า10เรื่องไม่ต่ำกว่า10เรื่องเยอะจริงๆนะครับและนอกจากนี้นะครับเนื่องจากว่าการที่เป็นสถาบันการศึกษาเองเนี่ยเราก็มีการได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือบุคคลทั่วไปนะครับที่จะมาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาเรานะครับเรามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นโลกกิจการที่ให้กับหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้เราในปีนี้มี1หน่วยงานนะครับที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เรานะครับแล้วก็มีบุคคลอีก2บุคคลที่รับโลกกิจการซึ่งท่านทำคุณประโยชน์ที่ไม่ใช่เป็นเชิงบริจาคนะฮ
0: ะ
1: แต่ช่วยงานด้านอื่นๆของไปอีก2ท่านครับนะครับ
0: ครบถ้วนนะอาจารย
1: ์ครับผม
0: ก็ปีนี้มีหลากหลายรางวัลกิตติมศักดิ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตเหรียญรางวัลนะมีดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตบัณฑิตรวมไปถึงปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด
1: ิ์2ท่านครับ
0: จอพอทองคำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะแล้วก็หน่วยงานที่ได้รับโลกกิตติการรวมถึงบุคคลด้วยนะคะอาจารย์ดีเด่นนะคะรางวัลศึกสิทธิ์แห่งปีที่วลัยลักษณ์คือเป็นความภาคภูมิใจจริงๆอาจารย์วันนั้นก็จะต้องอบอวลไปด้วยบรรยากาศนี้อย่างแน่นอนนะคะและวันนี้บอกว่ามีธีมที่เป็นไฮไลท์เลยในเรื่องของรักโลกเอามาชูให้กับเราฟังด้วย
1: ใช่ครับนะฮะเรียนคุณจิตเลขากับทางท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่ามหาวิทยาลัยรักเองเนี่ยเราให้ความสำคัญกับการเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับโลกในเรื่องของมหาวิทยาลัยสีเขียวเนี่ยปีนี้เราอยู่อันดับ6ของโลกนะครับเป็นอันดับ1อันดับ6ของประเทศไทยอันดับ1ของภาคใต้6ปีซ้อนแล้ว ดังนั้นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้เราจึงมีธีมจัดงานว่า WU Low Carbon Graduation หมายความว่าเป็นการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองทั้งหลายแหล่นะครับเริ่มต้นด้วยว่าขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วยกันนะครับเช่นนะครับการร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตต่างเหล่านี้แทนที่เราจะให้เป็นดอกไม้สดเนี่ยขอปรับเปลี่ยนได้ไหมลดจากการใช้ดอกไม้สดนะมาเป็นเช่นเมล็ดพันธุ์หรือต้นไม้หรือสิ่งของที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเราลดการที่จะติดต่อสื่อสารด้วยการใช้กระดาษเราใช้ระบบออนไลน์มากขึ้นนะครับเรามีระบบขนส่งมวลชนภายในที่ใช้รถไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้นะครับเราพยายามที่อยากจะให้นักศึกษาปัจจุบันจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลหรือสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้กระบวนการพวกนี้แหละครับคือกระบวนการที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดการลดการใช้ไอ้วัสดุสิ้นเปลืองทั้งหลายแหละครับ
0: ค่ะนี่คือแนวทางนะที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะคะเป็นแนวทางของการจัดงานรับปริญญาปีนี้ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะจากที่แบบมอบดอกไม้สดกันก็ลองเปลี่ยนดูมาให้เป็นเมล็ดพันธุ์พืชหรือว่าของที่ระลึกที่เอาไปใช้งานได้จริงๆนะคะส่วนชัตเตอร์บัสเนี่ยทางมหาลัยมีไว้บริการเรียบร้อย
1: ใช่ครับปีนี้เราจัดนี้เลยครับว่าตามที่บอกครับว่าเรามีลานจอดรถไปรวมรถเอาไว้เราจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยวิ่งรับส่งจากลานจอดรถมาใกล้อาคารจัดงานให้ได้มากที่สุด
0: เพียงพอนะอาจารย์
1: ผมว่าเพียงพอครับเลยไม่หมด9คันเราจัดวิ่งวนตลอดเวลาให
0: ้
1: ตลอดงานจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องกังวลว่าท่านไปจอดรถไกลและต้องเดินไกลเราจะมีรถวิ่งให้ตลอดเวลาเลยนะครับ
0: การที่สร้างพื้นที่สีเขียวหรือว่ากว่าที่เราจะมาเป็นทีมของเราในวันนี้เนี่ยเราซึมซับเรื่องของการซึมซับให้น้องๆเนี่ยได้เขาเรียกว่าทำในเรื่องของรักโลกหรือว่ากรีนยูนิเวอร์ซิตี้นี้ยังไง
1: ครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของที่ทุกท่านต้องให้ความร่วมมือ

0: ในการทำเริ่มจากเล็กๆน้อยๆครับเราอาจจะคุ้นเคยเช่นเริ่มจากการคัดแยกขยะเริ่มจากการที่เรียกว่าเราลดการใช้พลาสติกน้ำอะไรเคยคุยกับทางผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยให้ลดการใช้พลาสติกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าร้านขายน้ำถ้าคุณเอาแก้วมาให้ขอส่วนลดให้เด็กนะ
1: อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะครับเป็นแบบนี้ได้อยู่ฮะ
1: ก็ถือว่าเป็นการนำร่องแล้วการให้น้องๆได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแบบรักโลกไปด้วย
0: การทำงานของทำอะไรตอนนี้คือเปเปอร์เลสเน้นเปเปอร์เลสเลยใช้ระบบดิจิตอลอะไรมากขึ้นพวกนี้
1: ก็นำเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วได้ช่วยรักโลกไปในตัวในทุกๆการใช้ชีวิตประจำวัน
0: ถูกต้องครับอย่างเรื่องไฟฟ้าเราลดการใช้ไฟฟ้าตอนนี้มหาวิทยาลัยมีโครงการผลิตโซล่าไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช้เองเยอะนะฮะ
1: สุดยอดไปเลยอาจารย์ค่ะเอาเป็นว่าเวลาน้อยค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงท้ายนี้อยากให้อาจารย์ได้ฝากให้น้องๆได้เตรียมความพร้อมที่จะมารับปริญญากันแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องๆด้วยค่ะ
0: ก็เนื่องในโอกาสที่ในพิธีพระอาจารย์ปฏิบัติปีการศึกษา2068ในวันที่25กันยายนนี้นะครับในนามของทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้าร่วมพิธีในปีนี้นะครับแล้วก็ด้วยความห่วงใยครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับช่วยดูแลสุขภาพให้พร้อมจริงๆเสียดายครับเรามีโอกาสที่จะมารับและไม่อยากให้เกิดว่าพอถึงวันจริงไม่สามารถเข้ารับได้เพราะป่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วอยากจะถือโอกาสท้ายนี้นะครับขอเชิญชวนทางพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดใกล้เคียงนะครับเนื่องจากว่าในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะมีผู้ปกครองมาจำนวนเยอะมากบัณฑิต 2,700 กว่าคนผู้ปกครองก็อาจจะ 2-3 เท่านะครับขึ้นมาอีกนะครับก็เชิญชวนครับเรามาเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการร่วมต้อนรับนะ คนที่มาร่วมงานในพิธีนี้นะครับ
1: ค่ะก็จะได้เตรียมความพร้อมไปพร้อมๆกันนะคะรับจริง25กันยายน2569นอกจากจะให้กำลังใจให้น้องๆได้แข็งแรงในวันรับปริญญาแล้วก็ต้องให้กำลังใจคณาจารย์ด้วยนะคุณผู้ชมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ใหญ่หลวงนักนะคะส่งน้องๆถึงฝั่งฝันเรียนจบแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันค่ะวันนี้เวลาหมดค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณนะคะที่มาร่วมพูดคุย
0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการเราได้ทุกวันอังคารนะคะ15วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
2: เรื่องง่าย
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
7: ยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไป
8: ทุกเรื่องที่อยากรู
9: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
10: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
11: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่
8: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชน

0: กับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
3: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ

สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยคืออัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยไงครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดิอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันถูกปลูกฝังไปในจิตสำนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนไทยต้องช่วย

0: สวัสดีครับพบกับรายการร้อยวันร้อยใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับรายการร้อยวันร้อยใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งที่ NBT2 HD แห่งนี้และสามารถรับชมสดทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ YouTube Facebook TikTok Instagram และก็ X นะครับรวมถึงสามารถรับชมย้อนหลังในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับวันนี้รายการร้อยวันร้อยใจไทยครับจะพาย้อนกลับไปหนึ่งในภาพวันๆของความทรงจำกับบุคคลหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเคยถวายงานรับใช้อย่างใกล้ชิดรวมถึงเป็นพระสหายของพระองค์ท่านด้วยครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอัยการจังหวัดจันทบุรีคุณกิรติแก่นแก้วครับสวัสดีครับคุณกิรติครับ
1: สวัสดีครับ
0: กับก่อนอื่นเล่าในสถานภาพปัจจุบันก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ดำรงตำแหน่งและทำงานอะไรอยู่ครับ
1: ครับก็ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอัยการจังหวัดจันทบุรีนะครับก็มีหน้าที่ก็เกี่ยวกับฟ้องคดีอาญาแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีครับ
0: ครับถ้าเกิดย้อนกลับไปในวันวานเมื่อครั้งที่คุณกีรติได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านได้ถวายงานพระองค์ท่านบางครั้งเรียกว่าเป็นพระสหายพระองค์ท่านย้อนกลับไปในภาพความทรงจำนั้นครั้งแรกเราฟังหน่อยครับ
1: ก็รู้สึกว่าพระองค์ท่านเป็นเจ้านายที่มีเมตตาสูงนะแล้วก็ให้ความเป็นกันเองต่อไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่ใกล้ชิดจนถึงประชาชนท่านก็ไม่ถือพระองค์ฮะแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะฮะก็ในการที่เราอยู่ใกล้ชิดพระองค์ท่านแล้วก็ไม่เกรงก็รู้สึกว่าเวลาทำงานท่านก็จริงจังแต่ว่าในส่วนของเวลาท่านจะนอกงานท่านก็จะรีแลกซ์ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายแล้วก็กล้าที่จะเข้าหาพระองค์แล้วก็พระองค์ท่านก็เมตตาครับผม
0: ครับครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้เฝ้าพระองค์ท่าน
1: ก็ต้องย้อนไปถึงประมาณปี2549ครับผมเป็นอัยการผู้ช่วยรุ่น38พระองค์ท่านเนี่ยก็ผมบรรจุในช่วงเมษายนนะฮะของพระองค์ท่านนี่บรรจุช่วงปลายปีก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาใกล้ชิดพระองค์ท่านว่ามันมีอาจจะมีงานเลี้ยงปาร์ตี้เป็นพระองค์ท่านก็เลยเชิญไปเราก็เกรงฮะว่าเราก็ไม่ควรควรจะใช้คำศัพท์ยังไงควรจะถวายพระเกียรติยังไงให้สมพระเกียรตินะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าท่านก็พี่อย่างเงี้ยท่านก็ต้องพี่ออฟอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะคือเราก็รู้สึกว่าเออพระองค์ท่านให้ความเมตตาแล้วก็รู้สึกที่เรากล้าที่จะพูดคุยกับพระองค์ท่านนะฮะแต่ในขณะเดียวกันในช่วงที่เราพูดคุยเราก็ยังถวายพระเกียรติอยู่เพราะว่าด้วยความเป็นอัยการด้วยแล้วเราได้รับการศึกษามาว่าต้องถวายพระเกียรติด้วยสูงสุดนะฮะครับผม
0: ก็คือเป็นอัยการผู้ช่วยรุ่นติดกัน
1: ครับผม
0: กับตัวของคุณกิรตินี่รุ่นที
1: ่38
0: พระองค์ท่านรุ่นที่39
1: ครับ
0: เวลามีการเริ่มต้นการทำงานก็คงต้องมีการพูดคุยกันมีเรื่องของรุ่นต่างๆที่เวลามีงานมีการต่างๆก็จะมาสมาคมกันอ
1: ัน
0: นี้คือเลยจุดเบื้องต้นที่ตัวคุณกิรติได้มีโอกาสได้เฝ้าพระองค์ท่านถูกไหมครับแล้วหลังจากที่วันแรกที่มีโอกาสได้เฝ้าพระองค์ท่านแล้วเป็นยังไงครับในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการอบรมอะไรต่างๆเนี่ยครับคุณกิรติ
1: เรื่องการทำงานท่านก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
0: ครับ
1: ก็คือตอนนั้นท่านจบจากคอร์เนลลอสคูลแล้วก็นั้นท่านก็แนะนำให้เราเนี่ยควรจะไปศึกษาต่อนะนะฮะเราก็แอพพลายทุนของสำนักงานการสูงสุดในขณะเดียวกันท่านก็จะไปสอนที่จอห์นเจย์คอลเลจซึ่งเป็นวิทยาลัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับก็ที่นิวยอร์กฮะแต่ส่วนของผมเนี่ยผมได้ไปที่โอไฮโอเป็นเคสเวสเทิร์นรีเสิร์ฟยูนิเวอร์ซิตี้ก็เลยไปในช่วงเวลาที่ตรงกันก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปกราบพระองค์ท่านที่นิวยอร์กด้วยครับผม
0: จากเมืองไทยแล้วพอไปเฝ้าพระองค์ท่านที่นิวยอร์กความรู้สึกและบรรยากาศแน่นอนน่าจะแตกต่างกันเล่าให้ฟังบรรยากาศที่พระองค์ท่านตอนที่อยู่ต่างประเทศหน่อยครับ
1: ก็ท่านจะรีแลกซ์นะครับท่านก็จะก็พาเราไม่เคยไปนิวยอร์กท่านก็จะพาไปเที่ยวไปเมโทรโพลิแทนมิวเซียมพาไป พาก็ไปเดินแถวฟิฟเอเวนิวอะไรเงี้ยท่านก็เมตตาพาไปเดินในพาร์คอะที่เป็นส่วนสาธารณะของนิวยอร์กท่านก
0: ็
1: พาเดินเล่นท่านก็เมตตาพาไปขึ้นเอ็มไพร์สเตทอะไรเงี้ยก็เราได้มีบุญนะครับได้ตามองค์ท่านไปแล้วท่านก็เป็นคล้ายๆว่าเหมือนนำเที่ยวไปในตัวครับผม
0: ครับในแง่มุมของเรื่องของการศึกษาพระองค์ท่านทรงเน้นถึงความสำคัญการศึกษามากน้อยแค่ไหนครับตรงนี
1: ้เน้นมากนะครับก็ท่านบอกว่าเมื่อเราได้รับความรู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้แต่พระองค์ท่านก็เป็นแบบเจ้านายท่านก็ได้ในภาพรวมส่วนของพวกเราอย่างเงี้ยตัวเล็กๆเราก็ได้ไปในส่วนของที่ไปช่วยเหลือประชาชนในส่วนของหน้าที่ที่เราปฏิบัติครับ
0: แล้วหลักการศึกษาแน่นอนเวลาเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีความยากในเรื่องของทั้งภาษาด้วยความยากในเรื่องของเนื้อหาวิชาการต่างๆพระองค์ท่านทรงจบปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาเอกจากคอร์เนลที่สหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็น Ivy League แน่นอนที่สุดว่าคนที่จะจบได้เนี่ยต้องมีความสามารถอย่างสูงส่งทรงแนะนำในเรื่องของแนวทางวิธีการเรียนตอนอยู่ที่สหรัฐอเมริกายังไงบ้างครับคุณกิรติฮะ
1: ก็พระองค์ท่านก็ให้เราเรียนด้วยตนเองนะฮะเพราะว่ามันเรื่องนี้มันก็ท่านสอนไม่ได้แต่ท่านก็บอกว่าขอใ

0: รีเสิร์ชเยอะๆทำรีเสิร์ชเป็นเคสสตัดดี้เยอะๆแล้วก็ประมวลจากแนวทางปฏิบัติของข้อสอบเดิมเป็นอย่างไรแล้วก็ให้ทบทวนจากตรงนั้นครับ
1: แ
0: ต่ท่านจะไม่ได้มาสอนในรายละเอียดท่านก็จะปล่อยให้เรานั่นเองเพราะว่าถ้าเรา learning by doing ฮะก็คือถ้าเราทำเองเราก็จะได้กับตัวเราเองครับ
1: ครับอย่างรีเสิร์ชที่ตอนที่คุณกิรติเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทำเรื่องอะไรครับกระบวนการ
0: คือผมเรียนเกี่ยวกับด้าน US Legal Study เป็นระบบของกระบวนการยุติธรรมของอเมริกาเพื่อเรามาปรับใช้ในเมืองไทย
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วความแตกต่างยังไงระหว่างสหรัฐอเมริกากับบ้านเราเนี่ยเยอะไหมครับ
0: ก็มีส่วนที่เหมือนและแตกต่างครับก็พอผมเรียนจบมาผมก็ได้เอามาใช้ในบางส่วน
1: ครับแล้วก็พยายามศึกษาเรียนรู
0: ้
1: อย่างพระองค์ท่านตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีความเป็นกันเองมีพระจริยวัตรที่เรียบง่ายร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเวลาที่พระองค์ท่านไปนี้อย่างไรบ้างครับคุณกิรติฮะ
0: ก็ไปร้านง่ายๆเนี่ยแหละครับ
1: ครับ
0: ท่านไม่มีได้มีว่าต้องไปร้านหรูหราอะไรก็อยากจะทานอะไรริมถนนท่านก็ทานได้อยากจะไปไหนก็เป็นแบบใช้ชีวิตเหมือนปกติเลยครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปร้านอะไรพิเศษต้องมีคนมาเฝ้าต้องมี
0: ไม่มีครับไม่มี
1: หน่วยหน้าที่จะนำไปไหมครับไม่มี
0: ก็มีเป็นมีผู้ช่วยราชเลขานะครับก็มีท่านตามไปคนหนึ่งแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับความประทับใจหลังจากที่มีโอกาสได้เฝ้าและตามเสด็จท่านเมื่อครั้งที
0: ่
1: อยู่ต่างประเทศเนี่ยเราสามารถถ่ายทอดถ้าอยากจะเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังเนี่ยเล่าอะไร
0: ก็ไม่รู้จะเล่าได้ป่ะว่าคือพระองค์ท่านเคยพูดบอกว่าเรามีหลายเวอร์ชันนะ
1: ครับ
0: พี่จะเอาเวอร์ชันไหนเวอร์ชันข่าวสองทุ่มหรือเวอร์ชันชุดไทยหรือว่าเวอร์ชันอัยการ
1: ท่านทรงรับสั่งอย่างนี
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ก็เราก็ประทับใจรู้สึกว่าท่านแบบสามารถจะแยกพระจริยวัตรแต่ละมุ
1: ม
0: ได้ดีแล้วก็ออกมาดีในทุกๆด้านแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราผ่อนคลายแล้วเราก็รู้สึกว่าเราประทับใจในการแบ่งจัดสรรงานของท่านนะครับว่ามันทำได้ยังไงว่างานท่านก็มีหลายมุมนะฮะก็ทำออกมาได้ดีแบบที่ประชาชนเห็นอยู่ครับผม
1: คือแต่ละช่วงเวลาก็จะมีบทบาทแต่ละบทบาทที่พระองค์ท่านทรงสมบทบาทนั้นไปนะครับขณะที่มีพระกรณียกิจพระองค์ท่านก็ทรงปฏิบัติขณะที่ในเรื่องของงานด้านกฎหมายพระองค์ท่านก็ให้ความใส่พระทัยแล้วก็ทำงานด้านการกฎหมายอย่างเต็มที่ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงเรื่องของอาชีพนักกฎหมายพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของอาชีพแล้วเรื่องของความเป็นกฎหมายมากๆสิ่งที่พระองค์ท่านทรงเน้นย้ำเสมอคือความเท่าเทียมและก็สิทธิ์ของแต่ละบุคคลในเรื่องของมุมมองของนักกฎหมายมุมมองของอัยการซึ่งเป็นอีกหนึ่งในอาชีพที่พระองค์ท่านทรงรักมากถ้าอยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้ความรักกฎหมายของพระองค์ท่านในอาชีพนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ในส่วนของความเป็นอัยการท่านภูมิใจนะครับ
1: ครับ
0: ภูมิใจในความเป็นอัยการแล้วก็มีช่วงหนึ่งท่านไปย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ออสเตรียนะหลังสักพักท่านจะกลับมาเป็นอัยการที่ระยองหลังจากมีช่วงหนึ่งก่อนหน้านั้นท่านอยู่เป็นอัยการที่พัทยาแล้วก็โดยปกตินะฮะอัยการทั่วไปเนี่ยเขาก็พอเราได้อยู่ในเมืองใหญ่เราก็อยากจะอยู่ในเมืองใหญ่ต
1: ่อ
0: แต่ว่าพระองค์ท่านเลือกที่จะไปเป็นอัยการจังหวัดสกช.ฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่หนองบัวลำภูซึ่งถือว่ามันเป็นจังหวัดที่ไกลออกไปซึ่งปกติจะไม่มีใครเลือกในเมื่อเราเข้ามาอยู่ในจังหวัดใหญ่แล้วแต่กลับกลายเป็นพระองค์ท่านเนี่ยรู้สึกว่าประชาชนที่ควรได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในจังหวัดที่ห่างไกลความเจริญและประชาชนเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ท่านมากกว่าประชาชนที่อยู่ในเมืองแต่ไม่ได้หมายถึงว่าท่านจะไม่ดูแลประชาชนที่อยู่ในเมืองนะครับแต่รู้สึกว่าท่านมองว่าตรงนั้นควรได้รับมากกว่า

0: ็จะพูดกันทีละฝ่ายแล้วท่านก็เอาความที่เป็นตรงกลางเนี่ยที่เป็นธรรมระหว่างสองฝ่ายเนี่ยเพื่อให้มาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนี่คือเทคนิคครับผม
1: ครับซึ่งก็ต้องพยายามที่จะ
0: ค
1: ุยกับทั้งสองฝั่งให้รู้เรื่องให้ไวสุดแล้วสุดท้ายมีความเห็นตรงกันได
0: ้
1: อันนั้นคืองานสำคัญของโรงท่าน
0: ครับ
1: จากนั้นพวกนั้นก็เข้ามาที่กรุงเทพมาส่งงานกับเรื่องของด้านของกฎหมายเรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นคดีใหญ่ๆที่พระองค์ท่านได้เคยส่งงานในด้านนี้ด้วยนะครับ
0: ครับก็นอกจากนั้นก็มีเขาเรียกว่าท่านเป็นคน accept Bangkok rules เพราะว่า Bangkok rules เนี่ยก็คือว่ามาตรฐานขั้นต่ำนะของสิทธิในผู้ต้องขังหญิง
1: ครับ
0: ครับในที่อยู่ในราชทัณฑ์นะฮะก็สิทธิเกี่ยวกับการที่คือผู้หญิงเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างจากผู้ชายก็จะอาจจะมีประจำเดือนมีบางคนอาจจะมีลูกติดเข้ามาบางคนคือมันมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันเมื่อท่านอ่ะ adapt Bangkok rules เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดผมเนี่ยจันทบุรีเนี่ยเป็นเรือนจำที่เป็นโครงการนำร่องของพระองค์ท่านเป็นจังหวัดแรกที่ทำBangkok rules เข้ามา
1: คร
0: ับแล้วส่วนตัวผมก็ได้เข้าไปที่เรือนจำที่จันทบุรีก็เห็นห้องทรงงานเล็กๆนะฮะอยู่ติดกับแดนทันทสถานหญิงก็ถามว่าผมก็ถามเรือนผู้จัดการเรือนจำท่านบอกว่าเนี่ยห้องทรงงานพระองค์ท่านอยู่ติดกับแดนทันทสถานหญิงติดกันเลยฮะเราก็เข้าไปดูนะฮะก็รู้สึกว่าประทับใจก็เป็นห้องเล็กๆครับไม่ได้มีอะไรมากก
1: ็
0: นอกจากนั้นก็ผมก็ได้เข้าไปคุยกับนักโทษหญิงที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็พูดถึงพระองค์ท่านว่าทรงมีคุณอุปการกับเกี่ยวกับเรือนจำสิทธิผู้ต้องขังยังไงพวกนี้ร้องไห้เลยฮะ
1: เขาร้องไงบ้างครับ
0: ก็เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาได้เรียนรู้กับโครงการพัชรธรรม
1: พัชรธรรม
0: ก็คือโครงการที่เอาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยฮะมาเขาเรียกว่าอะไรหล่อหลอมจิตใจของผู้ต้องขังโดยเฉพาะเพศหญิงนะฮะให้เข้าใจว่าแล้วก็ให้รับเขาเรียกว่าเหมือนจูนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อพร้อมที่จะออกกลับไปคืนสู่สังคม
1: คือใช้ธรรมะ
0: ใช้ธรรมะเขาเรียกพัชรธรรม
1: ใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับ
1: ครับแล้วความเป็นอยู่อื่นๆแน่นอนที่สุดว่าพระองค์ท่านมีรับสั่งเหมือนกันเรื่องของ Bangkok Rules ข้อกำหนดกรุงเทพที่ออกมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าจะให้ผู้ต้องขังหญิงเนี่ยมีอภิสิทธิ์เหนือผู้ต้องขังชายเพียงแต่ว่าพระองค์ท่านทรงมองว่าในความเป็นผู้หญิงก็ควรจะมีสิทธิ์ในบางอย่างที่สิทธิ์ที่ผู้หญิงควรจะมีไม่ได้นอกเหนือจากสิทธิ์ของเพศชายแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าทำอย่างไรเพราะว่าต้องยอมรับว่าเรือนจำหรือสถานที่คุมขังในอดีตเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาทำไว้สำหรับเพศชายดังนั้นเวลาที่มีเพศหญิงเข้ามาอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่มากกว่าในส่วนของเพศชายเพราะโดยลักษณะกายภาพของผู้หญิงมันแตกต่างจากผู้ชายอยู่แล้ว
0: ครับคือเมื่อ adapt Bangkok rules เข้ามาสำหรับเพศหญิงแล้วเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันมี Nelson Mandela rules อันนี้เพื่อที่จะมาปรับมาตรฐานให้เพศชายด้วยในมุมของเพศชายด้วยคือเพิ่มมาตรฐานของการดูแลผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงไปด้วยซึ่งมันเริ่มต้นจาก Bangkok rules
1: ครับ
0: ฮะ
1: ที่เป็นแนวทางจากพระองค์
0: Bangkok rules คือของพระองค์พา Mandela rules นี่ก็คือNelson Mandela เนี่ยเคยถูกขังใช่มั้ยฮะก็มีอะไรอาจจะโดนลิดรอนสิทธิ์อะไรเงี้ยก็ปรับมาตรฐานทั้งชายและหญิงด้วย
1: เพราะว่ายังไงเขาก็ยังเป็นคนอยู่แม้ว่าสถานะเขาจะเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับผู้ที่ต้องการโอกาสในเรื่องของการที่จะออกมาสู่สังคมต่อไปอย่างท่านเป็นอัยการที่จังหวัดจันทบุรีแน่นอนที่สุดว่า Bangkok Rules หรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพที่ปรับใช้ทุกวันเนี้ยอันเนี้ยพัฒนาการมายังไงบ้างครับจนถึงวันนี้นาทีนี้นี่ครับที่จันทบุรีครับ
0: คือจันทบุรีเนี่ยเป็นที่แรกที่เรือนจำadapt โดยพระองค์ท่านเนี่ยเป็นกรุงเทพครับก็ในส่วนของอัยการจังหวัดจันทบุรีเราแรงต่อเด็กและผู้หญิง
1: ครับ
0: ต่อเด็กและผู้หญิงนี่ทั้ง

0: โปรโมตในจังหวัดครับ
1: ครับแต่ว่าตอนนี
0: ้โดยร่วมกันระหว่าง
1: อิงเนี่ยตอนนี้จำนวนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับท่านอัยการฮะ
0: ก็มีนะครับก็แต่ว่าไม่ได้เยอะมากในส่วนของจันทบุรีเพราะว่าก็เป็นยังมีจำนวนที่ยังพอในการที่จะดูแล
1: ครับส่วนใหญ่เข้ามาในความผิดอะไรฮะท่าน
0: ก็ส่วนมากก็ 70% ก็คดีเกี่ยวกับยาเสพติดครับ
1: เห็นพวกท่านทรงงานแล้วมีแนวทางที่แน่วแน่แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมีความรักในอาชีพทางกฎหมายนำแนวทางแล้วก็พระจิตรวัตรในการทรงงานของท่านยังไงมาเป็นแบบอย่างในการทำงานของเราบ้างครับ
0: อย่างที่ผมกล่าวก็คือว่าเมื่อเราปฏิบัติหน้าที่เป็นอัยการจังหวัดเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะฮะก็หน้าที่ที่ตรงนี้ก็คือว่าเราก็พยายามจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัดก็ทั้งในเรื่องยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีทั้งในเรื่องอำนวยการความยุติธรรมทางอาญาครับก็จังหวัดจันทบุรีก็เป็นอะไรที่ออกมาดีครับ
1: ครับครับครับปัจจุบันนี้ห้องทรงงานของท่านยังอยู่ไหมฮะ
0: ยังอยู่ครับ
1: ยังอยู่นะครับ
0: ครับ
1: แล้วตัวของผู้ต้องขังหญิงมีการพัฒนาดีขึ้นนะเพราะว่าน่าจะมีโอกาสได้ติดตามบ้างเรื่องนี้เหมือนกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าผู้ต้องขังหญิงท่านใดเนี่ยได้เข้าในโครงการประชารัฐธรรมเนี่ยก็จะเข้าใจสิทธิ์ของตนเองแล้วก็เข้าใจสิทธิ์ว่าหลังจากที่ตัวเองเนี่ยออกไปอยู่โลกภายนอกเนี่ยจะทำอะไรนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการของ TIJ ที่เกี่ยวกับคืนสิทธิ์ของผู้ต้องหาเนี่ยไอ้ผู้ต้องเกี่ยวกับจำเลยเนี่ยเพื่อให้มีอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้เพราะว่าถ้ากลับคืนสู่สังคมแต่ไม่มีวิชาชีพหรืออาชีพเนี่ยก็จะลำบากครับ
1: ครับอย่าง TIJ เป็นสถาบันการยุติธรรมที่พระองค์ท่านทรงก่อตั้งขึ้นพระองค์ท่านก็อยากที่จะให้มีการพัฒนาการอย่างยั่งยืนก็คือการสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้กับบรรดาผู้ต้องขังที่จะพ้นในส่วนของการคุมขังมาแน่นอนที่สุดว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงคำนึงถึงก็คือว่า 1. ออกมาแล้วเนี่ยการได้รับการยอมรับจากสังคม 2. เอ๊ะถ้าเกิดว่าจะประกอบอาชีพอย่างไรแล้วจะมีแนวทางในการที่เลี้ยงชีพอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าออกจากเรือนจำไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอาชีพโอกาสที่จะกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกก็มีโอกาสที่จะกลับมาอยู่ในเรือนจำอีกสูงอยู่เหมือนกันพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับท่านอัยการ
0: ก็ถ้าเราไม่สร้างโอกาสก็มันก็ไม่มีรายได้นะฮะ
1: ครับ
0: ครับมันก็สิ่งสำคัญก็คือต้องมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ปรับในเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์จิตใจของผู้ต้องขังว่าไม่ให้รู้สึกว่าเราเป็นส่วนเกินของสังคมครับพระองค์ท่านก็ใช้ก็เป็นหลักทั่วไปนะฮะคือก็คือท่านใช้หลักเมตตาแล้วก็ใช้ธรรมะในการจัดการปัญหาครับผม
1: ครับถ้าเกิดว่าจะให้เลือกสักหนึ่งความทรงจำที่มีต่อพระองค์ท่านคุณกิรติอยากจะเล่าอะไรสิ่งที่ถ้าคิดถึงเรื่องนี้แล้วเป็นความประทับใจที่ไม่อาจจะลืมได้เลย
0: ก็ส่วนตัวผมก็คิดว่าประทับใจในเรื่องของพระเมตตา
1: ครับ
0: ฮะประทับใจเกี่ยวกับเรื่องการที่ท่านทรงงานอย่างทรงงานหนักนะฮะก็รู้สึกว่าท่านแบบทำงานหนักมากแล้วก็เกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่จะทำในหลายๆด้านหลายๆมุมเนี่ยเรามองว่ามันแบบค่อนข้างจะเยอะแต่พระองค์ท่านทำออกมาได้ดีครับแล้วก็อันนั้นเป็นภาพรวมนะในส่วนตัวก็รู้สึกว่าองค์ท่านได้เมตตาผมแล้วก็ครอบครัวครับก็ท่านรักเด็กด้วยครับ
1: ยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังนิดนึงฮะ
0: ก็อันนี้เรื่องส่วนตัวนะฮะ
1: ได้ครับได
0: ้ก็ลูกชายก็เกิดมา2อาทิตย์ท่านก็เรียกท่านก็มาเยี่ยมที่พัทยาในรูปเนี่ยก่อนหน้านี้ท่านน่ะดูดลูกชายผมไปดูดนิ้วพระองค์ท่านครับแล้วท่านก็บอกผมก็เลยขอโทษพระองค์ท่านท่านบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราชอบท่านรักเด็กมากดูสังเกตนะครับท่านอุ้มแบบมีพระเมตตาสูงนะฮะก็เป็นบุญของเราแล้วก็บุญของครอบครัวครับผม
1: ครับ
0: ครับ
1: ถ้าเรื่องของการทรงงานที่นำมาเป็นแบบอย่างตอนนี้อยากจะสานต่อในงานส่วนไหนของพระองค์ท่านนะครับท่านอัยการ
0: ก็ ก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันก็ทำอยู่นะฮะก็เราบูรณาการโดยสำนักงานในการสูงสุดแล้วก็เดินตามรอยของพระองค์ท่านที่เกี่ยวกับตอนนี้เราก็มีสถาบันนิติวัตรก็เป็นโครงการที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านในพระดำรินะฮะก็ทำ
1: แล้วก็มีภารกิจด้านไหนฮะสถาบันนิติวัตรนี่ครับเล่าให้ฟังนิดนึงฮะ
0: ก็เผยแพร่งานของพระองค์ท่านแล้วก็ขับเคลื่อนงานตามแนวทางพระดำริให้เกิดผลจริงครับ
1: ครับ
0: แต่ในส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมเป็นในการอยู่ต่างจังหวัดต่างภูมิภาคเนี่ยเราก็ต้องบูรณาการโครงการพวกเหล่านี้ให้เกิดผลได้จริงนะอย่างเช่นเราเพิ่งจัดไปโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงปี2569เราก็เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพม.ทั้งโรงพยาบาลพระปกเกล้าทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีแล้วก็โรงเรียนต่างๆในพื้นที่ครับก็นักเรียนก็มาร่วมงานก็เพื่อจะรณรงค์ว่าให้ในส่วนของเด็กและผู้หญิงให้เขารู้สึกว่ามีสิทธิ์อย่างไรบ้างเมื่อเขาถูกกระทบสิทธิ์เช่นเขาถูกทำร้ายหรือถูกละเมิดทางเพศเขาควรจะต้องทำตัวยังไงเขาควรจะโปรเทคยังไงก่อนที่จะให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยมาแก้ไข
1: ครับ
0: ครับในส่วนที่ว่าถ้าปัญหาเกิดแล้วมันปัญหานั้นมันร้ายแรงมากหรือน้อยแค่ไหนเราก็ว่าไปตามลำดับช่องทางที่จะร้องเรียนหรือร้องทุกข
1: ์
0: ครับ
1: คือซึ่งปัจจุบันนี้ทางด้านของทั้งเด็กและสตรีเนี่ยเขามีความรู้มากน้อยแค่ไหนครับในการที่จะรู้ว่าสิทธิ์ของตัวเองพึงมีถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาหลังจากการจัดกิจกรรมเนี่ยครับท่านอัยการ
0: ก็รู้ขึ้นเยอะเลยนะฮะก็รู้สึกว่าทุกคนก็มี awareness แล้วคือโครงการของเราเนี่ยเราทำทั้งให้เด็กเนี่ยทำหนังสั้นด้วยหนังสั้นเกี่ยวกับเรื่องป้องกันเกี่ยวกับล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ทำเป็นคลิปให้เด็กเนี่ยได้เป็นผู้สร้างหมายถึงว่าเด็กก็สร้างหนังสร้างคลิปสั้นๆ5 นาทีแต่ก็ให้เขาเนี่ยเข้าใจว่าสิทธิเด็กเนี่ยเป็นยังไงแทรกไปกับโครงการนั้นครับก็คิดว่าได้ประโยชน์แล้วก็เด็กก็จะรู้ว่าช่องทางไหนว่าต้องร้องเรียนยังไงด้วยครับ
1: นี่เราจะว่าเวลาเกิดปัญหาเรื่องของความรุนแรงนะครับความอยุติธรรมในเด็กและผู้หญิงเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะพูดถึงปัญหาจริงๆหลักๆเนี่ยมาจากไหนมาจากในครอบครัวเองมาจากคนนอกครอบครัวหรือมาจากผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ตรงนี
0: ้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าผู้ชายเนี่ยเป็นมีฟิสิกอลที่แข็งแรงกว่าแล้วก็มันเกิดจากการไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันทางก็คือคิดว่าทำได้แล้วก็ด้วยบางทีก็บางบ้านก็มีใช้ดื่มมีปัญหาเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ายาเสพติด
1: ครับ
0: พอจะทำไปก็คิดว่าเป็นเรื่องทำได้ฝ่ายผู้หญิงก็คิดว่าพยายามยอมทีละนิดจนกลายเป็นแบบเป็นปัญหาครับ
1: ครับก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาอัยการขอความรู้กฎหมายหนึ่งอย่างสุดว่าเอาภาษาบ้านๆเนี่ยผัวเมียตีกันแบบเนี้ยถ้ามันอยู่ในเรื่องที่กำลังมีการรณรงค์อยู่แล้วก็ทางด้านของจังหวัดจันทบุรีอัยการจังหวัดเนี่ยเขาก็ทำเรื่องยุติความรุนแรงแบบเนี้ยเราเข้าไปยุ่งได้ไหมเขาแต่คนเขาบอกว่าผัวเมียตีกันเรื่องของผัวเมียเรื่องของคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยท่านอัยการ
0: ก็เราจะยุ่งได้ก็ต่อเมื่อเขาร้องเข้ามาคือปกติเนี่ยนะมันก็เป็นปัญหาส่วนตัวนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจนแต่เราก็ให้ความรู้ว่าการที่ถูกกระทำอย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์นะเขามีสิทธิ์ที่จะร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่สานต่อแนวทางและสานต่อพระดำริของพระองค์ท่านนะครับในเรื่องของ Bangkok Rules รวมถึงความยุติธรรมในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะความยุติธรรมในส่วนของเด็กแล้วก็สตรีนะครับที่จะรู้ในสิทธิ์พึงมีของตนเองนะครับจากกระบวนการยุติธรรมท้ายที่สุดครับถ้าจะให้ท่านอัยการจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนถ้าเกิดอยากจะบอกกล่าวอะไรกับพี่น้องประชาชนถึงทั้งพระเมตตาพระองค์ท่านที่ได้รับการส่งงานของพระองค์ท่านอย่างหนักเพื่อที่จะความเป็นอยู่ที่ดีของประสบกรณิกรถ้าได้เป็นตัวแทนนี้อยากจะกล่าวอะไรดีครับ
0: ก็คิดว่าพวกเรามีบุญนะครับที่พระองค์ท่านส่งงานหนักแล้วก็เมตตาพระองค์ พวกเราขณะนี้นะฮะก็อยากให้พวกเราก็ช่วยน้อมจิตถวายพระพรให้พระองค์ท่านส่งเสด็จนะด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันว่าเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ส่งให้พระองค์ท่านเนี่ยสู่สวรรค์ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยครับก็เสียดายครับก็เสียดายเจ้านายดีๆครับเจ้านายที่ส่งงานเพื่อคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตนเองครับก็ผมก็กราบทูลลาก็รักพระองค์ท่านครับ
1: ครับวันนี้นะขอขอบพระคุณนะครับท่านอัยการจังหวัดจันทบุรีนะครับคุณกีรติกันแก้วครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับ100วัน100ใจไทยในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

จากดอกไม้ถิ่นใต้สู่ลวดลายบนผืนผ้าบาติกดอกชมพูสิรินถูกถ่ายทอดผ่านงานศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างอัตลักษณ์ผืนผ้าพร้อมต่อยอดเป็นอาชีพและของที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติรับปีมหามงคลพาไปชมสีสันแห่งศรัทธากับขบวนแห่องค์พระพิฆเนศในเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตเปลี่ยนย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้คึกคักด้วยขบวนแห่เสียงกลองและผู้คนในชุดอินเดียสะท้อนเสน่ห์วัฒนธรรมที่ประสานเข้ากับเมืองภูเก็ตอย่างลงตัวเปิดพิกัดใหม่กลางอ่าวพังงาเกาะตั้งเลนหรือหาดคดชมทะเลแหวกสุตการตาพร้อมสัมผัสปรากฏการณ์ฝูงปูมดแดงนับล้านตัวออกหากินเต็มผืนทรายติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่15กันยายน2569ครับสดจากห้องส่งของ NBT ภูเก็ตโดยวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณวรวรรณทิพย์อุดมลักษณ์และผมสิทธิชัยทรัพย์สินครับ
1: ตลอด1ชั่วโมงเต็มนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ค่ะ
0: ใช่ครับเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับหลายๆคนก็อาจจะคงไปร่วมงานกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องของงานขบวนแห่พระพิฆเนศนั่นเองนะเขาบอกว่าเป็นปางที่รวยที่สุดใช่ไหมคุณวรวรรณ
1: ใช่ค่ะเป็นปางดักดูเซจากประเทศอินเดียซึ่งเชื่อว่าปางนี้เป็นปางที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแล้วก็เมื่อวานเป็นงานคเนจตุรถีซึ่งคนที่นับถือเขาก็จะบอกกันว่าวันเมื่อวานนี้วันที่14กันยายนเป็นวันที่ไหว้ขอพรที่ดีที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: ก็หลายๆคนนะครับก็มาร่วมงานแล้วก็ได้มีการแต่งกายนะครับสีสันกันเต็มเมืองเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่ก็ยังคงมีข่าวสารอื่นๆได้ติดตามนะครับข่าวแรกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามภารกิจขององคมนตรีที่ได้มีการลงพื้นที่กันครับทางด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายไพโรจน์สุวรรณรัตน์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลารองเสนาธิการกองทัพภาคเรือกองทัพเรือภาคที่2รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: และรักษาราชการแทนรองผู้บังคับการตำรวจระเวนชายแดนภาค4ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับครับ
1: สำหรับปีการศึกษา2568ค่ะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีมติมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิศวกรรมเครื่องกลให้แก่พลอากาศเอกชลิตผูกผางามองคมนตรีค่ะซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒินะคะเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน4คนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้าร่วมรับประทานปริญญาบัตรรวมแล้ว 2,646 คนค่ะพร้อมกับมีบุคลากรดีเด่น2คนนะคะเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและใบประกาศเกียรติคุณทั้งนี้ค่ะมีพระโอวาทเน้นย้ำให้บัณฑิตใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมและแก้ไขปัญหาเพื่อสังคมและประเทศชาติควบคู่กับการยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อให้เทคโนโลยีนั้นเป็นพลังสร้างความเจริญอย่างแท้จริงและยั่งยืนให้แก่ชาติบ้านเมืองค่ะ
0: อย่างที่ทราบกันนะครับว่าสำหรับในปี2568นะครับปีการศึกษา2568สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้มีมติในการมอบปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีด้วยครับ
1: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้มีการมอบปีกฝนหลวงพิเศษค่ะให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดพิธีรับมอบปีกฝนหลวงพิเศษเชิดชูพระมหากรุณาธิคุณและความสำคัญของการปฏิบัติการด้านฝนหลวงค่ะที่ห้องประชุมทับทิมสยามสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในพิธีรับมอบปีกฝนหลวงพิเศษซึ่งทางคณะกรรมการกันกรองการมอบปีกฝนหลวงพิเศษและเครื่องมือความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์ได้พิจารณามอบปีกฝนหลวงพิเศษพระราชทานซึ่งเป็นเครื่องหมายที่มอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรแสดงถึงเกียรติประวัติในการสนองงานในโครงการพระราชดำริฝนหลวงการปฏิบัติหน้าที่ที่สนับสนุนภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมเกษตรและสหกรณ์ในด้านต่างๆซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ภารกิจนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติค่ะ
0: สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการพิจารณานะครับจำนวน14รายและเข้ารับพระราชทานปีกฝนหลวงพิเศษต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรพื้นที่ป่าไม้เขื่อนกักเก็บน้ำและช่วยบรรเทาภัยพิบัติด้านต่างๆโดยเป็นการรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวงผู้ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริฝนหลวงทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนครับ
1: โดยภารกิจในการปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจต่างๆของกรมฝนหลวงรวมถึงการบินเกษตรได้รับการประสานงานการช่วยเหลือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมบูรณาการกันในการปฏิบัติงานทางด้านของข้อมูลข่าวสารบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จนทำให้ภารกิจนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดสตูลนะครับก็ได้มีการจัดนะครับสำหรับการพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนเงินแม่ของแผ่นดินครับทางด้านของจังหวัดสตูลนะครับได้มีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เป็นการที่จะมุ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพร้อมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูลประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมพิธีทั้งนี้สำหรับการดำเนินการของกองทุนแม่ของแผ่นดินถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้านและก็ชุมชนโดยรัฐบาลก็จะเป็นการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับ
1: สำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะคะทางสำนักงานปปส.ได้มีการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินก้าวสู่ทศวรรษที่3อ้อมกอดของแม่พร้อมกับมีการจัดพิธีในการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับการพิจารณาเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงเมื่อวันที่19สิงหาคม2569ณ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีก่อนนำมาจัดพิธีส่งต่อไปยังจังหวัดสตูลเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและสร้างพลังแห่งความดีในชุมชนโดยในวันนี้ค่ะมีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่8หมู่บ้านและก็2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาบ้านไปสู่ศูนย์เรียนรู้เพื่อที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยังยืนต่อไปค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีการสาธิตการทำผ้าบาติกเพื่อให้กับคนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะสกร. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะได้ร่วมกันกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการออกแบบอัตลักษณ์ของลายผ้าเฉลิมพระเกียรติสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนค่ะที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าสกร. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะทางห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดสาธิตสอนการทำผ้าบาติกจากลายดอกชมพูสิรินโดยมีสมาชิกกลุ่มรักพิมพ์ใจและประชาชนที่สนใจมาเข้าร่วมค่ะซึ่งก็มีคุณเตือนจิตนะคะวงสวัสดิ์บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษมาเป็นผู้ฝึกสอนค่ะซึ่งก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการทำผ้าบาติกจากลายดอกชมพูสิรินหรือว่าเทียนสิรินธร นั้นมาจากการที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ที่แนะนำค่ะในเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ของลายผ้าโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะมีดอกชมพูสิรินซึ่งเป็นดอกไม้เฉลิมพระเกียรติที่พบได้ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้มีการนำดอกไม้ลายนี้นะคะมาทำเป็นลายผ้าบาติกค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมสามารถนำลายผ้าบาติกนี้ไปต่อยอดสร้างรายได้มีรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะประกอบกับในปี2570ก็จะมีมหามงคลวาระพิเศษทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาหรือว่าครบ6รอบของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
0: สำหรับการหยิบยกนะครับเรื่องของดอกชมพูสิรินมาเป็นดีไซน์ในลวดผ้าในบนผืนผ้าเนี่ยนะครับลวดลายผ้าบาติกก็ถือว่าเป็นแนวทางที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของทางภาคใต้เพราะดอกชมพูสิรินนะครับเป็นดอกไม้พื้นถิ่นเดียวที่พบในพื้นที่ของภาคใต้ซึ่งก็ถือว่าผสมผสานได้อย่างลงตัวร่วมกันกับวัฒนธรรมการทำผ้าบาติกและก็ผ้าปาเต๊กของทางภาคใต้ที่สำคัญยังสามารถที่จะสร้างรายได้จากการแกะลายพิมพ์เทียนหรือว่าการวาดลายดอกชมพูสิรินนะครับลงบนผืนผ้าบาติกก็จะช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยมีรายได้จากการผลิตเสื้อหรือว่าของที่ระลึกเพื่อที่จะสวมใส่เฉลิมพระเกียรตินะครับตลอดทั้งปีได้ด้วยครับไปดูโครงการดีๆกันบ้างนะครับที่มีชื่อว่าครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านครับโดยทางด้านของครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการนะครับที่มีการต่อยอดในการที่จะมอบทุนวรเกษตรเมธีถือว่าเป็นการสร้างข้าราชการด้านการเกษตรให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดที่สำคัญพร้อมที่จะขยายผลสู่เยาวชนรุ่นต่อไปด้วยครับเมื่อวานนี้ครับที่ห้องประชุมชั้น1ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาทางด้านของนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ก็ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการทำเกษตรในสถานศึกษาตามแนวทางครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ครับก็ได้มีการมอบเงินรางวัลและก็เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรรวมไปถึงสถานศึกษาและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการโดยภายในงานก็ยังคงมีนางสาวนิชาภาหมื่นไกรผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษนักเรียนครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการครับโ
1: กิจกรรมก็จะมุ่งเรื่องของการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อนำไปพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมกับส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้และมีทักษะสามารถนำไปขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชนได้โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงเตรียมความพร้อมของนักเรียนทุนวรเกษตรเมธีทั้งด้านการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตก่อนจะไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาค่ะ
0: สำหรับโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านนะครับก็ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560มีสถานศึกษาเข้าร่วม119โรงเรียนนักเรียนเครือข่าย154คนและนักเรียนต้นแบบอีก64รายโดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ได้มีการคัดเลือกนักเรียนต้นแบบจำนวน10รายจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่16กันยายน2569ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองครับโดยจะมีการเข้ารับพระราชทานรางวัลและเกียรติบัตรนะครับที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทางด้านของนายชนัทหันแสงพุ่มนะครับก็ได้ขอให้นักเรียนนะครับที่ได้รับทุนดังกล่าวเนี่ยขอให้ตั้งใจศึกษาแล้วก็นำความรู้กลับมาร่วมพัฒนาบ้านเกิดสานต่อพระราชดำริด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนครับ
1: ยังคงอยู่ในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทางองคมนตรีได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อที่จะติดตามการศึกษาโรงเรียนพระดาบสและสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ค่ะนายพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีพลตรีชาคิดอุจจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านายชนะทานแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และพลตำรวจโทปิยวัชเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมค่ะ
0: โดยองคมนตรีก็ได้มีการติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับรับฟังความก้าวหน้าและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานเพื่อที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนรวมไปถึงการสร้างอาชีพนะครับให้กับเยาวชนด้วยโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจากนั้นองคมนตรีได้มีการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงและรับฟังการรายงานด้านการข่าวการปราบปรามภัยแทรกซ้อนรวมไปถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมกับมอบแนวทางให้แก่ทุกหน่วยงานได้มีการบูรณาการความร่วมมือดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกกลุ่มศาสนาและสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องครับไปดูกิจกรรมของหน่วยเฉพาะกิจยะลากันบ้างครับที่ได้มีการจับมือกับชุมชนและก็สถานศึกษาทำกิจกรรมดีๆกันครับทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจยะลานะครับได้มีการจับมือกับชุมชนและก็สถานศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนามกีฬาบ้านป่าแตรายอตอนะครับเพื่อที่จะหนุนสังคมพหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุขครับหน่วยเฉพาะกิจยะลานะครับหรือว่าฉกยะลานะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับผู้นำศาสนาและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแตรายอได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยได้มีการจัดขึ้นที่สนามกีฬาชุมชนป่าแตรายอตำบลแกะรออำเภอรามันจังหวัดยะลาภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬาชุมชนให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่ามองพร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายในชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงออกถึงความสามัคคีและความร่วมมืออันเดียวระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้แนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนซึ่งก็สะท้อนถึงความผูกพันและการเกื้อกูลกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ในขณะเดียวกันนะคะหน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47บูรณาการร่วมกันกับผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกาบังโรงพยาบาลกาบังสำนักงานสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านลาแลตำบลกาบังอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะเพื่อที่จะไปพบปะพัฒนาสัมพันธ์และให้กำลังใจประชาชนในกลุ่มเปราะบางซึ่งการลงในพื้นที่นะคะก็เพื่อที่จะเยี่ยมเยือนสอบถามถึงความเป็นอยู่และรับฟังความต้องการในการขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะจากทางภาครัฐอยากให้ภาครัฐสนับสนุนในเรื่องใดบ้างพร้อมกันนี้

0: ี้ค่ะทางหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้เป็นผู้แทนค่ะนำเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยและผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนในบริษัทของในเครือของบริษัท Generali Thailand นะคะไปมอบให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและประชาชนในกลุ่มเป้าหมายถึงบ้านพักเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจอย่างดีในการดำเนินชีวิตประจำวันภายใต้การดูแลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47ค่ะพี่ๆทหารชวนมาออกกำลังกายเต้นแอโรบิกค่ะกองทัพภาคที่4นะคะมีการสนับสนุนกำลังพลในการร่วมกันสร้างสีสันนครศรีซิตี้แดนค่ะส่งเสริมสุขภาพสานสัมพันธ์ทหารกับประชาชนค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่สนามหน้าเมืองเทศบาลนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกองทัพภาคที่4ได้มีการจัดกำลังพลจากกองทัพภาคที่4และโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธนะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมนครศรีซิตี้แดนค่ะกับกิจกรรมแอโรบิกแดนเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างเสริมสุขภาพพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์กันอย่างสนุกสนานโดยมีนายดร.กนกเกชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชมาเป็นประธานในการเปิดงานนะคะซึ่งก็จะมีพี่ๆนะคะในการนำทีมเต้นโดยครูทีค่ะจากดีสตูดิโอพร้อมกับกำลังพลชายร่วมกันสร้างสีสันด้วยการเต้นแอโรบิกแดนซ์อย่างอบอุ่นสนุกสนานนะคะแต่ก่อนเต้นก็มีการวอร์มร่างกายกันก่อนค่ะซึ่งเขามาในทีมทหารนะคะก่อนจะชวนประชาชนมาร่วมกันขยับร่างกายแล้วก็สร้างเสียงร้องแล้วก็เต้นไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ต้องบอกว่างานนี้นะครับก็ถูกอกถูกใจสำหรับคนที่รักในเรื่องของการเต้นแล้วก็การออกกำลังกายไปด้วยนะครับโดยทางด้านของกองทัพภาคที่4เนี่ยก็ยังมีการนำมาสคอตนะครับของทหารเนี่ยมาร่วมสร้างสีสันเติมรอยยิ้มแล้วก็ความสนุกสนานให้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเป็นการสะท้อนถึงภาพลักษณ์ทหารยุคใหม่ที่ทันสมัยเป็นมิตรและเข้าถึงประชาชนทางนี้การสนับสนุนกำลังพลนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวก็ถือว่าเป็นให้การให้ความสำคัญนะครับของการส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายและก็สุขภาพควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้กำลังพลได้ใกล้ชิดแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยครับมาดูเรื่องกฎหมายกันบ้างครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าความรักกับทรัพย์สินเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อาจจะกลายเป็นข้อพิพาทในวันหนึ่งได้นะครับมาชวนทำความเข้าใจหลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างคู่รักแล้วก็พร้อมกับสิทธินะครับรวมถึงหน้าที่ทางกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาก่อนที่จะสายเกินไปใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ

เรื่องของทรัพย์สินเดินสวนทางกับความรักกฎหมายไทยไม่ได้มองแค่เรื่องถูกหรือเรื่องผิดแบบตรงไปตรงมาแต่มองลึกลงไปถึงการรักษาความสัมพันธ์และสถาบันครอบครัววันนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทค่ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา71ได้วางหลักเกณฑ์อันน่าสนใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทเอาไว้โดยจะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆกรณีที่1กรณีระหว่างสามีภรรยากรณีนี้จะต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหากสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อกันไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ลักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกกรณีอย่างนี้กฎหมายถือว่าผู้มีภรรยาเนี่ยเจรจาพูดคุยตกลงกรณีที่2เป็นกรณีการกระทำความระหว่างพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำความผิดต่อกันกรณีนี้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นโทษให้กับผู้กระทำความผิดเหล่านี้แต่กฎหมายเปลี่ยนไปให้ความผิดเหล่านั้นถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้และหากศาลเห็นสมควรเนี่ยศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดในกลุ่มนี้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นั่นก็คือกฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เจรจาเยียวยาบาดแผลกันก่อนหากถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันได้คดีก็จะเป็นอันระงับสิ้นไปแต่หลักการยกเว้นโทษหรือการยอมความกันได้หรือการลดโทษนี้ใช้เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ไม่มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นฉะนั้นหากมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการทำลายร่างกายหรือเป็นการกระทำความผิดในฐานชิงทรัพย์หรือปล้น

ทรัพย์กรณีเช่นนี้กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสังคมจะไม่นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา71นี้มาใช้บังคับโดยเด็ดขาดสุดท้ายนี้กฎหมายอาจเขียนขึ้นเพื่อยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษให้เราได้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจในครอบครัวเรื่องทรัพย์สินนี้ไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่สามารถเอาคืนกลับมาได้ค่ะ

0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะ
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: ค่ะช่วงนี้กลับมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทย plus กันหน่อยเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วแล้วก็หลายคนก็ยังคงหวังว่ารัฐบาลจะต่อโครงการนี้ไปอีกค่ะด้านของประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่มาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่างก็เร่งจับจ่ายใช้สิทธิ์กันก่อนที่โครงการจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ค่ะแล้วก็ลุ้นนะคะว่ารัฐบาลจะมีการสานต่อโครงการนี้ไปอีกหรือไม่ค่ะใช้สิทธิ์ของตนเองให้หมดก่อนจะสิ้นเดือนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองให้หมดและ
1: ต่อเนื่องในไตรมาสที่4ปี2569นี้ก็คือช่วงของเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมครับโดยเมื่อวันที่12กันยายน2569ครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการระหว่างการเข้าร่วมการประชุมประจำสัปดาห์ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ได้มีการระบุนะครับถึงเรื่องนี้ว่าจะมีการพิจารณาในการนำงบประมาณที่เหลือมาใช้ในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนวงเงินและก็รายละเอียดในเรื่องของสิทธินะครับในเรื่องของการรอประกาศอย่างเป็นทางการไปก่อนทางนี้ผู้ที่ได้รับสิทธินะครับสามารถที่จะตรวจสอบวงเงินคงเหลือและก็วางแผนในการใช้จ่ายภายในเดือนสุดท้ายของโครงการก็คือเดือนนี้เพื่อที่จะลดช่วยลดนะครับสำหรับภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกับส่งต่อรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและก็ผู้ประกอบการในชุมชนทั่วประเทศครับ
2: ก็คึกคักดีนะคะตอนนี้ลูกค้าก็มาใช้กันเยอะก็จะมีแบบลูกค้าทั้งผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยกลางคนก็มาใช้กันเยอะค่ะก็สะพัดใช้ได้เลยในร้าน
3: เฉลี่ยวันประมาณ
2: ถ้าจะมีอีกก็ได้นะคะเพราะว่าประชาชนก็ได้จะเอาส่วนนั้นมาใช้ได้อีก
4: มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็การใช้จ่ายของผู้คนดูมีความคล่องตัวขึ้นค่ะอยากให้มีโครงการแบบนี้ขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะเพื่อจะได้กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็ทางห้างร้านหรือผู้ประกอบการเองอะค่ะก็จะได้มียอดขายแล้วก็จะได้กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น
5: เป็นโครงการที่ดีค่ะเพราะว่าจะทำให้เราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นได้ค่ะ
6: อยากให้มีอีกไหมคะ
5: โอ้ยนี่อยากให้มีค่ะอยากให้มีอีกค่ะ
0: เสียงตอบรับยังคงดีอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดยะลาเองเขาก็มีเสียงสะท้อนออกมาเหมือนกันค่ะว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะเสียงสะท้อนจากร้านค้าในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะหนุนไทยช่วยไทย plus ช่วยลดภาระค่าครองชีพนะคะชี้ลุ้นรัฐบาลจะไฟเขียวเดินหน้าต่อค่ะบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทย plus ของพื้นที่จังหวัดยะลาในช่วงกลางเดือนและก็ช่วงใกล้สิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้นะคะยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องแต่ภาพรวมนั้นไม่คึกคักเท่ากับช่วงของต้นเดือนนะคะเนื่องจากว่าประชาชนบางส่วนได้ใช้สิทธิ์ในวงเงินหมดไปแล้วขณะที่นางมารีนีจงไกรจากเป็นเจ้าของร้าน

0: สารพาณิชย์นะคะซึ่งก็เป็นร้านค้าปลีกอยู่ในซอยชมพูจิตค่ะตั้งอยู่ตรงถนนสุขยางอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเปิดเผยค่ะว่าถึงแม้ว่ายอดขายในรอบนี้จะไม่คึกคักเท่ารอบที่ผ่านมาแต่โครงการนี้ก็ยังช่วยพยุงยอดขายได้ดีขึ้นกว่าช่วงปกติค่ะโดยจะมีลูกค้าทั้งในพื้นที่แล้วก็ผู้ที่สัญจรไปมานะคะมาใช้บริการส่งผลให้ร้านนั้นมีรายได้เพิ่มพร้อมกับมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ประกอบการเพราะว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลดค่าของชีพแล้วก็กระตุ้นการจับจ่ายในท้องถิ่นได้ค่ะ
1: ซึ่งนอกจากนี้นะครับนางมารินีในฐานะประชาชนผู้ที่ใช้สิทธิ์นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ระบุนะครับว่าวงเงินช่วยเหลือนะครับเดือนละ 1,000 บาทสามารถที่จะนำไปลดภาระค่าอาหารและก็ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างมากเลยทีเดียวครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกซื้อในเรื่องของสินค้าและก็สั่งอาหารผ่านบริการ Deliveryพร้อมเสนอให้ภาครัฐนะครับได้มีการพิจารณาในการปรับปรุงข้อจำกัดบางประการของโครงการโดยเฉพาะการเติมเงินเข้าวอลเล็ตนะครับที่ร้านค้าไม่สามารถที่จะดำเนินการแทนลูกค้าได้เหมือนกับรอบแรกซึ่งอาจจะทำให้นะครับผู้ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของด้านการเงินในบัญชีก็เข้าถึงสิทธิ์ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่สะดวกด้วยทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสก็จะสิ้นสุดในเฟสแรกวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ทางนั้นของกระทรวงการคลังเองก็อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการต่อยอดนะครับโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติในหลักการเปิดทางให้สามารถขับเคลื่อนโครงการต่อได้หากสถานการณ์นะครับมีความเหมาะสมนั่นเองครับไปต่อกันที่จังหวัดสตูลครับได้มีการเปิดอาคารของสำนักงานศึกษาธิการหลังใหม่กันครับทางด้านของจังหวัดสตูลได้มีการเปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแห่งใหม่เพื่อที่จะสร้างความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้บริการสำหรับบุคลากรทางการศึกษาด้วยครับที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลนะครับทางด้านของนายสุรศักดิ์อินศรีไกรรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลอย่างเป็นทางการแน่นอนครับว่างานนี้มีนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับซึ่งในพิธีก็จะมีการประกอบพิธีสงฆ์พิธีเจิมป้ายอาคารและพิธีทางศาสนาอิสลามเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่รวมไปถึงบุคลากรและก็มีการมอบกระเช้าและใจกันดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ศึกษาธิการจังหวัดสตูลเนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ครับ
0: โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้เริ่มจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่5มิถุนายน2560ในระยะแรกได้ปฏิบัติงานณสำนักงานชั่วคราวในตัวเมืองสตูลค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานด้านการศึกษารวมไปถึงกับขับเคลื่อนต่างๆด้านต่างๆนะคะกับหน่วยงานในพื้นที่และต่อมาค่ะได้รับความอนุเคราะห์ใช้ที่ดินจากทางโรงเรียนสตูลวิทยาด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่นะคะโดยเริ่มต้นในการดำเนินการก่อสร้างมาเมื่อปีขออภัยค่ะเมื่อวันที่1มีนาคม2568และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่9เมษายน2569นับว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของภาคส่วนด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะไปดูเรื่องของการรับรองผลิตภัณฑ์คุณภาพของชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันค่ะคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติเห็นชอบนะคะให้ออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนครบทั้ง34ผลิตภัณฑ์จาก29ผู้ประกอบการค่ะที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางดวงธิดาจันทร์พุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะพิจารณาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านกระบวนการในการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะ
1: ในที่ประชุมนะครับทางด้านของคณะกรรมการก็ได้มีการพิจารณานะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการเนี่ยจำนวน29รายรวมผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น34ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน9ผลิตภัณฑ์และประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึกอีกจำนวน25ผลิตภัณฑ์ โดยทางด้านของคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีมติเห็นชอบให้ออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาทั้ง34ผลิตภัณฑ์ครับ
0: การรับรองมาตรฐานดังกล่าวนอกจากจะเป็น

0: การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แล้วนะคะยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนค่ะ
1: อย่างที่ทราบกันนะครับว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับทางด้านของจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการจัดงานระดับโลกก็คืองานอินเตอร์ไพรส์นั่นเองนะครับหลายภาคส่วนก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการประชุมนะครับสำหรับการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับซึ่งทางด้านของจังหวัดภูเก็ตครับได้มีการประชุมคณะทำงานฝ่ายการแสดงและนิทรรศการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการจัดการการประชุมนะครับ Enterprise General Meeting and World Conference 2026ครับนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายการแสดงและนิทรรศการการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026หรือว่า GMNWC 2026นะครับงานนี้ได้มีการประชุมกันที่ห้องประชุมจันพันวาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อเตรียมความพร้อมในการแสดงและนิทรรศการรวมถึงพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาประเทศและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครับโดยทางด้านของที่ประชุมเองนะครับก็ได้มีการพิจารณาถึงแนวทางการจัดกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการแสดงที่สำคัญทั้งงานเลี้ยงต้อนรับในวันที่28ตุลาคม2569นี้นะครับแล้วก็มีขบวนพาเหรดในวันที่31ตุลาคมที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่สำคัญนะครับก็จะมีงานกาล่าดินเนอร์ด้วยในวันเดียวกันโดยจะมีการพิจารณารูปแบบการแสดงที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และก็มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นการแสดงไทย4ภาคการรำมโนรารวมไปถึงการฟ้อนกลองยาวคาบาเร่โชว์ลิเกฮูลูและก็ร่องเง่งครับรวมถึงการจัดนิทรรศการนะครับภายในงานเพื่อที่จะเผยแพร่เรื่องของศิลปะและก็วัฒนธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนครับ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนการจัดงานทั้งด้านสถานที่อาหารเครื่องดื่มพื้นที่ในการแต่งตัวของนักแสดงและการกำหนดตารางเวลาในการแสดงตลอดจนการประสานงานและงบประมาณค่ะโดยมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนำรายละเอียดไปหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสรุปขอบเขตของการสนับสนุนและนำเสนอในที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาในครั้งต่อไปพร้อมกับกำชับให้ผู้ทุกฝ่ายนะคะพร้อมกับให้จัดการประชุม GMNWC 2026นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมงานจากทั่วโลกด้วยการประชุมในครั้งนี้ค่ะมีนางพงศกาชวัยวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายการแสดงและนิทรรศการผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่มาเข้าร่วมในการประชุมค่ะส่วนที่โรงแรมบูกิตาบูติกโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้านบริการสุขภาพและบริการทางการแพทย์และยกระดับบุคลากรด้านสปาให้ได้มาตรฐานโดยมีนางคันดึงนิดพยายุทธผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ประกอบการด้านธุรกิจสปาจังหวัดภูเก็ตมาเข้าร่วมกว่า60คนโดยการดำเนินโครงการนะคะก็จะมีเป้าหมายให้ผู้ที่มาเข้าร่วมงานจากทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะก็คือกระบี่ระนองพังงาและภูเก็ตซึ่งจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนนี้และในการฝึกอบรมครั้งนี้นะคะก็เป็นการยกระดับมาตรฐานและศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพการแพทย์และสปาที่จะให้ความรู้ความสามารถทักษะและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพรวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยและความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดจนช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาสถานประกอบการของตนเองการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยเพื่อการท่องเที่ยวและการสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ด้านนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองนะครับก็ได้มีการกล่าวชื่นชมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญสำหรับการพัฒนาบุคลากรเพราะว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการสปาก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้และประเทศไทยซึ่งสามารถที่จะต่อยอดพัฒนาธุรกิจของตนเองสร้างมูลค่าเพิ่มและร่วมกันผลักดันนะครับให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภาคใต้ฝั่งอันดามันก้าวเข้าสู่

0: ่การเป็นศูนย์กลางระดับสากลได้อย่างเข้มแข็งครับ
1: ขณะที่นายรอมฎอนฮาอีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรองรับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจำปี2569เพื่อพิจารณาการดำเนินงานและการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการค่ะ
0: ซึ่งทางด้านของคณะกรรมการก็ได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจำปี2569พร้อมกับพิจารณาการให้การรับรองแก่สถานประกอบกิจการจำนวน5แห่งครับประกอบไปด้วยบริษัทนาวานะครับจำกัดหรือว่าสวนน้ำอันดามันดาภูเก็ตบริษัท MSG ภูเก็ตจำกัดหรือว่าโรงแรมอนันตราลายันภูเก็ตรีสอร์ทบริษัทอควาล็อกประเทศไทยจำกัดนะครับหรือว่าอควาเรียภูเก็ตบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสาขาภูเก็ตและบริษัทพันวาบีทพร็อพเพอร์ตี้จำกัดหรือว่าโรงแรมภูแมนภูเก็ตพันวาบีทรีสอร์ทโดยการประชุมครั้งนี้นะครับทางด้านของนายธนพงศ์อรชรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้แทนจากสถานประกอบกิจการทั้ง5แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในการพิจารณากันกรองดังกล่าวครับ
1: ไปดูเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยกันบ้างค่ะโดยจังหวัดปัตตานีนะคะมีการเปิดโครงการปีแห่งความปลอดภัยทางถนน2569พร้อมกับลงนาม MOU ร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการมุ่งลดอุบัติเหตุขับขี่ปลอดภัยและลดความสูญเสียในอนาคตค่ะที่โรงแรมปาร์คอินทาวน์ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะว่าที่ร้อยตีสมบัติสิงคานปลัดจังหวัดปัตตานีได้เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปีแห่งการจัดการความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2569พร้อมกับพิธีในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีนายแพทย์อนุรักษ์สารภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีพันตำรวจเอกอภิชาสุขประสงค์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทั้ง12อำเภอและภาคีเครือข่ายมาเข้าร่วมค่ะ
0: สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้นะครับก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยในถนนของกลุ่มเด็กและก็เยาวชนหลังจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังคงส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนรวมถึงครอบครัวเศรษฐกิจและสังคมโดยจังหวัดปัตตานีเองก็มุ่งนะครับในการที่จะทำงานแบบบูรณาการเพื่อที่จะป้องกันและลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสำหรับการลงนาม MOU นะครับก็ถือว่าเป็นการรวมพลังของภาคีเครือข่ายหลัก12ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองสาธารณสุขตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคการศึกษาขนส่งประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั้ง12อำเภอนะครับของจังหวัดปัตตานีครับ
1: โดยปลัดจังหวัดปัตตานีก็เน้นย้ำนะคะว่าความปลอดภัยบนท้องถนนนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งพร้อมกับขอให้ภาคีเครือข่ายและนายอำเภอทั้ง

0: investment, and growth. GasTech 2026, where global energy supply.
1: อย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวจะพาคุณชมนะครับคุณผู้ชมนะครับย้อนไปดูสีสันนะครับแห่งศรัทธาในการแห่องค์พระพิฆเนศเมื่อวานนี้ที่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับสำหรับการแห่ขบวนนะครับสีสันของแห่งศรัทธากับขบวนองค์พระพิฆเนศในเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตที่ได้มีการเปลี่ยนย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้เต็มไปด้วยสีสันของวัฒนธรรมอินเดียทั้งขบวนแห่กลองนะครับแล้วก็ผู้คนที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสารีและก็ชุดประจำชาติของอินเดียมาร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งศรัทธาอย่างใกล้ชิดครับภาพบรรยากาศขบวนเมื่อวานนี้นะครับต้องบอกว่าเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาในงานเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้เนี่ยก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ประจำปี2569แล้วก็จัดยาวไปจนถึงวันที่18กันยายนนี้ครับปีนี้ได้มีการจัดงานนะครับภายใต้แนวคิดสะพานแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดียผ่านความเชื่อศิลปะดนตรีและก็ประเพณีพร้อมกับเปิดโอกาสให้สำหรับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมอินเดียอย่างใกล้ชิดงานนี้มีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานพร้อมด้วยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมนายรอมฎอนฮายีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนางสาวประภัสสรมีปากรรมการผู้จัดการบริษัทภูเก็ตนายจำกัดในฐานะผู้จัดงานและก็นายพิบูลศักดิ์กิติธรกุลรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตและก็ยังคงมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงครับ
2: โดยทันทีที่ขบวนได้มีการเลื่อนผ่านไปยังบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะคะสามารถเรียกเสียงฮือฮาและความสนใจจากผู้คนได้ตลอดทั้งสองข้างทางโดยเฉพาะสีสันของผู้มาเข้าร่วมขบวนที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสารีหรือว่าชุดประจำชาติของอินเดียมาแบบหลากหลายสีสันนะคะสร้างบรรยากาศให้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั้นดูมีชีวิตชีวาสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมอินเดียกับอัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ตได้อย่างลงตัวสำหรับไฮไลท์สำคัญนะคะคงหนีไม่พ้นกับขบวนอัญเชิญองค์พ่อพระพิฆเนศท่ามกลางเสียงกลองซึ่งก็เป็นการตีจากนักดนตรีที่มาจากประเทศอินเดียนะคะโดยมีด้วยกัน2ชุดพร้อมกับมีนักแสดงมาร่วมขบวนกว่า50คนที่ได้ร่วมกันบรรเลงจังหวะกันอย่างต่อเนื่องสร้างความคึกคักตลอดเส้นทางขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างก็ร่วมกันชมขบวนนะคะบางส่วนได้ร่วมกันสักการะองค์พ่อพระพิฆเนศแล้วก็อีกหลายคนไม่พลาดที่จะหยิบยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพความสวยงามของขบวนแห่โดยเฉพาะภาพที่ผู้คนได้ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดสารีหรือว่าชุดอินเดียนะคะท่ามกลางฉากหลังที่เป็นอาคารเมืองเก่าภูเก็ตกลายเป็นอีกหนึ่งภาพสีสันที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2มีการจัดต่อเนื่อง5วันนะคะตั้งแต่วันที่14ถึง18กันยายนนี้ณเทวาลัยพระพิฆเนศสีมัญคณปฏิหาระไวจังหวัดภูเก็ตและในวันที่18กันยายนค่ะเป็นวันสุดท้ายก็จะมีพิธีวิสารชันเป็นกระบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศจากเทวาลัยนะคะมุ่งหน้าไปสู่หาดระไวเพื่อที่จะประกอบพิธีตามประเพณีถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของเทศกาลแห่งความศรัทธาสะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็ศักยภาพของจังหวัดในการเชื่อมโยงกับผู้คนที่หลากหลายจากทั่วประเทศหลายประเทศนะคะผ่านความศรัทธาและมิตรภาพค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของบรรยากาศนะครับสำหรับการจัดงานอีกหนึ่งงานนะครับที่ได้มีการจัดขึ้นที่ป่าตองก็คือ Thailand Mountain ภูเก็ตป่าตองจังหวัดภูเก็ตครับที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงสีสันและความคึกคักกับบรรยากาศเติมสีสันให้กับเมืองท่องเที่ยวภูเก็ตนะครับงานนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มไปด้วยสังนอกจากความสนุกสนานบนเวทีแล้วดึงดูดผู้คนเนี่ยให้กลับมาใช้เวลาร่วมกันยังสามารถที่จะสร้างบรรยากาศสร้างการเดินทางและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้สำหรับผู้ประกอบการและก็คนในพื้นที่ครับ
2: โดยป่าตองเองก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตค่ะการมีกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องจงเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ช่วยเติมชีวิตชีวาให้กับเมืองสะท้อนถึงเมืองท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวาแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้คนที่มาเยือนผ่านกิจกรรมที่มีความหลากหลายในรูปแบบของเสียงดนตรีบนเวทีสู่รอยยิ้มของผู้คนที่มีความคึกคักเกิดขึ้นในยามค่ำคืนนะคะอีกหนึ่งสีสันสำคัญที่ทำให้ป่าตองนั้นยังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวก็คือเสียงเพลงเสียง

0: ดนตรีและผู้คนค่ะ
1: หวังว่า Harbor Group Music นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาชุมชนป่าตอรวมถึงช่วยพัฒนาภูเก็ตนะคะในด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมให้คนมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของการใช้จ่ายกินดื่มนะคะหรือว่าจะเป็นการใช้ห้องพักหรือว่าจะเป็นการใช้จ่ายทั่วไปค่ะก็หวังว่า Harbor Group Music จะได้เป็นส่วนหนึ่งของทุกท่านเวลาที่ทุกท่านนึกถึงภูเก็ตนะคะ Harbor Group Music นะคะเป็นหนึ่งในแบรนด์ของภายใต้ของ Thailand Northern Phuket นะคะที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางด้านดนตรีและเสียงเพลงค่ะเราเน้นการจัดคอนเสิร์ตเป็นหลักแล้วก็เราหวังว่าHarbor Group Music นะคะจะได้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของชาวภูเก็ตและชาวต่างจังหวัดค่ะ
0: พาคุณผู้ชมนะคะไปดูกองทัพปูทหารกันที่จังหวัดพังงาค่ะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่นะคะสำหรับการชมปูมดแดงหรือว่าปูทหารนับล้านตัวโผล่เต็มพื้นทรายพร้อมกับทะเลแหวกค่ะเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทะเลแห่งใหม่นะคะที่เกาะตั้งเลนหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหาดคดค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาจุดหมายใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่ไม่ควรพลาดสามารถมาชมปรากฏการณ์ทะเลแหวกและฝูงมดแดงขออภัยค่ะฝูงปูมดแดงหรือว่าปูทหารนับล้านตัวออกมาหากินบนพื้นทรายในช่วงที่น้ำทะเลลดลงต่ำสามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดีโดยนายพงวัฒน์บุญโกยกำนันตำบลบางเตยพร้อมด้วยนายสมยศวาหะรักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลบางเตยได้มีการนำทีมสื่อมวลชนนะคะรวมไปถึงคณะท่องเที่ยวลงเรือจากท่าเรือบ้านใต้ในหมู่ที่9ตำบลบางเตยค่ะเลาะเส้นทางไปอย่างเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ของอ่าวพังงาโดยใช้ระยะเวลาในการนั่งเรือประมาณ20นาทีนะคะก็จะถึงเกาะตั้งเลนค่ะก็จะได้เห็นกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีความโดดเด่นในช่วงของน้ำลดลงค่ะซึ่งจะเป็นช่วงน้ำลดที่เป็นน้ำใหญ่นะคะประมาณขึ้น12ค่ำถึงแรม3ค่ำก็จะได้เห็นสันดอนสายขนาดใหญ่ทอดยาวออกไปเป็นระยะทางนับกิโลเมตรจนกลายเป็นทะเลแหวกให้สามารถเดินชมธรรมชาติบนพื้นทรายได้ค่ะ
2: นี่แหละครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็เปรียบเสมือนทะเลแหวกนะครับหลังจากน้ำลดนะครับแน่นอนว่าไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือฝูงของปูมดแดงครับหรือว่าปูทหารจำนวนมหาศาลนะครับที่ออกมาจากรูมาหากินบนพื้นทรายเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับก็พบว่าปูตัวเล็กๆนะครับก้ามสีแดงนับล้านตัวนะครับก็กระจายอยู่เต็มพื้นที่บางช่วงเนี่ยก็เนี่ยนะครับปูมดแดงนะครับคุณวรวรรณเคยเห็นหรือเปล่าเนี่ยเราเคยไปวิ่งจับกันหรือเปล่า
0: ไม่จับค่ะเราไม่ทำลายสัตว์
2: ไม่ทำลายสัตว์นะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่างานนี้เนี่ยสร้างความตื่นตาตื่นเต้นความประทับใจให้สำหรับนักท่องเที่ยวและก็ผู้ที่พบเห็นได้เป็นครั้งแรกเมื่อมีคนเดินเข้าใกล้ปูเนี่ยก็จะพากันวิ่งหนีเนี่ยวิ่งกรูกันเข้าไปเลยนะครับมุดเข้ารูเนี่ยกลับไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวครับ
0: สำหรับปูมดแดงหรือว่าปูทหารนะคะเป็นปูที่อาศัยอยู่ภายในรูตามผืนทรายค่ะโดยจะออกมาจากรูในช่วงที่น้ำลดลงเพื่อออกมาหากินนะคะและเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรือว่ารู้สึกถึงอันตรายก็จะรีบกลับลงรูตัวเองไปพร้อมกับใช้ทรายค่ะปิดรูเพื่อเป็นการป้องกันภัยโดยปูชนิดนี้นะคะมีพฤติกรรมในการอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงใหญ่จึงเกิดเป็นภาพฝูงปูนับล้านตัวบนผืนทรายในช่วงเวลาที่เหมาะสมนักท่องเที่ยวที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าประสานงานในการเดินทางเส้นทางท่องเที่ยวนี้ได้ที่นายสมยศนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลบางเตยค่ะโทรไปได้นะคะที่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะ0983762406ค่ะใครสนใจก็สามารถไปดูปูกันได้แต่ที่สำคัญอย่าไปจับนะคะ
2: เพราะว่าจับไม่ทันอยู่เลยเพราะปูก็
0: วิ่ง
2: ลงร
0: ู
2: เลยครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดชุมพรครับได้มีการก็ถือว่าจัดว่าเป็นจังหวัดศูนย์กลางทางด้านของการปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็เป็นการจัดการเรื่องของศูนย์รวบรวมนะครับสำหรับการผลิตผลทุเรียนภาคใต้เพื่อที่จะส่งออกทั้งแบบผลสดแล้วก็เนื้อแช่แข็งนะครับสิ่งที่ตามมาแน่นอนว่าเปลือกทุเรียนครับก็ถือว่าได้กลายเป็นขยะแต่ว่าจังหวัดชุมพรนะครับก็ไม่ยอมแพ้เดินหน้าที่จะสร้างสำหรับโครงการซีโร่เวสต์นะครับในการเปลี่ยนเปลือกทุเรียนสู่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นการลดต้นทุนให้สำหรับเกษตรกรสร้างประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้น่าสนใจอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
3: เปลือกทุเรียนที่ถูกนำมากองเรียงรายกลางสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพรจำนวนมากเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเปลือกทุเรียนกว่า 10,000 ตันที่เกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูกาลทุเรียนส่วนใหญ่มาจากโรงงานแกะเปลือกทุเรียนแช่แข็งส่งออกต่างประเทศวิธีการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิมคือการนำเปลือกทุเรียนไปทิ้งกระจายในสวนปาล์มน้ำมันเมื่อได้เวลาก็บดเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติซึ่งวิธีนี้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่คุ้มค่า

0: ในจังหวัดชุมพรโดยนางสาวยุพาพรสวัสดีได้ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสานความร่วมมือในการนำเปลือกทุเรียนซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวทางซีโร่เวทโดยมีนายแสนสุขสกาวพองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มจำนวน27รายรวมตัวกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนนำกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรของสมาชิก
1: การที่เราเอาเนื้อทุเรียนมาเอาทุเรียนมาแกะเนื้อค่ะมันจะเกิดเปลือกทุเรียนทั้งปีเนี่ยตัวเลขประมาณ 20,000 ตันจังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและช่วงหลังเนี่ยค่ะทางราคาของปัจจัยการผลิตได้ปรับราคาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีการมีส่วนที่จะมาช่วยในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตโดยนำวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในชุมชนนะคะเอามาใช้โดยใช้องค์ความรู้ของทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่และความพร้อมของทางกลุ่มเกษตรกรค่ะที่มีวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่มาทำให้เกิดประโยชน์ในการทำปัจจัยการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตค่ะ
0: ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้ในสวนทุเรียนสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราของสมาชิกรวมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตได้ประมาณร้อยละ50อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงสภาพดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุและนำวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทุเรียนกลับมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดลดปริมาณเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2: ทีนี้เราก็ต้องพยายามลดต้นทุนเราคิดถึงยังไงว่าจะลดต้นทุนได้ยังไงก็เลยการรวมกลุ่มลงหุ้นว่าจะมาทำปุ๋ยเปลือกทุเรียนกันโดยอาศัยวิศวกรของแม่โจ้อาศัยอาจารย์ขจรลักษณ์ผู้พัฒนาศิลป์มาแนะนำมาให้คำปรึกษาแก่กลุ่มของเรามาฝึกอบรมเพื่อเราจะทำปุ๋ยเปลือกทุเรียนกันเพื่อจะลดต้นทุนตรงนี้ครับ
0: การดำเนินงานได้รับความร่วมมือด้านองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรในการส่งเสริมแนวทางการผลิตการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์อีกทั้งผู้ให้ใช้พื้นที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของปุ๋ยที่ผลิตได้นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถลดต้นทุนสร้างประโยชน์แก่สมาชิกและต่อยอดสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดชุมพรซึ่งมีการส่งออกเนื้อทุเรียนกว่า 9.5 ล้านตันต่อปีส่งผลให้มีเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งภายในจังหวัดมากกว่า20ล้านกิโลต่อปีการนำนวัตกรรมดังกล่าวจึงเป็นแนวทางสำคัญในการจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเปลือกทุเรียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแก่เกษตรกร
3: การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่งนะครับหลักๆขั้นตอนการทำง่ายมากนะครับก็คือเราเตรียมวัสดุที่จะเอามาผลิตปุ๋ยไม่ว่าอะไรก็ได้ที่สามารถย่อยได้เศษผักเศษหญ้าเศษฟางเศษทลายปาล์มและที่สำคัญคือชุมพรมีเปลือกทุเรียนนะครับปกติแล้วเราจะขึ้นกองง่ายๆครับเอาเศษวัสดุเหล่านี้มาประมาณ3ส่วนและผสมกับมูลสัตว์1ส่วนโดยการขึ้นกองเป็นชั้นๆนะครับเราเลยยืดหยุ่นไปที่ประมาณ 20-30 เซนในแต่ละชั้นแล้วเราก็โรยด้วยมูลสัตว์ตามพอโรยด้วยมูลสัตว์ตามแล้วก็คือรดน้ำตามก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นของกระบวนการการขึ้นกองหลังจากนั้นเราดูแลความชื้นจนครบ2เดือนก็วัสดุที่เราเอามาย่อยเอามาทำปุ๋ยก็จะย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นปุ๋ยนะครับอันนี้ก็พร้อมใช้ได้เลย
0: การดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ของเหลือใช้จากกระบวนการการผลิตทุเรียนสอดคล้องกับแนวคิดซีโร่เวสต์หรือมุ่งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดปริมาณของเสียสร้างความยั่งยืนแก่ภาคเกษตรกรของจังหวัดชุมพรในระยะยาวหลังจากที่ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงตรวจราชการที่จังหวัดชุมพรเมื่อวันที่8สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้รับฟังการเสนอแก้ไขปัญหาเปลือกทุเรียนจากนักวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดชุมพรซึ่งเรื่องนี้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนจึงเป็นแนวทางมุ่งสู่ซีโร่เวทจนได้รับความสนใจและได้รับการชื่นชม
1: แนวทางของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะได้มองถึง เรื่องการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตนะคะที่จะนำวัสดุเหลือใช้เนี่ยค่ะและเป็นการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะให้มาเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรค่ะอย่างที่ทราบจากทางกลุ่มเกษตรกรว่ากลุ่มที่ได้ทำจริงๆแล้วค่ะตัวปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 50% เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของเกษตรกรค่ะ
0: และนี่คือความสำเร็จของจังหวัดชุมพรอีกก้าวหนึ่งสู่แนวคิดซีโร่เวสต์ลดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าปราโมทวีระสมถ่ายภาพสุรชัยส้มเกลี้ยงทีมข่าว NVT เซาท์รายงานจากจังหวัดชุมพร
4: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

กว่าจะเริ่มต้นเพราะความสำเร็จมีจุดเริ่มต้นเสมอต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมู่ข้าวเช่าเทือนต่อด้วยรายการระเบียงตายค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมข้าวเช่าเทือนครับวันนี้เจอกันวันอังคารที่15 กันยายน 2569เจอกับน้องไม้แล้วก็น้องเจนนี่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะที่5วันเย็นวันนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะแล้วรายการโมข้าวเช่าเทือนของ NPT นครศรีธรรมราชค่ะเรานำเรื่องราวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมตี5จนถึงตี5วันเย็นตี5ครึ่งนะคะเลยกันได้ยาวๆทางทีวีดิจิตอลก็ไม่เล็กสุดแอดเลยค่ะหรือว่าใครจะเลยทางโทรศัพท์ก็ได้ไลฟ์สดกันอยู่แล้วด้วยนะตอนนี้เข้าไปที่เพจ NBT นครศรีธรรมราชด้วยว่าอีกเพจนึงก็คือเพจ NBT ภาคใต้ค่ะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจทีมงานได้นะคะ
1: ครับแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามรายการอื่นๆของ NBT ก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันครับในส่วนของ YouTube NBT นครศรีธรรมราชมีรายการดีๆให้ติดตามรับชมอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับแต่ถ้าใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารที่กระชับชับไวข่าวใจง่ายนะครับติดตามในผ่านแพลตฟอร์ม TikTok NBT นครแล้วก็ฝากอีก2แพลตฟอร์มครับ x.com แล้วก็ IG NBT นครครับ
0: ใช่แล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเข้าเรกวันนี้คุณผู้ชมค่ะวันเดือนกันยายนเดือนนี้เดือนสุดท้ายของการชายซิดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเราพาคุณผู้ชมไปเลยทีลาดสลักกลางนครศรีธรรมราชวันนี้คือคักค่ะหัวไปแคบชายเดือนสุดท้ายกันเลยนะคะตลาดสดคลังสลักกลางนครศรีธรรมราชนะคะคือคักเป็นพิเศษพี่น้องประชาชนก็ไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนสุดท้ายเราไปเลยบรรยากาศกันค่ะนี่เลยบรรยากาศการจับใจใช้สร้อยสื่อคล้องไก่คล้องกันของพี่น้องประชาชนในช่วงเดือนกันยายนนะคะเมื่อที่บอกเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัดค่ะก็ยังคงคึกคักกันยังต่อเนื่องนะคะโดยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศบริเวณตลาดสดคลังสลักกลางนครศรีธรรมราชก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนนะคะทยอยเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ใช้สิทธิ์จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกันยังต่อเนื่องสำหรับลาดนี้ลาดคลังสลักกลางนะคะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการมากว่า80ร้านค่ะ
1: คร
0: อบคลุมสินค้าหลากหลายประเภททั้งอาหารสดอาหารแห้งทั้งผักทั้งผลไม้ก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถจะเลือกซื้อสินค้ากันที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายเลยค่ะแล้วก็จากการที่ไปตรวจสอบมานะก็พบว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็มาทยอยใช้สิทธิ์ด้วยการสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันแอปเป๋าตังแอปทุ่งเงินกันอย่างต่อเนื่องเพราะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะ
1: ใช่ครับบอกได้เลยว่าตอนนี้คือบรรยากาศคือคึกคักมากๆกับการฉายซิดครับด้านเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการร้านค้าต่างระบุเป็นเสียงเดียวกันว่าครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่านรักและเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดีครับด้านเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งเชฟชัยครับมาเปิดเผยว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนลูกค้าแม้ว่าเข้ามาจับจ่ายฉายซ้อยกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากช่วยลดรายจ่ายแบ่งเบาภาระของประชาชนได้จริงและตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศก็ยังคงคึกคักต่อเนื่องเลยทีเดียวจึงอยากให้รัฐบาลได้พิจารณาจัดทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะช่วยเลือกทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อยครับ
2: ใช้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีค่ะดีขึ้นกว่าเดิมๆเยอะเหมือนกันค่ะช่วยได้เยอะค่ะโครงการนี้อยากให้มีต่อค่ะอยากให้มีต่อแบบให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สอยกันง่ายคล่องช่วยเยอะจริงๆค่ะแบ่งเบาภาระของประชาชนแล้วก็แม่ค้าของเราก็ขายดีด้วยค่ะ
0: ก็เมื่อที่คุณพีพัทราบอกว่าช่วยเยอะจริงๆนะคะสำหรับโครงการนี้ก็อยากให้มีต่อกันยังเรื่อยๆแต่ว่าเห็นเข้าพันๆมาเลยว่ะ
1: ครับ
0: มันจะมีข่าวดีนะคะเดี๋ยวนี้ต้องรอติดตามกันนะคะ
1: ครับอีกหนึ่งพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศคึกคักไม่แพ้กันเลยครับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สร้อยในโครงการไทยช่วยไทยพลัดในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราไปเลยพาบรรยากาศกันที่พื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับประชาชนและก็ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยแล้วก็มีการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับมีประชาชนแล้วก็หลายๆคนเข้าไปจับจ่ายใช้สิทธิ์ก่อนโครงการสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ครับลุ้นนะครับรัฐบาลสร้างต่อโครงการอีกนะครับเพิ่มวงเงินเพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้เป็นอย่างดีเราไปเลยภาพบรรยากาศกันเลยครับนี่ครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ซื้อข้าวลงพื้นที่สัมภาษณ์เสียงของผู้ประกอบการและประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยบรรยากาศช่วงกลางเดือนซึ่ง ยังคงเป็นยังคงมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสขาค่ายได้ยังต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้วก็มีประชาชนครับเดินทางเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้สิทธิ์ของตนเองให้หมดก่อนโครงการจะหมดเขตสิ้นเดือนกันยายน2569นี้ครับขณะเดียวกันครับผู้ประกอบการและประชาชนส่วนใหญ่ก็มีความพึงพอใจต่อโครงการและมีความคาดหวังว่ารัฐบาลจะมีการเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อครับ
0: ด้านรัฐบาลนะคะก็ได้เตรียมเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องไตรมาสที่4ปี2569ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนะโดยเมื่อวันที่12กันยายน2569ค่ะท่านนายกอนุทินระวังการเข้าร่วมการประชุมประจำสัปดาห์ของพรรคภูมิใจไทยท่านก็บอกว่าจะพิจารณานะคะนำงบประมาณที่เลือกมาช่วยลดภาระค่าครองชีพพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะส่วนวงเงินและก็รายละเอียดสิทธิรอประกาศอย่างเป็นทางการนะก็ให้ผู้ที่ใช้สิทธิ์สามารถตรวจสอบวงเงินของเลือกและก็วางแผนไว้ค่ะในช่วงการใช้จ่ายในเดือนสุดท้ายของโครงการเดือนนี้นะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมส่งต่อรายได้สู้ร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและก็ผู้ประกอบการในชุมชนจัวปาเทียเราฟังเสียงผู้ประกอบการจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะ
3: ก็คึกคักดีนะคะตอนนี้ลูกค้าก็มาใช้กันเยอะก็จะมีแบบลูกค้าทั้งผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยกลางคนก็มาใช้กันเยอะค่ะก็สะพัดใช้ได้เลยในร้าน
4: เฉลี่ยวันประมาณ
3: ถ้าจะมีอีกก็ได้นะคะเพราะว่าประชาชนก็ได้จะเอาส่วนนั้นมาใช้ได้อีก
5: มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็การใช้จ่ายของผู้คนดูมีความคล่องตัวขึ้นค่ะอยากให้มีโครงการแบบนี้ขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะเพื่อจะได้กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็ทางห้างร้านหรือผู้ประกอบการเองอะค่ะก็จะได้มียอดขายแล้วก็จะได้กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น
6: เป็นโครงการที่ดีค่ะเพราะว่าจะทำให้เราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นได้ค่ะ
7: อยากให้มีอีกไหมคะ
6: โอ้ยนี่อยากให้มีค่ะอยากให้มีอีกค่ะ
0: หลายเส้นก็บอกว่าอยากให้มีโต๊ะนะคะเราก็เช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สร้อยแล้วก็เป็นการแบ่งเบาลดภาระค่าใช้จ่าย

0: ครอบครัวเป็นพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะเรากลับมาติดตามกันต่อในจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะเห็นผ่านตากันมามั่งแล้วแต่ว่าจะบอกว่าใครที่ว่าคิดจะเป็นโจรนะคะถูกจับนะคะเฟเล่เรื่องราวนี้ค่ะตำรวจเมืองคอนะคะปิดคดีไดริลค่ะสำหรับหลังจากที่รัฐมนตรีดีอีกำชับนะคะสั่งจับโจรแซบเลยเล็กหลักรถพ่วงข้างของพี่น้องประชาชนก่อนที่จะขี่ตะเวนไปลาดเส้นทางนะคะแถมนำรถเนี่ยไปพ่นสีดำเป็นการอำพรางด้วยนะคะแต่สุดท้ายนะคะไม่รอดค่ะตำรวจตามจับจนได้ค่ะนายสมชายลีลาน้อยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพรชัยขจรกรินนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านดร.กนพเกชาค่ะนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชรวมไปถึงชุดสืบสวนสภ.เมืองคอนนะคะรวมกันแถลงข่าวค่ะโจรหลักรถพ่วงข้างของเปาไรอย่างฮาดนะคะอยู่บ้านเลขที่43หมู่ที่5ตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยภาพที่เห็นเลยนี่คือโจรนะคะคดีนี้นะเกิดขึ้นเด็กวันที่11กันยายนที่ผ่านมาที่บริเวณริมน้นเถิดปากเกียตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชค่ะจากการสอบสวนก็บอกว่าสาบว่าคนร้ายเนี่ยเป็นคนชาย1คนค่ะสวมหมวกกันน็อกเต็มใบเลยเมื่อที่เราเห็นจากกล้องวงจรปิดเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีดำก็ไปก่อเหตุหลักรถจักรยานยนต์พ่วงข้างฮอนด้ารุ่นดีมสีเขียวทะเบียน932นครศรีธรรมราชของผิวไร่อย่างฮาดนะคะซึ่งจอดไว้หน้าส้นปั๊มก่อนที่จะขี่ลบหนีไปค่ะ
0: ครับแล้วก็ในวันเกิดเหตุนะครับหลังจากที่คุณผิวไร่ไปแจ้งความแล้วนะครับตำรวจสืบสวนสภ.เมืองนครศรีธรรมราชได้นำผิวไร่มาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของศูนย์ CCTV เทศบาลนครนครศรีธรรมราชครับซึ่งในวันดังกล่าวทางด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มาตรวจราชการโครงการสมาร์ทซิตี้ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพบกับผีอุไรผู้เสียหายจึงได้มีการรวมกันตรวจสอบกล้องวงจรปิดพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งตรวจสอบครับคอน5แล้วก็ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินตามกฎหมายโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็ได้ฉายข้อมูลจากกล้องวงจรปิดและก็การสืบสวนการติดตามจนสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ทราบชื่อว่านายน็อตครับนามสมมุติอายุ38ปีพักอาศัยอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้ครับทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการเตือนผู้ที่กระทำความผิดครับให้หยุดและก็เลิกคิดเลยเพราะว่านครศรีธรรมราชมีกล้องวงจรปิดกว่า 2,000 ตัวเฉพาะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมี620ตัวและทางอบจมี 1,563 ตัวแล้วก็ยังมีในส่วนของกรองของภาคเอกชนอีกจำนวนมากสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วและข้อชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วจนสามารถติดตามรถจักรยานยนต์พ่วงข้างกลับคืนมาได้ครับ
1: จะบอกว่าไม่ว่าจะหลักไปผลซี่เป็นซี่อะไรเขาจับได้นะคะ
0: เพราะว่าในเมืองตอนนี้คือกรองมากว่า 2,000 ตัวเลยทีเดียวอย่าคิดแล้วก็ให้เลิกคิดซะครับ
1: ค่ะช่วงหน้ายังคงติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ครับ

0: เฮ้ยเพื่อนเรากำลังได้ตังกินขนมกันแล้วว่ะหวานเจี๊ยบ
1: ไหนดูหน่อย
0: เราว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆในห้องอ่ะ
1: เฮ้ยเราว่าอย่าเพิ่งแชร์ดีกว่านะมันดูเหมือนข่าวปลอมเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออ่ะ
0: เออว่ะ
1: นั่นดิ
2: พี่มาเลยน้องยุคนี้นะน้องจะรับชมสื่ออะไรอ่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนเช็คก่อนชัวร์แล้วค่อยแชร์นะครับคารู้ต่อจานสื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างสังคมที่ดีและปลอดภัยจากไซเบอร์นะครับ
3: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤต

พลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: แล้วมาเล่งมาเล่ากันช่วงที่ต้องข้องรายการครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมกับขบวนแห่งความศรัทธาครับพาไปชมซีซั่นกับขบวนแห่องค์พ่อพระพิฆเนศครับในเทศกาลคเนศจตุรทีที่จังหวัดภูเก็ตครับที่เขาเปลี่ยนยานเมืองเกาะภูเก็ตให้เต็มไปด้วยซีซั่นแห่งวัฒนธรรมของอินเดียทั้งขบวนแห่เสียงกร้องและก็ผู้คนที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดซารีและก็ชุดประจำชาติของอินเดียครับรวมสัมผัสกับบรรยากาศแห่งศรัทธาอย่างใกล้ชิดเราไปเลยพาบรรยากาศกันเลยครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับภาพบรรยากาศขบวนแห่งศรัทธาในเทศกาลคเนศจตุรทีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18กันยายน2569ซึ่งในปีนี้ครับก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสะพานแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดียผ่านความเชื้อศิลปะดนตรีและประเพณีพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมอินเดียอย่างใกล้ชิดโดยมีนายโชตนรินทร์เกิดส้มผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านเป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตลอดจนผู้แทนจากส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: ทันทีที่ขบวนเคลื่อนผ่านยานเมืองเกาภูเก็ตก็เรียกความสนใจจากผู้คนตลอดสองข้างทางค่ะโดยเฉพาะนี้เลยซีซั่นของผู้เข้าร่วมขบวนที่พร้อมกันแต่งกายโดยชุดซารีแล้วก็ชุดประจำชาติอินเดียหลากหลายซีซั่นนะสร้างบรรยากาศให้ยานเมืองเกาะภูเก็ตดูมีชีวิตชีวาแล้วก็เป็นการสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอินเดียกับอัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ตได้อย่างลงตัวค่ะและก็นี่เลยค่ะจะบอกว่าแน่นอนที่เป็นไฮไลท์สำคัญของขบวนนี้ก็คือการอัญเชิญองค์พระพิฆเนศแล้วก็เป็นการอัญเชิญท่ามกลางเสียงกรองจากประเทศอินเดีย2ชุดมันที่เราเห็นอยู่เลยนะคะพร้อมนักแสดงกว่า50คนค่ะที่รวมกันบรรเลงจังหวะอย่างต่อเนื่องก็สร้างความคึกคักตลอดเส้นทางนะคะขณะที่พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะก็รวมชมขบวนบางส่วนก็รวมสักการะองค์พระพิฆเนศแล้วก็อีกหลายคนไม่พลาดนะคะที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพความสวยงามของขบวนแห่โดยเฉพาะภาพผู้ร่วมงานในชุดซารีนะคะท่ามกลางฉากล่างอาคารเมืองเกาภูเก็ตก็คือสวยแน่นอนก็กลายเป็นอีกหนึ่งภาพซีซั่นที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ครับก็ใครที่เห็นภาพบรรยากาศแล้วก็สามารถเดินทางไปเที่ยวกันได้ครับงานก็จะจัดจนไปถึงวันที่18กันยายน2569นี้ไปสัมผัสกับมนต์เสน่ห์และก็วัฒนธรรมในงานคเนศจตุรทีครับ
1: ติดตามกันต่อคุณผู้ชมค่ะเรื่องเรานี่ที่ชายแดนภาคใต้กันมั่งค่ะครัวโรงเรียนสู้ครัวบ้านนะคะสู้ทุนวรเกษตรเมธีนะคะสร้างข้าราชการด้านเกษตรกลับมาพัฒนาบ้านเกิดนะคะเป็นการขยายพ้นสู้เยาวชนรุ่นต่อไปค่ะโดยเรื่องราวนี้นะคะนายชนทัศน์แสงภูมิรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอปตนะเปิดกิจกรรมทอดบทเรียนค่ะการทำเกษตรในสถานศึกษาตามแนวทางครัวโรงเรียนสู้ครัวบางกิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นระหว่างวันที่14จนถึง16กันยายน2569ค่ะเพื่อเป็นการทอดบทเรียนและก็เล็กเรียนเรียนรู้ผลการดำเนินงานด้านเกษตรในสถานศึกษาตามแนวทางครัวโรงเรียนสู้ครัวบางจากประสบการณ์จริงของสถานศึกษาครูและก็นักเรียนต้นแบบนะคะเพื่อนำไปสู่การสร้างเคราะห์องค์ความรู้และก็แนวปฏิบัติที่ดีค่ะพร้อมทั้งสร้างความตระหนักและก็การปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยมีจิตสำนึกรักและก็ศรัทธาในอาชีพเกษตรกรรมนะคะสามารถนำองค์ความรู้และก็ทักษะด้านการเกษตรจากสถานศึกษาไปขยายพ้นสู่ครัวเรือนและก็ชุมชนค่ะโดยน้อมนำหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับยังเป็นการเตรียมความพร้อมและก็เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่นักเรียนทุนวรเกษตรเมธีทางด้านวิชาการการใช้ชีวิตและก็การบริหารจัดการตนเองก่อนเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาครับสำหรับโครงการครัวโรงเรียนสู้ครัวบ้านได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนต้นแบบด้านเกษตรตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560จนถึงปัจจุบันครับ ร่วมระยะเวลา10ปีมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้ว119โรงเรียนมีนักเรียนเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ154คนและมีนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตร64รายครับในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ได้มีการคัดเลือกนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรจำนวน10รายจากสถานศึกษาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่16กันยายน2569ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ครูอาให้กับเด็กๆค่ะ
0: ครับช่วงไทยๆของรายการวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนำข้อมูลข่าวสารมาฝากกับคุณผู้ชมอย่างเช่นเคยกับในช่วงของเลิศข่าวภาครัฐครับ

0: โดยรายละเอียดเรื่องนี้ครับทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีชู3แนวทางสร้างความมั่นคงพลังงานไทยราคาเข้าถึงได้พร้อมเป็นศูนย์พลังงานกลางของภูมิภาคครับโดยเรื่องราวนี้ครับทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลมุ่งสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานความยั่งยืนและราคาพลังงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงได้เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและก็รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญครับได้แก่1สร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG ควบคู่กับการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนกระจายแหล่งพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานครับ2เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนะครับรัฐบาลจะเริ่มโครงการวงเงิน50,000 ล้านบาทสนับสนุนครัวเรือนติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมส่งเสริมพลังงานชีวภาพและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อช่วยลดค่าไฟและเพิ่มการเข้าถึงพลังงานสะอาดครับ
1: และก็3นะคะเชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับลงทุนและก็โอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและก็ระบบพลังงานสะอาดให้พร้อมรองรับและก็การลงทุนระยะยาวและก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะทั้งนี้นะในช่วงครึ่งแรกของปีค่ะไทยมีคำข้อรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยละ37ค่ะและก็มีศักยภาพสร้างงานกว่า 82,000 ตำแหน่งโดยรัฐบาลนะคะมุ่งให้การลงทุนช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะยกระดับทักษะแรงงานเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานและก็สร้างงานสร้างรายได้ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนค่ะและก็นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังเน้นการขยายความร่วมมือกับนานาประเทศด้านก๊าซธรรมชาติ LNG พลังงานหมุนเวียนระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนพลังงานชีวภาพและก็เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อดึงดูดลูกค้าการลงทุนเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมจากทั่วโลกอีกด้วยนะคะก็เป็นการชูสร้างทางนะคะสร้างความมั่นคงพลังงานไทยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะผ่านทางรายการหมู่ข้าวชาวเทือนวันนี้วันอังคารนะคะลาไปเร็ว
0: ใช่เพราะว่าเวลาหมดเวลาลงแล้วครับรายการระเบียงตายกำลังรออยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ไม่แล้วก็เจนนี่พร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: อุ๊ยจริงหรือเปล่าเนี่ยข่าวนี้ที่เขาจะให้เงินนักเรียนนักศึกษา 10,000 บาทอ่ะไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยภูมิมาดูหน่อยสิลูกยังไง
1: เอ๊ะผมว่านี่น่าจะมาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับดูเป็นข่าวปลอมด้วย
2: จะเสพสื่ออะไรอย่าลืมเอฟไว้ก่อนชัวร์ก่อนแชร์นะครับ
3: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: สวัสดีค่ะตอนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะวันนี้รายการระเบียงใต้ขออนุญาตใช้ภาษาปักใต้บ้านเราภาษาใต้แท้แต่กำเนิดในการสื่อสารเหตุผลหลักย่อยใจความวันนี้ต้องบอกว่าข้องกินภาคใต้บ้านเราที่เป็นทีเชิดหน้าชูตาให้กับคนนครศรีธรรมราชปีนี้ต้องบอกว่ารางวัลที่ได้รับโดยความภาคภูมิใจภายใต้การขับเคลื่อนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อให้เมนูนี้ยังคงอยู่แล้วก็สืบทอดไม่เลือนหายไปในบ้านในเมืองของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชภารกิจนี้เขาจัดการประกวดจากส่วนกลางกระจายไปยังส่วนภูมิภาคเป็นประจำในทุกๆปีและการคัดสรรเมนูปีนี้ของนครศรีธรรมราชบ้านเราต้องบอกว่านับ20ว่าทีมค่ะทุกทีมมีศักยภาพทั้งหมดทุกเมนูร้อยทุกเมนูแต่รางวัลที่ได้รับถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าของต้นตำรับและเมนูจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้เมนูเชิดชูทิ้นจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ภายใต้โครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารทิ้น The Lost Tasteประจำปี2569โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะและก็คนที่จะมาบอกกล่าวเหล่าความภาคภูมิใจของเมนูของคนนครศรีธรรมราชภายใต้รางวัลที่ได้รับมาอันดับหนึ่งตัวแทนของคนบ้านเราได้แก่เมนูน้ำพริกลูกประวันนี้ท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ท่านมาโดยตัวเองพร้อมกับแถมทายมาอีก4เมนูรวมแล้วทั้งหมดเป็น5เมนูที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับคนคอนบ้านเราจะเป็นเมนูไร่มังนอกจากน้ำพริกลูกประที่มาเป็นอันดับหนึ่งในปี2569ตอนรับท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านส้มซี่แสงแก้วคุยรายละเอียดลวงลึกกันในช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าขออนุญาตชายภาษาใต้แท้บ้านเรากันสักนิดเพราะว่าภูมิใจมากๆลูกประมีแต่คนบ้านเราทีเดียวที่นำมาทำเป็นเมนูลูกประหลายคนที่ไม่เคยทานไม่เคยชิมบอกว่านี่ต้องมาและในช่วงนี้ได้กินของร้อยที่เมืองคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าจะพูดคุยถึงความเป็นมาของโครงการนี้ค่ะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมอยากจะให้ท่านวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยได้พูดถึงที่มาของโครงการจากส่วนกลางมาอย่างส่วนภูมิภาคและก็มาในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเราให้ผู้ชมได้เข้าใจโครงการกันสักนิดหนึ่งก่อนค่ะ
1: ก็โครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิญชวนอ่านทิ้น
0: ค่ะ
1: เนื่องจากว่าอาหารไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่ว่าให้เราได้รับประทานแล้วก็อยู่ดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะอาหารนี้เป็นเรื่องที่บอกเล่าความเบื้องลังว่าเมนูอาหารแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความเป็นมามีภูมิปัญญามีแหล่งวัตถุดิบมีเกี่ยวกับสุขภาพสมุนไพรต่างๆแบบนี้
0: ค่ะ
1: แต่ว่าบางเมนูเราไม่รู้จักสู้ง่ายเกือบจะสู้ง่ายแบบนี้ค่ะกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมเห็นถึงความสำคัญของเรื่องมรดกภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหาร
0: ค่ะ
1: จึงได้ทำโครงการ1เมนู1จังหวัด1เมนูภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับอาหารทิ้นให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในเรื่องของหนึ่งรสชาติที่ให้ไป
0: ค่ะ
1: เดือดร้อนเทสก็ดำเนินการมาประมาณ4ปีแล้วค่ะถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราก็ได้ดำเนินการตามนโยบายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็มีพี่น้องประชาชนในทุกอำเภอเนี่ยค่ะสมัครเข้ามารวมประกวดส่งเมนูอาหารในพื้นที่ที่พี่น้องอยู่ค่ะที่เห็นว่าเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์แล้วก็กำลังจะเลือนให้ไปเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักแล้วก็คนที่เป็นรุ่นใหญ่ก็ได้ชื่นชมแล้วก็ภูมิใจที่ว่ามีเมนูต่างๆในบ้านเราเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ได้มาทุกปีค่ะซึ่งปีนี้ก็ที่ตามที่คุณพิธีกรได้นำเรียนนะคะก็คือเมนูลูกประนำพริกลูกประ บ้านเราก็เรียกน้ำจุบลูกปลา
0: ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่เพียงแต่น้ำพริกลูกปลาหรือว่าที่ท่านบอกว่าน้ำจุบลูกปลาคนใต้บ้านเราแสดงให้ร้อยกับบอกว่าน้ำจุบน้ำจุบนะน้ำจุบลูกปลาวันนี้ทาง23อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวก่อนที่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดจะไลฟ์เป็นถามไลน์เห็นว่านอกจากน้ำชุบลูกปลานำพริกลูกปลาแล้วก็ยังมีแกงอุดพิษยังมีน้ำลูกบัวยังมีมีซั่วไก่กากเหล้าแดงและก็ยังมีน้ำตาบอดที่ว่าหลายลำดับกันหนึ่งถึงห้าค่ะพี่น้องที่ว่าได้รับรางวัลของจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่คราวนี้ค่ะภาพบรรยากาศวันที่ว่าเราร่วมกันทางจังหวัดคอนอยากให้ท่านเล่าให้ฟังกันสักคิดหนึ่งว่าภาพบรรยากาศตรงนั้นค่ะเมื่อเรารับนโยบายจากส่วนกลางแล้วมาที่ส่วนภูมิภาคเรามีการเปิดรับสมัครกันผ่านปรื้อและดำเนินการตามขั้นตอนกันผันปรือว่างอีได้มา5เมนูที่ว่าข้าวรบเดี๋ยวเราจะลงลึกในแต่ละเมนูค่ะ
1: ค่ะค่ะก็เมื่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้รับเหลืองจากกลุ่มทรงเสริมวัฒนธรรมเนี่ยค่ะก็มาดำเนินการโดยที่ว่าประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องทุกพื้นที่ในอำเภอต่างๆเนี่ยค่ะโปรดทราบก็ให้ส่งรายชื่อแล้วก็กรอกตามใบสมัคร
0: ค่ะ
1: ก็จะมีรายละเอียดชื่อที่อยู่แล้วก็ชื่อเมนูแล้วก็วิธีประกอบเมนูนั้นๆแล้วก็มีส่วนวัตถุดิบอะไรมั่งตัวนี้ค่ะแล้วก็ลงชื่อส่งมาแล้วเมื่อพี่น้องส่งมาก็จะมีคลิปให้เห็นว่าแต่ละขั้นตอนเราทำแบบไหนมั่งทำอย่างไรแล้วก็มีรสชาติเติมอะไรมั่งแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการอะไรบ้างแบบนี้ค่ะแล้วก็หลังจากส่งมาแล้วทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็เสนอท่านผู้ว่าลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการค่ะเพื่อที่จะให้คณะกรรมการที่เข้ามาเนี่ยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการในหลายๆส่วนค่ะทั้งเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับรสชาติของอาหารมาเป็นกรรมการเพื่อที่จะพ้นการตัดสินเนี่ยเป็นที่ยอมรับค่ะก็ในวันนั้นเมื่อมีเมนูต่างๆเนี่ยค่ะเสนอมาในจังหวัดทั้งหมด22เมนู
0: ค่ะ
1: แบ่งเป็นประเภทอาหารข้าวอาหารว่านแล้วก็อาหารว่างมี3ประเภทพี่น้องก็เสนอมาพอเสนอมาปุ๊บเราก็แนะนํานัดกันว่าวันนี้นะจะมาให้กรรมการได้ชิมชม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้เจ้าของภูมิปัญญาแต่ละเมนูเนี่ยค่ะนำที่สะดวกนะคะ
0: ได้พรีเซนต์ตัวเอง
1: ใช่แล้วก็นำผลิตภัณฑ์เมนูต่างๆเนี่ยมาสาธิตเราน่าปลื้มใจมากเลยพี่น้องให้ความร่วมมืออย่างดีค่ะแล้วก็นำอาหารแต่ละอย่างที่เราคาดไม่ถึงบางอย่างน่าจะแบบว่าพิเศษมากๆ
0: ค่ะ
1: น่าถึงมากๆนะคะก็ในวันนั้นก็มีต่างๆ22แล้วก็กรรมการก็เดินชิมชมแล้วก็ยังติดใจแล้วก็สามารถที่จะสร้างให้เจ้าของภูมิปัญญาส่งมาได้ค่ะแล้วก็ได้มาเป็น5เมนูพอได้มา5เมนูตามที่คัดเลือกแล้วเนี่ยค่ะก็พิจารณาอีกครั้งนึงแล้วก็เลือก3เมนูซึ่งก็ให้พี่น้องประชาชนโหวตตามแบบที่กลุ่มทรงเสริมวัฒนธรรมกำหนดนะคะก็ผลโหวตก็มา1เมนูคือได้นั่นแหละนำพริกลูกปลาหรือว่าน้ำจุบลูกปลาบ้านเราค่ะ
0: ค่ะเหมือนกับที่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้ข้อมูลไปค่ะว่าเราคัดสั้นกันทั้งหมด22เมนูเลือก5เมนูแล้วก็เลือก1เมนูที่มาอันดับ1จากผลโหวตก็คือนำพริกลูกปลาแต่ว่าถามไลน์ตั้งแต่อันดับ1ถึงอันดับที่5ค่ะพี่น้องวันนี้ค่ะเรามีภาพให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นว่าเมนูที่หลายคนนี่บอกว่านี่บางคนเกิดมายังไม่เคยเห็นนำพริกลูกปลานำชุบลูกปลายังไม่เคยทานเคยชิมมีที่นครศรีธรรมราชมาอันดับ1อันดับ2แกงอุตภิษอันดับ3ขนมลูกบัวอันดับ4มีซัวไก่กากเหล้าแดงแล้วก็อันดับ5ขนมตาบอดวันนี้ค่ะเพื่อให้เห็นข้อมูลที่ชัดๆหน้าตาของนำพริกลูกปลาหลายคนที่บอกว่าแลในรายการแล้วอยากจะตามไปชิมรบกวนท่านวัฒนธรรมให้รายละเอียดเมนูที่มาอันดับหนึ่งก่อนก็คือน้ำชุบลูกปลาค่ะ
1: ค่ะไม่ทราบว่าท่านแต่จังหวัดนครของเรานี่น่าจะรู้จักลูกปลานะ ลูกปลามันก็รู้คล้ายๆกับเกาลัดนะ
0: ค่ะ
1: หรือว่าลูกย่างมันก็จะเป็นต้นไม้ยืนต้นเป็นผุ้มสูงแล้วก็มันจะแตกออกมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีหน้าค่ะมันก็จะแตกแล้วก็พี่น้องแถวๆพรมคีรีนพิตั้มลันทกาช้างกลางที่มีเตือเข้าป่าดิบชื้นนะคะเนี่ยก็จะเก็บลูกปลามาแล้วถึงก็บางท่านก็เอามาต้มเอามาคั่วแล้วก็เอามาดองมันรสชาติมันอร่อยมากค่ะแล้วก็พี่น้องในพรมคีรีเนี่ยค่ะด้วยความที่ว่าอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีลูกปลาเขาก็คิดคนว่าเอามาทำประโยชน์ได้ได
0: ้
1: พี่น้องก็เอามาทำน้ำพริกก็คือเขาก็เอาลูกปลาเนี่ยมาคั่วคล้ายๆทั่วน
0: ะ
1: หอมมันเขาก็เอามาคั่วแล้วก็เอามาตำผสมกับดีบลีหรือว่าพริก
0: ค่ะ
1: หัวหอมกระเทียมแล้วก็ใส่กะปิใส่มะนาวแบบเนี้ยค่ะคล้ายๆน้ำพริกตัวไปแต่ว่ามีลูกปลามาเป็นส่วนผสมหลักแล้วก็มันมีคุณประโยชน์มีสร้างอาหารมากมายเหลือเฟือเลยค่ะทานเข้าไปนี่ก็ทำให้เจริญอาหารแล้วก็มีโปรตีนด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีพิษภัยนะเป็นพืชที่ว่าอยู่ในป่าดิบชื้นที่ว่าห้าได้ไม่หายนะคะม
0: ี
1: เป็นช่วงฤดูกาลแล้วก็มีพี่น้องภูมิปัญญาเนี่ยค่ะนำมาเป็นน้ำพริกลูกปลาซึ่งนอกจากว่าในตัวของน้ำพริกที่มีกะปิมีส่วนประกอบต่างๆอะไรเนี่ยค่ะก็จะมีผักที่เป็นผักเนาะค่ะนี่ก็คือได้คุณประโยชน์ครบจากการทานอาหารเรารับประทานอาหารเรามือนึงเนี่ยเรากินกับน้ำพริกลูกปลาแล้วก็มีผักอะไรได้ครบเนี่ยคือทำให้เจริญอาหารแล้วก็ทำให้สุขภาพแข็งแรง
0: ค่ะ
1: เนี่ยจะมีสตอซึ่งก็เป็นพื้นทิ้น
0: มีเครื่องเคียงครบหมดเลยนี่เป็นหน้าตาของน้ำพริกลูกปลาเดี๋ยวข้ออนุญาตเอ่ยชื่อเจ้าของผลงานกันสักนิดหนึ่งค่ะก็คือจากแหล่งชุมชนรานอาหารพื้นเพค่ะเลขที่10ทับ3หมู่ซ่องตำบลบานเกาะอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชอาก็เข้าไปเยี่ยมเยียนได้อยากจะทานเมนูของน้ำพริกลูกปลาที่รสชาติตายแท้แต่กับเนื้อเลยกับไปกันที่รานอาหารพื้นเพเพราะว่าชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะรวมกระจายรายได้สู่ชุมชนตรงนี้ค่ะเราจะสามารถที่จะต่อยอดมูลค่าพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอนาคตพันธุ์พืชใดมั้งคะท่าน
1: อาหารอย่างนึงเนี่ยคือทำให้เป็นเสน่ห์นะ
0: ค่ะ
1: เป็นเมื่อก่อนมันคือเสน่ห์ปลายจังหวัดนะคือถ้าใครชอบเกี่ยวกับรสชาติอาหารตายอาหารที่ว่าอยู่ในพื้นถิ่นพี่น้องมาเที่ยวที่พรหมคีรีนี่บ้านก็อยู่ที่พรหมคีรีมาเที่ยวมาชมวิถีชีวิตมานำตกสมมุตินะคะพอในพื้นที่มีแล้วก็มี

0: มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ก็มีวัดเขาพุ่นพนมถ้าพี่น้องแวะไปทางพรมคีรีไปบ้านเกาะไปแถวนั้นแล้วก็ไปรับประทานอาหารเมนูนำพริกลูกปลาเนี่ยค่ะก็คือว่าเป็นเสน่ห์ที่ว่าเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมริมโรงรสอาหารของน้ำพริกลูกปลาได้ค่ะแล้วก็น้ำพริกลูกปลาในอนาคตเนี่ยค่ะนอกจากว่าเป็นอาหารให้เราริมรสแล้วเนี่ยค่ะมันก็อย่างส่งเสริมการรายได้ให้ชุมชน
1: ค่ะ
0: อาจจะทำเป็นน้ำพริกลูกปลาแบบเป็นกระป๋องเป็นกระป
1: ุกฝากพกพาง่าย
0: ใช่ค่ะก็ทำให้พี่น้องเกิดรายได้แล้วก็ได้รักษาสิ่งแวดล้อมต้นลูกปลานี่ก็คือมีอายุยืนแล้วก็ใช้เวลานานประเจ้าออกรู้ก็ค่ะ
1: เป็นพืชดึกดำบรรก็ว่าได้นะคะ
0: ใช่ค่ะได้ทำให้รักป่าไม้ด้วยเนาะจากว่าฐานะชิ้นนึงมันจะบอกถึงประวัติความเป็นมาหลายๆอย่างเนี่ยทำให้รักษาต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้ฐานะที่เป็นไม่เป็นผิดพยานอาหารเป็นยาค่ะ
1: ค่ะครบจบค่ะกับภารกิจนี้ต้องบอกว่าแสดงความยินดีกับพี่น้องเจ้าข้องรางวัลที่ได้พ้นการโหวตก็คือนำพริกลูกปลาค่ะ1จังหวัด1เมนูเชื้อชู่อาหารทิ้นวันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวอีเสียใจกันเพราะว่ายังอีกสัก4เมนูก่อนที่ว่าติดอันดับ1ใน5นั่นก็คือเมนูที่ซ่องแกงอุดผิดแกงอุดพิษแกงอุดพิษนี้หลายคนบอกว่าร้อยกินแล้วติดใจต้องสั่งกลับบ้านแล้วก็ต้องไปที่แหล่งผลิตแกงอุดพิษนี้จากชุมชนบ้านหินตกอยากให้ท่านวัฒนธรรมจังหวัดใดให้รายละเอียดกันสักคิดหนึ่งค่ะทีมงานมีภาพประกอบมาฝากกัน
0: ค่ะแกงอุดพิษนี่ก็คือเป็นเมนูที่ได้จากการคัดเลือกของกรรมการลำดับที่สองค่ะถึงอุดพิษนี่มันก็อยู่ในป่าลึกนะคะในป่าที่ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะเนื่องจากว่าต้นอุตภิษเนี่ยถ้าว่าแห้งแล้งเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะต้นอยู่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอุตภิษนี่ดอกนี่จะส่งกลิ่นอย่างรุนแรงนะคะแต่ว่าการของอุตภิษเนี่ยค่ะจะเป็นภูมิปัญญาที่ว่าเจ้าของเนี่ยการที่จะนำอุตภิษมาแกล้งได้นี่ไม่ใช่ง่ายเลยนะคะบางคนถ้าเอาอุตภิษมาแกล้งนี่กินไม่ได้คันหมดเลย
1: ค่ะคนบ้านๆก็เลยทำไม่ทุกวิธี
0: ใช่ค่ะเนี่ยเจ้าของภูมิปัญญาก็ไปหาอุตภิษที่ว่ามีขนาดที่ว่าพอจะแกล้งได้ไม่อ่อนไม่แก่แล้วก็เอามาแล้วก็ลอกออกถ้าไม่ลอกออกนี่จะทำให้ทันไม่ได้คันเนี่ยเป็นการแพ้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่ว่ามีแกงอุตภิษให้พี่น้องได้รับประทานเนี่ยค่ะเป็นภูมิปัญญาที่ไม่ได้หายเลยค่ะก็พามาลอกออกแล้วก็ไปคั่วแห้ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาแกงด้วยใช้เครื่องแกงกะทิค่ะแกงคั่วแล้วก็มีกะทิแล้วก็อาจจะปลายาง
1: ค่ะ
0: ซึ่งแกงอุตภิษนี่ก็ให้คุณค่าทางโภชนาการค่ะเป็นพืชผักสมุนไพรที่ว่ามีไฟเบอร์ทำให้ท้ายคล้องค่ะเนี่ยเป็นสมุนไพรที่หายากแล้วก็ถ้าเรามาช่วยกันรับประทานแล้วก็มาสืบซ่าในอายุต่อเนี่ยก็เป็นการได้ช่วยรักษาโมดกภูมิปัญญาแล้วก็ได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีผักเนาะเมื่อ
1: มีเครื่องเคียงครบเลยเห็นแล้วนำลายซ่อหิวข้าวขึ้นมาทันทีค่ะคุณผู้ชมคะนี่พลาดไปแค่ซ่องเมนูนี่ต้องบอกว่ารางวัลที่ซ่องนี่แสดงความยินดีกับเมนูแกงอุตภิษชุมชนบ้านหินตอกส่วนคุณตาส้มโพดใหญ่เอียนค่ะเลขที่49หมู่ที่11ค่ะตำบลร่อนพิบูลอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ตามไปลองลิ้มชิมรสกันได้เวลามีน้อยต้องใช้ซ้อยอย่างประหยัดอีก3เมนูรออยู่เดี๋ยวจะอธิบายกันไม่ครบถ้วนกระบวนความลำดับที่3ค่ะ

0: ซี่ถ้า
1: เร
0: าม
1: าเป็นเม็ด
0: ใช่แต่นี่เม็ดบัวอยู่ในน้ำหมาพัดแต่ว่าดอกนี่ก็คือเราก็เห็นพอดอกมันโรยดอกมันโรยมดมันก็จมลงไปในน้ำจมไปน้ำถึงเขาไปเอาไปเอาหัว
1: คือที่จมในน้ำคือไม่ได้หนาวใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่เป็นหัวเป็นหัวบัวที่ว่าดอกโรยมดแล้วค่
1: ะ
0: หัวเนี้ยเขาก็เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาถึงเขาแบะออกเลยภายในเนี้ยจะมีเม็ดกระจายเกสรนะคะซึ่งก็จะมีแล้วว่าถ้าว่าสีข้าวอย่างโอนอยู่ได้แบบเนี้ยจะเขาจะรู้กันว่า
1: เขามีวิธีการสังเกต
0: ใช่ซึ่งเขาก็แบะออกแล้วก็ไปตากแดดเพราะในเม็ดเนี้ยจะมีแป้งอยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: คล้ายคล้ายเกสรของดอกบัวที่อยู่ในหัวบัวเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาก็เอามาทุบแล้วก็เอาเม็ดเนี้ยไปตากแดดตากแดดเสร็จก็มาตั้มถึงจะแยกเปลือก
1: เหมือนภาพที่เห็นใช่ไหมคะ
0: กายตั้มถึงแยกเปลือกกับเม็ดออกแล้วเสร็จถึงก็เอาเม็ดเนี้ยไปต้มเสร็จถึงก็บีบให้หมดเลยบีบให้แห้ง
1: ค่ะ
0: ใครบีบน้ำกะทิบีบให้แห้งถึงเสร็จถึงก็เอามาต้มกับน้ำกะทิใส่น้ำตาลใส่เกลือให้รสชาติตามที่ต้องการค่ะแต่ว่าห้าทานไม่ได้หายนะคะเพราะว่าดอกบัวข้าวนี่มันก็มีจำกัดแล้วก็ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ว่าพี่น้องพื้นที่ว่าใส่เนี่ยค่ะทั้งไปสังเกตเลยนะคะคือร่างกายเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วว่างแบบเนี้ยค่ะอาจจะถึงก็ไปสังเกตเห็นว่าในดอกบัวในหัวของบัวเนี่ยมันมีเม็ดบัวอยู่ข้างในแล้วก็เอามาทำได้เป็นอาหารซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นคล้ายกับธัญพืชนะคะ
1: เก่ง
0: มากมากเลย
1: ค่ะได้ลำดับที่3สำหรับขนมลูกวัวอยากจะลองลิ้มชิมรสขนมลูกวัวไปสัมผัสวิธีอาหารการกินของพี่น้องในพื้นที่อำเภอหัวไส้ค่ะแนะนำให้ไปกันได้ที่รื่นพอเท่าเรืองแล้วริมคลองชุมชนบ้านถาเสริมที่ตั้งเหล็กที่ซ่องหมู่ซ่องค่ะตำบลทาซอมอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะผ่านไปสร้างเมนูเวลาเลือก5นาทีแถมทายอีก2เมนูที่4ค่ะท่านวัฒนธรรมมีซั่วไก่กากลาวแดงก็ร้อยเหมือนกัน
0: มีซั่วไก่กากลาวแดงเนี่ยค่ะมันก็ชื่ออาหารนี่โรเลธรรมดาแต่จริงมีเบื้องหลังคือพี่น้องคนจีนที่ว่ามาจากประเทศจีนเลย
1: มีที่มา
0: ใช่เข้ามาเห็นพื้นที่ตรงที่ว่าเข้าเม่นตรงที่ว่านาบอนเนี่ยค่ะก็มาตั้งโรงแรมอยู่ที่นี่แล้วก็นำปูปัญญาอาหารมาด้วย
1: สะท้อนหมดเลย
0: ใช่เขามีการทำเหล้าแดงแล้วก็เอากากเนี่ยค่ะมาพัดกับมีซั่วในโอกาสสำคัญเช่นว่าโอกาสที่ว่าพี่น้องมาร่วมกันหันบุญใหญ่ๆไปเนี่ยก็ทำมีซั่วกากเหล้าแดงมาทานกันทำให้เกิดความรักสามัคคีนะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถติดเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับพี่น้องประเทศจีนที่ว่าเป็นต้นกำเนิดของพี่น้องที่หนาบอนได้ค่ะเพราะว่าก็ยังสัมพันธ์กันนะคะสามารถที่จะโตยอดพัฒนาได้ค่ะ
1: เราสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่สังคมพหุวัฒนธรรมที่บ่งบอกว่าอาหารแต่ละพื้นที่พื้นที่เขามีรากเหง้าภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษในอดีตวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะลองลิ้มชิมรสมาเที่ยวที่นครศรีธรรมราชอยากกินหมี่ซั่วไก่กากลาวแดงแนะนำได้ไปกันที่ร้านอาหารบัวแก้วขออนุญาตเอ่ยชื่อร้านเพราะว่าจะได้รู้ว่าเนี่ยทีมเนี่ยเขาแข่งขันในพื้นที่อำเภอหนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพี่น้องเดินทางกันไปได้ที่ถนนโรงพระค่ะเมนูที่ได้ลำดับที่5ของคนบ้านเราปีนี้ปิดท้ายที่น้ำตาบอดหลายท่านไม่รู้จักว่าน้ำตาบอดผันปรือนี่มีภาพมาฝากท่านวัฒนธรรมก็จะให้ข้อมูลในช่วงท้ายค่ะ
0: ค่ะขนมตาโพดก็เป็นในพื้นที่แต่ละอาแต่ละย่างนี่ก็คือจะเกิดจากภูมิปัญญาของคนในพื้นที
1: ่
0: ว่ามีวัตถุดิบอะไรในพื้นที่เขาก็มาทำซึ่งขนมตาโพดเนี่ยก็จะใช้น้ำตาลจากน้ำตาลตะโนดแล้วก็แป้งที่ใช้เพราะว่าที่นั่นเขาจะทำอาชีพทำนาได้เนี่ยก็เอาแป้งข้าวซ่านมาทำแป้งข้าวเจ้าเนี่ยค่ะแล้วก็มะพร้าวมะเขี้ยวแล้วก็มะพร้าวส้มเป็นหน้าเอาเอามาปนกันน้ำทีเคี่ยวแล้วถึงเอามาใส่ในแป้งแล้วก็มานึ่งถึงกินอาหารที่ว่ารสชาติหนุ่มหอมมะพร้าวแล้วก็ว่านน้ำตาลตะโนดถึงอาหารกินได้ยากค่ะแต่ก็จะมีอยู่ที่ในพื้นที่ในจังหวัดนครที่ทำร้านเนี่ยค่ะสามารถที่จะพี่น้องสามารถที่จะเดินไปหาเจ้าของภูมิปัญญาได้ในพื้นที่ค่ะแล้วก็ได้ไปชมวิถีชีวิตของพี่น้องในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้มาที่นครศรีธรรมราชถ้าเกิดว่าอยากจะลองลิ้มชิมรสน้ำ

0: ตาบอดค่ะแนะนำกันไปได้ทีบ้านในอ้าวค่ะเหล็กที่ตั้งที่เข้ารวมแข่งขัน92หมู่1ตำบลบ้านเนินอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารทิ้นที่เข้ารวมแข่งขัน23เมนูเป็น5กันมาได้ลำดับที่1ถึง5เหมือนกับแขบอกไปนำพริกลูกปลามาอันดับ1อันดับ2แกงอุดผิดอันดับ3นมลูกวัวอันดับ4มีซั่วไก่กากลาวแดงและอันดับ5นมตาบอดส่วนที่เหลืออีก17เมนูต้องบอกว่าอร่อยเหมือนกันวันนี้เพื่อเป็นการเชิดหน้าชูตาขนคนบ้านเราเรื่องของเอกลักษณ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้านอาหารที่จะต้องต่อยอดอยากให้ท่านวัฒนธรรมจังหวัดได้ให้กำลังใจทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในปีนี้กันสักนิดค่ะ
1: ก้าก็พี่น้องที่ว่าส่งเมนูอาหารมาทั้งหมดในปีนี้ค่ะเรายังสู้กันต่อนะเราไม่ท้อท้อยสามารถที่จะเสนอในปีต่อไปได้ค่ะซึ่งทางจังหวัดเนี่ยค่ะโดยท่านผู้บริหารของจังหวัดไม่ว่าท่านผู้ว่าสมชายลีลาน้อยนะคะแล้วก็ท่านรองเนี่ยท่านให้ความสำคัญมากเลยเรื่องเมนูอาหารทิ้นเนี่ยค่ะท่านยังมีนโยบายที่จะว่าในอนาคตเนี่ยค่ะเราอาจจะทำเป็นอาหารย่อยเป็นมหากรรมอาหารเป็นยาร
0: วมพลกันเลย
1: รวมพลกันเลยให้แต่ละพื้นที่เนี่ยค่ะนำพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่อาหารทิ้นที่ว่าใช้ทั้งหมดไปในพื้นที่เนี่ยค่ะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาชมมาชิมแล้วก็ให้อาหารเนี่ยนอกจากว่าเป็นที่ว่าให้ประโยชน์ต่อร่างกายแล้วยังเป็นทุนที่ว่าเสริมเศรษฐกิจแล้วก็สร้างสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมเนี่ยค่ะก็จะรวมทุกเมนูจะได้พวกจังหวัดเนี่ยจะไปจัดรายการไทยฟุ้งปรุงไทยที่กระทรวงกำหนดในต้นเดือนกันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าวันนี้ค่ะครบถ้วนกระบวนความเรื่องของความภาคภูมิใจในเมนูอาหารทั้ง23อำเภอของขุนค้อนบ้านเราแสดงความยินดีกับทุกเมนูที่ได้รับรางวัลเมนูไหนที่ไม่ได้รับรางวัลท่านไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของขุนค้อนบ้านเราและในปีถัดไปไม่ได้รับรางวัลในปีนี้ก็จริงเราสามารถที่จะกลับไปพัฒนาปรับปรุงฝีมือและองค์ประกอบทุกๆอย่างเพื่อที่จะเข้าร่วมแข่งขันในรอบหน้าปี2570 1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารทิ้นแล้วก็ The Lost Taste Fight วันนี้ขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชมากๆค่ะ
1: ขอบคุณ
0: ผู้ชมที่รับชมกันมาด้วยตลอดค่ะวันนี้ไม่พร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานระเบียงใต้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป
1: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมืองนราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NBT ภาคใต
4: ้ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
5: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
4: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
5: ้หึนี่ก็ขับกลางๆถ้าขับน้อยๆตรงนี
4: ้โอเคก็ได
6: ้นับขับแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่ขับสแกนเลยนับขับลดโรค NCD ได
4: ้เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
7: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
8: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
9: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
8: ช่วงนี้ผมดองตกอะพี่อยากไปวัดครับ
9: โอ้ยมีเยอะเลย
10: สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
9: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
8: ไป
11: ปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เนติบัณฑิตนั้นเป็นผู้ที่จะมีหน้าที่ในการใช้กฎหมายเพื่อดำรงความยุติธรรมในบ้านเมืองแต่ละคนจึงต้องมีความยุติธรรมในกายในใจเสียก่อนจึงจะสามารถนำกฎหมายมาใช้ให้บังเกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริงได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนติบัณฑิตทุกคนจะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนในข้อนี้ด้วยการยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริตพร้อมทั้งรักษาจรรยาบรรณและมโนธรรมของนักกฎหมายไว้เสมอด้วยชีวิตของตนตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำค่ำวันอังคารที่15กันยายน2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณภริมาวินิธาสถิตกุลครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เราติดตามเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะคะก็คือความคืบหน้าการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS นัดแรกที่สิงคโปร์นะคะซึ่งในเวทีนี้ไทยเราก็ประกาศจุดยืนชัดเจนนะคะว่าเกาะกูดนั้นเป็นอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์และไม่เคยเป็นพื้นที่พิพาทค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญก็คือการแสดงจุดยืนตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าการตกลงแบ่งเส้นเขตแดนทางทะเลต้องเสร็จสิ้นก่อนถึงจะมีการหารือเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ทางทรัพยากรได้และย้ำว่าท่าทีของกัมพูชาที่ผ่านมาเนี่ยพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็ใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างภาพเป็นผู้ถูกกระทำทั้งที่ฝ่ายไทยเปิดให้มีการเจรจามาโดยตลอดค่ะนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สิงคโปร์โดยยืนยันว่าฝ่ายไทยมีเป้าหมายชัดเจนในการแสวงหาทางออกการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิและทำให้ไทยกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้แต่ฝ่ายกัมพูชามักจะอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยเวทีโลกโจมตีไทยเป็นรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองทั้งที่ในอดีตกัมพูชาเองเป็นฝ่ายละเมิดทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาของผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยและการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน
1: ส่วนประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยได้ย้ำอย่างหนักแน่นนะครับก็คือขอบเขตการพิจารณาครั้งนี้เนี่ยจำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดก็ไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยได้ยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากว่าไม่ได้มีพื้นฐานทางกฎหมายที่จะมารองรับนอกจากนี้ยังได้ชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44โดยระบุนะครับว่าข้ออ้างของกัมพูชาที่บอกว่าไทยนั้นยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเป็นเรื่องของการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าตลอด25ปีที่ผ่านมามีการเจรจาจริงเพียง2ครั้งเท่านั้นและไทยได้เสนอให้มีการเจรจาหากไม่คืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่ว่ากัมพูชากลับปฏิเสธทางเลือกดังกล่าว
2: Thailand expressly offered that path I personally proposed to my counterpart that we begin direct talks on maritime boundary which could have helped to improve relationsand opened the way to resolving other outstanding issues. And I propose that if no agreement emerged within 6 months, we could then proceed to conciliation together. So for Cambodia to claim that it had no other option but to initiate these proceedings after Thailand terminated the MOU was an outright distortion of the facts.Cambodia was indeed presented with an option, but Cambodia disregarded this option for reasons which we find difficult to comprehend. To reach a settlement, Madam Chair, we must be clear about the scope of the subject matter before the Commission. The scope of these proceedings concern only maritime boundary delimitation.Between Thailand and Cambodia in the Gulf of Thailand. Thailand reaffirms its maritime boundary position as reflected in the Royal Proclamation of 18th May 1973. We seek nothing more than the protection of our sovereignty, sovereign rights, and our legitimate entitlements under international law. And let me be clear.This conciliation does not concern sovereignty over land, including the island of Koh Kood. Thailand rejects Cambodia's 1972 continental shelf claim, which is without legal basis.
0: และภายหลังเสร็จสิ้นการกล่าวถ้อยแถลงนะคะนายศรีหศักดิ์ได้เปิดเผยว่าฝ่ายกัมพูชามีท่าทีไม่ทันตั้งตัวค่ะหลังจากไทยชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาและระบุถึงท่าทีของนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาที่พูดเรื่องการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ในความเป็นจริงกลับเดินสายใส่ร้ายไทยตามเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนายศรีหศักดิ์ยังตั้งข้อสังเกตว่าผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมายของกัมพูชามุ่งเน้นแต่เรื่องการนำทรัพยากรทางทะเลไปใช้ประโยชน์แต่ว่าไทยย้ำถึงจุดยืนเรื่องการปักปันเขตแดนที่ต้องลากเส้นแบ่งให้ชัดเจนถึงที่สุดก่อนจึงจะพิจารณาการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันได้ส่วนการเข้าสู่กระบวนการอันคลอสยืนยันว่าไทยเข้าร่วมด้วยความตั้งใจอยากร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมและหวังเดินหน้าหาทางออกที่ยั่งยืน
2: เรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสเนี่ยเขามีเจตนาอะไรคือตามหลักแล้วกระบวนการเนี้ยหลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่เท่าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะเราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JDA แต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันควรจะมีการปักปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ใช่ไหมครับก็ตรงนี้เราก็บอกว่าไม่ได้สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปักปันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็รวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเพราะประเด็นเรื่องเกาะขูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยสองเราก็ยังเชื่อว่าการขีดเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายหลักกฎหมายทางทะเลนะครับครับก็คิดแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี่ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมนะครับเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: นายศรีหศักดิ์ระบุอีกว่าสำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับยังต้องมีการหารืออีกหลายครั้งโดยในเดือนตุลาคมนี้จะไปประชุมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์จากนั้นจะกลับมาประชุมที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีสำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการ
1: มาต่อกันที่อีกหนึ่งกรณีพิพาทที่เป็นที่สนใจของสังคมในขณะนี้นะครับก็คือกรณีพิพาทในวงการสงฆ์เป็นกรณีที่มีสื่อมวลชนนั้นมีการนำเสนอข่าวและข้อกล่าวหาที่มีต่อพระมหาธีรนาถประธานที่พักสงฆ์ภูผาสูงนะครับทั้งในประเด็นความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการเงินบริจาคนะครับข้อครหาเรื่องความสัมพันธ์กับสีกาไปจนถึงการบุกรุกพื้นที่ป่านะครับล่าสุดประเด็นนี้นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มีการชี้แจงว่าสำนวนคดีนี้ได้ถูกส่งมอบให้กับทางสำนักงานปปช.เพื่อที่จะรับไปดำเนินการตามขั้นตอนแล้วนะครับขณะที่มูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้มีการแถลงยืนยันความบริสุทธิ์ของพระมหาธีรนาถพร้อมกับมีการกำหนดเวลา7วันให้สื่อมวลชนคู่กรณีนั้นเข้ามาขอขมาและเตรียมดำเนินคดีกับตำรวจในฐานปล่อยเอกสารทางราชการหลุดไปถึงมือสื่อมวลชนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนำโดยนายอนันชัยชัยเดชและนายประยุทธ์ประเทศเสนาได้ร่วมกันแถลงชี้แจงและยืนยันความบริสุทธิ์ของพระมหาธีรนาถประธานที่พักสงฆ์ภูกระแตหรือภูผาสูงโดยบอกนะครับว่าข้อร้องเรียนในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งและเคยผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการมาแล้วถึง9แห่งซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีมูลความจริงส่วนประเด็นความจำเป็นในการเปิดบัญชีรับบริจาคในนามบุคคลนั้นนะครับทางมูลนิธิก็ชี้แจงว่าก็สืบเนื่องจากการที่พักสงฆ์บนเขานั้นยังไม่ได้ยกฐานะเป็นวัดหรือนิติบุคคลจึงต้องดำเนินการตามกรอบปฏิบัติโดยปัจจัยทั้งหมดนะครับถูกนำไปใช้เพื่อการสร้างศาสนสถานอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องหญิงสาวคนสนิทโดยยืนยันนะครับว่าบุคคลดังกล่าวคือบุตรสาวของมารดาบุญธรรมซึ่งเป็นคหบดีที่มีการนำเงินส่วนตัวมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องพุทธพาณิชย์รวมถึงมีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับว่าพระมหาธีรนาถไม่เคยมีประวัติถูกจับสึกตามที่ถูกกล่าวอ้างดังกล่าวทั้งนี้นะครับทางมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้ยื่นคำขาดให้สื่อมวลชนได้นำเสนอที่นำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปได้ทำหนังสือขอขมามาภายใน7วันมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดพร้อมทั้งมีการเตรียมดำเนินการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157โทษฐานที่ปล่อยให้เอกสารในสำนวนของทางราชการนั้นหลุดไปถึงมือสื่อมวลชนอีกด้วยครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องถามไปยังหน่วยงานรับว่าเอกสารดังกล่าวหลุดไปยังสื่อมวลชนได้อย่างไรหลุดไม่ว่าแต่ไประบุชื่อระบุตัวตนของทั้งพระทั้งคฤหัสถ์และชื่อวัดเขาด้วยวัดเขาเสียหายชาวบ้านเขาสะเทือนกันทั้งจังหวัดครับเนื่องจากว่าเป็นวัดที่เขาไปปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบนะครับและที่สำคัญเรื่องนี้มูลนิธิทนายกองทัพธรรมเรามีเอกสารเส้นทางการเงินทุกอย่างในการที่จะรอในการชี้แจงตรวจสอบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเราแถลงในวันนี้ก็เพื่อที่จะปกป้องวัดนะครับแล้วก็คณะสงฆ์
0: ส่วนการดำเนินการทางกฎหมายนะคะทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยว่าตำรวจได้รับแจ้งเรื่องของพระมหาธีรนาถเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณสักเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้ดำเนินการสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานตามกรอบเวลา30วันตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบให้ทางปปช.สืบสวนสอบสวนต่อซึ่งส่งไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องทั้งหมดก็อยู่ในความรับผิดชอบและขั้นตอนของปปช.จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้
4: เรารับแจ้งมาประมาณมกรานะครับเดือนกุมภาเนี่ยเราก็ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ปปช.นะครับตอนนี้ก็รอว่าปปช.จะส่งกลับมาให้เราทำหรือว่าจะทำเอง
5: มีมูลใช่ไหมคะสำหรับปมเงินบริจาค44ล้านบาท
4: คือตามกฎหมายเนี่ยเรามีเวลาอยู่แค่30วันนะครับพอเรารับรายงานก็สอบสวนปากคำเพิ่มเติมตามข้อร้องเรียนหรือตามที่ผู้แจ้งมานะครับแล้วก็รวบรวมพยานฐานพอครบ30วันแล้วก็ส่งไปนะครับ
5: อย่างหลักฐานมันปรากฏไหมคะว่าเสาอะไรนะที่มันเป็นหลักราคา18ล้านบาทอยู่ในวัดมีจริงไหมหรืออะไรเงี้ย
4: อันนี้ขออนุญาตอยู่ในสำนวนนะครับอยู่ในสำนวนซึ่งตอนนี้ส่งปปช.อยู่ในความรับผิดชอบของปปช.อยู่
1: นอกจากกรณีที่พักสงฆ์ที่ภูกระแตแล้วนะครับก็ยังมีกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับวัดนะครับแต่บอกว่าเป็นวัดดังแถวอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับบอกว่าอาจจะถูกตรวจสอบเป็นรายถัดไปนะครับซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่วัดจุฬามณีนะครับซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนถึงการกระทำผิดครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้บอกถึงกระแสข่าววัดจุฬามณีนะครับบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่สามารถยืนยันได้ว่ามีการกระทำผิดนั้นเกิดขึ้นดังนั้นตำรวจจึงยังไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เพียงข้อมูลนะครับหรือกระแสข่าวที่มีการพูดถึงกันบนสังคมออนไลน์เท่านั้นซึ่งจะต้องมีการพิจารณาจากข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเป็นสำคัญทางนี้ก็ขอให้ประชาชนได้แยกแยะระหว่างเรื่องของศาสนากับพฤติกรรมส่วนบุคคลโดยการดำเนินการของตำรวจจะยึดตาม

0: ามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นหลักเพื่อให้การดำเนินคดีนั้นเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องครับ
1: เรารับข้อมูลเรื่องร้องเรียนอะไรมาเรามาพิสูจน์ทราบนะครับกรณีวัดพุทธสวรรค์เนี่ยเราพิสูจน์ทราบแล้วมีพยานหลักฐานยืนยันเราก็ดำเนินการนะครับแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยก็อยู่ระหว่างตรวจสอบซึ่งตอนนี้ยังไม่ปรากฏข้อมูลที่แน่ชัดว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงครับ
2: อยากเน้นย้ำอะไรไปไหมคะว่าตอนนี้โซเชียลก็โหขุดชื่อหรือว่าแบบมีการเปิดเผยชื่อจนเหมือนแบบอาจจะไปกระทบกับทางวัดหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นะครับกรณีอย่างที่ผมพยายามแยกระหว่างศาสนาพุทธนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือวัดนะครับและก็พฤติกรรมของบุคคลนะครับก็ต้องยืนยันว่ามันแยกส่วนกันนะครับตรงนี้เนี่ยสอบสวนกลางเราดำเนินการเนี่ยถ้ามีแน่ชัดเราก็จะดำเนินการแล้วก็จะรีบแถลงข่าวให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบว่าเราจะทำวันนี้เราคงไม่มีการปล่อยข้อมูลอะไรซึ่งผมมองว่าอาจจะเป็นส่วนของทำลายความเคารพนับถือของพี่น้องประชาชนด้วยกับทางศาสนาและก็วัดด้วยครับ
3: ส่วนความคืบหน้าคดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะล่าสุดทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีการเปิดเส้นทางการเงินของอดีตเจ้าอาวาสนะคะเบื้องต้นพบว่ามีเงินในบัญชีกว่า300ล้านบาทซึ่งตำรวจก็ได้ส่งข้อมูลให้ปปง.ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าหลังตำรวจเข้าจับกุมนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ยึดเงินสดไว้แต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้อายัดบัญชีธนาคารของทั้งคู่พร้อมส่งข้อมูลให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเบื้องต้นพบว่านายอติโชติมีเงินอยู่ในบัญชีประมาณ300ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.ซึ่งมีอำนาจตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางการเงินขณะเดียวกันตำรวจเตรียมเดินหน้าตรวจสอบในเฟส2และเฟส3ต่อไปส่วนการดำเนินคดีของกองปราบก็จะเน้นไปที่ความผิดทางอาญาโดยเฉพาะประเด็นข้อกล่าวหาว่าอดีตเจ้าอาวาสมีพฤติการเบียดบังทรัพย์สินของวัดขณะที่ประเด็นอื่นตำรวจจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบต่อไป
1: ตรงนี้เนี่ยเรามีข้อมูลอยู่บางส่วนนะครับแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้ปปง.ด้วยนะครับเราดำเนินคดีข้อหาฟ้องเงินด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เรารอข้อมูลจากปปง.รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะปปง.เขาจะมีอำนาจมากกว่าทางตำรวจในการดำเนินการในเรื่องเส้นเงินนะครับรายละเอียดเนี่ยเรามีข้อมูลเบื้องต้นอยู่ส่วนหนึ่งกับบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะรวมข้อมูลจากปปง.แล้วก็มาดำเนินการต่อที่ท่านผู้การกองปราบบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการในเฟส2เฟส3ลุยต่อครับ
0: มาต่อกันที่ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยทางกระทรวงอว.และกระทรวงดีนะครับได้ผนึกกำลังของ4หน่วยงานที่อยู่ภายในกำกับจัดทำเป็นวันแมปของน้ำบูรณาการข้อมูลเตือนภัยพิบัติแบบรวมศูนย์นะครับเพื่อที่จะสื่อสารข้อความถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าด้วยข้อมูลจากชุดเดียวกันครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานนะครับก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI เพื่อเร่งจัดทำวันแมปของน้ำแก้ปัญหาการสื่อสารเตือนภัยอุทกภัยให้เป็นเอกภาพประเด็นนี้ทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ได้กล่าวนะครับว่าบทเรียนจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเชียงรายและจังหวัดน่านที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างของระบบเตือนภัยเรื่องข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานดังนั้นการรวมข้อมูลเป็นวันแมปและจัดทำแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์จะทำให้ทุกฝ่ายนั้นมองเห็นภาพและสื่อสารบนข้อมูลในชุดเดียวกันนอกจากนี้การนำเอาเทคโนโลยี AI มาช่วยในการวิเคราะห์เตือนภัยก็จะช่วยย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่ายและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและลดการสูญเสียได้อย่างทันท่วงที สารสำคัญของ MOU ฉบับนี้นะครับก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศสถานการณ์น้ำและ Big Data รวมไปถึง AI เข้าไปสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อพัฒนาเป็นแดชบอร์ดเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ที่ประชาชนสามารถ

0: ข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ www.thaiwater.net โดยความร่วมมือของทั้ง4หน่วยงานในการสนับสนุนข้อมูลครับ
1: ความแปรปรวนของสภาพอากาศจากปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นนะคะทั้งปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาลแล้วก็ภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ต้นทุนการทำนานั้นสูงขึ้นเกือบ 20% ค่ะก็มาจากค่าสูบน้ำแล้วก็ค่าน้ำมันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนอกเขตชลประทานเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในพื้นที่จึงต้องเร่งปรับตัวและวางแผนรับมือติดตามจากรายงานรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญค่ะ

0: จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 4.2 ล้านไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ทำนากว่า 2.4 ล้านไร่ซึ่งน้ำฝนมีความสำคัญต่อการเพาะปลูกแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรต้องเผชิญกับฝนที่ไม่แน่นอนบางพื้นที่ฝนน้อยขณะที่บางช่วงมีฝนตกหนักส่งผลต่อการวางแผนการเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชนประทานและพื้นที่ดอนที่มีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำสำหรับทำนานายประยูนพัฒน์ศรีศักดิ์นอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นระบุว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนยังมีความไม่แน่นอนเกษตรกรจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู
1: ่ปัญหาเกี่ยวกับเอลนีโญของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4.2 ล้านไร่นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ทำนาทั้งหมดอยู่ 2.4 ล้านไร่ซึ่งก็มีความเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงหรืออาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทั้ง2 อย่างนี้ก็อาจจะสลับกันก็ได้นะครับยังสถานการณ์ทั่วไปยังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะไม่เสถียรนะครับซึ่งยังมีปริมาณน้ำฝนน้อยในบางจุดครับพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ที่ทำนานะครับที่ในที่นอกเขตชนประทานและพื้นที่ดอนนะครับซึ่งปัญหาแหล่งน้ำอาจจะไม่พอเพียงในการปลูกข้าวในปีนี้ครับ
0: ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่สะท้อนปัญหาสำคัญว่าขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่คือฝนที่ไม่ตกตรงกับช่วงเวลาที่พืชต้องการเพราะหากฝนทิ้งช่วงต้นข้าวอาจขาดน้ำและเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ขณะที่การเตรียมน้ำสำรองก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าน้ำมันค่าไถนาค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากเดิมมีต้นทุนประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 บาทหรือราวร้อยละ20
2: ก็มีผลกระทบครับเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกข้าวอ่ะพอฝนมันขาดช่วงเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นก็กระทบครับเพราะว่าเราต้องเสียทรัพยากรในการกำจัดหญ้ามากขึ้นที่นากับที่ไร่ผมเนี่ยก็จะมีบ่อบนดินกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยไม่มีผลกระทบครับยังสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ส่วนน้ำบนดินเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วมันก็เลยทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยกว่าทุกปีครับปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นมาเยอะครับโดยเฉพาะค่าน้ำมันรถไถซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ราคาปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขยับตัวราคาตามราคาน้ำมันก็จะทำให้จากเดิมเนี่ยผมปลูกข้าวด้วยต้นทุนประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อไร่เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณเกือบ 1,000 บาท
0: เมื่อสภาพอากาศคาดเดาได้ยากขึ้นการปรับตัวจึงเป็นทางออกที่เกษตรกรเริ่มลงมือทำทั้งการวางแผนช่วงเวลาการปลูกการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำและการเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีทางเลือกในช่วงที่น้ำไม่เพียงพอเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบางรายที่ต้องปรับวิธีการเกษตรให้รอบคอบมากขึ้นโดยวางแผนการไถนาการเตรียมดินให้เหมาะกับช่วงเวลาปลูกรวมถึงเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อเป็นทางเลือกหากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งมากขึ้น
3: สภาวะอากาศที่แห้งแล้งมันก็เลยทำให้พืชผลที่เรามันเสียหายบางส่วนแล้วก็อย่างทำนาข้าวนะคะข้าวก็มีหญ้าแล้วก็บางส่วนมันรอน้ำฝนมันก็จะตายไปบางส่วนมันมีผลทำให้มีต้นทุนในการทำนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราก็ต้องสำรองเมล็ดพันธุ์บางส่วนไว้เพื่อที่จะซ่อมแซมข้าวหรือบางส่วนถ้าเป็นนาหว่านเราก็ต้องทำใหม่หว่านใหม่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชมากขึ้นค่ะ
4: ส่วนใหญ่พื้นที่ของเราพวกแม่น้ำชีพวกน่าจะไม่เพียงพอกับการทำนาของเราปีนี้ค่ะ
5: ถามว่าเรื่องต้นทุนการผลิตว่าจะเป็นไถหรือปั่นกันหลายรอบก็ทำ

0: าทําแค่รอบหนึ่งสองรอบก็คือให้จบไปในรอบในการหยอดในการดําแบบนี้เราก็จะทําในตอนนั้นเราจะไม่เสี่ยงเหมือนแต่ก่อนแล้วครับผม
1: สำนักสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรผ่านเครือข่ายอาสาสมัครและปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันท่วงทีเอลนิโยอาจไม่ได้หมายถึงเพียงปัญหาภัยแล้งแต่คือความท้าทายทางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยากฝนน้อยก็เสี่ยงขาดน้ำฝนมากก็เสี่ยงน้ำท่วมการเตรียมแหล่งน้ำลดต้นทุนปรับวิธีการผลิตและติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องทำคู่กันเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนและลดความเสี่ยงจากเอลนิโยให้ได้มากที่สุดทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันครับ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: ความเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับฝั่งวุฒิสภานะครับภายหลังจากที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นั้นมีมติที่จะส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและการดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตเลือกสว.รวม77คนนะครับซึ่งในจำนวนนี้นะครับมีสว.ชุดปัจจุบันถึง26คนและล่าสุดนะครับสว.ที่มีรายชื่อยืนยันน้อมรับคำวินิจฉัยของกกต.และพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของศาลครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอลงกฎบรกีสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเผยนะครับว่าตัวเขาเองได้ยอมรับการตัดสินของกกต.เนื่องจากเป็นการทำหน้าที่ตามระเบียบและกรอบของกฎหมายส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของชั้นศาลและเมื่อผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามถึงความมั่นใจและแนวทางในการต่อสู้คดีนะครับนายอลงกฎก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่นใจแต่เป็นเรื่องของระเบียบและข้อกฎหมายที่ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงพร้อมกับยืนยันว่าพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงในชั้นศาลและหากศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลในทันทีเนื่องจากตัวเองนั้นเป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่อยู่ภายใต้กฎหมายจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะละเมิดอำนาจศาลได้และสำหรับความสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาอีก25คนที่มีรายชื่อถูกส่งฟ้องนั้นก็มีการพูดคุยและมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันตามปกติพร้อมกับมีการทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาเคยผ่านทั้งการถูกตั้งกรรมการสอบวินัยและเคยเผชิญกับสถานการณ์การชุมนุมขับไล่มาแล้วแต่ทุกกรณีก็ได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดจึงขอย้ำอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่มีใครสามารถอยู่เหนือกฎหมายได้และตัวเองก็ไม่เคยคิดว่าตนเองอยู่เหนือกฎหมายเช่นเดียวกัน
1: ทั้ง26ท่านได้พูดคุยกันบ้างไหมคะที่โดนกกต.ส่งมติไป
2: ปรับทุกคนว่ายังไงบ้างคะเห็นมีการกอดให้กำลังใจกันด้วยเมื่อช่วงเช้า
3: คุณจะให้ผมหัวเราะเขาเรื่องไงล่ะจริงแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันถูกไหมว่าเราก็ต้องยึดระเบียบกฎหมายแค่นั้นเองใช่ไหมมีผมเป็นตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมไม่ได้เป็นประธานกรรมาธิการแล้วนะจริงไหมไม่ถามประธานกรรมาธิการคนอื่นได้อีก4

0: คนที่เหลือจริงไหมจ๊ะ
1: ยังไม่เจอเลยค่ะเจอพี่คนแรก
0: ไม่มีอะไรกันว่าลงขายเต็มนะว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายยึดถือตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ยอมรับการวินิจฉัยของกต.ถูกไหมครับและที่จะต้องรับสภาพว่าก็คือต้องไปตามกระบวนการก็คือส่งฟ้องที่ศาลฎีกาเพื่อมาดำเนินการ
2: ระหว่างน
0: ี้
2: เด
0: ิน
2: หน้าทำงานต่อ
0: ก็นี่จะไปประชุมเนี่ยคุณขวางผมอยู่นี่เดี๋ยวไปประชุมกรรมธิการทหารเนี่ยจ้ะ
3: ส่วนทางด้านของนายสมหมายศรีจันทร์สมาชิกวุฒิสภาได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่กกต.มีมติส่งฟ้องนะครับบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือหารือในรายละเอียดของคดีความกับบุคคลใดทั้งยังไม่ได้มีการประสานงานกับทนายความหรือมีการรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาคนอื่นๆที่ถูกส่งฟ้องทั้งนี้หากศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและน้อมรับผลที่จะตามมาอย่างเคร่งครัดโดยได้ย้ำนะครับว่าตนเองนั้นเข้ามาทำหน้าที่ตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญดังนั้นหากจะต้องพ้นจากตำแหน่งก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติครับ
4: ท่านคะมีการพูดคุยกันเรื่องคดีย
5: ังไม่มีไม่เป็นไรครับยินดีในการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องห่วงครับเรายังทำหน้าที่ของเราอยู
4: ่ท่านถ้าเกิดสมมติว่าในอีก4เดือนข้างหน้าศาลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะส่งผลต่อการทำงานไหมคะ
5: ก็ทำตามนโยบายของกฎหมายนะครับเรามาตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกไปตามนั้นเองไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณทุกท่านนะ
4: ได้คุยกับทนายในการต่อสู้คดีแล้วหรือ
5: ยัง
4: เตรียมตัว
5: ยังไม่ได้คุย
6: ส่วนท่าทีและความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยนะคะภายหลังกกต.มีคำสั่งยกคำร้องกลุ่มบุคคลทางการเมืองในข้อกล่าวหาสนับสนุนการเลือกสว.เนื่องจากพยานหลักฐานอ่อนแล้วก็ไม่พบเส้นทางการเงินที่ผิดปกตินะคะวันนี้ทางบรรดาแกนนำและรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยก็ยืนยันความบริสุทธิ์และพร้อมเดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกประเด็นค่ะนายพระดอมปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงกรณีที่มีการเปิดเผยคำให้การของพยานที่พาดพิงมาถึงตัวเองแล้วก็กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นคนที่คิดค้นระบบการหัวเลือกสว.นายพระดอนยืนยันว่าพยานหลักฐานดังกล่าวไม่มีน้ำหนักและมีการกลับคำให้การในภายหลังพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อมุ่งลดความน่าเชื่อถือและหวังผลให้เกิดการยุบพรรคภูมิใจไทย
7: จริงๆเมื่อวานนี้ทางท่านประธานกกต.ก็ได้พูดชัดนะครับว่าคำกล่าวหาของพยานที่16/26เนี่ยมีจริงแล้วก็กล่าวหาจริงแต่เมื่อมีการไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นกับหลักฐานอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมตั้งให้คนนู้นคนนี้ไปทำหรืออย่างไรเนี่ยพยานหลักฐานอื่นไม่มีในคำให้การของพยานนั้นในความเป็นจริงถามผมซึ่งสว.
6: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์17ผู้ถูกกกต.สั่งฟ้องโดยระบุว่าบิดาได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและไม่มีความกังวลใจพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าบิดาก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด
8: ก็จริงๆได้คุยกันเมื่อวานนะครับแล้วก็อย่างที่หนึ่งก็คือต้องเราก็เคารพความเห็นของทางกกต.นะครับในส่วนที่สองก็ยังมั่นใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ากกต.มองว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์นะครับในกระบวนการต่อไปนะก็เราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่ต้องไปชี้แจงนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับ
9: นี้เหมือนความพยายามจะเชื่อมโยงถึงท่านรัฐมนตรีด้วย
8: เชื่อมโยงแล้วต้องหาว่าผมไปทำอะไรนะครับเชื่อมโยงก็อย่างเดียวก็คือก็แค่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าถามว่าผมไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับก็ต้องดูบนข้อเท็จจริงกันละครับทางท่านเองก็มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในข้อเท็จจริงครับ
3: นอกจากนี้นะครับนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมการทำหน้าที่ของกกต.ที่กกต.นะครับที่ได้พิจารณาพยานหลักฐานอย่างเป็นธรรมและไม่หวั่นเกรงต่อแรงกดดันนะครับพร้อมทั้งระบุด้วยว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลการไต่สวนซึ่งเป็นความลับของทางราชการมาเปิดเผยนะครับเนื่องจากว่าถือว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน

0: ยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือข้อมูลต่างๆที่ออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นความลับนั้นนะครับออกมาได้อย่างไรแล้วก็เอาข้อมูลเฉพาะที่เป็นผลร้ายมากล่าวต่อสังคมและที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่ากฎหมายอาญานั้นจะใช้คำว่าเจ้าพนักงานเปิดเผยความลับแต่ก็ยังมีเรื่องของตัวการและผู้สนับสนุนซึ่งคนที่เอาความลับมาเปิดเผยนั้นก็มีความผิดต่างกรรมต่างวรรคนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดนะครับ
1: ในส่วนของคดีที่เราแจ้งความตอนนี้ก็ยังเดินหน้า
0: ก็เดินหน้าอยู่ครับเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองนะครับภายในยุคความ90วัน
2: เช่นเดียวกันกับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่บอกนะครับว่าพรรคไม่เคยหนักใจตั้งแต่แรกเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์พร้อมกับขอให้สังคมนั้นได้แยกแยะระหว่างความเชื่อกับข้อเท็จจริง
3: นะใช่ค่ะตัวใจไทยอย่างเช่นครูแก้วหรือว่า
4: ที่มีรายชื่อก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการที่ต้องไปต่อสู้คดีในชั้นศาล
5: มันมีประเด็นเรื่องที่ว่าคนที่เป็นบุคคลอื่นอย่างเงี้ยมันอาจจะมีคนที่เป็นอดีตหรือเปล่าว่ามันมีการเมืองเข้าไปเกี่ยว
6: คือว่าในที่สุดแล้วกตส่งศาลแล้วใครอะไรฮะคงไปสู้กันในชั้นศาลใครผิดผมเชื่อว่าศาลก็คงตัดสินนะครับ
4: ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าไม่ได้รู้สึกกังวลต่อมติที่ออกมานะคะเพราะว่ามั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดอีกทั้งในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงเกี่ยวข้องในระบบการเลือกสว.ตัวเองก็ปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศยืนยันว่าจะไม่ดำเนินคดีฟ้องร้องกับกลุ่มภาคประชาชนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลโดยจะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
7: คิดว่าก็เขาคงพิจารณาไปตามพยานแล้วก็หลักฐานเมื่อวานกับวันนี้ผมไม่ได้รู้สึกอะไรแตกต่างกับกว่าเดิมเลยนะครับคือผมก็มั่นใจในพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าช่วงเวลาที่นั้นผมอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับผมแล้วผมก็ไม่เข้าใจในเรื่องของพยานหลักฐานที่เขาพูดกันอยู่แล้วครับผมก็พยายามจะอยู่ในจุดยืนที่ว่าก็พยายามจะไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นครับ
4: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการเลือกสว.ได้ส่วนการรู้จักกับบุคคลที่ลงสมัครก็ถือเป็นเรื่องปกติของบุคคลทางการเมืองแต่ไม่มีการให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นพร้อมระบุว่ายินดีตอบข้อซักถามหากพรรคฝ่ายค้านนำประเด็นนี้ไปอภิปราย
8: พรรคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและพรรคการเมืองไม่สามารถไปยุ่งกับเรื่องสว.ได้เพราะสว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอชี้แจงให้เพื่อนๆสื่อมวลชนได้ทราบนะครับส่วนการที่ว่าบอกว่าจะเป็นฐานใครอะไรยังไงในฐานะที่พวกเราเป็นคนการเมืองมันก็ต้องมีเพื่อนฝูงเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเราไม่รู้จักกันแต่เราไม่สามารถเข้าไปสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือได้ในส่วนนั้นครับ
9: ส่วนตัวที่สุดแย่ขึ้นไหมครับเพราะว่าอย่างนั้นที่ฝ่ายเขาเป็นหนึ่งในคนที่ฝ่ายเขาเก่านะครับที่จะบอกเขา
8: ก็ผมคิดว่าทางฝ่ายค้านเขาก็คงเดินต่อแล้วครับตรงนี้แต่ว่าก็เป็นสิทธิของเขานะครับในส่วนนั้นทางพรรคก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งก็ขอย้ำนะครับ
2: ขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีได้มอบอำนาจให้ทีมทนายความได้ยื่นฟ้องผู้อำนวยการไอลอในข้อหาหมิ่นประมาทจากกรณีที่ได้ให้สัมภาษณ์พาดพิงเรื่องของการหัวสว.พร้อมกับมีการปฏิเสธข้อครหาเรื่องของการใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและยืนยันนะครับว่าช่วงเวลาในการฟ้องร้องไม่ได้เกี่ยวโยงกับมติของกกต.ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจแต่งตั้งให้นายสิทธิโชคสิงหเสนีทนายความยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอกรณีการให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีการพาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสว.โดยนายสิทธิโชคได้เปิดเผยนะครับว่าคดีนี้ยื่น

0: ร้องในนามนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ในนามของพรรคภูมิใจไทยในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่14ธันวาคม2569ในเวลา9 นาฬิกาส่วนสาเหตุที่ต้องฟ้องนะครับเนื่องจากว่านายยิ่งชีพเนี่ยได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมหรือว่าการมีส่วนเกี่ยวข้องของนายกรัฐมนตรีซึ่งฝ่ายนายกรัฐมนตรีเห็นว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงจึงต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการปกป้องตนเองและขอให้ศาลเป็นผู้พิจารณานะครับว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงหรือเป็นเท็จรวมถึงพิจารณาเจตนาสุจริตหรือไม่ส่วนกรณีที่มีการยื่นฟ้องหลังจากกกต.ได้มีมติไปแล้วนั้นนะครับยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนื่องจากว่าทีมทนายความเนี่ยได้จัดทำร่างฟ้องเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพียงรอว่านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ดำเนินการเมื่อไหร่และไม่ควรที่จะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันมาเชื่อมโยงกันโดยไม่มีข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นครับ
1: ไม่ฮะอย่างนี้ฮะเรื่องเสียหายหรือไม่ถ้าเป็นผมนะผมถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะผมถูกหาซึ่งไม่ใช่ข้อที่จริงอ่ะผมประชาชนทั่วๆไปไม่มีตำแหน่งอ่ะนายสิทธิโชคสิงห์อาเตนีเนี่ยก็มีสิทธิจะฟ้องคนที่กล่าวหาผมได้ใช่ไหมฮะอย่างของท่านเนี่ยมีผมไปด่าท่านอย่างเงี้ยให้น้องๆทุกคนฟังอย่างเงี้ยถูกไหมครับท่านก็ต้องเล่นงานผมอ่ะเพราะว่าท่านก็ไม่ยอมถูกไหมเหมือนกันครับแต่ท่านเป็นนายกแต่พวกเราประชาชนเหมือนกันครับใช้กฎหมายเหมือนกันไม่ต่างกันอันนี้เราไม่เรียกครับไม่เรียกค่าเสียหายไม่ใช่ปิดปากครับน้องก็อย่างที่ไอ้กิ๊ดเรียนได้ทราบอะแล้วถ้าเกิดว่าน้องมาว่าพี่เนี่ยจะกล่าวร้ายใส่ร้ายพี่เนี่ยถามว่าแล้วพี่ไม่ป้องกันตัวสินพี่หรอก็ต้องใช้สินเราถูกไหมฮะก็ใช้กฎหมายเราแต่ศาลก็ต้องเป็นคนช่างน้ำตาเองว่าไอ้คำพูดเนี่ยที่น้องพูดเนี่ยมันจริงมันเท็จแล้วเจตนาสุจริตหรือไม่เป็นสำคัญก่อนถ้าไม่สุจริตเดี๋ยวว่ากันตรงนั้นนะครับ
2: ขณะที่ฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยก็มองว่าการที่กกต.ไม่สั่งฟ้องบุคคลในรัฐบาลส่งผลบวกต่อเสถียรภาพและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะพร้อมยืนยันว่าไม่กังวลหากถูกฝ่ายค้านนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ประเมินเสถียรภาพของรัฐบาลภายหลังกกต.มีคำวินิจฉัยสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องในคดีการเลือกส.ว.โดยไม่มีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าคำวินิจฉัยนี้ช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศมีความมั่นคงมากขึ้นและส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการลงทุนพร้อมระบุว่าไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะนำประเด็น

0: ดีไม่กังวลครับแต่ว่าต้องเรียนว่าเป็นอำนาจหน้าที่และสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายที่ต้องทำตามภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับซึ่งถ้าฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็มียังคงเหลือสิทธิ์ในการอภิปรายทั้ง151และ152นะครับก็สามารถดำเนินการได้ในสมัยประชุมนี้หากจะยื่นมาเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเราเป็นรัฐบาลภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญต้องพร้อมตอบอยู่แล้วครับทุกประเด็น
1: ส่วนกระแสข่าวที่อาจมีการดึงพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาลนั้นนายจุลพันธ์ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมทุกอย่างยังอยู่ในกรอบข้อตกลงการทำงานร่วมกันโดยอำนาจการตัดสินใจหลักเรื่องนี้อยู่ที่พรรคภูมิใจไทยนอกจากนี้ยังย้ำจุดยืนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยพร้อมเดินหน้าผลักดันอย่างเต็มที่ซึ่งการแก้ไขก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
0: สุดท้ายมันก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็ดูว่า อุดมการณ์แนวความคิดหรืออะไรต่างๆในใครจะไปกันได้มากกว่ากันนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดเรายังไม่ตั้งสมมติฐานนะครับก็รอดูยืนยันเหมือนเดิมครับคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมาอย่างยาวนานนะครับดูตั้งแต่เราหลังการปฏิวัติรัฐประหารเป็นต้นมานะครับเราก็มีการนำเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรายประเด็นในหลายครั้งนะครับเราก็ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่การลงมติไม่เคยแตกแถวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันมีปัญหานะครับหลังจากการเลือกตั้งมีการทำประชามติพี่น้องประชาชนได้ลงมติเห็นชอบให้ควรจะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยพรรคเพื่อไทยเราก็เห็นด้วยนะครับและวันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภานะครับผมก็เชื่อว่าในระยะเวลาใกล้เนี่ยเราคงต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้
2: ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านได้เตรียมที่จะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวคู่กันออกมานะครับบอกว่าจะไม่อนุญาตให้มีการอภิปรายในบางประเด็นนะครับเรื่องนี้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บอกนะครับว่าส.ส.นั้นมีสิทธิ์ที่จะพูดตามกฎหมายอย่างเต็มที่แต่ขอให้เคารพข้อบังคับของการประชุมครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีการชี้แจงกรณีกระแสข่าวที่บอกว่าพยายามหาทางที่จะบล็อกหรือว่าหาทางที่จะให้ฝ่ายค้านไม่สามารถอภิปรายได้ในบางประเด็นกรณีนี้ส.ส.พรรคประชาชนจะอภิปรายโดยยืนยันนะครับว่าไม่เคยพูดเรื่องดังกล่าวและยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องของการยื่นอภิปรายแต่อย่างใดขออย่าให้เกิดความสับสนโดยนายโสพลได้ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าหากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจส.ส.ทางส.ส.เองก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายในประเด็นต่างๆได้อย่างเต็มที่ตามสิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมได้กำหนดเอาไว้ครับ
3: ผมไปตีที่ไหนผมยังไม่ได้พูดอะไรสักคำไม่ได้พูดอะไรสักคำเรื่องนี้ผมยังไม่รู้ว่าเขาจะยื่นอะไรตัวนี้อะไรคืออย่าทำให้มันสับสนนะครับผมไม่ได้พูดอะไรสักคำเรื่องว่าอภิปรายไม่อภิปรายผมยังไม่รู้เลยนะครับก็มีแต่ดูตามสื่อแวบๆว่าจะมีการยื่นอภิปรายแค่นั้นนะครับผมไม่ได้พูดต่ออะไรสักคำนะครับเรื่องไหนที่มันเกี่ยวกับไม่ไว้วางใจเขาก็พูดได้หมดตามสิทธิ์ของส.ส.นะส.ส.เขามีสิทธิ์พูดตามที่รัฐนูนข้อบังคับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษา

ต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBD Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ฟังมุมมองภาคการเงินนะครับกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เติบโตแบบ K-shape ขาลงของประเทศไทยครับ SCB EAC ย้ำว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีลักษณะเป็น K-shape ขาลงมันชัดเจนขึ้นในหลายมิตินะครับเพราะว่าการลงทุนและการส่งออกที่ขยายตัวนั้นส่วนใหญ่กลับพึ่งพาการนำเข้าสินค้าและส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างจำกัดกลุ่มที่เสี่ยงและเปราะบางมากก็คือ SME ครับพวกเขาเผชิญกับปัญหาทั้งรายได้หนี้สินและการเข้าถึงสินเชื่อคนทำงานก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับตัวเลขการว่างงานเทียบ6เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นกว่าครึ่งหลังของปีก่อน 10% ส่วนคนที่มีงานทำก็เจอปัญหาเหมือนกันครับรายได้เงินเดือน OT โบนัสถูกเงินเฟ้อกัดกินทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายซึ่งปัญหานี้จะพบรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มแรงงานนอกระบบ SCB EAC มองด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วในไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนของต่างชาติเพื่อดึงเส้นเศรษฐกิจ K ขาลงเนี่ยขึ้นมาได้นะครับเช่นการจับคู่ธุรกิจต่างชาติกับ SME ไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมใหม่ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีและแรงงานของไทยนะครับให้สามารถรองรับการลงทุนได้รวมถึงช่วยเหลือกลุ่มที่ปรับตัวไม่ทันในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ด้วยครับ
1: จริงๆ K-shape เนี่ยเราก็พูดกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับมันก็เป็นผลมาจากทั้งทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะครับที่เน้นตอนนี้มีเรื่อง AI ที่บูมขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็บางส่วนก็มาจากเรื่องแผลเป็นทางเศรษฐกิจของไทยเองความเปราะบางเชิงโครงสร้างของเรานะครับที่ทำให้ถ้ามองในเชิงแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้เราก็พึ่งพาอย่างที่เรียนนะครับการส่งออกกับการนำการลงทุนภาคเอกชนค่อนข้างมากโดยเฉพาะในเซกเตอร์ที่เป็นเรื่องไฮเทคนะครับอิเล็กทรอนิกส์แต่เซกเตอร์เหล่านี้อย่างที่เราทราบนะครับสัดส่วนการนำเข้าสูงมากนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ในเชิงการจ้างงานยังมีค่อนข้างจำกัดเงื่อนไขเพิ่มเติมในสิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เรื่องจะต้องผู้ประกอบการต่างประเทศจะต้องเข้ามาช่วยในการสร้างโลโก้ซัพพลายเชนด้วยนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำได้แต่แน่นอนเราคงไม่สามารถไปบอกให้นักลงทุนต่างประเทศมาแก้ปัญหาของเราเองได้อันนั้นอาจจะเป็นแค่เงื่อนไขส่วนหนึ่งแต่เราเองก็ต้องสร้างอีโคซิสเต็มสร้างความพร้อมที่จะสามารถรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีคนที่มีแรงงานที่มีสกิลเพียงพอในการเข้าไปcontribute ให้กับ value chain นี้นะครับแน่นอนอย่างที่เรียนนะครับเราอาจจะไม่สามารถบอกว่าจะไม่มีใครตกงานเลยหรือจะไม่มีใครต้องปิดกิจการเลยนะครับถ้าส่วนไหนที่เราคิดว่าปรับตัวไม่ได้ด้วยข้อจำกัดต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการรองรับแล้วก็ทำให้คนเหล่านี้กลับมามีโอกาสcontribute กับเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งอย่างที่เรียนนะครับเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้นะครับการเพิ่มสกิลอัพสกิลแรงงานแก่ SME สิ่งๆเหล่านี้ก็คงทำควบคู่กันไปทั้งขาบนและขาล่างครับ
0: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569จะขยายตัวได้ 2.2% และ 2.1% ในปี2570จากวัฏจักรการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ของโลกซึ่งส่งผลบวกโดยตรงต่อการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และการดึงดูดการลงทุนในกลุ่มดิจิทัลและเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ของ SME นะครับรวมถึงธุรกิจที่พึ่งพากำลังซื้อในประเทศยังเผชิญแรงกดดันจากรายได้ที่ฟื้นตัวช้าปัญหาสภาพคล่องและการเข้าถึงสินเชื่อรวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงจากสินค้านำเข้าสำหรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปก็คือความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาพลังงานโลกและเงินเฟ้อสูงขึ้นมาตรการการค้าของสหรัฐรวมถึงผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญที่จะสร้างผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและอาหารครับว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้า9ภารกิจเร่งด่วนนะครับตั้งแต่การดูแลการค้าในประเทศไปจนถึงการส่งออกเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเสี่ยงของโลกครับคุณพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้จะเดินหน้าภารกิจเร่งด่วนสำคัญ9เรื่องเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตรองรับการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แก่หนึ่งก็คือการดูแลค่าครองชีพให้เหมาะสมผ่านมาตรการทางกฎหมายและกลไกการค้ารวมถึงเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทย สองคือสร้างความเป็นธรรมทางการค้าให้ผู้ซื้อทั้งผู้ขายนะครับรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค 3. สร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME เพิ่มสัดส่วนมูลค่าการส่งออกทั้งขยายช่องทางการค้า e-commerce ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและนำ SME เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ 4. ครับเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการนะครับด้วยวิธีชี้นำตามความต้องการของตลาดโลกเน้นนำข้อมูลเชิงลึกของตลาดต่างประเทศมาชี้เป้าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยครับ
2: วันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิดว่าเราต้องมองหรือต้องขายของที่คนซื้อเขาอยากได้มากขึ้นนะครับไม่ใช่อยากจะขายแต่เฉพาะสิ่งที่เรามีอย่างเดียวถ้าสิ่งที่เราจะขายมันไม่ได้เป็นความต้องการของผู้ซื้อประเทศเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ซื้ออะไรสักเท่าไหร่แล้วครับเราต้องมาวางแผนกันอีกนิดนึงแล้วเวลาเราพูดถึงคุณภาพเนี่ยซึ่งจะเป็นเรื่องที่น่าจะตอบโจทย์ผู้ซื้อนะครับอันนี้เราจะทำยังไงกับหน่วยงานอื่นๆนะครับที่จะต้องมาร่วมกัน
0: ภารกิจที่5ก็คือเร่งรัดการเจรจาการค้าเสรีหรือ FTA ฉบับใหม่นะครับ6. ป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมาย 7. ยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยปรับโฉมกระทรวงพาณิชย์สู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ 8. คือการแก้ไขกฎระเบียบให้ทันสมัยเอื้อต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะการปรับปรุงกฎระเบียบและคำสั่งที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคและ 9. ครับสนับสนุนการทำงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเปิดโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยครับกรมการค้าภายในเร่งตรวจจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับหลังจากผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดเป็นห่วงเกษตรกรถูกกดราคาโดยเฉพาะเรื่องของน้ำหนักและความชื้นครับคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดและสายตรวจเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจโรงงานอาหารสัตว์ผู้รวบรวมและจุดรับซื้ออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเครื่องวัดความชื้นซึ่งมีผลโดยตรงต่อราคารับซื้อนะครับหากไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรจากการลงพื้นที่พบว่าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในจังหวัดราชบุรียังคงรับซื้อข้าวโพดได้เต็มศักยภาพไม่พบปัญหารถบรรทุกตกค้างขณะที่จุดรับซื้อในจังหวัดนครปฐมแสดงราคารับซื้อชัดเจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับราคาข้าวโพดเมล็ดความชื้น 30% เบอร์2 อยู่ที่ 7.9 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนความชื้น 14.5% อยู่ที่ 7.95 บาทสตางค์ถึง 8.35 บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมขณะที่จังหวัดตากนะครับผลผลิตเพิ่งออกสู่ตลาดประมาณ 2% และมีความชื้นสูงทำให้ราคาลดลงจากสัปดาห์ก่อนประมาณ 10-20 สตางค์ต่อกิโลกรัมอธิบดีกรมการค้าภายในย้ำว่าการกำหนดราคาต้องพิจารณาทั้งคุณภาพความชื้นต้นทุนและระยะทางขนส่งแต่ต้องไม่ปล่อยให้ปัจจัยดังกล่าวถูกใช้เป็นช่องทางกดราคารับซื้อซึ่งก็จะติดตามการรับซื้ออย่างใกล้ชิดตลอดฤดูกาลเพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้อย่างเป็นธรรมนะครับและรักษาสมดุลตลอดห่วงโซ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กรมการค้าภายในตรวจจุดรับซื้อใน21จังหวัดรวม151แห่งนะครับระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15รายส่วนใหญ่เป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองหรือคำรับรองหมดอายุโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดพิธีรับพระราชทานชุดไทยในโครงการอุ่นไอรักเพื่อเชิญไปมอบให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายเพื่อจะนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์พร้อมกับเดินหน้าลงนาม MOU เพื่อที่จะต่อยอดการพัฒนาการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมลงสู่ระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนรองศาสตราจารย์ดร.คณกรสว่างเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษากว่า31แห่งอาทิโรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนราชวินิตบางเขนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ได้รับมอบชุดไทยพระราชทานในโครงการอุ่นไอรักจากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังซึ่งในวันนี้นะครับ15กันยายนได้เชิญผู้อำนวยการจากโรงเรียนต่างๆเดินทางไปร่วมพิธีอย่างเป็นทางการด้วย
1: เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับได้รับมอบชุดไทยพระราชทานนะครับจากสำนักพระราชวังเนื่องจากว่าทางสำนักพระราชวังเราได้จัดงานอุ่นไอรักและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยได้ไปร่วมกับทางสำนักพระราชวังในการที่จะไปมอบชุดไทยต่างๆในงานอุ่นไอรักทีนี้พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยชุดไทยมีจำนวนมากนะครับทางสำนักพระราชวังก็เลยมองถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับให้รับมอบชุดไทยนะครับนะฮะทีนี้ชุดไทยมีจำนวนมากเนี่ยเราก็มองถึงโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภูมิภาคด้วยนะครับนะฮะเราก็ได้มีการลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์ไปยังทั่วประเทศก็มีโรงเรียนที่สมัครเข้ามาที่มีความประสงค์อยากจะได้ชุดไทยนะครับรวมแล้ว50กว่าโรงเรียนจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็ตามภูมิภาคนะครับวันนี้ก็จะเป็นพิธีการรับมอบนะครับก็จะมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยมาร่วมกันที่มหาลัยของเราวันนี้มาทําพิธีรับมอบเพื่อนําชุดไทยเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะครับในการเรียนเกี่ยวกับทางด้านนาฏยศิลป์ทั้งหลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าลูกๆของเรานักเรียนทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดทั้งหลายบางทีก็ไม่มีงบประมาณในการที่จะซื้อเครื่องประดับชุดไทยต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคุณูปการอย่างแท้จริงนะครับที่จะได้ชุดไทยเนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับลูกๆของเรานะครับที่
0: นอกจากนี้นะครับยังมีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและโรงเรียนเครือข่ายต่างๆที่เข้าร่วมงานโดยมุ่งเน้นไปที่การบริการวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันที่เน้นด้านนาฏศิลป์รวมถึงการนำคณาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่ไปให้บริการวิชาการให้ความรู้แก่โรงเรียนชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนการดำเนินงานวิจัยร่วมกันซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพื่อรองรับการขับเคลื่อนโครงการลงสู่พื้นที่จริงเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ามาตรการเชิงรุกยกระดับทุกโรงเรียนเป็นเซฟโซนเร่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะพร้อมเปิดช่องทางทราฟฟี่ฟองดูรับแจ้งเหตุโดยตรงค่ะนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมภัย6ด้านไม่ว่าจะเป็นภัยด้านสิทธิความรุนแรงสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงภัยออนไลน์และไซเบอร์ภัยสังคมและสภาพแวดล้อมรวมถึงภัยจากอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินโดยกระทรวงศึกษาธิการเปิดช่องทางรับแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชัน Traffic Fondue เพื่อให้นักเรียนและครูสามารถแจ้งปัญหาได้โดยตรงทั้งการทุจริตการละเมิดสิทธิการกลั่นแกล้งหรือเหตุไม่ปลอดภัยพร้อมยืนยันรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
3: เราก็จะทำงานเชิงรุกมากขึ้นจากการที่ตั้งรับมาในอดีตเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็โดนหลายปัจจัยมากนะครับแต่วันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะทำยังไงให้การแก้ปัญหาของเราเนี่ยเป็นในทิศทางเชิงรุกมากขึ้นครับ ก็ให้เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้จริงเพราะอย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอเรื่องราวเรื่องนี้เยอะมากๆดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราก็ต้องพิสูจน์ได้เห็นว่าเรามีความตั้งใจยังไงก็คือการทำเรื่องนี้ให้เกิดผลให้มากที่สุด
0: กรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับสำนักข่าวซินหัวของจีนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวทางในการทำงานด้านสื่อรวมไปถึงปัญญาประดิษฐ์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับสำนักข่าวซินหัวของจีนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนความรู้หรือ Workshop and Knowledge Sharing Session โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากหลากหลายสื่อและหลายหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตรวมถึงหน่วยงานด้านเทคนิคโดยนายหลี่ซือหยางผู้อำนวยการฝ่ายการปฏิรูปและการวางแผนสำนักงานเลขาธิการสำนักข่าวซินหัวเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนแนวคิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้กับงานข่าวและการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารนำเสนอเนื้อหาผ่านรูปแบบที่หลากหลายทั้งการถามตอบแผนภูมิโปสเตอร์แอนิเมชันวิดีโอสั้นและการสัมภาษณ์ภาคสนามเพื่อให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริงนอกจากนี้นะครับนายหลี่ซินเซอร์ผู้รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสำนักเทคโนโลยีการสื่อสารสำนักข่าวซินหัวได้อธิบายถึงซินหัว Data Center ที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลและสนับสนุนงานข่าวให้เป็นหนึ่งเดียวลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนอกจากนี้ซินหัวยังได้นำ AI เข้ามาสนับสนุนงานข่าวอย่างครบวงจรพัฒนาเครื่องมือสื่ออัจฉริยะมากกว่า210รายการช่วยตั้งแต่การวางแผนข่าวการจัดตารางงานไปจนถึงการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาแบบเรียลไทม์การอบรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวซินหัวเพื่อพัฒนาการผลิตข่าวและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในยุคดิจิทัล
2: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ NBT ยกระดับการสื่อสารภาครัฐนำ AI มาช่วยผลิตข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและง่ายขึ้นพร้อมลดช่องว่างการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชนค่ะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการขับเคลื่อนภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านงานประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ให้แก่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง77จังหวัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT โดยนายปฏิพัฒน์เข็มทิศนักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษถ่ายทอดความรู้ด้านการเขียนข่าวเชิงรุกจรรยาบรรณสื่อและการนำ AI มาช่วยผลิตข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์นายปฏิพัฒน์บอกว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้เร็วขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลจำนวนมากที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ทำให้ความน่าเชื่อถือของข่าวลดลงหน่วยงานภาครัฐจึงต้องสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเฉพาะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ต้องประชาสัมพันธ์โอกาสในการฝึกทักษะอาชีพให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงโดยทั้งการผลิตวิดีโอการคิดเนื้อหาข่าวและการตรวจทานข้อมูลทำให้เจ้าหน้าที่สามารถผลิตสื่อได้รวดเร็วและหลากหลายมากขึ้นนอกจากนี้ยังย้ำว่า AI เป็นเพียงเครื่องมือช่วยทำงานเท่านั้นนักสื่อสารยังต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้ง

0: ก่อนเผยแพร่รวมทั้งต้องยึดหลักจรรยาบรรณโดยเฉพาะการเคารพสิทธิส่วนบุคคลการระมัดระวังประเด็นอ่อนไหวและการเคารพความแตกต่างด้านความเชื่อศาสนาเชื้อชาติและชาติพันธุ์
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT Recap ครับ

ยามเปิดพื้นที่ชั้น7สู่มหานครแห่งกาแฟในงาน Iconic Club Coffee Expo 2026ภายใต้คอนเซ็ปต์ Icon of Coffee Metropolis ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ภายในงานจัดเต็ม6โซนเริ่มจากร้านกาแฟโรงคั่วเมล็ดกาแฟคุณภาพจากทั่วประเทศและร้านดังฝั่งธนบุรีกว่า30ร้านการแข่งขันสุดยอดเมนูกาแฟประเทศไทยชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศโดยมีคณะกรรมการระดับโลกร่วมตัดสินนอกจากนี้ยังรวมเมนูกาแฟสุดพิเศษและเวทีท็อกจากคนดังในวงการกาแฟพาสัมผัสเมล็ดกาแฟและรสชาติจากทั่วโลกและโซน Exclusive ที่พร้อมมอบประสบการณ์กาแฟเนื้อระดับกับร้านชื่อดังระดับมิชลินร่วมเปิดประตูสู่มหานครแห่งกาแฟที่ไอคอนสยามหอชั้น7จัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่เปิดเวทีใหญ่พลังสู้ชนะจนครั้งที่3สู่แผนชาติฉบับที่14ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนำข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมมายกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนโดยข้อมูลจากระบบ PPP Connect พบว่าพื้นที่เป้าหมาย20จังหวัดทั่วประเทศยังมีครัวเรือนยากจนกว่า 300,000 ครัวเรือนหรือประชากรกว่า 1,200,000 คนที่ยังอยู่ในกับดักความยากจนโดยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่จึงมุ่งใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดในระดับจังหวัดผ่านกลไกด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครอบคลุม5มิติได้แก่เศรษฐกิจความเป็นอยู่สุขภาพการศึกษาและการคุ้มครองทางสังคมโดยภายในงานมีทั้งประดับฐานพิเศษเวทีเสวนาและการระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบคัดกรองครัวเรือนยากจนและสร้างแพลตฟอร์มแก้จนระดับจังหวัดหวังเปลี่ยนการช่วยเหลือจากการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าสู่การสร้างโอกาสและพาประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจราชการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบายแก่ผู้กำกับทั้ง38สถานีตำรวจในสังกัดโดยเน้นย้ำหลักการทำงานเกาะติดประชาชนเกาะติดปัญหาและเกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชากำชับตำรวจทุกนายปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัดห้ามปล่อยปะละเลยกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยร้ายแรงตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกวดขันและติดตามพฤติการบุคคลพ้นโทษอย่างเร่งครัดด้วยนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ยกระดับการฝึกยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตำรวจมีความพร้อมรับมือสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกระดับ

ตรวจสอบสภาพอากาศนะคะครึ่งหลังเดือนกันยายนเริ่มมีสัญญาณเปลี่ยนฤดูแต่ว่าฝนก็ยังตกหนักต้องเฝ้าระวังกันต่อนะคะล่าสุดมีคำเตือนว่าวันที่17ถึง20กันยายนจะมีฝนตกหนักรอบใหม่ติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะครึ่งหลังเดือนกันยายนอากาศเริ่มมีสัญญาณเปลี่ยนฤดูค่ะแต่ฝนยังไม่จบนะคะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะรอบใหม่นี้จะค่อยๆเปลี่ยนพื้นที่จากตอนบนลงสู่ตอนล่างของประเทศสาเหตุสำคัญก็มาจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีผลทำให้ตัวร่องมรสุมนะคะเลื่อนขยับลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะฝนหนักรอบใหม่นี้วันที่17กันยายนนะคะจะเริ่มมีผลกระทบในโซนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะความหนักความแรงจะอยู่ในโซนนี้แต่ตั้งแต่วันที่18กันยายนค่ะกลุ่มฝนหนักนะคะจะเลื่อนขยับลงมาอยู่ในโซนของภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้นะคะจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่18 19และวันที่20ค่ะถ้าดูพื้นที่เสี่ยงวันที่17กันยายนนะคะจะพบว่าฝนหนักมากค่ะจะอยู่ในโซนของจังหวัดอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงระนองพังงาและหลายส่วนนะคะของพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนหนักเกิดขึ้นในวันที่18กันยายนค่ะจุดฝนหนักมากขยับลงใต้ชัดเจนนะคะจะอยู่ในโซนจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและที่ชุมพรขณะที่ฝนตกหนักนะคะจะกระจายในหลายภูมิภาครวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยวันที่19กันยายนค่ะฝนหนักมากจะอยู่ที่ราชบุรีในพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีและที่ตราดรวมทั้งที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีก่อนวันที่20กันยายนนะคะพื้นที่ฝนหนักมากจะเน้นอยู่ที่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยรวมทั้งพื้นที่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดลงมาที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและที่พังงาเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วนะคะต้องระวังเป็นพิเศษทั้งเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลุ่มอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะในรอบวันที่17ถึง20กันยายนนี้ทะเลอันดามันคลื่นลมมีกำลังค่อนข้างแรงสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรมีคำเตือนเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งในโซนของทะเลอันดามันต่ำกว่า6เมตรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดค่ะนี่จะเป็นอีกหนึ่งภาพของอากาศครึ่งหลังในเดือนกันยายนค่ะแม้มวลอากาศเย็นจากจีนจะเริ่มเข้ามามีบทบาทแต่ไม่ได้หมายความว่าฝนจะหมดตรงกันข้ามการแผ่ลงมาครั้งนี้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงใต้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น17ถึง20กันยายนนี้ต้องจับตาฝนตกหนักฝนตกสะสมกันอย่างใกล้ชิดค่ะปิดท้ายไปดูสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในส่วนของภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีน
งบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ผู้นำสหรัฐที่ได้มีการประกาศอีกครั้งเรื่องของการแจกเงินแก่ชาวอเมริกันคนละ $5,000 หากชนะการเลือกตั้งปลายปีนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้มีการย้ำอีกครั้งผ่านข้อความในทรูธโซเชียลนะครับว่าเขาจะแจกเงินให้แก่ชาวอเมริกันกลุ่มวัยผู้ใหญ่คนละ $5,000หรือประมาณ160,000 บาทหากพรรครีพับลิกันคว้าชัยชนะการเลือกตั้งกลางวาระในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยทรัมป์ได้บอกนะครับว่าสหรัฐกำลังได้รับเงินนับล้านล้านดอลลาร์จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจการลงทุนและจากความสำเร็จในหลากหลายด้านแต่เรื่องนี้ได้ถูกบิดเบือนจากพรรคเดโมแครตซึ่งทรัมป์ก็ได้บอกนะครับว่าความจริงก็คือความจริงโดยมีการยกตัวอย่างเรื่องของเงินของขวัญที่เขาได้มอบให้แก่ทหารอเมริกันคนละ $1,776ที่หลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็สามารถทำได้สำเร็จไปแล้วดังนั้นเขาจึงต้องการให้ชาวอเมริกันกลุ่มวัยผู้ใหญ่มั่นใจว่าจะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวหลังรีพับลิกันชนะการเลือกตั้ง
1: บริษัท Microsoft ร่างแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา AI ขององค์กรซึ่งก็ใช้เวลาร่างนานราว 5-6 เดือนโดยมีใจความว่า Microsoft จะไม่พัฒนา AI ที่ขัดขวางต่อการแก้ไขหรือปิดระบบและจะต้องพัฒนาให้สามารถสื่อสารในรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจได้ประการสำคัญจะต้องยึดมั่นว่าการละเมิดแนวทางปฏิบัติถือเป็นความล้มเหลวโดยหลายฝ่ายมองว่าการร่างแนวทางปฏิบัติดังกล่าวคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า Microsoft ก็มีความกังวลเกี่ยวกับการรับมือ AI เช่นกันหากมีการพัฒนาอย่างไม่ควบคุมจนทำให้ AI กลายเป็นภัยต่อมนุษย์ถือเป็นการตอกย้ำคำเตือนของ Anthropic ที่ได้เตือนก่อนหน้านี้ว่าเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติในอนาคต
0: จีนประกาศมาตรการใหม่ในการคุมเข้มพลเมืองบางกลุ่มไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา3ปีหากถูกเพ่งเล็งว่าอาจจะสร้างความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของจีนเมื่ออยู่ต่างแดนโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้นอกจากนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านการนำเข้าและส่งออกเทคโนโลยีที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีของจีนก็จะถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศเช่นเดียวกันขณะที่สื่อของรัฐบาลจีนได้รายงานนะครับว่าประโยชน์ส่วนหนึ่งของมาตรการใหม่นี้ยังจะช่วยปกป้องพลเมืองของจีนไม่ให้ถูกหลอกให้เดินทางออกนอกประเทศหรือเสี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวพันกับการพนันผิดกฎหมายหรือแก๊งหลอกลวงในต่างประเทศด้วยอย่างไรก็ตามมีนักวิชาการที่มองนะครับว่ามาตรการที่ว่านี้อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลจีนในการเดินทางหลบเลี่ยงออกนอกประเทศ
1: กระทรวงวัฒนธรรมอิสราเอลกำลังพิจารณาถอนสัญชาติของ2ผู้กำกับภาพยนตร์ได้แก่ยูเอลอับราฮัมและราเชลซอหลังจากภาพยนตร์สารคดีเรื่องนาซาที่ตีแผ่การโจมตีและการสังหารชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาด้วยการใช้ระบบ AI คว้ารางวัลพิเศษจากเทศกาลภาพยนตร์เวนิสที่อิตาลีโดยกล่าวหาผู้กำกับทั้งสองว่าเป็นกบฏต่อรัฐฐานผลิตสื่อให้ร้ายประเทศของตัวเองเพียงเพื่อต้องการเสียงชื่นชมจากกลุ่มต่อต้านชาวยิวทั่วโลกทั้งนี้สารคดีเรื่องดังกล่าวมีความยาว80นาทีดำเนินเรื่องราวโดยใช้การสัมภาษณ์ทหารและหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลจำนวน24คนที่ให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งบางคนได้ให้ข้อมูลถึงการได้รับการสั่งการให้สังหารพลเรือนจำนวนมากมีรายงานว่าสารคดีเรื่องนี้ได้รับเสียงปรบมือยาวนานถึง25นาทีในการฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์เวนิสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก
0: ลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนได้มีการประกาศเข้ายึดเกาะฮานิสใหญ่และฮานิสเล็กทางตอนใต้ของทะเลแดงอีกทั้งยังได้ยิงโจมตีฐานทัพอากาศในเมืองคามิสมูไซทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิอาระเบียด้วยซึ่งนับเป็นปฏิบัติการรุกคืบล่าสุดของกลุ่มดังกล่าวในพื้นที่ช่องแคบเอลมันเดบเพื่อเข้าควบคุมเส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเลที่สำคัญรองจากช่องแคบฮอร์มุซทำให้กองทัพเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียต้องยกระดับการโจมตีทางอากาศในการยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มฮูตีเพื่อไม่ให้เกิดแรงกดดันมากขึ้นต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียจนไปส่งผลกระทบต่ออุปทานและราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งหากสถานการณ์ดำเนินไปเข้าขั้นดังกล่าวอาจทำให้อิหร่านมีความได้เปรียบเพิ่มขึ้นในการทำสงครามกับสหรัฐ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณสรกฎพาสกรกฎพาไปพูดคุย2เรื่องใหญ่นะคะ
0: ประเด็นแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆและเยาวชนก
1: ับ
0: การเรียนการศึกษารวมไปถึงเรื่องของคำที่จะบอกว่าเด็กดื้ออะไรคือที่บอกว่าเด็กดื้อแล้วอะไรคือไม่ดื้อนะ
1: อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องพลังงานนะคะตอนนี้เราเป็นการจัดงานใหญ่อยู่นะคะงาน Gas Tech 2026เดี๋ยว2ประเด็นนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะพักกันก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะตอนนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละ
4: แม่อยู่กับแม่ก่อน
3: แต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
4: กลับมาเถอะลูกไม่แก้แม่แอบมีเรานะลูก
3: ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
5: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
3: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
6: ๆแ
7: ม่แม่เล่นอะไรเนี่ย
3: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
8: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมและอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีก1ช่วงนะครับก็คือช่วงทำไมนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านทาง NBT 2 HD แห่งนี้นะครับหรือจะรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ทาง NBT-NBT นะครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีก1ช่องทางเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไว้ทำไมนะครับจะเป็นช่วงที่ชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบให้กับประเด็นต่างๆในสังคม
0: ครับ
1: วันนี้เรามา2ประเด็นใหญ่นะครับประเด็นแรกเป็นประเด็นต่อเนื่องเกี่ยวกับเด็กๆและเยาวชนอย่างที่เกริ่นไว้อาจารย
0: ์ครับ
1: อาจารย์คุณหมอสุริยะเดล
0: นะฮะคุณหมอเคยมาพูดกับเราช่วงที่เกิดเหตุรุนแรงที่เรียนเทพศิรินนทบุรี
1: ครับ
0: คุณหมอมาตอนนั้นมาครั้งแรกคุณหมอชี้เห็นว่าปัญหาใหญ่อยู่ที่บ้านปัจจุบันนี้เยาวชนและเด็กเนี่ยถ้าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยต้องเริ่มต้นที่บ้านนะดูแลให้ดีคุณหมอใช้คำว่าทุนชีวิต
1: ครับ
0: ทักษะรู้คิดจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและต่อระบบนิเวศซึ่งมีบ้านชุมชนโรงเรียนแล้วก็เพื่อนเราได้เจาะลึกเรื่องบ้านไปละ
1: วันนี้จะเป็นเรื่องของ
0: โรงเรียน
1: กันบ้านนะครับนั่นเป็นประเด็นแรกนะครับ
0: อ
1: ีกประเด็นนึงเป็นประเด็นใหญ่งานใหญ่ระดับนานาชาติ Gastech 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับว่ามีแนวทางหรือว่ามีผลประโยชน์อย่างไรบ้างที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยกับงานนี้นะครับ
0: เดี๋ยวเราจะคุยกับทีเซฟในช่วงนั้น
1: ถูกต้องนะครับไปกันที่สายแรกก่อนเลยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับทางผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปตีนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: ครับสวัสดีอาจารย์เกษมศักดิ์สวัสดีคุณสอกรกฎและผู้ชมทุกท่านครับ
0: ครับขอบพระคุณคุณหมอครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางรายการนะครับค
2: ุ
0: ณหมอครับเมื่อเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเราเคยเรียนเชิญคุณหมอมาครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณหมอได้พูดว่าทุนชีวิตคือปัจจัยสำคัญทุนชีวิตที่คุณหมอพูดคือทักษะรู้คิดจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและระบบนิเวศแล้วก็มีบ้านชุมชนโรงเรียนเพื่อนเป็น4ปัจจัยหลักคราวที่แล้วคุณหมอได้ลงรายละเอียดเรื่องบ้านเยอะวันนี้อยากไปที่เรื่องโรงเรียนครับคุณหมอครับ
2: คร
0: ับครับบทบาทของโรงเรียนนะครับในเรื่องของเด็กเยาวชนที่มีปัญหาปัจจุบันนี้โรงเรียนที่ดีควรจะมีบทบาทอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับ
2: ประเด็นแรกเลยก็คือความเป็นบ้านหลักที่สอง
0: ครับ
2: เวลาเราพูดคำว่าบ้านหลักที่สองก็แสดงว่ามันต้องมีความปกปุ่นปลอดภัย
0: ครับ
2: ถ้าเมื่อไหร่อันนี้ถือเป็นเรดแฟลกเลยไม่มีพ่อแม่คนไหนครับที่ถ้าเกิดก็ไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นวันนี้จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับลูกเพราะฉะนั้นว่าโรงเรียนเนี่ยหัวใจสำคัญของมันเลยเนี่ยที่ถือเป็นธงแดง red flag เลยของทั้งประเทศเลยนะทุกโรงเรียนไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่จะเป็นระดับไหนก็ตามก็คือความรักความอบอุ่นและปลอดภัยหมอใช้คำง่ายๆฮะจากเกษตรศาสตร์ก็คือถ้ากายพร้อมใจเปิดสมองจะเกิดการเรียนรู
0: ้ครับ
2: แต่ถ้ากายปิดกายไม่พร้อมใจปิดสมองจะไม่มีทางเกิดการเรียนรู้ได้เลยไม่ว่าคุณจะสอบอะไรเข้าไปกายไม่พร้อมความหมายคืออะไรเช่นข้าวไม่มีจะกินบ้านไม่มีจะอยู
0: ่ครับ
2: หรือว่านอนหลับก็ไม่ได้นอนเลยปวดหลับปวดนอน
0: ครับ
2: นี้แสดงว่ากายไม่ได้มีความพร้อมใจปิดความหมายก็คืออารมณ์วันนี้ไม่อยู่ในสถานะที่พร้อมศัตรูอันร้ายกาจของที่เรากำลังพูดถึงสมองและการเรียนรู้ของสมองหรือทักษะสมองส่วนคิดชั้นสูงหรือ EF ที่หลายท่านคงเคยได้ยินได้ฟัง
0: EF ครับใช่ครับ
2: ที่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยศัตรูร้ายกาจของมันเลยคือความเครียดวันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์ไม่พร้อมและเกิดอยู่บนสถานะความเครียดยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนเปิดประเด็นโฮมรูมมาก็ตำหนิติเตียนดูด่าว่ากล่าวหรือว่าใช้พลังลบกันตั้งแต่ต้นตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้าน
0: ครับ
2: วันนั้นผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็นวันที่ไม่น่าเรียนของเด็กคนนั้นเป็น
0: ได้ครับคุณหมอครับขออนุญาตครับสัญญาณโทรศัพท์มีปัญหาเล็กน้อยขออนุญาตวางสายดิจิตอลใหม่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับครับอันนั้นก็เป็นคำที่คุณหมอ
1: บอกไว้
0: สุริยะเดลชอบใช้นะกายพร้อมใจเปิดสมองจะเกิดการเรียนรู
1: ้
0: กายก็คือตั้งแต่ออกจากบ้านและร่างกายต้องพร้อมอาหารการกินต้องพร้อมใจเปิดอารมณ์เปิดนี่คืออารมณ์ต้องดีใจต้องดี
1: ครับ
0: ซึ่งบ้านเนี่ยคุณหมอคะแล้วบอกเราว่า 50% ของปัญหาในเยาวชนในเด็กเนี่ยเริ่มจากบ้าน
1: ครับ
0: บ้านต้องปลอดภัยพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีลูกต้องอยากคุยกับพ่อแม
1: ่
0: ถ้าบ้านล้มเหลวเนี่ยมันก็ไปยากละ
1: ครับมาจะส่งผลไปที่ต่อไปที่อาจารย์บอกว่ากายเริ่มปิดแล้ว พอการเริ่มปิดก็ใจเริ่มปิดอีกมันก็ส่งผลมาให้สมองก็ปิดอีกเช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาอยู่กับระบบนิเวศ4อย่างที่บอกบ้านชุมชนโรงเรียนเพื่อนเพราะฉะนั้นบ้านใครแล้วคุณหมอบอกเราว่าครึ่ง 50%
1: อยู่ที่บ้าน
0: หนักอยู่นั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนคุณหมอก็มากายพร้อมใจเปิดสมองจะเกิดการเรียนรู้คุณหมอครับกลับมาแล้วครับ
2: ก็คือสิ่งนี้เนี่ยเป็นหัวใจที่สำคัญท่านจะเห็นแล้วว่าในต่างประเทศบางประเทศหรือแม้กระทั่งบ้านเราเองโรงเรียนบางโรงเรียนเขาจะมีการวางสติสมาธิตอนเช้าเพื่อให้สมองใจเปิดสมองจะได้เกิดการเรียนรู้นะลูกเขาเรียกว่าสะสมพลังบวกเข้าไปบางคนก็ใช้ดนตรีแต่ไม่ใช่เป็นดนตรีจังหวะแรงนะแต่เป็นดนตรีสบายๆที่ทำให้เขาสามารถมีสติสมาธิได้หรือแม้กระทั่งการใช้การออกกำลังกายเบาๆก็จะทำให้มีความรู้สึกมีสติสมาธิเกิดขึ้นได้
0: ครับ
2: พวกนี้เป็นสภาวะการในการทำให้ใจเปิดและสมองเกิดการทีนี้การเรียนรู้ณปัจจุบันนี้สำหรับเด็กยุคใหม่เนี่ยมันต้องเป็นห้องเรียนกลับทางฮะ
0: ห้องเรียนกลับทางห้องเรียนกับหัวกับหางนะคุณหมอนะ
2: ไม่คือมันไม่ได้กลับหัวกลับหางในลักษณะความหมายก็คือในสมัยเดิมเราใช้วิธีการคุณครูยืนสอนหน้าชั้น
0: ครับ
2: แล้วก็ใส่เนื้อหาวิชาอ่านเต็มแล้วพอถึงเวลาก็มีแบบการให้หรือการบ้านสมัยนี้ไม่ใช่
0: ครับ
2: อาจจะต้องใช้กระบวนการสร้างการเรียนรู้เปลี่ยนห้องเรียนแทนที่จะนั่งโต๊ะเรียนแบบเดิมก็กลายเป็นตัวอยู่แล้วสร้างการเรียนรู้ร่วมกันไปโดยที่ครูเนี่ยสามารถเป็นนักอำนวยการสร้างการเรียนรู้ยิ่งมี AI มี AI Agentic ด้วยโอ้การเรียนรู้ในห้องนั้นจะอลังการมาก
0: ครับ
2: อาจารย์เกษมสันเชื่อไหมหรือท่านสอบประกฏนะท่านเชื่อไหมตอนที่หมอไปที่จีนและไปเกิดการแลกเปลี่ยนกับทั่วโลกนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเสนอหมวดวิชาแห่งความล้มเหลวแล้วห้องนี้ล้นไปเลยนะ
0: คือ
2: หมายถึงว่าบีเขาสร้างทักษะว่าเวลาที่เจอกับปัญหาลูกค้ามันไม่ได้ทุกอย่างซีโร่ได้แต่เขาต้องเรียนรู้ล้มให้เป
0: ็
2: นแล้วล้มแล้วลุกได้ลุกได้ไม่มีปัญหาแต่ล้มแล้วหมอยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมในโรงเรียนชั้นเรียนอนุบาลสัปดาห์ที่แล้วเด็กวาดรูปบนโต๊ะบนโต๊ะให้วาดง่ายใช่ไหมอาจารย์
0: ครับใช่ครับ
2: สัปดาห์ถัดไปคุณครูขึงลวดและกระดาษลอยอากาศได
0: ้
2: คุณครูไม่ได้สนใจที่ผลผลิตของมันแล้วว่าอะไรสวยและไม่สวยแต่คุณครูสนใจที่กระบวนการว่าวิธีการจัดการอารมณ์นั้นเสร็จได้บนปัญหาและอุปสรรคตามพัฒนาการตามวัยนั้นเป็นอย่างแต่เร่งรัดเรียบแล้วก็มีแต่ตัวชี้วัดเต็มไปหมดแล้วก็วัดเด็กไปให้ AI ทำหมดเลย
0: ครับ
2: แม้แต่คิดวิเคราะห์ตัดเคราะห์ยังไม่มีเลย
0: ครับตอนนี้อาจารย์ครับเรื่องฟลิปคลาสรูมที่อาจารย์พูดถึงห้องเรียนกับทางเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากผมได้อ่านหนังสือของซัลมอนขันคนที่ทำ AI เรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับเขาก็พูดเหมือนที่อาจารย์แนะนำเลยครับเด็กอยู่กับบ้านเรียนกับ AI ทำการบ้านกับ AI พอมาถึงเรียนเนี่ยรูปแบบที่อาจารย์พูดมันคือ active learning ถูกไหมครับนี่เป็นการเรียนการสอนในอุดมคติเลยที่โลกอยากจะได้แบบนี้เลยประเทศไทยเราพร้อมสักแค่ไหนครับอาจารย์ครับ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้นสังกัดเนี่ยปลดล็อกสักนิดเลยโดยเฉพาะเอาแรกก่อนเลยที่ท่านต้องปลดล็อกอันนี้ต้องพาดพิงไปที่ต้นสังกัดเลยก
0: ็
2: คือกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่าเวลาท่านสั่งการลงมาแล้วท่านมีข้อสอบ RP ตั้งแต่ชั้นป.1ให้อ่านออกเขียนได้ครูกดดันทั้งประเทศ
0: ครับ
2: แล้วมันก็พาเอาเด็กกดดันไปด้วยแล้วลากเอากดดันไปจนถึงชั้นเรียนอนุบาลไปด้วย
0: ครับ
2: แล้วแถมเนี่ยไปวัดกับที่ผลเขาเรียกเอาขับเลยจริงๆเจตนารมณ์ของอันนี้เพียงแค่ต้องการรู้พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล
0: ครับ
2: แต่เปล่าเลยฮะกระทรวงศึกษาในลักษณะที่สั่งการแล้วเหมือนกับว่าพลาดไม่ได้มีเด็กที่มีปัญหาไม่ได้เพราะคุณครูทั้งหลายก็เลยติวเข้มแล้วมันก็เลยกลายเป็นการแรงกดดันหรือแม้กระทั่งสอบ national test ในชั้นเรียนชั้นป.3 เนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าพวกนี้การเป็นแรงกดดันสมมติปลดล็อกเลยให้การเป็นอันที่เรียนรู้ตามสมรรถนะเอาแค่ช่วงชั้นที่1ก็คือป.1 2 3ซ
0: ึ่
2: งยังในพระราชบัญญัติเด็กปฐมวัยยังถือว่าเป็น early childhood เป็นเด็กช่วงเปลี่ยนผ่านของเด็กปฐมวัยเข้าสู่วัยในช่วงนี้ถ้าลองปลดล็อกดูและใช้กระบวนการสร้างการเรียนรู้ผมเอาง่ายๆเลยนะ ตั้งธงไว้เลยเหมือนแกน X แกน Y นะก
0: ็
2: คือเรียนสูงๆเขาไว้จะได้มีอาชีพมีงานทำใช่ไหม
0: ครับ
2: อันนี้คือแกน X นะแต่แกน Y ในแนวระนาบเนี่ยก็คือสามารถเรียนรู้จุดร่วมกับสังคมได้สมมุติในแกน X เราเอาคิดแบบง่ายๆเลยคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นคิดเป็นก็แสดงเราใส่วิชาคณิตใส่วิทยาศาสตร์เข้าไปใส่โค้ดดิ้งเข้าไปใส่กระบวนการพัฒนาการตามวัยเลยนะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าแล้วคิดดีไหมถ้าคิดสิ่งที่คิดเป็นคิดดีมันก็จะทำให้สมบูรณ์แบบกับเรื่องการทักษะการอยู่ร่วมในสังคมใช่ไหมพูดเป็นได้หลายภาษาเลยแต่พูดดีไหมกระบวนการแลกเปลี่ยนสุนทรียสนทนามันจะเกิดขึ้นไม่ใช่กลายเป็นจบสูงมากเลยแต่นั่งวงไหนก็แตกวงนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายแน่นอนทำเป็นองค์ประกอบชีพสามารถทำอาชีพได้แม้ต่อให้อยู่ประถมแต่ขอโทษทำดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในแกน Y จะใช้คำว่าคิดดีพูดดีทำดีแกน X ใช้คิดเป็นพูดเป็นทำเป็นแล้วใช้ออกมาเป็นลักษณะสมรรถนะเบสไม่มีการตัดเกรดทั้งประเทศผมว่าอันนี้ท่านจะเห็นครับ

0: ฏการณ์ที่ความรู้ผู้คุณธรรมปรากฏเกิดขึ้นจริงครับ
1: ครับคุณสอก็กดจริงที่คุณหมอพูดเนี่ยก็จะสอดคล้องกับโลกนะคุณหมอเนาะเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศแล้วเนี่ยเขาก็ยกเลิกการสอบในหลายๆชั้นเรียนไปแล้ว
2: ครับ
1: เขาบอกว่าการสอบทำให้มันล้มเหลวการสอบล้มเหลวแล้วทำให้เด็กเครียดเปล่าๆไม่ได้เกิดประโยชน์อันนี้สอดคล้องเรื่องเดียวกันถูกไหมครับคุณหมอครับ
0: ครับหมอฝากสู่กระทรวงนะฮะก็คือจริงๆฝากสู่รัฐบาลเลยทั้งสายก็คือว่ามีแค่2กระทรวงในประเทศนะฮะที่มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพพลเมือง
1: ครับ
0: เราทำไมไม่สร้างทัศนคติใหม่ของทั้งประเทศว่าการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพพลเมือง
1: ครับ
0: ไม่ใช่การแข่งขันถ้าสามารถตั้งธงแบบนี้ได้ผมเชื่อว่าหลายเรื่องจะถูกปลดล็อกโรงเรียนเปิดรั้วโรงเรียนกลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้แม้แต่มหาวิทยาลัยก็จะกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดไม่ต้องมาทีของทีแท้อะไรกันให้วุ่นวายจะสามารถในเมื่ออัตราการเกิดก็ลดลงแล้วมาสามารถที่จะออกแบบระบบการศึกษาและใช้ทั้งแกน X แกน Y ไม่ใช่เอาแค่เรื่องการเรียนเพื่อมุ่งสู่การแข่งขันเพื่อมุ่งสู่เป็นคนเก่งนะแต่ต้องอยู่ร่วมกับสังคมและคนอื่นไปด้วยถ้าตั้งองค์แบบนี้ผมเชื่อว่าออกแบบต่างๆนี้ไม่ได้ยากแล้วก็ประเทศเราก็ไม่ได้สายเกินไปถ้าจะทำจริงจังครับ
1: ครับคุณหมอพูดถึง2กระทรวงผมได้ยินเฉพาะกระทรวงศึกษากระทรวงอวหมายถึงกระทรวงที่2ถูกไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็กราบเรียนถ้าท่านรัฐมนตรีฟังอยู่ผมฝากไว้เลยนะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเนี่ยเวลานี้งานของศูนย์คุณธรรมที่เราออกแบบวัดได้เป็นตัวเลขแล้วนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: คนที่จบระดับด็อกเตอร์นี่มีคุณธรรมต่ำกว่าปริญญาตรีนะครับ
2: ครับ
1: อาจารย์ไปวัดที่ไหนมาครับ
0: วารวัดทั้งประเทศเลยฮะเป็นกลุ่มเด็กที่ระวัดอยู่3กลุ่มวัย13ถึง25ปี25ถึง40ปีและ40ปีขึ้นไป
2: ครับ
0: อันนี้อยู่ในแผนของสภาพัฒน์ในแผน13ด้วย
1: ครับ
0: และระวัดในระบบ randomize ทั่วประเทศเราก็จะเห็นเลยว่าในระบบการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้ตัว approve ว่าถ้าเรียนเก่งที่สุดจะกลายเป็นคนดีไม่จำเป็นครับ
2: ครับคุณหมอครับอาจารย์ครับเมื่อกี้คุณหมอพูดไปแล้วบ้างครับเรื่องของคำหนึ่งเวลาเกิดปัญหาขึ้นหรือเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนจะมีคำหนึ่งก็คือเด็กมีปัญหา
1: ครับ
2: ทีนี้คำว่าเด็กมีปัญหาเนี่ยมันมีเกณฑ์อะไรที่ไปวัดไหมหรือถ้ามันถูกเด็กถูกบอกแล้วเป็นเด็กมีปัญหาเราควรจะเข้าไปเรียนรู้ปรับตามความเข้าใจกับเด็กหรือควรจะเข้าไปแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ
0: หมอให้ทัศนะโดยประสบการณ์นะคือณขณะนี้เป็นกุมารแพทย์
2: ครับ
0: และหมอก็ทำคลินิกวัยรุ่นมาตั้งแต่สมัยอยู่โรงพยาบาลเด็กแล้วก็ต่อมาที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็นั่งขณะนี้ที่ศูนย์แพทย์พัฒนาแม้ขณะที่อยู่ที่ศูนย์คุณธรรมเนี่ยได้มีโอกาสตรวจเคสคนไข้เวลาส่งเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยเด็กร้อยคนที่ส่งเข้ามาว่าเด็กมีปัญหาเนี่ย
1: คร
0: ึ่งหนึ่งหมอรักษาคนที่ผ่ามา
1: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งนะอีก 25% ตามไปซ่อมคนส่งมา
2: ครับ
0: ที่เราพบอยู่ณขณะนี้คือบริวารของเด็กมีปัญหามากกว่าเด็กที่ต้นตอสาเหตุมาจากตัวเด็กเองเนี่ยคือ 25% เช่นเด็กเป็นออทิสติกเด็กเป็น LD เด็กมีปัญหาสุขภาพทางจิตหรือเด็กมีพัฒนาการล่าช้า
1: ครับ
0: กลุ่มพวกนี้จะตกอยู่ในกลุ่ม 25%
1: ครับ
0: อีก 75% นี่คือบริวารของเด็กมีปัญหานะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเด็กมีปัญหาปุ๊บเนี่ยหมอน่ะไม่อยากจะบอกว่าแค่เด็กมีปัญหาเวลาคุณพ่อคุณแม่จะพาลูกมาพบหมอเนี่ยหมอแนะนำว่าอย่างไรรู้ไหม
1: ครับจะ
0: ไปหาว่าใครคือตัวปัญหาได้ไหมเราคุยกับลูกอย่างนี้ได้ไหมสมมติเป็นแม่ลูกเราคุยกับลูกอย่างนี้ได้ไหมว่าแม่อยากเสริมสัมพันธภาพกับลูกให้ดีกว่านี้
1: ครับ
0: อยากจะมีปฏิสัมพันธ์หรือเสริมสัมพันธภาพให้มีความรักความอบอุ่นที่ดีกว่านี้แต่แม่อาจจะไม่รู้เทคนิคทักษะที่อยากจะทำให้ลูกขุ่นเคืองใจอยู่เนี่ยแม่จะไปปรึกษาคุณหมอ
2: ครับ
0: แต่เนื่องจากข้อมูลฝ่ายเดียวของแม่เนี่ยมันคงไม่สมบูรณ์ที่จะแก้ปัญหาของครอบครัวได
1: ้ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยแม่พาลูกไปด้วยได้ไหมการพูดคุยในลักษณะนี้จะไม่ได้มีใครรู้สึกว่าใครคือตัวปัญหาแต่เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาของครอบครัวนั่นเองเช่นเดียวกันกับสามีภรรยาไม่ต้องโทษกันไปโทษกันมานะฮะเราอาจจะชวนกันในการพูดคุยกันเลยว่าเออเรามาแก้ปัญหาครอบครัวเนี่ยแล้วใช้วิธีการความจริงใช้วิธีนี้ก็ได้นะตามคนเป็นกระจกสะท้อนก็ได
1: ้
0: ว่าสิ่งที่เราอยากเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองอะ

0: กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะอย่างที่อาจารย์บอกไว้วันก่อนพูดถึงครอบครัววันนี้พูดถึงโรงเรียนแล้วก็แตะท้ายไปถึงครอบครัวว่าเป็นต้นทางสำคัญเช่นเดียวกันที่จะส่งเด็กออกมาสู่สังคม
1: ครับใครที่สนใจไปดูย้อนหลังได้เพราะครั้งแรกคุณหมอให้เทคนิคค่อนข้างมากว่าคุณพ่อคุณแม่จะคุยกับลูกอย่างไรจะรู้ได้อย่างไรว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่อบอุ่นเป็นบ้านที่เหมาะกับเด็กหรือเปล่าถ้าลูกมีพฤติกรรมที่เข้ามาถึงกลับบ้านอยู่คนเดียว
0: ปิดประตูเข้าห้องไปเลย
1: พฤติกรรมเปลี่ยนไปพ่อแม่พูดอะไรไม่ฟังอันนี้เป็นปัญหาละนะครับไปติดตามชมเข้าใจว่าวันที่11สิงหา
0: ที่ผ่านมา
1: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยจัดเรื่องนี้ไปแล้วครับ
0: ครับอีกหนึ่งประเด็นที่คุณหมอได้เน้นย้ำอีกสักครู่นะครับก็คือเรื่องของเวลาที่เด็กมีปัญหานะครับแล้วเวลาไปพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอบอกว่า70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เป็นเรื่องของบุคคลหรือว่าบริวารรอบๆข้างของเด็กที่ต้องจริงๆต้องสะท้อนปัญหาซึ่งกันและกันจะได้แก้ปัญหาร่วมกันได้ครับ
1: สนใจเรื่องนี้ก็ไปหาอ่านในข้อมูลในศูนย์คุณธรรมที่คุณหมอเป็นผู้อำนวยการอยู่ได้นะครับมีข้อมูลเรื่องทุนชีวิตอ่านแล้วได้ประโยชน์มากวันนี้ผมก็นั่งอ่านอยู่ครับ
0: นะครับก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่คุณหมอได้นำมาหาวิธีการนะครับแก้ไขให้บุคคลที่อยู่แวดล้อมของเด็กๆนั้นได้หาแนวทางออกให้กับเด็กๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับวิธีการที่มีความประสงค์ดีอยากจะพูดคุยกับเด็กเนี่ยคงมีแหละนะแต่ว่าวิธีการสื่อสารอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะต้องปรับต้องจูนให้มันเป็นไปในทก็อยากฟังจากผู้ปกครองด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้คุยกันนะครับทุนชีวิตคือทักษะรู้คิดจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและต่อระบบนิเวศบ้านชุมชนโรงเรียนเพื่อนคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กไทยมีคุณภาพหรือจะมีปัญหาครับ
0: เพราะฉะนั้นติดตามได้ทั้ง2ตอนนะครับกับคุณหมอสุริยะเดลนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยเลยนะครับ Gas Tech 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติหรือ TCEP นะครับท่านผู้อำนวยการกนกพรดำรงกุลตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์เกษมสารสวัสดีค่ะคุณสกรกฎค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับที่คุณให้เกียรติกับทางรายการนะครับงาน Gas Tech 2026ผ่านไปแล้ว2วันวันนี้15แล้วเริ่มแต่14จะไปจบ17นะครับTCEPมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับ Gas Tech 2026บ้างครับ
2: ค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราเองเนี่ยTCEPเราเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมนะคะอุตสาหกรรมไม้แล้วก็เราเรียกว่าตัวเองว่าเราเป็น National Bidder นะคะก็เราเนี่ยมุ่งอยากจะให้อุตสาหกรรมไม้เนี่ยใช้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าเนี่ยค่ะจะต้องเป็นแพลตฟอร์มหลักๆเลยสร้างการค้าการลงทุนแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมนั้นถามว่าทำไมถึง Gas Tech นะคะก็อุตสาหกรรมเป้าหมายของเราเนี่ยที่เราโฟกัสเนี่ยมีอยู่9อุตสาหกรรมแล้วก็พลังงานเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่งของบ้านเราเลยค่ะ
1: ครับ
2: เราเองก็เลยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะเป็นหน่วยงานใดเป็นไม่ได้นอกจากกระทรวงพลังงานแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนอื่นที่เกี่ยวข้องก็ไปดึงงานนี้เข้ามาค่ะ
1: ครับ
2: ก็เป็นบทบาทของTCEPหลักๆค่ะ
1: คุณกนกพรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่า Gas Tech มันยิ่งใหญ่อย่างไรเพราะผมเห็นมีความตื่นเต้นคึกคักกันมากในวงการพลังงานนะครับ
2: คือต้องเรียนว่านะคะแต่ละโฟกัสเซกเตอร์ของเราเองเนี่ยใน9อุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะมีงานที่เรียกว่า World Iconic คืองานที่เป็นงานอันดับ1ของแต่ละอุตสาหกรรมนั้นๆนะคะ
1: ครับ
2: ก็ Gas Tech เนี่ยเป็นงานประชุมสัมมนานะคะงานแสดงสินค้าทางด้านพลังงานอันดับ1ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ
1: ครับ
2: คาดการเนี่ยค่ะจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 50,000 คนเรียกว่า 50,000 คนนี้เป็นเลเวล CEO นะคะก
1: ็
2: คือเป็นเลเวลระดับสูงมากก็จากมากกว่า150ประเทศนะคะแล้วก็จำนวน Exhibitor เองเนี่ย800รายนะคะจัดที่ไบเทคเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของไบเทคเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยงานอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นเวทีที่มีทั้งคณะรัฐมนตรีจากต่างประเทศนะคะภาครัฐภาคเอกชนนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญมารวมตัวกันนะคะก็ถือว่าเป็นงานอันดับหนึ่งที่เราดึงมาได้ก็ต้องเรียนว่า18ปีที่แล้วเราเคยเป็นเจ้าภาพงานนี้นะคะ
1: คร
0: ับ
2: ครั้งหนึ่งแล้วค่ะ
0: ทีนี้ที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นงานอันดับหนึ่งของโลกนะครับมี CEO มาร่วมมากมายนะครับมา 50,000 คนเนี่ยมันสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยได้ด้วยถูกไหมครับอันนี้
2: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแสดงสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยสะท้อน2มิตินะคะอย่างแรกเลยว่าอุตสาหกรรมนั้นแปลว่าแข็งแรงเพราะการที่ถ้างานแสดงสินค้าประเภทใดมาลงที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นอินดิเคเตอร์ชัดอยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเข้มแข็งเป็นดาวรุ่งของบ้านเรา สะท้อนในมิติที่2ก็ต้องเรียนว่าจะ

0: อกย้ำไม่เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพงานสินค้าระดับนี้ได้แปลว่าในอุตสาหกรรมงานไม้หรือเอ็กซิบิชันเองเราต้องแข็งแรงด้วยก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ค่ะประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการจัดงานสินค้านานาชาติของภูมิภาคอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนก็ตอกย้ำเรามีพื้นที่การจัดงานสินค้าเนี่ยมากกว่าเกือบ 700,000 ตารางเมตรอยู่แล้วนะคะตอนนี้ฉะนั้นการรองรับการจัดงานระดับโลกขนาดนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าอีโคซิสเต็มทั้งระบบของอุตสาหกรรมงานสินค้าหรืองานไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานนะคะโรงแรมโลจิสติกนะคะบุคลากรนะคะในอุตสาหกรรมไม้มาตรฐานการจัดงานบริการการประสานงานภาครัฐนี่ของเราต้องดีเยี่ยมก็สะท้อนในสองมิติหลักนี้ค่ะ
1: ครับผลกระทบจากการจัดงานระดับโลกเช่นแคสเซก2026เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการชาวไทยนักลงทุนไทยเนี่ยต่อยอดความสำเร็จได้ยังไงบ้างครับ
0: คือความคาดหวังของเราครั้งแรกที่เราดึงงานนี้มาค่ะนอกจากจะยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานแล้วก็เป็น at the right time มากๆสำหรับประเทศไทยที่อุตสาหกรรมพลังงานกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะคะเราเองในมิติของงานสินค้าเนี่ยเราเองต้องการผู้เข้าชมงานเนี่ยกว่า 50,000 รายเนี่ยจากเป็นวิซิเตอร์นะคะมาเที่ยวงานเฉยๆเป็นไบเออร์ท้ายสุดเป็นอินเวสเตอร์นะคะฉะนั้นความมุ่งหมายของเราเนี่ยเราต้องการให้เวทีงานนี้ Gastech เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยก่อให้เกิดการค้าการลงทุนการเจรจาธุรกิจมีนักวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะเราก็คาดการไว้ว่าจาก800ผู้แสดงสินค้าเนี่ยค่ะที่มาเจรจาธุรกิจกันเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดมูลค่ามากกว่า2ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ผลกระทบ economic impact ด้านอื่นนะคะต้องเรียนว่าเวลางานสินค้ามาจัดงานหนึ่งเนี่ยก็สร้างงานสร้างรายได้นะคะคนสร้างบูธโลจิสติกเจ้าหน้าที่ประจำบูธบริษัทลงทะเบียนต่างๆเนี่ยการดีลเจรจาธุรกิจต่างๆเนี่ยเราคาดการว่าน่าจะเกิด economic impact ไม่น้อยกว่าประมาณ 15,000 ล้านบาทค่ะ
2: ครับเมื่อกี้เป็นความสำเร็จในด้านของเศรษฐกิจนะครับทีนี้ในการต่อยอดความสำเร็จในด้านของการจัดงานบ้างล่ะครับเราจัดงานใหญ่อย่าง Gastech 2026แล้วเราจะดึงงานใหญ่ระดับโลกระดับอื่นเข้ามาอีกเนี่ยเราจะต่อยอดเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างครับ
0: คือจริงๆแล้วการที่มีงานระดับโลกหรือที่เรียกว่า World Iconic อย่างนี้เข้ามาจัดที่ประเทศไทยนะคะการต่อยอดจริงๆแล้วได้หลายมิติต่อยอดแรกเลยค่ะนอกเหนือจากเวลาที่เรามีการเข้ามาผู้เข้ามาจัดงานสินค้าเยอะขนาดนี้นะคะเราอาจจะเขากระจายรายได้ในบ้านเราไม่ว่าจะเกิดการจัดไซต์อีเวนต์ต่างๆนะคะมีกลุ่ม Meeting Incentive อย่างที่ไปคุยกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มาออกงานบอกว่าบินกันมาด้วย Private Jet นะคะปิดโรงแรม5ดาวเลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นต่อยอดในเรื่อง Meeting Incentive กระจายนะคะกระจายรายได้มีจัดโพสต์ทัวร์ไปที่ต่างจังหวัดนะคะในส่วนของงานสินค้าเองเนี่ยการที่บ้านเรามีงานอันดับโลกอย่างนี้เข้ามาเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยนะคะติดranking เป็น global reference เป็นโปรไฟล์ที่สำคัญของประเทศไทยในด้านงานจัดแสดงสินค้าได้การที่เราจะไปดึงงานใหญ่มาเนี่ยก็น่าจะเป็น record ที่ดีของบ้านเรานะคะแล้วการที่จะนำงานอื่นเข้ามาเนี่ยก็ประเทศต่างๆเวลาที่เขาคัดเลือกเขาดูความพร้อมแล้วก็ดูโปรไฟล์ด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ ฉะนั้นทิศทางของเราที่เสร็จก็คือว่าจากการ bring event มาที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็อยากจะสร้างธุรกิจโอกาสทางธุรกิจผ่านงานสินค้าหรืออุตสาหกรรมไม้ค่ะ
1: ได้ก็ชัดเจนนะวันนี้ครับ
2: วันนี้ได้เห็นถึงภาพรวมของผลดีทางเศรษฐกิจแล้วก็รวมการต่อยอดในเรื่องของการจัดงานด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.มากนะครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวชมกันนะคะงานจัดวันนี้ถึง17กันยายนี้ที่ไบเทคค่ะ
1: ถึงวันที่17ครับ
2: ยินดีครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบ
0: พระคุณค่ะสวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: ก็ได้ครบถ้วนทั้ง2ประเด็นนะครับเรื่องราวของเด็กๆแล้วก็การอยู่ที่โรงเรียนเพื่อการแก้ปัญหากับเด็กๆกับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของเศรษฐกิจจาก Gastech 2026ด้วยนะครับ
1: งานใหญ่ระดับโลกเลยคร
2: ับผมคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการในช่วงทำไมได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19:30 น.ถึง20:00 น.รายการต่อไปติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้ผมและอาจารย์เกษมสันต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2HD
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
5: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:10 น. 10 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกยาวัว
0: ประธานาธิบดีได้ทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนสวิงออกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนายเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 10:22 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยมีผู้บริหารระดับ

0: สูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
1: ได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้เพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ต่อไปข้าพเจ้าก็ยังจำได้เมื่อหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามและได้รับการต้อนรับอย่างดีครั้งนี้ก็ยินดีที่ได้มาอีกความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะลุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
0: ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับภริยาประธานาธิบดีโดยภริยาประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขึ้นเวลา 11:43 น.พระราชทานพระบรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่ายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโฮเซ่ดานิเอลออเตกาซาอาเบดราพระท่านนางโรซาริโอมูริโอซัมบราน่าประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงพระท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ที่จังหวัดพัทลุงวันนี้เวลา 12:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงในการนี้ได้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคนหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางมิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 น.ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้แทนนักศึกษาและประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระเจ้าพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลได้ประทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน35รายแบ่งเป็น5ประเภทประกอบด้วยรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์11รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์7รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป12รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชนจำนวน2รายและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล3รายทันทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติเพื่อคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานอันดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบคอบโดยรางวัลราชมงคลสรรเสริญมีสัญลักษณ์สำคัญเป็นผ่านพุ่มพนมมาลาจำลองมอบให้แก่ผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติก
ก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยรัชมงคลธัญบุรีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 9,993 ดอกจากกระดาษฟางข้าวสะท้อนแนวคิดการนำฟางข้าว

ภายในแผ่นดินพ่อกลับมาสร้างคุณค่าเพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยองค์การนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธย3ชนิดได้แก่ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์สื่อถึงความรักความงดงามและความจงรักภักดีดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเกียรติคุณความสง่างามและพระราชจริยวัตรอันงดงามดอกดอนหญ้าควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเมตตาความเสียสละและความห่วงใยที่แผ่ไพศาลเพื่อน้อมถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุดิวรารังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปสเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปสมเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.นายอัจฉนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.นายอัจฉนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลำเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ .th ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆ

วันนี้นะทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่46จำนวน 9,323 เล่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆสำหรับใช้ในการศึกษาให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสอ่านศึกษาหาความรู้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นฤพุทธองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยในการนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ประกระทรวงมหาดไทยนางสาวรัตนาแสงบัวเผื่อนที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวนริศราชูราศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเข้ารับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับที่46มีทั้งหมด8เรื่องประกอบด้วยศิลปะการแทงหยวกประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวเมฆฟ้าจรัมพรพร้อมคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์พร้อมคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนและสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์วัดศรีขิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตจังหวัดพิษณุโลกและที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมจังหวัดลำปางสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด CH7HD บริษัทมงคลเอนเนอร์จีจำกัด
บริษัทท็อปลาดิจิตอลจำกัดและบริษัทซอร์สโค้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุเดวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทพา409 Engineering จำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้านหน้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและหลักสูตรบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านสมเด็จพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569ประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับทาง NVT ภาคใต้ทีวีดิจิตอล21ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้แหละข่าวสั้นบ้านเรากันนะอยู่กับพี่บอกเลียงแล้วก็หน่องยิ่งออมค่ะวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2569ค่ะยังมาพร้อมกับเรื่องราวแล้วก็ข่าวสั้นฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะแลกกันได้ค่ะทีวีดิจิตอลก็อตไมค์เลข10แล้วก็ทางเพจที่ว่าเราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ก็คือ NVT ภาคใต้นะคุณผู้ชมก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันได้และรวมไปถึงทุกๆช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ค่ะไปแลติดตามข้อมูลข่าวสั้นเรื่องในที่กำลังเป็นกระแสเราเอามาเล่าให้ฟังกันในเว็บไซต์ในทุกย่างแพลตฟอร์มของ NVT ภาคใต้นั่นเองค่ะ
0: ครับในข่าวชาวใต้ของเรานะครับนะวันนี้วันอังคารก็เป็นคิวข้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับน้องยอมในช่วงก่อนจับกระแสใต้นะครับยิบยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้อีกสักครู่พูดคุยทางด้านกับท่านจักรฤทธิ์ฟังชนกิจครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้นะครับเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญนั่นคือเรื่องของการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถราชินีพันปีล่วงและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของพี่น้องประชาชนในแต่ละจังหวัดนะครับนั่นในส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการกำหนดไว้พันพื้นบางเดี๋ยวเรามาจับกระแสใต้กันในเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนจะไปจับกระแสใต้เนี่ยต้องฝากเตือนนิดนึงจ้ะทางด้านของผู้กลัวราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างนะครับเป็นผู้กลัวราชการสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณอมโอ้เล่นของใหญ่เลยนะ เป็นปณิกันเลยนะครับด้วยเนื่องด้วยผู้ที่ให้เขาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกรณีถูกมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นผู้กลัวราชการนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ทางด้านผู้กลัวเองท่านก็ได้ประสานและก็ช่วยเหลือมีชาวนะก็คือเป็นเรื่องว่าแอบอ้างว่าพูดไหมว่าสามารถประสานและก็ช่วยเหลือมีไอ้เรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบทุกส่งต่อไปยังปปช.ได้หรือสำนักกฎเดินเพนินได้โดยเรียกรับอื่นนะครับเป็นค้าดำเนินการครับจนมีผู้ที่ให้เนี่ยลุ่งเชื
1: อ
0: แล้วก็ให้อื่นไล่ครั้งซึ่งชื่อตำแหน่งดังกล่าวที่แอบอ้างนะครับมีความคล้ายคลึงชื่อตำแหน่งผู้กลัวราชการสำนักนายกรัฐมนตรีครับอันเนื่องจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนและก็หน่วยงานของรัฐนั่นเองนะครับนี่อ้างเป็นผู้กลัวเลยนะ
1: นั่นแหละค่ะทีนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนลงเชื้อการแอบอ้างเอาไปใช้ในทางกฎหมายโดยไม่ชอบนะคุณผู้ชมสามารถไปตรวจสอบรายชื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ภาพถ่ายของผู้ดำรงตำแหน่งนะคะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนี่เข้าไปแลที่เว็บไซต์นะ www.cpm.go.th ค่ะไปแลว่าฐานหน้าตาผันพรือ แล้วก็จำชื่ออะไรให้ดีเอาไว้เพราะว่าคนที่แอบอ้างนี่เขาใช้ชื่อและตำแหน่งที่มันคลายๆกันที่บอกเกลีย
0: นะครับโดยเฉพาะผู้กลัวราชการของสำนักนายกนี่ก็ดูแลองค์กรอิสระนะครับนะด
1: ู
0: แลองค์กรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญหลายๆองค์กรนะครับที่มาที่บอกกับเกี่ยวโยงไปยังสำนักงานปปช.นั่นเองนะ
1: ค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอ่ะถ้าใครที่ว่ามาพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยผันนี้นะคะม
0: ี
1: คนแอบอ้างผันนี้อ่ะโทรไปได้เลยค่ะสายด่วนนะของรัฐบาลเราค่ะ14ตัว1111
0: ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาล่ะมันบอกแล้วครับวันนี้วันอังคารนะครับประเด็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานียิบยกมาก่อนนะครับเนื่องจากมีการเชื่อมโยงสัญญาณเสียงไปยังสวทสุราษฎร์ธานีทักทายท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้าน FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะครับเราไปติดตามกันนะครับในช่วงของจับกระแสใต้วันนี้มันที่บอกกับประเด็นสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ

0: จับกระแสใต้วันนี้ประเด็นสำคัญนะครับก็คือเรื่องของกัจจนานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีล่วงและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนนะครับรายละเอียดเป็นพันพื้นนะครับนะรวมถึงกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวันนี้รายการได้รับเกียรติจากท่านจักรฤทธิ์ขวางชนจิตครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาร่วมจับกระแสใต้ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับท่านรองค่ะ
2: ท่านน่ารักท่านสองฐานครับ
0: ครับท่านรับตัวเล่นก้าวจากใต้นะครับท่านเมื่อที่เกินวัยนะวันนี้นะครับย่างให้ท่านเหลาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็บ่มีเรื่องของสถานการณ์ในงานต่างดาวเรื่องเกมหมูปวดครอบการเข้าเมืองและการประกอบกิจการผิดกฎหมายด้วยครับท่านครับ
2: ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้ว่าจุมพวกวรรณชัชรีนะครับท่านได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาชุดนึงเรียกว่าคณะทํางานชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการเข้ามาของบุคคลต่างดาวในราชอาณาจักรเพื่อกระทำธุรกิจหรือประกอบธุรกิจในลักษณะอำพรางหรือเรียกว่าโนมินีนะครับเพื่อดำเนินการกับกลุ่มต่างดาวกลุ่มนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้มีคณะทำงานและกำหนดมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการควบคุมด้านอสังหาริมทรัพย์การถือครองที่ดินมาตรการเรื่องการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายที่ไม่ได้รับอนุญาตมาตรการที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจโดยการจ่ายต่างดาวทำงานนอกเนื้อสิทธิ์ทำงานผิดประเภทนะครับแล้วก็มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาอยู่และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับตั้ง 3-4 มาตรการเนี่ยเราได้ดำเนินการแหล่งล่าสุดเนี่ยเราได้ดำเนินการเสนอความเห็นไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ใช้พระราชบัญญัติเนรเทศนะครับซึ่งการเนรเทศนี่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาประมาณ70ปีแล้วนี่เป็นคนแรกในรอบ70ปี2คนแรกในรอบ70ปีครับได้ฉลองกฎหมายไหมที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างชาวอิสราเอลนั้นก็มีพฤติกรรมข่มขู่นะครับคุกคามผู้อื่นสร้างก็ได้ตัดสินลงโทษนะครับชาวฝรั่งเศสนั่นเองก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในหลายประการถึงกระทราบกันตามสื่อมวลชนนะครับไม่ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยก็ไปโวยวายบนเครื่องบินบริษัทบางกอกแอร์เวย์ที่เอาดิบินที่เดินทางจากสุวรรณภูมิมาเกาะสมุยนะครับก่อนหน้านั้นก็เคยคุ้มคู่คุกคามโรงเรียนเอกชนตัวเองนี่คือไปสมัครเรียนเป็นนักศึกษาเรียนภาษาในโรงเรียนเอกชนแล้วก็ไม่ได้ชำระขา
1: ครับ
2: ครับแล้วก็มีปัญหากันหลายๆประเด็นนะครับมีเป็นกรรมในมอส้มแล้วก็มีกฎหมายผิดพระบัญญัติจราจรขับรถเป็นที่น่าวัดเสี้ยวเสี่ยวซิ่งเหยียบล้อมอเตอร์ไซค์กับโทษสร้างกับปรับไปทั้งสองคนนะครับก็ได้เปลี่ยนเทศออกประเทศไปแล้วชาวอิสราเอลนี่ไม่ได้อุทธรณ์นะครับแต่ชาวฝรั่งเศสสาบว่ากำลังยืนอุทธรณ์ครับก็อุทธรณ์คำสั่งไม่ใช่อุทธรณ์กับอุทธรณ์คำสั่งที่จะข้อไม่เนรเทศนะครับ
0: ปรับเอง
2: ก็อาจจะใช้กับยูจนมดเวซ่าได้กลับมาไปนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการปรับปรามบริษัทโนมินีหรือการประกอบธุรกิจอำพรางนะครับก็ได้ดำเนินการไปแล้ว180กว่าคดีนะครับก็มีคดีที่เซตสิ้นท่านพิพากษาไปแล้วก็ส่วนนึงส่วนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานก็มีแล้วก็ในส่วนของที่ดินนะครับการถือครองที่ดินในสัดส่วนที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดนั่นก็คือแรกเริ่มเนี่ยบริษัทพวกนี้นะจะจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่ทางกรมธุรกิจการค้ากำหนดคือไม่เกิน 49% ของชาวต่างชาตินะครับถูกต้องดีแรกๆพออยู่สักระยะนึงไปเปลี่ยนสัดส่วนผู้อื่นกันจนกลายเป็นผู้ถือครองที่ดินเป็นสัดส่วนต่างชาติเกินกว่าคนไทยนะครับก็ต้องดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีถึงท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มีนโยบายไว้จำหน่ายที่ดินถึงตอนนี้ก็ได้จำหน่ายที่ดินไปแล้วทั้งสองอำเภอนะครับเป็นลักรอยแปลงเช่นเดียวกันนะครับมูลค่าความเสียหายกับประมาณ2-3,000ล้านนะครับก็ต้องดำเนินการไปในทั้งสองกรณีทั้งเรื่องของการประกอบธุรกิจลักษณะอำพรางและการยึดที่ดินมาจำหน่ายนะครับยึดกลับมาแล้วก็จำหน่ายแล้วก็เมื่อได้เงินมาก็ค่อยคืนเงินก็ปล่อยแต่เงินที่ดินที่เรายึดกลับมาครับนั่นก็ดำเนินการในส่วนนั้นกันไปครับมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนได้ว่าทางราชการโดยเฉพาะทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาจริงเอาจังนะครับในการจัดระเบียบโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวก าะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่านะครับเราพยายามจัดระเบียบสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาเราไม่ได้เยียดเชื้อชาติเราไม่ได้ชังเชื้อชาติใดเชื้อชาตินึงนะครับเราดูแลให้ความเป็นธรรมถ้าฐานเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายประกอบธุรกิจที่ถูกต้องนะครับไม่ละเมิดกฎหมายไทยไม่ละเมิดที่เราทำมันดีต่อประเทศไทยมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีในนามของประเทศไทยก็ยินดีต้อนรับทุกชาติทุกภาษานะครับ
0: นี่ทราบว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองลงมาด้วยตอนน
2: ี้ท่านอธิบดีมาได้ซักซ้อมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามาซักซ้อมนี่เลยครับเป็นเรื่องไม่เหมือนที่ผมนำเรียนตอนต้นว่า70ปีมาแล้วไม่เคยเนี่ยติดความไม่เลยนะคือไปเมืองไหนบางทีอาจจะอีกเมืองไม่รับ
0: ไม่รับเหมือนก
2: ัน ครับเป็นซ้อมแนวทางในการพิจารณาเนื้อเทศก็แบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งคือตองคดี

0: ขัดต่อความสงบเรียบร้อยที่สมันพกยางนะครับแล้วก็อีกส่วนกรรมไม่เหมาะสมไม่ควรที่จะอยู่ในประเทศเราเกเรเที่ยวปั่นป่วนก็ไปเรื่อยนะครับอยู่ในชุมชนทำให้ชุมชนแห่งนั้นไม่มีความสงบสุขนะครับสร้างความมีอิทธิพลมาเฟียแบบนี้อันนี้ก็ต้องจำเป็นต้องเรียนเทศดาพฤติกรรมครับ
1: แล้วก็ต่อเนื่องกันก็เรื่องนอมินีนี่แหละค่ะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้ได้มีโอกาสต้อนรับนะคะทางด้านข้อคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรที่เข้ามาดูงานเรื่องการแก้ไขปัญหานอมินี
0: ก็มาทางกรรมการปกครองก็โดยทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงเป็นกรรมการปกครองของสภาผู้แทนราษฎรก็ให้ความม่วงใหญ่ในเรื่องนี้นะครับก็มาประชุมแล้วก็รับฟังความคิดความเห็นแล้วก็ช่วยกันพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆนะครับซึ่งทางกรรมการก็เข้าใจว่าพื้นที่นี่มันเป็นปลายทางนะครับพื้นที่ต้นน้ำมันเริ่มจากการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเข้าเมืองโดยตม.กระบวนการอนุญาตได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะต้องเกิดการทบทวนกันนะครับเงื่อนไขในการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเงื่อนไขในการถือวีซ่ายกตัวอย่างเช่นนักท่องเที่ยวนี่ถือวีซ่านักท่องเที่ยวมาแล้วบังเอิญมาเจอคนไทยทุกโรคทุกชะตากันตามภาษาบ้านเราเออจดทะเบียนตั้งบริษัทกันนะอย่างงี้มันง่ายเกินไปนะครับต้องมีกระบวนการที่ละเอียดขึ้นเพื่อขัดกรองนะครับนักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนที่มีคุณภาพและก็มีเจตนาดีที่จะมาลงทุนในบ้านเมืองเราที่แท้จริงครับก็ต้องดำเนินการกันต่อไปครับ
2: ผมเอามาที่เรื่องสำคัญที่เราจะคุยวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับของพระพันปีล่วงครับตอนนี้เป็นพระเพลิงบ้างครับ
0: ครับก็ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งกำหนดการเบื้องต้นในห่วงวันที่14ถึงวันที่19ธันวาคม2519เป็นห่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับซึ่งในวันที่15ธันวาคมนะครับก็จะเป็นวันกำหนดการถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งจัดให้มีพิธีถวายดอกไม้จันทร์พร้อมกันทั่วทุกอำเภอทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับพร้อมกับมณฑลพิธีในพระเมรุที่ท้องสนามหลวงนะครับซึ่งในส่วนนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็กำหนดให้อำเภอต่างๆนะครับพิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมเป็นสถานที่ในการจัดเป็นสถานที่กลางในพิธีถวายดอกไม้จันทร
2: ์ในอำเภอเลย
0: ในอำเภอแล้วก็มีวัดอีกวัดนึงเพื่อนำดอกไม้จันทร์นั้นไปเผานะครับเป็นทรงสถานที่คือสถานที่แรกก็คือถวายดอกไม้จันทร์นะครับและอีกสถานที่คือวัดเพื่อเฝ้าดอกไม้จันทร
2: ์ก็คือพิธีไม่ต้องจัดที่วัดก็ได
0: ้ไม่จำเป็นหรือว่าอาจจะจัดที่วัดด้วยต่างหูก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละอำเภออ
2: าจจะจัดที่ว่าการอำเภอก็
0: ที่ว่าการหรือศาลาหรือสนามหรือว่าศูนย์กลางของชุมชนที่เหมาะสมนะครับเป็นคือถวายดอกไม้จันทร์ส่วนที่2คือ

0: จังเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงสถานที่เนี้ยสนามอเนกประสงค์ตัวนี้เรียกว่าสนามอเนกประสงค์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับก็มีความพร้อมก็เตรียมการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของการจัดเตรียมจัดทําดอกไม้จันทร์นะครับก็จะแบ่งให้กลุ่มภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาโรงเรียนกลุ่มสตรีนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่มีความสนใจกลุ่มต่างๆนะครับจะไปถ่ายทอดจะมีวิทยากรถ่ายทอดเลยก็ไปทำช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุที่ใช้ในพื้นที่นะครับ
1: ค่ะซึ่งแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีกลุ่มแบบนี้อย
0: ู่แล้วมีกลุ่มแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ของแต่ละจังหวัดก็จะมีดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดด้วยอย่างของเราเนี่ยสาบาอาจจะเป็นดอกบัวพุ
1: ท
0: ธนะครับ
2: เป็น
0: รูปแบบนั้นนะครับ
1: ก็
0: เป็นลักษณะของแต่ละจังหวัดไปแต่ละพื้นที่ไปครับแล้วก็ส่งไปส่วนกลางเป็นรวมของทุกจังหวัดนะครับเปิดชายในประเมินดีทองสนามหลวงครับ
2: ที่ของเทศบาล
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็จะมีแบบมาตรฐานมาให้
1: กรรมการจะแสดงหมอฮ้อระซบส้มโพด
0: นี่ก้องแต่ละพื้นที่นั้นๆเป็นหลักนะครับก็ช่วยกันคิดนะครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญดีประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระราชินีเนี่ยเสด็จจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึง15ครั้งนะ
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ในร่วงรัชกาลที่9เสด็จเนี่ยพระพันปีร่วงเสด็จตามเสด็จมาด้วยทุกครั้งด้วยครับครับจะถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบกรณิกรชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในตอนนี้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องของข้อกำหนดต่างๆในเข้าร่วมพิธีกับประชาชนต้องทำตัวบรรพบุรุษกับต้องแต่งกาย
0: มันก็เป็นปกติคือแต่งตัวในชุดสุภาพเรียบร้อยเหมือนกรณีแนวทางในการไปถวายกราบสักการะพระบรมศพที่เราไปกันนะครับก็คือชายก็แต่งกายชุดสุภาพนะครับสองตาหุ้มส้นผู้หญิงก็เช่นเดียวกันก็ควรจะสวมกระโปรงหรือผ้าทุ่งนะครับไม่ควรใส่เสื้อผ้าในจุดรัดรูปที่ดูไม่แล้วไม่สุภาพไม่สวยงามครับ
2: ก็คือในแต่ละอำเภอไปในพื้นที่ของตัวเองได้เลย
0: พื้นที่ของตัวเองได้เลยในทางอำเภอก็จะแจ้งนะครับพอดีผมอาจจะมีรายละเอียดอินเสิร์ตได้นะครับอำเภอแต่ละอำเภอนี่ที่ไหนบ้างนะครับแต่ของในส่วนของภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บริเวณเรือนจำเขาพูดง่ายๆเรือนจำเขาเดียวบวรลานอเนกประสงค์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมันตรงไหนนะครับเรือนจำเขานะครับคล้ายกับโรงเรียนสุราษฎร์ธานีครับ
2: ช่วงเวลาที่เราประกอบพิธีก็
0: เป็นช่วงพร้อมกับทางกรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าก็จะเปิดเป็นช่วงเวลาเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยทยอยมากันได้ตลอดนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะในโอกาสนี้ให้ท่านรองนะคะได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมนี
0: ้ครับก็เดือนธันวาก็ถือว่าเป็นอีกเดือนนึงนะครับของพี่น้องประสบกรณิกรชาวไทยที่ได้มีโอกาสน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระพันปีล่วงของเรานะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกฐานนะครับไปกลายที่ไหนก็ไปอำเภอที่เราอยู่นะครับที่นั่นต่างอำเภอทุกอำเภอได้จัดสถานที่เป็นสถานที่กลางในการพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะครับในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะจัดในบริเวณลานอเนกประสงค์เรือนจำเก่าของสุราษฎร์ธานีนะครับก็จัดพิธีในวันพิธีก็มีการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับมีอาหารมีกล้องว่างคอยดูแลพี่น้องประชาชนจนตลอดเซตพิธีการครับ
2: วันนี้รายการชาวใต้นะครับต้องขอบคุณนะครับนะท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสัญจักทิพย์พังชนจิตเทเกียรติทางรายการนะครับรวมถึงท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: แล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักเดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวลบมาแหลกข้าวกันต่อค่ะ

0: ีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: ครับทุกท่านข้าวชาวตาเฉียนสัตว์ทันข้าวเช้านี้นะครับมาเลข้าวเล็กครับนุ่งงมนะ
1: ค่ะ
0: ไปเลยที่โซกโรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้ร่วมกันออกแบบอัตลักษณ์ของผ้าเฉลิมพระเกียรตินะครับสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนครับโดยมาเลแต่ว่าที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ครับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโฮสมุทรประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีการจัดสาธิตการสอนทำผ้าบาติกนะครับจากลายดอกผู้ชมพูสิรินครับโดยมีสมาชิกกลุ่มรักพิมพ์ใจและประชาชนที่สนใจเนี่ยเข้าร่วมนะครับโดยคุณเตือนจิตวงศ์สวัสดิ์ครับบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษผู้ฝึกสอนได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าจุดเริ่มต้นของผ้าบาติกจากลายดอกชมพูสิรินหรือว่าเทียนสิรินทอนนี่แหละมาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้แนะนําในเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ของลายผ้าโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีดอกชมพูสิรินซึ่งเป็นดอกไม้เฉลิมพระเกียรตินะที่พบเจอในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงนําลายของดอกไม้ชิ้นนี้แหละครับมาทําเป็นลายผ้าบาติกเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้าร่วมสามารถต่อยอดสร้างอาชีพมีรายได้ประกอบกับในปี2570นะครับจะเป็นปีมามงคลวาระพิเศษทรงเจริญประชนมายุครบ72พรรษาหรือครบบุครบของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยครับ
1: ค่ะซึ่งการยิบยอกเอาดอกชมพูสิรินมาดีไซน์เป็นลวดลายบนพื้นผ้าบาติกถือว่าเป็นแนวคิดที่สะท้อนอัตลักษณ์ภาคใต้เพราะว่าดอกชมพูสิรินค่ะเป็นดอกไม้ที่เดียวนะที่ว่าพบในภาคใต้ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวกับวัฒนธรรมการทำผ้าบาติกและก็ผ้าปาเต้ของภาคใต้และก็ยังสามารถจะสร้างรายได้จากการแกะลายพิมพ์เทียนหรือว่าวาดเขียนลายดอกชมพูสิรินลงบนพื้นผ้าบาติกก็ช่วยให้มีรายได้จากการผลิตเสื้อผ้าหรือว่าเอาไปทำเป็นข้องที่ระลึกนะคะสวมใส่เฉลิมพระเกียรติได้ตลอดทั้งปีค่ะนี่เชื่อว่าเดี๋ยวในอนาคตนะนอกจากจะทำเป็นผ้าใช่ไหมอาจจะเอาไปทำเป็นกระเป๋าหรืออะไรพันเนียพี่บอกเกลียงสวยนะ
0: โอ้นี่ดอกชมพูสิรินนี่คือดอกที่ดอกกลีบบางๆงั้นที่เราเห็นนะนี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามีเฉพาะในพื้นที่สุราจังหวัดกระบี
1: ่
0: เป็นดอกไม้ที่มันขึ้นตามผ้าหินนะครับงอมตามธรรมชาตินะอยู่ตามบนข้อนะครับแล้วก็มีดอกบางๆกลีบบางๆนะ
1: และสวยและสวยว่างขึ้นเลยนะ
0: แล้วก็เอามาทำเนี่ยลายกลีบดอกทารุณในเสื้อนี่กับดอกที่เสื้อดูนะ
1: เหมือนเลยนะ
0: เหมือนเลยนะทอดแบบเลยมีประมาณสัก 4-5 กลีบนะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่าดอกชมพูสิรินเนี่ยก็เป็นชื่อประนามนะครับทรงตุ้มเป็นพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมทุนประเทศนั่นเองเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะอาจจะสวยงามเลย
0: สวยมากนะครับท่านชื่นชมนะ
1: เอาทีนี้มาถึงไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้ว
0: แ
1: หละเม็ดเลยยัง
0: เม็ดเลย
1: เอาพาคุณผู้ชมมาแลกค่ะประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยค่ะตอนนี้เขาก็แรงจับจ่ายชายซิดและเพราะว่าโครงการนี้มันจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะแล้วก็ลุ้นค่ะว่ารัฐบาลจะมีการสร้างต่อโครงการนี้เลยไหมและจะมีการเพิ่มวงเงินไหมนะเพราะว่าโครงการนี้ก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยได้เป็นอย่างดีค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนี่แรกตะวานี่ผู้ซื้อข้าวของเราเนี่ยค่ะก็ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยบรรยากาศช่วงกลางเดือนใกล้ยังคงมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเขาก็ค่ายดาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนี่แหละเดินทางเข้ามาจับจ่ายมาซื้อสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภคแคบจ่ายซิดของตัวเองให้แมทและเพราะว่าโครงการนี้ก็จะแมทเคสสิ้นเดือนกันยายนนี้แล้วค่ะในขณะเดียวกันผู้ประกอบการและก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็มีความพึงพอใจต่อโครงการนี้และก็มีความคาดหวังแหลกๆนะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันต่อค่ะ
0: นะครับด้านรัฐบาลก็ได้เตรียมเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องในไตรมาสที่4ปี2569นะครับในช่วงเดือนตุลาถึงธันวาคมโดยวันที่12กันยายนนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับระหว่างการประชุมประจำสัปดาห์ของพรรคภูมิใจไทยได้ระบุว่านะครับจะพิจารณางบประมาณที่เหลือใช้เนี่ยมาลดภาระการครองชีพประชาชนโดยเฉพาะผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนวงเงินและก็รายละเอียดสิทธิ์รอประกาศอย่างเป็นทางการครับทางนี้ผู้ได้รับสิทธิ์ก็สามารถชอบกดสอบวงเงินนะคงเหลือนะและก็วางแผนใช้จ่ายในเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมส่งต่อส่งรายได้นะครับสู่ร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการในชุมชนตัวประเทศเราของเสียงผู้ประกอบการและกระชาวสุรัตน์กันเลยครับ
2: ก็คึกคักดีนะคะตอนนี้ลูกค้าก็มาใช้กันเยอะก็จะมีแบบลูกค้าทั้งผู้สูงอายุวัยรุ่น วัยกลางคนก็มาใช้กันเยอะค่ะก็สะพัดใช้ได้เลยในร้าน
3: เฉลี่ยวันประมาณ
2: ถ้าจะมีอีกก็ได้นะคะเพราะว่าประชาชนก็ได้จะเอาส่วนนั้นมาใช้ได
4: ้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็การใช้จ่ายของผู้คนดูมีความคล่องตัวขึ้นค่ะอยากให้มีโครงการแบบนี้ขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะเพื่อจะได้กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็ทางห้างร้านหรือผู้ประกอบการเองอะค่ะก็จะได้มียอดขายแล้วก็จะได้กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น
5: เป็นโครงการที่ดีค่ะเพราะว่าจะทำให้เราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นได้ค่ะ
6: อยากให้มีอีกไหมคะ
5: โอ้ยนี่อยากให้มีค่ะอยากให้มีอีกค่ะ
1: แล้วนะว่าในไตรมาสสุดท้ายอาจจะมีค่ะแต่ว่าเหลือเรื่องของวงเงินกี่บาทแล้วใครจะมีซิปนี้เราต้องติดตามกันแล้วค่ะ
0: ครับในขณะที่ตลาดสดคลังสารกลางจังหวัดนครที่ธรรมราชคึกคักประชาชนใช้ซิปไทยช่วยไทยพลัดคงสุดท้ายเดือนสุดท้ายกันนะครับโดยบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงของคงสุดท้ายเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับยังคงเป็นไปอย่างคึกคักนะอย่างเลื่อเหลาโยมนะนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณตลาดคลังตลาดสดคลังสลากร่างโคนนะครับพบว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์ทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าชายสิทธิ์จากร้านค้าข้ารมโครงการกระย่างต่อเนื่องสำหรับตลาดดังกล่าวมีร้านค้าข้ารมโครงการกว่า80ร้านครับครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภททั้งอาหารสดอาหารแห้งผักผลไม้ส่งผลในประชาชนนะครับสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายจากการสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยทยอยใช้สิทธิ์โดยการสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และก็ตุ้งเงินนะครับอย่างต่อเนื่องเสียงกระทอนจากคนที่ขายของร้านค้าเนี่ยระบุพนีครับว่าโครงการนี้เนาะกระตุ้นเศรษฐกิจท่านรักเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะในขณะที่นางพัทรานายย่องนะคะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งเชฟชัยก็บอกว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมายอดค่ายนี้เพิ่มอย่างชัดเจนค่ะลูกค้าก็เข้ามาจับจ่ายกันเป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าช่วยลดรายจ่ายแบ่งเบาภาระของประชาชนได้จริงและก็ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายบรรยากาศก็ยังคึกคักต่อเนื่องค่ะก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาทำโครงการนี้ต่อเนื่องเพื่อจะช่วยเหลือผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวกันแล้วค่ะ
7: ใช้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีค่ะดีขึ้นกว่าเดิมๆเยอะเหมือนกันค่ะช่วยได้เยอะค่ะโครงการนี้อยากให้มีต่อค่ะอยากให้มีต่อแบบให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สอยกันง่ายคล่องช่วยเยอะจริงๆค่ะแบ่งเบาภาระของประชาชนแล้วก็แม่ค้าของเราก็ขายดีด้วยค่ะ
1: การช่วยแบ่งเบากันนานี่คล่องหนองยิ่งออมเลือร้อยว่าบาท
0: โอ้โห
1: เหลือเยอะเดี๋ยวเอาไปช้อปปิ้งทีวันนี้ไปซื้อนมซื้ออะไรกินกันนะ
0: ใช่นะ
1: ค่ะอาทีนี้เดี๋ยวพามาแล่ในเรื่องของการบรรเทาความเดือดเนื้อร้อนใจของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวกันมั่งนะคะ
0: ชาวสวนพราวอ่ะปลูกมั่งนี่ชาวสวนพราวมันตกต่ำมัน
1: อืมค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรนะคะพิจารณาโครงการดูดสับมะพร้าวพ่นแก้วงเงินเนี่ย3,700,000 บาทค่ะแต่วันนี้ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากพ้นผลิตทางการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวาระสำคัญค่ะในการพิจารณาโครงการดูดสับมะพร้าวพ่นแก่เพื่อจะช่วยเลือกและก็บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวตลอดจนส่งเสริมการบริหารจัดการพ้นผลิตให้สามารถจะข้าสู้ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทีนี้การประชุมก็ได้มีการพิจารณาแนวทางการสนับสนุนขาบริหารจัดการในการค่ายมะพร้าวพ่นแก่และกันเนื้อมะพร้าวแห้งโดยครอบคลุมทั้งเกษตรกรผู้ที่ปลูกมะพร้าวพ่นแก่แล้วก็ผู้ที่รวบรวมพ่นผลิตที่ว่านำไปแปรรูปเป็นมะพร้าวแห้งอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการที่ดำเนินการจำหน่ายพ่นผลิตข้าวสู้ตลาดเพื่อการบริโภคภายในประเทศค่ะ
0: ครับนางประภัยเพชรพงพันธ์ครับพาณิชย์จังหวัดนครที่สมบัติบอกว่าโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยดูดซับพ่นผลิตมะพร้าวพ่นแก่ อยากเกษตรกรนะครับลดปัญหาผลผลิตหล่นลาดสร้างกลไกการเชื่อมโยงผลผลิตตั้งแต่เกษตรกรผู้รวบรวมผู้แปรรูปไปจนถึงผู้ประกอบการนะครับและตลาดภายในประเทศอาจจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเปล่าสำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้นะครับกำหนดกรอบวงเงินจ่ายคาดนะครับนะจำนวน3,728,600 บาทเพื่อสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการจัดการมะพร้าวพ่นแก้แก่เนื้อมะพร้าวและก็เนื้อมะพร้าวแห้งนะครับตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการครับพี่น้องชาวสวนพร้าวนะครับนะ
1: ก็สวยเลือกกันไปนะ
0: ไปแลกันที่จังหวัดภูเก็ตกันมั่งครับคณะกรรมาธิการพาณิชย์สภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรับฟังสี่ปัญหาใหญ่นะครับหน้าธุรกิจนอมินีต่างชาติถือครองอสังหาเก๋ฝั่งเมืองและก็เรื่องแรงงานต่างด้าวนะครับพร้อมทั้งรวบรวมตัวเลขเศรษฐกิจการท่องเที่ยวส่งต่อรัฐบาลวางแผนพัฒนาประเทศครับโดยได้แต่ว่านายสัมฤทธิ์แทนทรัพย์กับประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจการลงทุนการส่งออกและก็ทรัพย์สินทางปัญญาโดยรวมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ห้องประชุมเจ้าขวาสารกลางจังหวัดภูเก็ตมีนายรอมฎอนฮะอีอาเวนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางสาววรณิตอภิรัตจิระวงศ์นะครับพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนำคณะผู้ประกอบการภาคธุรกิจและก็โรงแรมรวมชี้แจงข้อมูลสะท้อนถึงปัญหาในพื้นที่ทางนั้นก็ประธานกรรมาธิการในแก้บอกับลงพื้นที่ครั้งนี้มาควังเล่ที่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะนะครับจะรวบรวมข้อมูลส่งรัฐบาลนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยหนึ่งก็ได้ข้อจำกัดทางกฎหมายการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติและที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการสื่อที่อยู่อาศัยสร้างปัญหาธุรกิจโนมินีครับหรือว่าการใช้คนไทยถือครองธุรกิจแทนต่างชาตินะซึ่งต้องแก้ไขอย่างจริงจังทราบในผลกระทบเชิงนโยบายการลงทุนของต่างชาตินะครับส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยระยะยาวซีทบทวนฝั่งเมืองภูเก็ตนะครับให้สอดคล้องการเติบโตควบคู่การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคบริการด้วยนะครับ
1: ค่ะทีนี้สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตยังคงมีศักยภาพสูงค่ะโดยในปี2568มีโครงการส่งเสริมการลงทุน88โครงการมูลค่ารวมว่า 12,605 ล้านบาทอันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ36แล้วก็มีการลงทุนจากต่างประเทศว่า 5,000 ล้านบาทและการส่งออกขยายตัวว่าร้อยละ25ในขณะที่ปี2569ค่ะภูเก็ตก็สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวราวๆ263,000ล้านบาทและก็ยังคงมีการขยายตัวในภาคธุรกิจโรงแรมย่างต่อเนื่องค่ะและก็ทางนี้นะคณะกรรมาธิการก็จะได้นำข้อมูลทางแมทค่ะพร้อมกับประสานจังหวัดภูเก็ตส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อจะได้นำไปจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายส่งต่อรัฐบาลจะได้เป็นการแก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมกันต่อไปนั่นเองค่ะนี่แหละภูเก็ตจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
0: ทั่วโลกนะภ
1: ู
0: เก็ตแล้วก็ทั่วจริงๆนะภูเก็ตนะ
1: ค่ะเอาทีนี้ไปที่ชุมพรกันบ้างคุณผู้ชมถ้าพูดถึงชุมพรนี่ก็คือเขาจะมีผลไม้มีทุเรียนใช่ไหมนะคะโดยจังหวัดชุมพรค่ะเป็นจังหวัดศูนย์กลางการปลูกทุเรียนและก็เป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตทุเรียนของภาคใต้เรากันค่ะก็เผื่อจะส่งออกนะคะทางแบบพ่นซอสและก็เป็นเนื้อแช่แข็งนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่ตามมาก็คือทุเรียนเนี่ยเปลือกมันกลายเป็นขยะคุณผู้ชมจังหวัดชุมพรก็เลยเดินหน้าโครงการ Zero Waste ค่ะเปลี่ยนเปลือกทุเรียนสู้ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนการเกษตรนะคะและการช่วยสร้างประโยชน์จากวัสดุเลื่อชายจะเป็นผันพืชเดี๋ยวไปติดตามจาก South Story ได้เลยค่ะ
3: เรื่องราวชาวบ้าน
0: เปลือกทุเรียนที่ถูกนำมากองเรียงรายกลางสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพรจำนวนมากเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเปลือกทุเรียนกว่า 10,000 ตันที่เกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูกาลทุเรียนส่วนใหญ่มาจากโรงงานแกะเปลือกทุเรียนแช่แข็งส่งออกต่างประเทศวิธีการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิมคือการนำเปลือกทุเรียนไปทิ้งกระจายในสวนปาล์มน้ำมันเมื่อได้เวลาก็บดเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติซึ่งวิธีนี้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่คุ้มค่าพาณิชย์จังหวัดชุมพรโดยนางสาวยุพาพรสวัสดีได้ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสานความร่วมมือในการนำเปลือกทุเรียนซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวทางซีโร่เวทโดยมีนายแสนสุขสกาวพ่องประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มจำนวน27รายรวมตัวกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียน นำกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรของสมาชิก
8: การที่เราเอาเนื้อทุเรียนมาเอาทุเรียนมาแกะเนื้อค่ะมันจะเกิดเปลือกทุเรียนทั้งปีเนี่ยตัวเลขประมาณ 20,000 ตันจังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและช่วงหลังเนี่ยค่ะทางราคาของปัจจัยการผลิตได้ปรับราคาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีการมีส่วนที่จะมาช่วยในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตโดยนำวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในชุมชนนะคะ

0: ในการทำปัจจัยการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตค่ะ
1: ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้ในสวนทุเรียนสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราของสมาชิกรวมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตได้ประมาณ50%อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงสภาพดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุและนำวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทุเรียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดปริมาณเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2: ทีนี้เราก็ต้องพยายามลดต้นทุนเราคิดถึงยังไงว่าจะลดต้นทุนได้ยังไงก็เลยการรวมกลุ่มลงหุ้นว่าจะมาทำปุ๋ยเปลือกทุเรียนกันโดยอาศัยวิศวกรของแม่โจ้อาศัยอาจารย์ขจรลักษณ์ผู้พัฒนาศิลป์มาแนะนำมาให้คำปรึกษาแก่กลุ่มของเรามาฝึกอบรมเพื่อเราจะทำปุ๋ยเปลือกทุเรียนกันเพื่อจะลดต้นทุนตรงนี้ครับ
1: การดำเนินงานได้รับความร่วมมือด้านองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรในการส่งเสริมแนวทางการผลิตการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์อีกทั้งผู้ให้ใช้พื้นที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของปุ๋ยที่ผลิตได้นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถลดต้นทุนสร้างประโยชน์แก่สมาชิกและต่อยอดสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดชุมพรซึ่งมีการส่งออกเนื้อทุเรียนกว่า 9.5 ล้านตันต่อปีส่งผลให้มีเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งภายในจังหวัดมากกว่า20ล้านกิโลต่อปีการนำนวัตกรรมดังกล่าวจึงเป็นแนวทางสำคัญในการจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเปลือกทุเรียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแก่เกษตรกร
3: การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่งนะครับหลักๆขั้นตอนการทำง่ายมากนะครับก็คือเราเตรียมวัสดุที่จะเอามาผลิตปุ๋ยไม่ว่าอะไรก็ได้ที่สามารถย่อยได้เศษผักเศษหญ้าเศษฟางเศษทลายปาล์มและที่สำคัญคือชุมพรมีเปลือกทุเรียนนะครับปกติแล้วเราจะขึ้นกองง่ายๆครับเอาเศษวัสดุเหล่านี้มาประมาณ3ส่วนและผสมกับมูลสัตว์1ส่วนโดยการขึ้นกองเป็นชั้นๆนะครับเราเลยยืดหยุ่นไปที่ประมาณ 20-30 เซนในแต่ละชั้นแล้วเราก็โรยด้วยมูลสัตว์ตามพอโรยด้วยมูลสัตว์ตามแล้วก็คือรดน้ำตามก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นของกระบวนการการขึ้นกองหลังจากนั้นเราดูแลความชื้นจนครบ2เดือนก็วัสดุที่เราเอามาย่อยเอามาทำปุ๋ยก็จะย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นปุ๋ยนะครับอันนี้ก็พร้อมใช้ได้เลย
1: การดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ของเหลือใช้จากกระบวนการการผลิตทุเรียนสอดคล้องกับแนวคิดซีโร่เวสต์หรือมุ่งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดปริมาณของเสียสร้างความยั่งยืนแก่ภาคเกษตรกรของจังหวัดชุมพรในระยะยาวหลังจากที่ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงตรวจราชการที่จังหวัดชุมพรเมื่อวันที่8สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้รับฟังการเสนอแก้ไขปัญหาเปลือกทุเรียนจากนักวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดชุมพรซึ่งเรื่องนี้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนจึงเป็นแนวทางมุ่งสู่ซีโร่เวสต์จนได้รับความสนใจและได้รับการชื่นชม
0: แนวทางของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะได้มองถึง เรื่องการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตนะคะที่จะนำวัสดุเหลือใช้เนี่ยค่ะและเป็นการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะให้มาเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรค่ะอย่างที่ทราบจากทางกลุ่มเกษตรกรว่ากลุ่มที่ได้ทำจริงๆแล้วค่ะตัวปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 50% เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของเกษตรกรค่ะ
1: และนี่คือความสำเร็จของจังหวัดชุมพรอีกก้าวหนึ่งสู่แนวคิดซีโร่เวสต์ลดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าปราโมทย์วีระสมถ่ายภาพสุรชัยส้มเกลี้ยงทีมข่าว NVT เซาท์รายงานจากจังหวัดชุมพร
4: เรื่องราวชาวบ้าน
5: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับซีรูเวทน้องยอมทุเรียนนี่เรียกว่าใช้ได้กันทุกสัดส่วนทีเดียวนะไม่ได้เปลือกทุเรียนแล้วนำกลับมาทำปุ๋ยปุ๋ยช่วยลดพี่น้องเกษตรกรชาวสวนป้ามนะอื่นไม่รู้เลยเขาบอกว่าถ้าป้ามซื้อร้อยหนึ่งก็เอาเปลือกทุเรียนมาทำในเรือ10 บาทวันนี้
6: ถึงเลยนะ
5: ถึงต่อครึ่งเลยนะครับแล้วก็ผลผลิตดีด้วยนะเพราะตัวเปลือกทุเรียนเนี่ยเขามีเรื่องของสารอาหารอยู่แล้วนะครับ
6: ค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันกันค่ะ

0: เอาละครับจากราคาสินค้านะครับเรามาเลยพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับภาพถ่ายดาวเทียมชาววันนี้นะครับนะฝนเป็นปรับเปลือนนี่ก็บอจริงๆเนี่ยฝนถึงวันที่13ใช่ไห
1: ม
0: นี่แต่ว่า14ก็ยังตกนะครับวันนี้15มาแล้วนะจะขยายถึง19เอ๊ะเป็นปรับเปลือนไปเลขกันนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ตอนล้างของภาคใต้ตอนล้างอ่าวไทยตอนล้างนะอ๋อลงล้างเล่นไหมทอมมันลงล้างแล้วประกอบกับลมมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล้างข้าวสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากประเทศเวียดนามตอนกลางด้วยข้อประชาชนลิกเลี้ยงพื้นที่เสี่ยงนะครับหน้าอันตรายจากหนาฝนฟ้ากระนองไหลลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมนะครับชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังลิกเลี้ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้ากระนองครับ
1: ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและก็นราธิวาสเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดวันนี้36องศาเซลเซียสต่ําสุด22องศาเซลเซียสค่ะ
0: กับเลขไข่ตกกันบ้างกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่นะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกับบริเวณในฝนฟ้ากระนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ34องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะการของชาววันนี้ครับ
1: ยังมีฝนกันอยู่นะก็ดูแลสุขภาพช่วงนี้กันด้วยค่ะและทั้งแมทนี้ก็คือรายการแลกข่าวชาวใต้วันนี้นะคะตอนนี้เวลาแมทแล้วค่ะเราส่งคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เพียราบครับข้าวค่ะวันนี้อยู่กับนัทธาเกี่ยวกับสุขพรมค่ะ
0: ค่ะกับริบบิ้นควันชนกแก้วแซงค่ะ
1: ทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NVT ภาคใต้ค่ะ
0: ค่ะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางออนไลน์เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook นะคะ NVT ส่งคล้าหรือว่าจะติดตามทางได้อีกช่องทางนั่นก็คือทีวีส่งคล้าค่ะรวมไปถึงทาง YouTube ค่ะ News NVT ส่งคล้าแล้วก็ทีวี NVT ส่งคล้า TikTok ค่ะ News NVT ส่งคล้าทีวี NVT ส่งคล้า X NVT ส่งคล้าแล้วก็ NVT Plus ค่ะช่องทางน้องไม้ของเราที่ว่ารวบรวมข่าวสั้นถูกภาคหรือจะเป็นภาคเนื้อกลางอีสานใต้รวมในแพลตฟอร์มนี้หมดแล้วนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านทางโทรศัพท์กันได้ทาง iOS แล้วก็ Android ค่ะ
1: นะคะสะดวกช่องทางไหนทักทายกันในช่องทางนั้นไม่ว่าจะเป็นช่องทางลักผ่านโทรทัศน์หรือว่าช่องทางออนไลน์ที่สามารถพูดคุยกันได้ตอนนี้นั่นก็คือท่านเพจ NVT ส่งคล้าเพราะฉะนั้นแวะทักทายกันสักนิดนึงก่อนนะคะ
0: น
1: ะเริ่มต้นกันด้วยพี่ต้นหน้าเหมือนเดิมส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันมาแบบน่ารักเลยนะคะ
0: บอกว่าสวัสดีวันอังคารย่ำเช้าครับ
1: นี่แล้วก็ด้านครูเลิศชนิดก็ทยอยเข้ามาแล้วเนาะสวัสดีค่ะ
0: ทักทายคุณครูจิตรลัดดานะคะคุณสุธิตาคุณครูสายบัวนะคะคุณครูจันทีราก็
1: เข้ามาแล้ว
0: สวัสดีทุกท่านเลยนะคะชาววันอังคารวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายประเด็นที่ว่านำมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมละค่ะข้องข้าวสั้น7จังหวัดผักตายตอนล่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เรามีผู้ร่วมสนทนากันนั่นก็คือเราจะมารวมพูดคุยในเรื่องข้องศิลปินแห่งชาติผู้ที่ว่ามาสืบซ่านนูราสู้คนยุคไม่ค่ะเรื่องราวเป็นพันพื้นนะคะมีการต่อยอดพันพื้นนั่นเดี๋ยวเราคอยมาติดตามกันในช่วงล่างค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข้าวซ่านกันก่อนในพื้นที่ค่ะโดยเริ่มกันที่จังหวัดหาดใหญ่นี่แหละค่ะที่ทรงคล้าทางหมออเองก็ได้มีการจับมือกับ MEA ค่ะขับเคลื่อนสมาร์ทโซลาร์กริดค่ะสู้มาห้ามอย่าไรเน็ตซีโร่มหาวิทยาลัยทรงคล้านครินทร์ค่ะวิทยาเขตหาดใหญ่การไฟฟ้านครหลวงค่ะก็ได้พนึกกำลังขับเคลื่อนสมาร์ทโซลาร์กริด5วิทยาเขตหลอดขาไฟว่า20ล้านบาทต่อปีค่ะโดยมุ่งสู้มหาวิทยาลัยที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ค่ะที่ห้องประชุมซ่อง10ชั้นซ่องสำนักงานอธิการบดีค่ะมหาวิทยาลัยทรงคล้านครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยทรงคล้านครินทร์ค่ะก็ได้มีการรวมกับการไฟฟ้านครหลวงค่ะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแล้วก็เปิดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็สมาร์ทกริดนะคะโดยมีดร.นิวัฒน์แก้วประดับค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยทรงคล้านครินทร์นางสาวภัทราสุวรรณเดชค่ะรองผู้ว่าการธุรกิจการไฟฟ้านครหลวงไปจนถึงคณะผู้บริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยทรงคล้านครินทร์และก็การไฟฟ้านครหลวงค่ะได้เข้าร่วมพิธีในวันนี้นะส่วนภายในงานค่ะได้มีการพิธีลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยทรงคล้านครินทร์กับการไฟฟ้านครหลวงนะคะเพื่อที่จะวางรากฐานระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะโดยการนำสมาร์ทกริดและก็เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะมาใช้ติดตามวิเคราะห์และก็บริหารจัดการการผลิตและก็การใช้พลังงานของทั้ง5วิทยาเขตไปจนถึงพัฒนาให้เป็นต้นแบบและก็แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดและก็ระบบพลังงานอัจฉริยะในอนาคตค่ะ
1: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยทรงคล้านครินทร์ค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงนั้นมีความจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการนำพลังงานสะอาดเทคโนโลยีสมาร์ทกริดและการระบบดิจิทัลค่ะมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของทาง5วิทยาเขตสอดคล้องกับแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ลองฟังเสียงแลค่ะ
2: โครงการขนาดใหญ่ที่เราทำความร่วมมือกับทางการไฟฟ้านครหลวงพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ครอบคลุมทั้ง5วิทยาเขตนะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ

0: และก็การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์มีการวิจัยในด้านต่างๆเกี่ยวข้องอย่างเช่นการรีไซเคิลวัสดุต่างๆที่ใช้ในระบบพลังงานนะครับเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้ซ้ำนะครับแล้วก็เป็นการลดต้นทุนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เราจะมีการทำฝึกอบรมต่างๆนะครับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนต่อไปครับ
1: ขณะที่นางสาวภัทราสุวรรณเดชค่ะรองผู้ว่าการธุรการไฟธุรกิจไฟฟ้านครหลวงก็เปิดเผยนะคะว่าความร่วมมือในหุ้นนี้เนี่ยกระสะท้อนบทบาทของ MEA ในฐานะหน่วยงานด้านพลังงานค่ะที่พร้อมนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและการเทคโนโลยีด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะมาสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้สามารถที่จะใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและการเหมาะสมกับบริบทของแต่ละวิทยาเขตค่ะพร้อมกับรวมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการนั้นลุเป้าไม้และกระสร้างประโยชน์อย่างยืนในระยะยาวค่ะ
2: ค่ะส่วนโครงการ PSU Smart Solar Grid ค่ะครอบคลุมทั้ง5วิทยาเขตได้แก่หาดใหญ่ปัตตานีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีแล้วก็ตรังนะคะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 11.28 เมกะวัตต์ค่ะก็คาดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยได้20ล้านบาทต่อปีแล้วก็จะลดก๊าซปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเฉลี่ย 7,839 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีค่ะไปฟังเสียงกันเลยค่ะ
3: กิจหลักของเราซึ่งเสร็จสิ้นไปในวันนี้ก็คือการสนับสนุนให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครอบคลุม5วิทยาเขตนะก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่าไฟลงนะคะอย่างที่เป็นรูปธรรมสำหรับมหาวิทยาลัยเองก็จะลดลงมาประมาณละปีหนึ่งเกือบ21ล้านบาทซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดนะคะให้เห็นว่าการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดก็สามารถช่วยในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรมหาวิทยาลัยหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะ
2: สำหรับการลงนามความร่วมมือและก็เปิดโครงการ PSU Smart Solar Grid หุ้นนี้ค่ะก็นับว่าเป็นการก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และก็การไฟฟ้านครหลวงในการประสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและก็ความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะในระดับมหาวิทยาลัยพร้อมกับวางรากฐานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดค่ะมหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำและก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมและก็ยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นการนำนโยบายนำความรู้ต่างๆนำมาต่อยอดก็ถือว่าเป็นการช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็การปล่อยก๊าซสุทธิเรือนกระจกสุทธิก็ถือว่าอันเนี้ยก็จะเป็นข่าวค่ายในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลกันที่ต้องการที่จะออกมาช่วยในเรื่องนี้และ
1: นี่นะคะก็เป็นการจับมือข้องมหาวิทยาลัยกับไฟฟ้านครหลวงเดี๋ยวก็ติดตามกันไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นในเรื่องของราทีดีค่ะแต่ส่วนช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวจะพามาติดตามสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ที่จังหวัดสตูลกันมั่งไรเวนพื้นค่ะติดตามในช่วงของไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ

0: สำหรับโค้งสุดท้ายค่ะไทยชัวร์ไทยพลาดต้องบอกเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะ
1: มันแล้ว
0: และก็ต้องบอกว่าล่าสุดเองค่ะพาณิชย์สตูลเขาก็มีการจับมือกับผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะโดยการจัดงานลาดสุขใจไทยชัวร์ไทยพลาดค่ะโดยรวมสินค้าชุมชนและก็ของดีสตูลนะคะว่า30ร้านค่ะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระตุ้นการจับจ่ายพร้อมจำหน่ายสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดช่วยลดภาระราคาของชีพประชาชนค่ะบรรยากาศการจับจ่ายบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสตูลคึกคักค่ะต้องบอกว่าประชาชนเข้าเลือกซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าโอท็อปและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในงานลาดสุขใจไทยช่วยไทยพลัดค่ะที่จังหวัดสตูลเองเขาจัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการและก็ช่วยลดภาระราคาของชีพของประชาชนโดยมีนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยนางไส้ค่ะอังสุภานิชพาณิชจังหวัดสตูลพนาส่วนราชการผู้ประกอบการและก็ประชาชนค่ารวมด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็กล่าวนะคะว่าในช่วงที่เศรษฐกิจของจังหวัดนั้นยังอยู่ในภาวะชะลอตัวการสร้างกิจกรรมให้เกิดการจับจ่ายและการหมุนเวียนของเงินในพื้นที่ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญค่ะในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและกับผู้ประกอบการจังหวัดก็เลยสนับสนุนการจัดงานในหุ่นนี้เพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้นำเสนอสินค้าและก็บริการถึงมือผู้บริโภคโดยตรงพร้อมกับเพิ่มช่องทางการตลาดและก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนค่ะ
1: สำหรับงานนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการใน

0: ค์การไทยช่วยไทยพลัสค่ะกับการจำหน่ายสินค้าถุงฟ้าราคาประหยัดของกระทรวงพาณิชย์โดยมีผู้ประกอบการค้าข้าวรวมว่า30ร้านค้าครอบคลุมทั้งเรื่องอาหารเครื่องดื่มแล้วก็สินค้าโอท็อปสินค้าอัตลักษณ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนที่มาซื้อเลือกสินค้าได้อย่างหลากหลายแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะผู้ประกอบการก็จะมีพื้นที่นะคะพบปะลูกค้าแล้วก็ขยายตลาดได้มากขึ้นนอกจากขายสินค้าภายในงานแล้วนะคะก็ยังมีมินิเอ็กซิบิชันโชว์เคสนะคะหรือว่าสินค้า SDG ของจังหวัดสตูลค่ะก็เป็นการแสดงดนตรีแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมดนตรีโฟล์คซองรวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการค้าค่ะการแจกของรางวัลแล้วก็คูปองกิฟต์วอเชอร์นะคะเพื่อที่จะสร้างสีสันแล้วก็ดึงดูดประชาชนให้เข้ามาร่วมงานหุ้นนี้กันค่ะในขณะเดียวกันค่ะการขายสินค้าราคาประหยัดหรือว่าสินค้าถุงฟ้านี่แหละก็ยังเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ให้สามารถที่จะเข้าถึงสินค้าที่ว่าจำเป็นแล้วก็อยู่ในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยค่ะให้สามารถมีรายได้แล้วก็สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้
1: ทางนี้ค่ะงานลาดซุกใจไทยช่วยไทยพลัดกระจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่17ถึง15กันยายน2569เวลาที่7ครึ่งวัดค่ะวัดชาวค่ะไปจนถึงตีหนึ่งวันบ่ายเลยที่บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลาการจังหวัดสตูลค่ะจึงขอเชิญชวนนะคะประชาชนรวมอุดหนุนสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อที่จะรวมกันสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสตูลให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและก็อย่างยืนค่ะ
0: ก็ยังไปกันได้นะยังมีเวลานะวันนี้ไปจนถึงบ่ายโมงของวันนี้เลยนะคะที่จังหวัดสตูลค่ะ

0: ช่วงนี้พาลงใต้ไปทิเบตตงกันค่ะน้องนัทต้องบอกว่าพาไปแลการต้อนรับขบวนเวสป้าไทยมาเลเซียนะคะในการรวมงานเมาลิดสัมพันธ์ซ่องแผ่นดินค่ะในการสร้างมิตรภาพชายแดนนั่นเองค่ะกลุ่มเวสป้าสกูตเตอร์ไทยมาเลเซียค่ะกลุ่มมูตูบือตุงนะคะแฟมิลี่ว่าซ่องร้อยคันค่ะได้กันมาเช็คอินแลนด์มาร์คเมืองเบตงนะคะในการรวมกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ซ่องแผ่นดินเนื่องใจเดียวกันสร้างวัฒนธรรมท่องเที่ยวข้ามแดนค่ะที่ด้านพรมแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะนายมูฮัมหมัดซานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายอิสมาแอยาโกค่ะนายอำเภอเบตงก็ได้รวมกันส้วมฉุดมลายูนะคะในการต้อนรับกลุ่มสกูตเตอร์เวสป้าเบตงเวสป้าคลาสสิกจากมาเลเซียกลุ่มหมู่ตู้บือตงแฟมิลี่นะคะว่าซ่องรอยคันที่ว่าเดินทางเข้ามารวมขบวนแห่รถรอบเมืองเบตงในกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ซ่องแผ่นดินค่ะโดยขบวนรถค่ะก็ได้แวะเยี่ยมชมแล้วก็บันทึกภาพตามจุดแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองเบตงนะคะทางประติมากรรมไกด์เบตงสัญลักษณ์เมืองประติมากรรม111ปีที่ส่วนสุดสยามค่ะตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรวมไปถึงป้ายโอเคเบตงแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะก็เป็นการสร้างสีสันแล้วก็บรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักก่อนที่ว่าจะเดินทางต่อไปยังมัสยิดกลางอำเภอเบตงเพื่อที่จะร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ด้านนายมูฮัมหมัดซันตีพิโมกค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็กล่าวค่ะว่ากิจกรรมในคนนี้ก็จัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมความสามัคคีความเข้าใจและก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยมาเลเซียซึ่งก็มีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัดค่ะก็พร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนาวัฒนธรรมและก็การท่องเที่ยวลอดจนสร้างภาพลักษณ์ของอำเภอเบตงในฐานะเมืองแห่งมิตรภาพและก็วัฒนธรรมและก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการสร้างความมั่นคงและก็สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับกิจกรรมภายในงานค่ะก็มีทางการอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอานการอ่านบรรษณีย์นะคะแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเยาวชนไทยมาเลเซียกิจกรรมการกุศลการจำหน่ายสินค้าและก็อาหารนิทรรศการค่ะรวมไปถึงการบรรยายธรรมโดยเปิดโอกาสนะคะให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รวมกิจกรรมและก็ใช้เวลารวมกันซึ่งชาวมุสลิมเนี่ยก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะรำลึกถึงคำสอนและก็แบบอย่างอันดีงามของท่านนบีได้ในช่วงของเดือนดังกล่าวค่ะ
0: ค่ะก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไปอีกในทางนึงนะเนี่ยใครไปไม่ถึงใครไม่ได้ก็ไปโอเคเบตงนี่ต้องบอกว่าไม่ถึงเบตงทีนะ
1: เป็นทีเป็นแลนด์มาร์คไม่ที่ต้องไปเช็คอินกันนะคะ
0: ทีนี้
1: เราก็ต้องบอกว่าช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาแล่งกับศิลปินคนที่ผู้พันกับโนราถ้าแล่งชื่อนี่ทุกคนจะแบบคุ้นมากเราไปที่ไหนก็จะเห็นนาคนนี้เรียกว่าอาจารย์เลยแหละในเมืองเกาซงคาก็จะเห็นแล้วก็ยืนล่ำอยู่บนกำแพงนั่นเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเห็นตัวจริงๆมาสัมผัสกันในช่วงหน้าน
0: ะ
1: แต่ว่าช่วงนี้ค่ะอยากให้ติดตามในเรื่องของคอกฎหมายกันสักนิดนะคะในเรื่องของสับสินความรักและก็ลักกฎหมายค่ะจะเกิดว่าความรักมันเดินทางมาพร้อมกับเรื่องสับสินไล่ครูต้องเจอกับคำถามนะคะว่าอะไรคือของใครอันในของฉันอันในของเธอเดี๋ยวเว้นอันฟื้นติดตามในช่วงของสั้นนาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

เรื่องของทรัพย์สินเดินส่วนทางกับความรักกฎหมายไทยไม่ได้มองแค่เรื่องถูกหรือเรื่องผิดแบบตรงไปตรงมาแต่มองลึกลงไปถึงการรักษาความสัมพันธ์และสถาบันครอบครัววันนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทค่ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา71ได้วางหลักเกณฑ์อันน่าสนใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทเอาไว้โดยจะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆกรณีที่1กรณีระหว่างสามีภรรยากรณีนี้จะต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหากสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อกันไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ลักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกกรณีอย่างนี้กฎหมายถือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีความผิดและได้รับการยกเว้นโทษเหตุผลก็เพราะว่าทรัพย์สินของคู่สมรสเนี่ยมักจะมีส่วนของสินสมรสคาบเกี่ยวกันอยู่และรัฐต้องการส่งเสริมให้คู่สามีภรรยาเนี่ยเจรจาพูดคุยตกลงให้อภัยกันมากกว่าการที่จะส่งคู่ชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าคุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ตัดสิทธิ์คู่สมรสที่เป็นผู้เสียหายในการจะฟ้องเรียกร้องคืนทรัพย์คืนในทางแพ่งนะคะกรณีที่2เป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำความผิดต่อกันกรณีนี้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นโทษให้กับผู้กระทำความผิดเหล่านี้แต่กฎหมายเปลี่ยนไปให้ความผิดเหล่านั้นถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้และหากศาลเห็นสมควรเนี่ยศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดในกลุ่มนี้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นั่นก็คือกฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เจรจาเยียวยาบาดแผลกันก่อนหากถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันได้คดีก็จะเป็นอันระงับสิ้นไปแต่หลักการยกเว้นโทษหรือการยอมความกันได้หรือการลดโทษนี้ใช้เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ไม่มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นฉะนั้นหากมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการทำลายร่างกายหรือเป็นการกระทำความผิดในฐานชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์กรณีเช่นนี้กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสังคมจะไม่นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา71นี้ใช้บังคับโดยเด็ดขาดสุดท้ายนี้กฎหมายอาจเขียนขึ้นเพื่อยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษให้เราได้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจในครอบครัวเรื่องทรัพย์สินนี้ไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่สามารถเอาคืนกลับมาได้ค่ะ

0: ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมืองนราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต
1: ้ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการพิรับกับข้าวค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรามีศิลปินสำคัญนะคะนั่นก็คือศิลปินต้นแบบที่ใครๆหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาของเรานะคะนั่นก็คือทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัตน์ค่ะวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในเรื่องของศิลปินแห่งชาติผู้สืบสานโนราสู้คนรุ่นใหม่นั่นเองค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติมากๆนะคะต้องขอต้อนรับอาจารย์อีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะก็ยังที่บอกเลยใช่วันนี้ก็คือนี่ตัวเป็นๆเลยนะจับได้ต้องได้นะคะ
2: เลขได้กันวันนี
1: ้ที่สำคัญอาจารย์ไม่ได้มาคนเดียววันนี้มีทางหุ้นเชิดมากกันนะคะ
2: มาแสดงเอกสิทธิ์ต้องติดตามไปจนจบรายการจะได้เห็นความสวยงามของการแสดงนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าทีนี้ก่อนนี้เป็นรายการแสดงนั้นเรามาพูดคุยอาจารย์ทางก่อนโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นเลยค่ะอาจารย์ถือว่าจะทำให้อาจารย์เนี่ยเข้ามาผูกพันโดยเฉพาะกับโนรานี่แหละทำไมถึงเป็นอะไรคือจุดเริ่มต้นตรงนี้ล่ะการไม่เราถึงเลือกเดินบนเส้นทางที่เขาเรียกว่าสายศิลปะการแสดงนี่ค่ะ
3: จุดสำคัญมีสองอย่างคือว่าที่บ้านนั้นมีคนทรงประจำสายตระกูลคือโต๊ะปังคือโต๊ะปังม้าคือว่าผสมประสานระหว่างบุตรกับมุสลิมที่ครับพอถึงช่วงเล่นร่วมครูกับแม่จะพาลูกหลานไปกราบไหว้บรรพบุรุษทำไมเราใกล้ชิดกับพิธีกรรมพวกอันที่สองก็ได้เห็นอาจารย์ซ่ารูดกับจันคุณมาอกชงซิปสมัยโกนนะครับสมัยเด็กๆอยู่โปรดซิปมาประทับใจกับมันในความงดงามของโนราทั้งสองอย่างนี้ก็เลยร่วมกันทำให้เราอยากจะเรียนรู้โนราเพราะว่าแต่บ้านนั้นมีคนทรงนะครับถึงกับมีครูเราได้พบครูโนราทั้งสองฐานครับ
1: นี่ก็คือความผูกพันต
3: ั
1: ้งแต่เด็กๆก็คืออาจารย์เลย
2: เป็นภาพจำตั้งแต่แรกก็คือที่บ้านนั้นคือจะเรียกว่าโนราเขามีทั้งของไทยและก็ของเค้กนะที่เป็นชื่อกันที่รู้กันดีที่นี่อาจารย์นี่ผูกพันมาตั้งแต่เห็นคนทรงแล้วที่นี่ตลอดระยะเวลา40ปีอะค่ะคือเราผูกพันอยู่แล้วเราเห็นภาพแต่มันมีเหตุการณ์ได้มั้งที่มันทำให้มันเกิดจุดเปลี่ยนจนเราผิดพันมาเป็นศิลปินแห่งชาติค่ะ
3: ก็เพราะว่าเราย้อยคือตอนนั้นอยู่ประมาณหม้อหม้อเสดายก็มาเรียนที่วคสงขลาอาจารย์ซ่ารูดกับท่านคุณมาสนท่านสนเราอย่างเต็มที่ถึงได้ร่ำโนราเป็นคือม้วนร่ำกันครับได้ร่ำครั้งแรกถึงอาจารย์สนอยู่ปีหนึ่งได้ร่ำกันเลยเกิดความรักความผูกพันร่ำจนเจ้าชาญถึงอาจารย์พาเราไปร่ำที่ต่างๆทำไมเรามีประสบการณ์ครับตรงนั้นคือทำไมเรายิ่งซึมซับศิลปะการแสดงโนราได้มากยิ่งขึ้นครับถึงกับพอหลังจากนั้นพอได้เรียนอยู่สองปีถึงก็ไปเป็นครูถึงก็ประเริ่มเรียนเพิ่มเติมถึงก็มาโซนเด็กด้วยทำไมโอ้เราได้เรียนโนรากับอาจารย์ได้ร่ำด้วยเป็นศิลปินหน่อยๆถึงก็ได้เป็นครูเริ่มใต้โทษทำไมส่งอย่างนี้ก็เริ่มผูกพันมาแต่สมบัติอร่อยยี่หกยี่เจ็ดเดือนจนครับ
2: หน่วยไม่เกิดที
3: ่ไม่เกิดที่แต่ตอนนั้นร่ำโนราเลยก็เริ่มเป็นครูสอนโนราเลยครับ
1: ก็เริ่มจากความชอบปุ๊บฝึกเซตอยากส่งต่ออันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยที่อยากทราบว่าสามวาอาจารย์เนี่ยได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติเด็กปี2564รู้สึกมันบ้างคะอาจารย์ที่เราได้รับรางวัลนี้แล้วก็ความหมายของรางวัลนี้เป็นพันเรื่อง
3: ก็อันนี้ก็คือเราฝากภูมิใจว่าที่เราอุตสาห์อนุรักษ์สืบทอดศิลปะการแสดงโนรานั้นทุกคนเห็นความสำคัญถึงเราเห็นโอ้งานนี้เราปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอโขนนะครับจึงจะคนจะเห็นความสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็ฝากภูมิใจในศิลปะการแสดงโนราครับนะถึงกับอันที่สองทำไมศิลปะโนราที่เราร่วยเพลใต้โทษนั้นมีได้รับการยกย่องมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะย้อนกลับไปสักนิดก่อนในรับรางวัลนี้เรามีการทำอะไรขึ้นมามั่งคะตอนนั้น
3: โอ้ตอนแรกนะครับคือว่าผมกับสนในโรงเรียนประถมมัธยมอุดมศึกษาก็ทำลักสูตรโนราครับส่วนเด็กถึงก็ต่อมาก็ได้รวมกับกรรมการและนายทหารในการ แต่ตั้มคอมมูนราซูยูเนสโกครับนี่เป็นสิ่งภาคภูมิใจก่อนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติก็ไม่เปลือยครับไม่เจริญเพราะว่าเราทำไมโนรานั้นเป็นที่รู้จักและยอมรับของยูเนสโกครับเพราะฉะนั้นตอนคือภาคภูมิใจที่สุดก่อนเลยครับหลังจากนั้นก็จะเป็นหนึ่งจากว่าการเราเป็นศิลปินด้วยเป็นครูด้วยและทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อาจจะเกิดจากเราเป็นส่วนหนึ่งแต่ผลักดันให้โนราสู้ยูเนสโกนี่อาจจะเป็นรางวัลที
1: ่ส่งขามาค่ะก็คือรางวัลในการที่ทำมาได้ไม่ใช่แค่เพื่อชาติไทยนะคะเพื่อลูกเลยเนี่ยทำสู้โนราไปออกสู้สายตาชาวโลกที่ต้องบอกว่าอาจารย์เก่งมากเลย
2: เก่งมาก
3: คือตายเลยนอนตาลับเลยครับเพราะว่าโนรา
2: อยู่ก่อน
3: เพราะโนราสู้ยูเนสโกคุณตัวโลกรู้จักเลย
2: สำคัญครับเมื่ออย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์นี่เริ่มมาตั้งแต่ส่องงกอันนี้ไม่เกิดที่พอหนุ่ยเกิดปุ๊บก็คือหนุ่ยนี่นาอาจารย์เป็นคนแรกเลยสำหรับคนที่ใส่ชุดโนรา
1: อ
2: ันนี้แรงจริงนะใครที่ไปส่งค้านี่วันนี้ต้องบอกเรามีน้องๆมหาวิทยาลัยมาแลกงานกันก็ถือเป็นโอกาสดีสำหรับน้องๆเหมือนกันนะที่จะได้เห็นศิลปินแห่งชาตินั่งอยู่ตรงนี้เลยแต่ที่นี่ค่ะนอกเนื้อจากพอเราคือเริ่มแล้วเนี่ยเราซ่อนนักเรียนเราซ่อนเด็กเรามีความภาคภูมิใจอยู่แล้วค่ะทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นระดับโลกคำว่าหน้าทีนี่มันเปลี่ยนผิดพันไปกันฝืนมั้งคะ
3: อันดับแรกกับเราต้องเป็นตัวอย่างในการได้รับความรู้ที่ถูกต้องจัดเจนจากครูหนุ่มราในอดีตถ้าเราได้รับความรู้จากครูไม่เต็มทีแล้วก็เราจะปวดเราจะเล้งก็จะไม่มีความมันคงในเรื่องขององค์ความรู้เพราะฉะนั้นโอ้เรียนรู้จากครูหนุ่มราถึงเราจะได้แต่ตรวจยังภาคภูมิใจนี่เพราะฉะนั้นโนราทุกคนส่วนมากก็จะมีภูมิฐานความรู้จากครูเน้นครับนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าหลังจากเรียนรู้จากครูเน้นก็ได้ตรวจความรู้นั้นแล้วครับให้กับคนรุ่นต่อๆไปอย่างสม่ำเสมอนี่เป็นสิ่งสำคัญครับทำไมโนราถึงจะอยู่รอดได้ครับ
1: ทีนี้อยากรู้เลยแล้วว่านอกจากเราจะเป็นครูแล้วกันเป็นศิลปินกันสองอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันพื้นแล้วความยากง่ายในการที่ว่าส่งทอดไปยังรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันยากไหมคะอาจารย์
3: อันนั้นเบรกถ้าเป็นศิลปินแสดงว่าเราแสดงมันศิลปะทุกแขนงมันปรากฏอยู่ในตัวศิลปะโนราทั้งโรงทั้งร่ำทั้งเล่นเรื่องทั้งพิธีกรรมไม่ต่างๆนะครับอันนี้จะต้องให้เห็นว่าโอ้ศิลปะโนรานั้นมันมีความสุดยอดของความงดงามและความมีคุณค่าอยู่ต้องเล่นแหละต้องให้คนชมในเรื่องโนราให้ได้อันที่สองพอเราท้ายโทษเพราะฉะนั้นเรามีหลักการในการท้ายโทษให้กับเยาวชนไม่ว่าในโรงเรียนทุกระดับเรียกว่าจนถึงคนต่างชาตินี่เราต้องมีวิธีการจัดการพุ่งความรู้เพื่อให้ก็ได้สัมผัสโนราได้อย่างลึกซึ้งและก็เกิดความรักความภาคภูมิใจครับ
2: นี่นะคะคือเล่นยังไงอาจารย์นั้นไม่ได้ซ่อนเขทาล่ำ
3: ครับ
2: วอลล่ำมันพื้นมันไม่มีความอ่อนช้อยนะรองมันพื้นมันหน้าฟังลูกเอื้อนลูกไรนะอาจารย์นะแต่ว่าเราก็ต้องซ่อนกบคู่ให้เขาโลถึงรากเงาของโนราเหมือนกันหลังการที่เราอีมาล่ำสักทาเราก็ต้องมีคู่เราก็ต้องลึกซึ้งในส่วนของตรงนั้นค่ะที่นี่ค่ะการถ่ายทอดเรื่องโนราเนี่ยค่ะตลอดระยะ40ปีที่ผ่านมาที่อาจารย์นั้นถ่ายทอดได้กับลูกศิษย์มีเหตุการณ์ในมังคะที่เรารู้สึกว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำมาทั้งไม่ตั้งเพลตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้มันไม่สูญเปล่าเลย
3: โอ้การที่ตั้งแต่เด็กระดับประถมจนถึงอุดมศึกษาหรือศิลปินแต่เขาเป็นลูกศิษย์แต่เขาสามารถจะไปดำรงชีวิตโดยตัวของเขาโดยองค์ความรู้ของศิลปะโนราได้ครับนี่แต่เขาสามารถจะเป็นตัวของตัวเองในการประกอบอาชีพต่างๆและมีศิลปะโนราอยู่ได้นี่คือความภาคภูมิใจโอ้ซึ่งที่เราใช้ถวดไปเรียนนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นฐานให้เขามีความเข้มแข็งในการเป็นศิลปินอันที่สองก็เป็นแนวทางให้เขาไปเรียนรู้ศึกษาจากศิลปินคนอื่นๆต่อไปครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราได้ปลูกฝังความรู้พื้นฐานไปเลยส่วนการต่อยอดเป็นเรื่องของความรู้ศึกษาแต่ละคนเ
1: พ
3: รา ะ
1: ฉ
3: ะ
1: นั้น
3: ถ้าเขาเติบโตแล้วเป็นศิลปินโนราจะมีชื่อเสียงเหมือนกับเราก็ดีใจเอฟดีใจภาคภูมิใจครับ
2: ค่ะและไงลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนนั้นก็คือไม่สู้เปล่าแน่นอนต่อยอดได้ไปรำโชว์ได้รับงานได
3: ้
2: นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกนึงวิธีการที่ว่าเราได้ลูกศิษย์แล้วก็เรายังคงมีโนราต่อไปเรื่อยๆให้คนรุ่นหลังกัน
3: บางทีเขาบางอย่างเขาเก่งกว่าครูเรา
1: ใช่ค่ะทีนี้ไงอาจารย์ได้นิยามของคำว่าศิลปินต้นแบบอะอาจารย์คิดว่ามันมีความนิยามเป็นปื้นแล้วก็ความหมายมันเป็นยังไงสำหรับอาจารย์คะ
3: ศิลปินต้นแบบว่าคือคนที่รักในเรื่องศิลปะนะครับจากจิตใจสองได้รับการถ่ายทอดจากครูหนูราในอดีตดังสมบูรณ์แบบนะครับสามต้องสามารถจะเผยแผ่ศิลปะนั้นอยู่อย่างสม่ำเสมอและก็มีคุณธรรมจริยธรรม นะครับในการดำรงชีวิตของศิลปินครับ
1: นี่แหละค่ะนิยามของคำว่าศิลปินตอนแบบของอาจารย์เลยนะคะทีนี้อยากรู้ว่าคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้เมื่อที่เราบอกว่าเขามีการเซฟซื้อความบันเทิงโดยเฉพาะยุคออนไลน์แบบนี้กันมากอะไรที่ว่าคิดว่าเป็นความท้าทายที่ว่าทำให้ยากที่สุดในช่วงนี้อยากจะให้เด็กๆรุ่นเนี้ยได้มีแนวทางในการเซฟซื้อบันเทิง
3: ครับบางอย่างครับคือเด็กเยาวชนนี่ไม่ได้รับซึ่งแต่สุดยอดของศิลปะโนราในการรับรู้เช่นว่าก็อาจจะไม่เคยเห็นศิลปินโนราที่ร่ำสวยที่สุดร้องร้อนไพเราะที่สุดหรือว่าพิธีกรรมที่น่าเลื่อมใสตาที่สุดเราควรจะให้เด็กได้เห็นสิ่งดีๆเหล่านี้สิ่งที่ดีงามดีที่สุดให้เขาได้ซึมซับเขาจะได้เกิดความประทับใจครับนั่นแต่ส่วนมากแต่เราเห็นบางที่ยังไม่สุดยอดของศิลปินยังไม่สุดยอดทางด้านดนตรีแต่เด็กรับรู้เด็กคิดว่าโอ้นี่ดีเลยไม่ใช่ที่วันนี้ยังมีเลยที่ว่ามีครูโนราหรือว่าศิลปินโนราที่เก่งๆเถอะคุณจะให้เด็กได้รับรู้เพราะเมื่อผมมันคือตอนนั้นเด็กประทับใจหนึ่งจากโอ้ได้เห็นอาจารย์ซาโรดได้เห็นท่านคุณถึงท่านร่ำสวยแล้วมีบทโรงสารร่ำดีที่สุดเราคิดความประทับใจนั่นแหละครับ
2: นะคะก็เล่นง่ายๆว่ายังที่ทราบกันดีนะว่าปัจจุบัน

0: ร่าเดี๋ยวนี้
1: ค่ะ
0: ครับสามเรียกว่าเพจเฟซบุ๊กนะครับเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเป็นอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ว่าให้คนได้เข้าถึงเด็กไม่ได้เข้าถึงหรือว่าให้เขารู้จักออกแบบกับน้ำเรืองโนราไปออกแบบงานต่างๆไปออกแบบกราฟิกหรือไปออกแบบอะไรต่างๆนี่เป็นการท้าทายเขาหรือว่าเพลงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายครับโมดีไซเนอร์ต่างๆนี่ครับนี่ทำไมคนเข้าถึงโนราได้ครับนี่สอดยิบไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเลยครับนะครับโดยพันทางซื้อต่างๆครับ
1: เรียกได้ว่าเอาสิ่งที่มันทันสมัยหลอกตัวเราตอนนี้และทำพื้นก็ได้ให้โนรามันไปอยู่ในนั้นและการเด็กคนใดหิน
0: ครับ
1: นี่นะคะเราก็จะได้เห็นหลายอย่างที่เด็กสมัยนี้มันเอามาประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นเมื่อนนางเอกนางลุงอะไรแบบนี้ก็จะประยุกต์กันได้
0: จังว่าเพลงเสื้อผ้าดนตรีต่างสมัครจะออกแบบหรือทำไมมันน่าสนใจได้ครับดังนั้นเด็กเรานี่สัมผัสซึ่งเรานี่ก็เลยก็จะลึกหรือว่าแม่บทโรงภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนเรานี่เข้าถึงได้ครับเพราะฉะนั้นคนจีนคนฝรั่งที่ต้องการเข้าถึงโนราถ้าได้ผ่านสำเนียงภาษานี้ก็จะโชคครับ
1: น
0: ี่ตลกมาหลายคนเลยครับ
1: สุดยอดจริงๆเลยอาจารย์นี่ท่านถูกยุคถูกสมัยอาจารย์นี่ยุคถูกยุคถูกสมัยจนถึงหยุดปัจจุบันนี้นะอาจารย์นะไอ้ยาสุดยอดจริงๆเลย
2: ในยุคปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมนะคะถือว่าสามารถที่จะต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ตรงนี้ค่ะอาจารย์มองว่าโนราเองที่เราเห็นกันทุกวันนี้มีศักยภาพมากพอแค่ไหนที่จะไปไกลที่สุดคะ
0: ศิลปะโนราสามารถจะพัฒนาเข้าสู่ซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้มแข็งได้ครับไม่จริงว่าเสื้อผ้าหลดไล
1: ่
0: เสื้อผ้านี่ครับนี่ไปออกแบบเวทีประกวดอะไรต่างๆครับนำหลดไล่โนราไปออกแบบอันนี้คือแสดงว่าคนนิยมชุ่มชมมากเพราะคนชมมากคนทำมีรายได้ครับ
1: ค่ะ
0: พอทำกันไม่วัดไม่ไว้ครับอันที่สองเลยว่าสื่อหน้าพรานอันเล็กๆเป็นวัตถุมงคลอันนี้แสดงว่าเร่งผลิตนั้นผลิตได้มากจากเมื่อก่อนทำแค่5อันสิบอันนี้มีออเดอร์สั่ง
2: เป็
0: น30 40ตำโรนี่ถึงว่าโอ้ทำไมเขามีรายได
1: ้
0: 3ศิลปินโนราแต่งชุดสวยๆนะครับโอ้เมื่อก่อนศิลปินโนราคนหนึ่งมีชุดเดียวแต่ว่างนี้คนหนึ่งมี
1: หลายชุด
0: บางคนแค่30ชุด
1: สี่ดูมั้งสี่นี่มั้ง
0: ใช่เออนะครับนี่แหละคือทำไมโอ้คนจึงรับโนรามากขึ้นนึงจากว่าโอ้สีสันความสวยงาม
1: ถูกอย่างเป็นองค์ประกอบเลย
0: จางถ้ำครับโอ้การเป็นวิสาหกิจชุมชนถ้ำจุดมันเป็นหมู่บ้านเป็น20 30จุดถ้ำนี่เนี่ยมันต่อยอด
2: มันสัมพันธ์ต่อยอดกันไปเม็ดเลยนะคะนี่สามาวาอาจารย์ไปแข่งขันโนราทีเวนิดมากันอ
0: ัน
2: นี้เล่าให้ฟังสักนิดได้
0: ไหมครับอันนี้เป็นเนื้อสกันโนราทีเวนิดเหมือน30ปีที่แล้วครับคือนำศิลปะโนราไปเผยแพร่แล้วก็ไปออกแบบในงานศิลปะครับว่าจากโนรานั้นมันสามารถจะโตโยชน์ไปงานได้มั้งครับเช่นงานกราฟิกนะครับงานประติมากรรมงานแอนิเมชันนะครับหรือว่าการนำเรือนำโนราลงเรือกับโนราเพื่อจะไปโฆษณาให้คนมาเที่ยวงานของเราครับอันนี้นี่เป็นแล้วก็มีการลงบทโนราเป็นพระราชทัยภาษาอังกฤษต่างๆเพื่อเผยประชาสัมพันธ์กัน
2: เป็น
0: ค
2: นปื้มมั้งตอนนั้นรู้สึกเหมือน
0: ปื้มมั้งฮะตอนแรกคนการงงก่อนครับพอหลังจากเราซื้อภาษาสั้นๆง่าย
2: ๆ
0: พวกก็ลืมฟังลืมสนใจก็มาเราครับ
2: จุดเด่นที่เขาชอบเลยนี่คืออะไรชุดเสียง
0: ชุดโกนครับ
2: ชุดโกน
0: ชุดโกนมันโดดเด่นอันต้องเสียงกับบุคลิกของโกลงนายพรานกับพรานดนพระนายพรานกันกับโกลงกันบุคลิกของนายพรานสนุกสนานกับโกลงที่ดังทำไมคุณเห็นเอกลักษณ์ความเปลกติดของวัฒนธรรมบรรดาที่มันไม่เหมือนกันครับ
1: พอแรงถึงคำว่าเสียงอาจารย
0: ์
1: อยากได้บทกลอนสักอยากฟังสักคิดหนึ่งสิว่าไปเวนิดวันนั้นนะคะสักคิดค่ะอาจารย
0: ์ตอนนั้นร้องเป็นต้องภาษาเทพสังกฤษเจริญเมืองเวนิดติดกลองทั้งซ่องฟังนั่งเรือลองชมเมืองอันเส้นซวยนี่นำประกอบถึงกับเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับ
2: อังกฤษจะคิดได้ไหม
0: คะก็ You're welcome to see Nora from Southern Songkhla Thailand นะครับ If you like the performanceYou can dance Nora
2: ว้านี่หลบฟังเองนี่ฝรั่งหลุดซึ้งเหมือนปืนมั้งตอนนั้นหลุดขึ้นร่ำเลยไหมคะ
0: ก็เดี๋ยวพอ You can dance Nora พอเราทำไปเถอะ You can dance ก็ต้องเป็นว่า Nora
2: นี่

0: ลกลับ
1: เออจะพูดเลย
0: ขึ้นมาทันทีอัตโนมัติ
2: พวกเราได้ยินคำว่าฝรั่งเล้งว่าโนราโนราเราก็ปากพุ่งเจอนี่เขาโรจักโนราจากสำเนียงเสียงเขาหมดโกรนครับ
1: อันนี้ต้องบอกว่าภาคภูมิใจแทนคนไทยเลยนะทุกท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ว่าเนี่ยไปต่อยอดโนราให้ต่างชาติเขาได้ยินได้เลขกันนะก็ได้เป็นที่รู้จักกันของต่างชาติกันค่ะ
0: ค่ะนี่นะคะก็ถือว่าอาจารย์นี่พาไปไกลนะซึ่งเราก็ส่งกำลังใจอาจารย์ทุกวันเลยนี่นะคะเราในนามของลูกหลานโนรานะคะนี่อยากให้อาจารย์เล่งถึงคุณขาโนราสักคิดค่ะคือโดยเฉพาะคนที่แน่นอนมันจะมีคนที่มีความคิดเห็นต่างนะอาจารย์ว่าเออโนรามันก็เป็นแค่ความเชื่อของคนตายจะต้องอยู่เฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้อยากให้อาจารย์แล้งถึงคุณค่าตรงนี้ให้คนได้รับรู้กันสักนิดน
2: ึ
0: ง
2: ศิลปะการแสดงโนรานะครับมันทำให้ทุกคนมีความสุขครับอันดับแรกนึงความสุขคือได้รู้จักกตัญญูกตเวทีครับรู้จักว่าบรรพบุรุษของเราในอดีตมีใครมั่งเดชพ่อแม่เขาสอนเคารพบูชาแล้วก็เป็นการสร้างความสมัครสมานสมัครที่ภายในครอบครัวลูกหลานอันนี้การรักพี่น้องสำคัญถ้าพี่น้องรักกันก็แสดงว่าสังคมครอบครัวชุมชนเก่งๆอยู่กันบายๆไม่รบกันโอ้จากศิลปะโนรามาเป็นซื้อในการให้ลูกหลานมาพบกันโดยอัตโนมัติอันที่สองโนรานั้นมันมีทั้งการร่ำการร้องนะครับการร่ำการร้องทำให้คนได้ยินได้สนุกสนานมีความสุขได้ฟังโนราที่เสียงดีๆครับร้องไพโรจะน่าฟังพอเคารพปุ๊บมันใกล้เคียงคือมันสามารถจะเล่าถึงคนเดินนั่งนั้นมันอยู่ในสถานการณ์ได้สองกระบวนการที่สวยเห็นเหลือพลืดพลื่นโอ้ตามันยากมันพลิกเพลงหรือว่ามันเป็นเรื่องในอดีตอันนี้มันมีศิลปะนะครับ
1: ค่ะนี่ใครนะคะชีวายเล่อยู่ตอนนี้เราอยากจะติดตามอาจารย์ตอนนี้ค่ะตอนนี้อาจารย์เปิดบ้านอยู่กันใช่ไหมคะจากว่าเปิดบ้านเป็นบรรพบุรุษตรงไหนบ้างคะ
2: บ้านโนราเนื้อเปิดนี้มุ่นนิติสิขรินประกันพัฒนาพอสินจุลดิตนั้นสนับสนุนส่งเสริมถึงในนั้นก็จะผมจะชวนโนราดูจะมีกิจกรรมการแสดงหรือว่าให้คนในมาเยี่ยมชมบ้านฟรีนะครับแล้วก็ได้เห็นความงามของบ้านถึงมีการช่วยลูกช่วยลูกช่วยหน่วยลูกบาศก์ช่วยร่ำมังรัดเครื่องดีมากเข้าถึงโนราได้อย่างรวดเร็วครับ
0: นี่นะคะแล้วถ้าสมมติว่าใครที่สนใจอยากไปเรียนกับอาจารย์นะคะแต่เขาไม่มีพื้นฐานในการล่ำเลยไม่มีเชื้อสายเลยเดินเข้าไปถึงตู่บ้านถึงอาจารย์ซ่อนพรหมไหมคะ
2: แล้วซ่อนได้เลยครับ
0: ซ่อนได้เลยนะ
2: เพราะว่าแต่บ้านมีพรหมครับมีดังดนตรีมีจุดมีสถานที่รวมทุกอย่าง
0: ทีนี้อยากให้อาจารย์แล้งบรรยากาศการซ้อนสักคิดถ้าแล้งถึงโนราบางคนเอามือไว้ในพร็อพฮักกันมือละ
2: โอ้นี่
1: ร่ำได้อันนี้ร่ำได้แล้ว
2: ร่ำได้ครับพอใช้เล็บหญิงสวยกับผมร่วมมือเดียวแล้วก็น้องนี่เสียงไม่ร่ำได้กัน
1: เ
2: สียงดีไม่ดื้อ
0: ได้เยอะ
2: ได
0: ้
2: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเจ็บไหมคะจะแล้งถึงการยัดมือไว้ในพร็อพไหม
2: ถ้าว่าสมัยก่อนนั้นเจ็บแต่เรามีคนมีที่ไว้ให้เขาสัมผัสความเจ็บเล็กน้อยทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยบุกนะบุกมันในอดีตครับ
0: ค่ะแต่ก็จะมีการฝึกดันข้ามั้งเลยมั้งนะจ๊ะนะ
2: ฝึกกินนอนฝึกเหยียดขาฝึกตึงเกรนฝึกร่ำเลยนะครับฝึกร้องด้วย
0: ฝึกร้องด้วยครบเลยนะคะไปบ้านอาจารย์นี่ครบเลยนะคะที่นี่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวพาทีมงานเด็กๆเยาวชนมากันแต่ว่าโค้ชนี่ไปชมการแสดงนั้นเดี๋ยวขอซักถามน้องๆสักนิดนึงนะความรู้สึกเราในนามที่ว่าเราเรียนกับอาจารย์แล้วก็นึ่งที่เป็นตัวแทนสืบสานโนราเรารู้สึกมันคือมั้งคะเอาเลยลูกเอาเลยลูก
1: เลี้ยงได้เลยลูก
3: หนูรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เว็บได้เป็นตัวแทนของการเชิดทุนแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ธรรมนิตมีคุ้มรัฐค่ะ
0: มีใครเร่งเพิ่มเติมไหมยังน้ำตาซึมแล้วก็เริ่มที่น้ำตาซึมแล้ว
1: ชอบไหมเอาน้องคนที่สอง
4: ชอบค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะเป็นแบบปื้มมั่งกันยากไหมเรียนโนรา
4: ไม่ยากค่ะแต่ว่าในใจจริงๆค่ะ
0: เรามีพื้นฐานมาก่อนไหมคะในการที่มาเรียนโนราตรงนี้หรือว่าเรามีความรู้สึกแค่เรารักโนราเราชอบแล้วเราก็ย่างมาเรียน
4: เคยเรียนค่ะแต่ว่าไม่ได้เรียนแบบเจาะลึกกับอาจารย์แบบนี้ค่ะ
0: ถึงพอเรียนเจาะลึกความรู้สึกเรื่องพื้นมั้ง
4: โอเคค่ะ
0: โอเคยากไหม
4: ก็ไม่ยากค่ะ
0: ก็ไม่ยากทีนี้คนฟังคว้านี้ยิ้มไม่ซวยหลวงยิ้มไม่ซวยออกตัวถัดนะอีทั้งความรู้สึกกับโลกสกิดนะต่ออาจารย์ที่ซ่อนท้าร่ำเราแล้วก็ให้เราได้มายืนออกตัวถัดอยู่วันนี้และรวมไปถึงเพื่อนๆค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเราชอบโนราแล้วบางคนอาจจะยังไม่เปิดกว้างไม่ห้านี่มาร่ำมีอะไรอยากบอกเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์มังคะเอาอาจารย์ก่อน
5: อาจารย์ใจดีค่ะแล้วก็ซ่อนดีค่ะ
0: นี่แล้วก็ให้กิ๊งเนาะแรงจริงนะ
5: แล้วก็ให้โอกาสไล่ๆอย่างค่ะ
0: แล้วก็มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกับเราที่เขาสนใจในโรล่ามั้งคะ
5: ก็อยากให้เพื่อนตั้งใจค่ะ
1: นี่นี่คนที่มาเล่นนี่ถ้าใครอยากสนใจโนราบอกกับฟื้นมั้งนี่
5: ก็มาเรียนได้นะคะ4168ค่ะ
1: เอ๊ะนี่เอาไปสัมพันธ์ไปกันนะ
0: นะคะก็มารวมเดี๋ยวช่วงที่ช่วงท้ายๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้มาร่ําแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์นี่จะคับก่อนแต่นี่เราฟังเสียงจากเด็กเลี้ยวค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์เล่งถึงเด็กๆนางตัวแทนสักนิดนึงค่ะที่เราได้สอนเด็กๆค่ะ
2: อ๋อครับเด็กนักเรียนนี่เสร็จแล้วนี่คือเขาเลือกวิชาโนราครับเรียนโนรามาไล่ตัวถึงกับพอเรียนมีทั้งปฏิบัติมีทั้งโรงถึงกับมีการสร้างสรรค์ด้วยแต่สร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ถึงกับเด็กแล้วนี่มีพื้นฐานโนราถึงกับผมไปหาศิลปินต่างๆแต่ว่ามีความรู้ถึงงานศิลปะเช่นว่าเติมเนียนได้พบกับวุ้นละครเหล็กจูลุยคือพินินคือคุณจิตเตวันยังเขี้ยวสดหลกสาวจูลุยได้มาทำงานรวมกันคือทำเป็นหุ่นโนราละครเล็กหุ่นโนราละครเล็ก
1: เ
2: ลยโนราธรรมนิตแต่เป็นการร่วมของภูมิปัญญาของระหว่างศิลปินแห่งชาติสองต่างทำไมการประโยชน์สำหรับเยาวชนนั้นมีเหล็กไหมกับเหล็กกระโจก
1: ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้เวลาจะหมดแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายก่อนที่จะไปรับชมกันหุ้นการเชิดหุ้นนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากถึงเด็กๆแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่ที่ว่ากำลังจะอยากมาสืบทอดโนราแล้วก็อยากจะมาเรียนอยากจะบอกกันได้บ้างคะ
2: ครับคนรุ่นใหม่นะครับคือศิลปะการโนรานะครับมีประโยชน์และมีคุณค่านะครับช่วยพัฒนาให้โลกๆนะครับเป็นเยาวชนที่ดีต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นศิลปินที่ดีได้ครับเพราะฉะนั้นมาเรียนโนราหลากหลายรูปแบบมาเรียนโรงเรียนร่ำเรียนดนตรีและเรียนพิธีกรรมเรียกว่าหัตถกรรมทางดนการทำเครื่องดนตรีการทำชุดซึ่งเล่าเนียนลูกๆสามารถจะเอาไปพัฒนาต่อโยชน์ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นโนรามีอะไรดีๆมากนะครับเชื่อมากสัมผัสได้เลยครับ
0: สัมผัสได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะไปชมกันแล้วแต่ว่าการน้องๆวันนี้มาแลงงานเนาะจากราชภัฏที่ได้นะคะอ๋อสงขลานะคะคนโชคดีนะวันนี้เจอตัวจริงเราไปตรงนี้ในกำแพงเมืองเก่าแล้วเราเล่นตัวจริงแล้ววันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆสำหรับน้องๆอ่ะแต่ว่าช่วงนี้ยากแหล่โชคเชิดโนราสักพร้อมเดียวอาจารย์อาจารย
2: ์ล
0: ืมเลยนะ
1: ก็ได้ลืมกันเลยนะ
2: เชิดรุ่นโนรา
0: เอาไม้ฟากผีทีมงานคนสวยได้เลย
2: อันนี้บอสโนราสู้ยูเนสโก
1: อันนี้คือบอสโนราสู้ยูเนสโกเ
2: ต็งไม้กับเต็งไม้เต็งไม้ตั้งแต่เชิดเล่นะครับว่าน
1: ี่วันนี
2: ้หุ้นมันสามารถจะทำตาได้ไหมอันนี้ยังไม่มีดนตรีคือไอ้เล่อันแนวตั้งในการนะครับพร้อมนะโนราภาคใต้ทุกคนได้สืบสานกูทิ้นท่านงามประเทืองรุ่งเรืองสวัยยูเนสโกยกย่องกองทั่วโลกเลยแส้นภูมิใจในโนราสู้สากลแส้นภูมิใจในโนราสู้สากลแส้นภูมิใจในโนราสาวเออสู้สากลนะครับนี่ครับนี่คือการพัฒนาตัวโยตินอนุรักษ์ของการเฉลิมฉลองละครเหล็กของโจลุยนะครับซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยโดยครูติเตวันยังเกี่ยวสดมาสอนนะครับกับโนราครับผู้โนราซึ่งต้องสองอย่างร่วมครับทำไมเกิดศิลปะโนราสามารถไปโตโยชน์ได้ครับ
0: นี่เห็นทางการแสดงเห็นทางมุมมองความคิดของอาจารย์สำหรับการพาโนราก้าวไกลไประดับโลกแต่ว่าวันนี้เวลาเราเม็ดลงเร็วอาจารย์เพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตลารายการไปก่อนนะคะวันนี้น้องนัทพิลิปยินพวงด้วยอาจารย์ธรรมนิตและการทีมงาน NBT ส่งค้าผมขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
1: สงสัยเลยพี่สงสัยที่ชาวบ้านอ่ะ
0: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
1: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
0: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีหนึ่งชุมชนที่เข้าใจความหมายของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าอยู่อย่างพอเพียงและไม่หยุดที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เติบโตไปข้างหน้าควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตดั้งเดิมแม้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นตามกาลเวลาแต่ผู้คนที่นี่ก็ยังคงดำเนินชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างเรียบง่ายที่นี่เกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะ

าภูมิภาควันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับพื้นที่ตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะที่นี่อยู่บริเวณรุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลาที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเลนะคะและที่นี่เองค่ะยังได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการดำรงชีวิตและการพัฒนาพื้นที่ด้วยค่ะจนทุกวันนี้นะคะพื้นที่เกาะหมากนั้นมีความมั่นคงทั้งด้านอาหารอาชีพและรายได้ของคนในชุมชนและพื้นที่เกาะหมากแห่งนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ู้ชมคะและตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลตำบลเกาะหมากค่ะซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นต้นทางของการส่งเสริมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลที่นี่นะคะเนื่องจากชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ประกอบอาชีพประมงค่ะทำให้ต้องมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงนะคะจึงก่อเกิดเป็นศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะใช่ค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านปลัดพิชัยนะคะซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มแนวคิดในการที่จะก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้เลยนะคะก่อนอื่นค่ะท่านปลัดคะอยากจะทราบถึงแนวความคิดที่มาที่ไปของการเริ่มในการก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะ
1: จริงๆแล้วนะครับก็ผมเองเนี่ยก็เป็นคนบางแก้วนะครับบางแก้วพัทลุงแล้วก็ได้โยกย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อปี2553นะครับก็มาศึกษาดูข้อมูลนะครับก็เห็นว่าคนในพื้นที่ของเราเนี่ยเขามีอาชีพประมงเสียเป็นส่วนใหญ่ก็ประมาณร้อยละ7-8ครับก็เลยมีแนวคิดว่าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างซึ่งมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนตามหลักการที่ในหลวงเนี่ยได้ทรงพระราชทานเอาไว้ว่าดูภูมิสังคมอะไรพวกนี้นะครับก็เลยดูแล้วก็ไปประกอบกับไปศึกษาข้อมูลต่างๆก็เห็นว่าทะเลสาบตรงกลางของเราเนี่ยปริมาณพันสัตว์น้ำเนี่ยมันลดลงเยอะนะครับเพราะปัญหาจากในประเด็นของน้ำเสียบ้างอะไรบ้างที่ปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบตรงกลางนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของโลกร้อนต่างๆนะครับสัตว์น้ำมันก็เลยลดลงนะครับก็พอได้ข้อมูลเหล่านั้นกันขึ้นมาแล้วก็เริ่มนั่งคิดกับภาคพี่น้องประชาชนกับภาคผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนานะครับเราก็เลยคิดว่าตัวกุ้งเนี่ยมันเป็นสัตว์น้ำของที่นี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนทะเลสาบสงขลารวมทั้งเกาะหมากของเราด้วยนะครับแล้วก็กุ้งกล้ามกรามเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงที่เวลามันให้ผลผลิตแต่ละครั้งเนี่ยมันสลัดไข่ออกมาเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะนะครับก็แม่พันธุ์กุ้ง1ตัวเนี่ยก็จะได้ลูกกุ้งออกมาประมาณ 50,000 ตัวแล้วก็วิธีการในการเพาะพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับก็เลยได้มีการก่อสร้างสถานที่กันขึ้นมาเพื่อที่จะดำเนินการในการเพาะกุ้งลูกกุ้งกล้ามกรามนะครับเพื่อปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ
0: ท่านปลัดคะอย่างแสดงว่าช่วงแรกเนี่ยจุดเริ่มต้นของที่นี่เนี่ยมันมักจะเกิดจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสภาพพื้นที่ของพื้นที่ตำบลเกาะหมากก่อนตอนนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงเขาประสบพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างคะ
1: จริงๆแล้วตอนช่วงที่ผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยในปี2553เนี่ยมันได้เกิดเหตุการณ์วาตภัยนะครับแล้วก็พวกสวนยางพาราสวนผลไม้เนี่ยมันก็ล้มไปหมดนะครับแล้วก็มันเป็นเพนพอยต์จากจุดตรงนั้นนะครับก็เลยหาแนวทางที่จะต้องสร้างเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าต้นยางเนี่ยล้มไปทั้งตำบล นะครับถ้าใครดูข่าวตอนช่วงปี2553ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เลยคิดสักอย่างเพื่อที่จะฟื้นฟูอาชีพทำให้พี่น้องของเราเนี่ยมีรายได้ประกอบกับจุดเด่นของเราก็คือเรามีทะเลสาบสงขลาล้อมรอบ
0: คือเราก็มีทรัพยากรอยู่ในมืออยู่แล้วถ้าเราไม่ทำอะไรบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวคนในพื้นที่ก็อาจจะจำเป็นต้องออกไป
1: นอกพื้นที่ใช่ครับใช่ก็ต้องไปประกอบอาชีพรับจ้างข้างนอกครอบครัวก็ขาดความอบอุ่นไม่มีใครเลี้ยงดูบุตรหลานของเขานะครับแต่ว่าพอเราทำในระบบของการเพาะกุ้งกล้ามกรามกันขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้ตอบโจทย์หลายๆอย่างตอบโจทย์ทั้งคนไม่ต้องออกไปนอกพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือนะครับพวกนี้แหละมันก็ได้ใช้ชีวิตสะดวกขึ้นแล้วก็ครอบครัวก็อบอุ่นนะครับก็ทุกว่าคนจนก็ดีขึ้นนะครับก็
0: เราดำเนินการไปสักประมาณกี่ปีถึงเห็นผลแบบเป็นรูปธรรมแบบชัดเจน
1: จริงๆแล้วเนี่ยช่วงแรกๆเราก็เพาะพันธุ์ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามาช่วงปี2566 65 66 67แล้วก็68เนี่ยเราก็ได้ผลผลิตเยอะนะครับปีก็เฉลี่ยประมาณ34ล้านตัวบ้าง35ล้านตัวบ้างนะครับเพื่อที่จะปล่อยลงไปสู่ทะเลสาบสงขลาทั้งยังขยายผลไป ไปสู่ท้องถิ่นอื่นในรอบลุ่มน้ำด้วยเพราะว่าถ้าเราทำอยู่พื้นที่เดียวนะมันก็คงจะยากในการที่จะประสบผลสำเร็จเพราะทะเลสาบตรงนั้นมันกว้างขวางหลายเป็นแสนไร่นะครับก็ต้องหนุนเสริมให้ท้องถิ่นอื่นเนี่ยเขาก็ได้จัดทำตัวนี้มาด้วย

0: ทีนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่เราเห็นชัดเจนเลยว่าศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ค่ะทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารด้านอาชีพด้านรายได้ให้กับคนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะท่านปลัด
1: ในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยเราสำรวจเรามีการทำวิจัยนะครับเราก็เห็นตัวเลขข้อมูลรายได้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็สูงขึ้นกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็ในประเด็นอื่นๆเด็กๆก็ได้เรียนต่อมากขึ้นได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นอาหารการกินก็ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของสภาวะครอบครัวก็มีความสุขมากขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเราก็ทำกันอยู่ตลอดแล้วก็รวมทั้งเราก็ได้ส่งองค์กรของเราก็เข้าประกวดไปด้วยนะครับประกวดด้วยก็เราเคยได้รับรางวัลชมเชยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นรางวัลใหญ่นะวันนั้นก็เราก็ได้ตังมาประมาณ800,000 กว่าบาทเราก็มาเพิ่มเติมมาซื้อรถกระบะเพื่อที่จะไว้ไปรับแม่พันกุ้งเพื่อกลับมาที่ศูนย์ของเรานะครับนอกจากนั้นก็ปีล่าสุดเราก็ได้รางวัลมาผ่านรอบประเมินรอบของมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้งบประมาณมาก็กำลังวางแผนที่จะผลิตพันธุ์สัตว์น้ำตัวอื่นเพื่อที่จะปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลาอย่างเช่นว่าพวกปลาขี้ตังนะครับแล้วเราก็ยังศึกษาว่ามีปลาตัวไหนอีกบ้างที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับอย่างเช่นว่าพวกปลาดุกลำพันธุ์นะวันนี้เนี่ยมันก็แทบจะหมดไปจากทะเลสาบสงขลาเราก็หาทางวางแผนเพื่อที่จะหาลูกพันธุ์มาแล้วก็เพาะเพื่อจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในส่วนตรงนั้นก็นอกจากที่จะสร้างให้เศรษฐกิจดีขึ้นสังคมดีขึ้นนะครับสุขภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งก็ได้กินอาหารจากธรรมชาติซึ่งมันก็ปลอดสารพิษมันก็จะได้ประโยชน์ในทางอื่นด้วยนะครับในส่วนตรงนั้น
0: ฟังดูแล้วเนี่ยศูนย์พ่อพันธุ์แห่งนี้ก็เหมือนมีการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยนะคะเพราะว่าทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้ที่พอเพียงแล้วก็ยังมีการวางแผนที่จะพัฒนาต่อยอดนำพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆเนี่ยมาเพาะเลี้ยงเพื่อจะเป็นการเหมือนเพิ่มทางเลือกในอนาคตใช่ไหมคะตรงนี้มีมุมมองเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆเนี่ยในเรื่องของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยก็ได้พระราชทานในเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจว่าตั้งแต่ปี2517นะครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับพอเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มมานั่งวางวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็คือของณวันนั้นเนี่ยยังเป็นอบต.กมากนะครับวันนี้ยกฐานะเป็นเทศบาลก็เราก็วางวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของกมากเอาไว้ว่าเป็นตำบลที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นตำบลที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนตำบลของเราไปในแนวทางนั้นนอกจากนั้นเราก็ยังไปศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน23ข้อตั้งแต่เริ่มศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้เรื่องของความหลักความเสียสละบ้างอะไรบ้าง23หลักการนั้นแหละมาเป็นหลักในการทํางานนะครับก็เพราะว่าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของพอเพียงมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวแล้วก็มีไม่เป็นกล้องความรู้คู่คุณธรรมนะครับมันก็จะต้องเอาหลักการเหล่านั้นเนี่ยมาใช้หลักการที่เราใช้เพื่อเริ่มต้นในการพัฒนาแล้วก็เราก็คิดว่าเราก็สำเร็จได้ด้วยอาศัยหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของเรานะครับเราไม่ได้มีเฉพาะเพาะปันกุ้งกล้ามกรามอย่างเดียวนะครับเราก็ยังมีขยายไปสู่การเพาะพันธุ์กล้าไม้ด้วยอะไรด้วยเพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนซึ่งก็มีเลือกสวนไร่นาของเขาอายุนะครับมีสวนยางบ้างมีสวนผลไม้บ้างเราก็พยายามที่จะช่วยเหล่านี้แล้วก็ในบริเวณนี้เราก็ยังเป็นมีศูนย์ของปลูกต้นไม้3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวคิดของพระองค์ท่านด้วยก็เป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ะไม่ถึงตรงนั้น
0: เรียกว่าก็ครอบคลุมทางพื้นที่เลยนะคะที่ถูกพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีกินมีใช้นะคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีใช่แล้วก็สร้างแผนในอนาคตที่จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆหากเกิดขึ้นได้นะคะ

0: คุณผู้ชมคะหลังจากที่ไปดูที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำแล้วนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการหาแม่พันธุ์จนไปถึงการปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งลงสู่ทะเลนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนต่างๆมากมายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ลูกกุ้งที่อยู่ในทะเลนั้นสามารถเจริญเติบโตอย่างเต็มวัยไม่โดนจับไปซะก่อนเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดขอบเขตนะคะกำหนดเรื่องของเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันก็นั่งอยู่กับพี่เสกนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านปลาบ้านน้ำบ่อหมากนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มในเรื่องของการกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาค่ะพี่เสกคะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการไปเล่าเรียนศึกษาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะหมากบ้านเรามีความคิดยังไงถึงได้กลับมาที่นี่คะเรามองเห็นว่าที่นี่สามารถจะให้อาชีพหล่อเลี้ยงครอบครัวของเราได้ใช่ไหมคะ
1: จริงๆเรามองเกาะหมากครับเราเกิดแล้วเราโตที่นี่เราติดใจในรสชาติของกุ้งปลาในทะเลสาบสงขลาแล้วก็บวกกับเดี๋ยวนี้เราทำเกี่ยวกับเรื่องพวกที่พักก็เลยเราต้องใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบที่เกี่ยวกับทะเลสาบ

0: เราก็เลยนั่งคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีพี่พึ่งตอนนั้นก็เลยพยายามอยากทำเรื่องของเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผมคือมันมีอยู่ตอนนึงก่อนหน้านี้มันแทบจะไม่มีกุ้งให้จับเลยแล้วเราเหมือนเป็นผู้ประกอบการเราก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าเราไม่มีวัตถุดิบแต่ทีนี้ว่าหลังจากนั้นก็เลยคุยกับผู้ใหญ่บ้านก็เลยเราก็เลยทำประชาคมแล้วก็ทำประชาพิจารณ์แล้วก็สร้างเขตอนุรักษ์ของชุมชนขึ้นมาครับผม
1: อย่างที่พี่เสกบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยแทบจะหากุ้งไม่ได้ทีนี้หลังจากที่มันมีการกำหนดเขตในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขึ้นมาแบบนี้ค่ะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างคะ
0: ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้ก็คือทะเลสาบอุดมสมบูรณ์ขึ้นมันจะมีช่วงตั้งแต่น่าจะเป็นมีนาเมษาพฤษภาช่วงเนี้ยพอกุ้งรุ่นเล็กตัวเนี้ยมันจะโตขึ้นชาวบ้านเขาจะมีรายได้เยอะขึ้นครับผมแล้วก็ในเขตอนุรักษ์เนี่ยนอกจากว่าเรากั้นเขตแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมพวกทำบ้านปลาสร้างพาเด็กๆน้องๆมาเรียนรู้เรื่องการทำบ้านปลาเรื่องการอนุรักษ์ของในชุมชนนะครับ
1: แล้วการที่เราได้ดำเนินการมาแบบนี้เนี่ยความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับก็ดีขึ้นนะครับผมก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเขาก็จะเป็นหูเป็นตาสมัยก่อนเนี่ยแทนที่เขาจะแอบล้ำเข้ามาเดี๋ยวนี้เขาก็จะช่วยเราห้ามเดี๋ยวนี้พอเขาได้เห็นกุ้งได้เป็นปลาแต่ก่อนเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะแทบไม่เห็นไม้เลยนะครับมันโล่งเลยแต่ว่าถ้าไม้เยอะๆแบบนี้แสดงว่าเขาทำมาหากินได้ถ้าเหมือนบ้านเราเขาเรียกว่าทะเลรกเนี่ยก็คือทำมาหากินได้แต่ทะเลโล่งๆไม่เห็นไม้ไม่เห็นอะไรเนี่ยแสดงว่ามันไม่คุ้มกับการลงทุนของเขา
1: แสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเห็นผลมันเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมของชาวบ้านที่นี่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ช่วยได้เยอะครับอันเนี้ยเราแค่เป็นคนที่ได้มาออกตรงหน้าสื่อแต่จริงๆแล้วในชุมชนในชาวประมงที่เราทำด้วยกันหลายคนเวลาเขาได้แม่กุ้งไข่มาปุ๊บเขาจะเก็บไว้ก่อนเขาจะไม่เอามาขายเขาจะทิ้งไว้จนมันสลัดไข่แล้วเขาค่อยจับไอ้ตรงเนี้ยมันเยอะขึ้นมีน้องบางคนที่เป็นครีเอเตอร์น้องบอยของเขาชันเนี่ยเขาก็ปล่อยให้เห็นเลยว่าเวลากุ้งไข่เนี่ยแล้วมันจะมีไข่สีส้มไข่สีน้ำตาลไข่สีดำเนี่ยบางทีเขาปล่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสที่จะได้แพร่พันธุ์ในทะเลสาบ
1: ชาวประมงพื้นบ้านที่ชุมชนเกาะหมากนิยมตั้งถิ่นฐานแถบริมลุ่มน้ำเพื่อความสะดวกในการทำมาหากินทรัพยากรประมงชายฝั่งทะเลจึงมีความสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตคนที่นี่มาโดยตลอดค่ะการทำประมงอย่างพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถจับสัตว์น้ำได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลค่ะ
2: เนื่องจากเมื่อก่อนทะเลสาบเป็นทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากสัตว์น้ำหลายชนิดแต่เนื่องจากการจับของชาวประมงของชาวบ้านแบบว่าจับได้จับเอาจับเกินกำลังการผลิตของสัตว์น้ำสัตว์น้ำก็เลยลดลงเรื่อยๆจนพวกเราหลายคนก็มองเห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรขึ้นสักอย่างทะเลสาบชาวประมงเราก็อาจจะลำบากไปต่อไปข้างหน้าก็เลยมีหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนก็บอกว่าเขาพอมีหนทางที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการทำอนุรักษ์ทางทะเลทางทรัพยากรสัตว์น้ำก็เลยร่วมมือกันกับชาวบ้านว่าเราทดลองทำเขตอนุรักษ์ก่อนเพียงแค่ทดลอง1ปีก่อนเราทำเขตอนุรักษ์ช่วงนั้นก็ทำเขตอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องห้ามล้อมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือประมงเราจำกัดเครื่องมือประมงบางอย่างเพื่อจะให้ลดการจับปลาลงแต่จับได้ตลอดแต่ว่าเพียงแต่มีกฎระเบียบการจับแค่นั้นก็ทดลองมา1ปีก็ได้ผล
1: ทีนี้ชุมชนเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรากำหนดเขตในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมอื่นๆในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลายังไงบ้างคะ
2: ช่วงนี้

0: นี่ก็เราทำซังปลาทำที่หลบปลาทำที่วางไข่ปลาแล้วก็จะเน้นเรื่องการกำหนดเครื่องมืออย่างเช่นไอ้ไซพับไอ้ไซโง
1: ่
0: มันเป็นเครื่องมือทำลายล้างจับสัตว์น้ำวัยอ่อนมากเกินกว่าจะมากเลยแต่บ้านช่องปืนแล้วก็หลายๆหมู่บ้านกำหนดหน้าบ้านตัวเองได้ว่าจะไม่มีเครื่องมือประเภทนี
1: ้ค่ะทีนี้การกำหนดเขตอนุรักษ์การให้ความสำคัญกับการกำหนดการใช้เครื่องมือเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มกิจกรรมเหล่านี้แล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสำหรับก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเทียบกันกับก่อนหน้านี
0: ้มันมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อาชีพประมงคนรอบตำบลก่อหมากทำอาชีพประมงยกตัวอย่างหมู่ที่สองช่วงนั้นก็ประมาณถ้านับเป็นลำเรือก็ประมาณ30ถึง40ลำเรือจากเมื่อก่อน50 60กว่าตามประชากรแต่พอมาช่วงหลังประมาณอยู่ประมาณ30ถึง40เพราะว่าคนเริ่มไปทำงานนอกบ้านแล้วทำอาชีพประมงพออยู่ได้แต่ไม่มีเงินเก็บเริ่มไปทำงานนอกบ้านไปรับจ้างก่อสร้างทำโรงงานอะไรสารพัดอย่างแต่พอหลังจากมีการฟื้นฟูขึ้นมามีการเริ่มทำเขตอนุรักษ์เริ่มการทำกฎระเบียบอะไรต่างๆรอบพอหลังจากนั้นคนที่ไปทำอาชีพประมงเริ่มไปทำอาชีพนอกบ้านเริ่มกลับมาเพราะว่าการทำอาชีพประมงมันเริ่มดีขึ้น
1: นอกจากอาชีพประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนแล้วนะคะเกาะหมากยังมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่นซึ่งช่วยสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์และนำไปสู่ความยั่งยืนของเกาะหมากในระยะยาวค่ะ
2: แนวความคิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับก็คือเป็นรูปแบบการจัดการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนเนี่ยครับได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรที่ตัวเองใช้เหมือนเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆที่ไหนก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะไปใช้ทรัพยากรเขาโดยมีค่าตอบแทนก็คือเงินที่เราจ่ายให้เขาแล้วเราเอาทรัพยากรเขามาใช้นะครับแต่พอได้เงินมาแล้วเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยนะครับเจ้าของสถานที่จะต้องเอาเงินเหล่านี้ไปดูแลทรัพยากรอีกทีเราก็มองว่าถ้าดีกว่าไหมถ้าคนที่มาเที่ยวในชุมชนของเราเนี่ยครับนะครับร่วมดูแลทรัพยากรไปเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปดูแลแล้วทรัพยากรเราซ้ำเขาได้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรได้รับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาใช้นะครับณตอนนี้เนี่ยเราพยายามทำให้คนในชุมชนของเรามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรามีสมาชิกกลุ่มเนี่ยไม่เยอะครับแต่เรามีเครือข่ายท่องเที่ยวในตำบลกอหมากเนี่ยมากกว่า50คนนะครับตลอดไปถึงกิจกรรมท่องเที่ยวที่เรามีณตอนนี้18กิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนของเรามีหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำที่มีกิจกรรมที่สอดคล้องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมยกไซจับกุ้งกล้ามกรามนะครับหรือกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานไปเที่ยวชุมชนไปตามจุดเช็คอินที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รูปหัวใจเจดีทองวัดเกาะโคบนะครับสวรรค์หน้าเกาะมากนะครับไซโอบรักนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับมองว่าในอนาคตเนี่ยชุมชนจะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยเริ่มมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่เขาได้ใช้ตลอดถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนร่วมดูแลทรัพยากรเหล่านั้นครับ
1: ภาพของตำ บนเกาะหมากในวันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นวิธีที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเกิดความมั่นคงกับชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะบางครั้งเพียงแค่เริ่มจากสิ่งที่เรามีและทำอย่างพอดีก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันนะคะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไป
2: Global energy demand is no longer a future challenge. It is today's reality. GasTech, the world's largest event for natural gas, LNG, low-carbon solutions, hydrogen, electrification, and AI for energy, comes to Benko, placing Asia, the world's fastest-growing demand center, at the heart of the global energy conversation, where policymakers, CEOs, buyers, and investors turn rising demand into security, investment, and growth. GasTech 2026, where global energy supply meets demand.
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ตัวเองกินข้าวยังครับ
5: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
6: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได
7: ้จิ้มซะขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
8: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส

จากดอกไม้ถิ่นใต้สู่ลวดลายบนผืนผ้าบาติกดอกชมพูสิรินถูกถ่ายทอดผ่านงานศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างอัตลักษณ์ผืนผ้าพร้อมต่อยอดเป็นอาชีพและของที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติรับปีมหามงคลพาไปชมสีสันแห่งศรัทธากับขบวนแห่องค์พระพิฆเนศในเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตเปลี่ยนย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้คึกคักด้วยขบวนแห่เสียงกลองและผู้คนในชุดอินเดียสะท้อนเสน่ห์วัฒนธรรมที่ผสานเข้ากับเมืองภูเก็ตอย่างลงตัวเปิดพิกัดใหม่กลางอ่าวพังงาเกาะตั้งเลนหรือหาดคดชมทะเลแหวกสุดตะการตาพร้อมสัมผัสปรากฏการณ์ฝูงปูมดแดงนับล้านตัวออกหากินเต็มผืนทรายติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นตา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่15กันยายน2569ครับสดจากห้องส่งของ NBT ภูเก็ตโดยวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณวรวรรณทิพย์อุดมลักษณ์และผมสิทธิชัยทรัพย์สินครับ
1: ตลอด1ชั่วโมงเต็มนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ค่ะ
0: ใช่ครับเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับหลายคนก็อาจจะคงไปร่วมงานกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องของงานขบวนแห่พระพิฆเนศนั่นเองนะเขาบอกว่าเป็นปางที่รวยที่สุดใช่ไหมคุณวรวรรณ
1: ใช่ค่ะเป็นปางดักดูเซจากประเทศอินเดียซึ่งเชื่อว่าปางนี้เป็นปางที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแล้วก็เมื่อวานเป็นงานคเนศจตุรถีซึ่งคนที่นับถือเขาก็จะบอกกันว่าวันเมื่อวานนี้วันที่14กันยายนเป็นวันที่ไหว้ขอพรที่ดีที่
0: ก็หลายๆคนนะครับก็มาร่วมงานแล้วก็ได้มีการแต่งกายนะครับสีสันกันเต็มเมืองเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่ก็ยังคงมีข่าวสารอื่นๆได้ติดตามนะครับข่าวแรกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามภารกิจขององคมนตรีที่ได้มีการลงพื้นที่กันครับทางด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายไพโรจน์สุวรรณรัตน์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลารองเสนาธิการกองทัพภาคเรือกองทัพเรือภาคที่2รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรักษาราชการแทนรองผู้บังคับการตำรวจระเวนชายแดนภาค4ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับครับ
1: สำหรับปีการศึกษา2568ค่ะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีมติมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิศวกรรมเครื่องกลให้แก่พลอากาศเอกชลิตผูกผางามองคมนตรีค่ะซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒินะคะเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน4คนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้าร่วมรับประทานปริญญาบัตรรวมแล้ว 2,646 คนค่ะพร้อมกับมีบุคลากรดีเด่น2คนนะคะเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและใบประกาศเกียรติคุณทั้งนี้ค่ะมีพระโอวาทเน้นย้ำให้บัณฑิตใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมและแก้ไขปัญหาเพื่อสังคมและประเทศชาติควบคู่กับการยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อให้เทคโนโลยีนั้นเป็นพลังสร้างความเจริญอย่างแท้จริงและยั่งยืนให้แก่ชาติบ้านเมืองค่ะ
0: อย่างที่ทราบกันนะครับว่าสำหรับในปี2568นะครับปีการศึกษา2568สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้มีมติในการมอบปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีด้วยครับ
1: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้มีการมอบปีกฝนหลวงพิเศษค่ะให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดพิธีรับมอบปีกฝนหลวงพิเศษเชิดชูพระมหากรุณาธิคุณและความสำคัญของการปฏิบัติการด้านฝนหลวงค่ะที่ห้องประชุมทับทิมสยามสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในพิธีรับมอบปีกฝนหลวงพิเศษซึ่งทางคณะกรรมการกลั่นกรองการมอบปีกฝนหลวงพิเศษและเครื่องมือความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์ได้พิจารณามอบปีกฝนหลวงพิเศษพระราชทานซึ่งเป็นเครื่องหมายที่มอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรแสดงถึงเกียรติประวัติในการสนองงานในโครงการพระราชดำริฝนหลวงการปฏิบัติหน้าที่ที่สนับสนุนภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมเกษตรและสหกรณ์ในด้านต่างๆซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ภารกิจนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติค่ะ
0: สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการพิจารณานะครับจำนวน14รายและเข้ารับพระราชทานปีกฝนหลวงพิเศษต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรพื้นที่ป่าไม้ เขื่อนกักเก็บน้ำและช่วยบรรเทาภัยพิบัติด้านต่างๆโดยเป็นการรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวงผู้ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริฝนหลวงทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนครับ
1: โดยภารกิจในการปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจต่างๆของกรมฝนหลวงรวมถึงการบินเกษตรได้รับการประสานงานการช่วยเหลือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมบูรณาการกันในการปฏิบัติงานทางด้านของข้อมูลข่าวสารบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จนทำให้ภารกิจนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดสตูลนะครับก็ได้มีการจัดนะครับสำหรับการพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนเงินแม่ของแผ่นดินครับทางด้านของจังหวัดสตูลนะครับได้มีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เป็นการที่จะมุ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพร้อมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูลประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมพิธีทั้งนี้สำหรับการดำเนินการของกองทุนแม่ของแผ่นดินถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้านและก็ชุมชนโดยรัฐบาลก็จะเป็นการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับ
1: สำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะคะทางสำนักงานปปส.ได้มีการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินก้าวสู่ทศวรรษที่3อ้อมกอดของแม่พร้อมกับมีการจัดพิธีในการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับการพิจารณาเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงเมื่อวันที่19สิงหาคม2569ณ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีก่อนจะนำมาจัดพิธีส่งต่อไปยังจังหวัดสตูลเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและสร้างพลังแห่งความดีในชุมชนโดยในวันนี้ค่ะมีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่8หมู่บ้านและก็2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาบ้านไปสู่ศูนย์เรียนรู้เพื่อที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยังยืนต่อไปค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีการสาธิตการทำผ้าบาติกเพื่อให้กับคนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะสกร. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะได้ร่วมกันกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการออกแบบอัตลักษณ์ของลายผ้าเฉลิมพระเกียรติสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนค่ะที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าสกร. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะทางห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดสาธิตสอนการทำผ้าบาติกจากลายดอกชมพูสิรินโดยมีสมาชิกกลุ่มรักพิมพ์ใจและประชาชนที่สนใจมาเข้าร่วมค่ะซึ่งก็มีคุณเตือนจิตนะคะวงสวัสดิ์บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษมาเป็นผู้ฝึกสอนค่ะซึ่งก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการทำผ้าบาติกจากลายดอกชมพูสิรินหรือว่าเทียนสิรินธร นั้นมาจากการที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ที่แนะนำค่ะในเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ของลายผ้าโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะมีดอกชมพูสิรินซึ่งเป็นดอกไม้เฉลิมพระเกียรติที่พบได้ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้มีการนำดอกไม้ลายนี้นะคะมาทำเป็นลายผ้าบาติกค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมสามารถนำลายผ้าบาติกนี้ไปต่อยอดสร้างรายได้มีรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะประกอบกับในปี2570ก็จะมีมหามงคลวาระพิเศษทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาหรือว่าครบ6รอบของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
0: สำหรับการหยิบยกนะครับเรื่องของดอกชมพูสิรินมาเป็นดีไซน์ในลวดผ้าในบนผืนผ้าเนี่ยนะครับลวดลายผ้าบาติกก็ถือว่าเป็นแนวทางที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของทางภาคใต้เพ พราะดอกชมพูสิรินนะครับเป็นดอกไม้พื้นถิ่นเดียวที่พบในพื้นที่ของภาคใต้ซึ่งก็ถือว่าผสมผสานได้อย่างลงตัวร่วมกันกับวัฒนธรรมการทำผ้าบาติกและก็ผ้าปาเต๊กของทางภาคใต้ที่สำคัญยังสามารถที่จะสร้างรายได้จากการแกะลายพิมพ์เทียนหรือว่าการวาดลายดอกชมพูสิรินนะครับลงบนผืนผ้าบาติกก็จะช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยมีรายได้จากการผลิตเสื้อหรือว่าของที่ระลึกเพื่อที่จะสวมใส่เฉลิมพระเกียรตินะครับตลอดทั้งปีได้ด้วยครับไปดูโครงการดีๆกันบ้างนะครับที่มีชื่อว่าครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านครับโดยทางด้านของครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการนะครับที่มีการต่อยอดในการที่จะมอบทุนวรเกษตรเมธีถือว่าเป็นการสร้างข้าราชการด้านการเกษตรให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดที่สำคัญพร้อมที่จะขยายผลสู่เยาวชนรุ่นต่อไปด้วยครับเมื่อวานนี้ครับที่ห้องประชุมชั้น1ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาทางด้านของนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ก็ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการทำเกษตรในสถานศึกษาตามแนวทางครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ครับก็ได้มีการมอบเงินรางวัลและก็เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรรวมไปถึงสถานศึกษาและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการโดยภายในงานก็ยังคงมีนางสาวนิชาภาหมื่นไกรผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษนักเรียนครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการครับ
1: กิจกรรมก็จะมุ่งเรื่องของการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรเพื่อนำไปพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมกับส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้และมีทักษะสามารถนำไปขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชนได้โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงเตรียมความพร้อมของนักเรียนทุนวรเกษตรเมธีทั้งด้านการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตก่อนจะไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาค่ะ
0: สำหรับโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านนะครับก็ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560มีสถานศึกษาเข้าร่วม119โรงเรียนนักเรียนเครือข่าย154คนและนักเรียนต้นแบบอีก64รายโดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ได้มีการคัดเลือกนักเรียนต้นแบบจำนวน10รายจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่16กันยายน2569ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองครับโดยจะมีการเข้ารับพระราชทานรางวัลและเกียรติบัตรนะครับที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทางด้านของนายชนทันแสงพุ่มนะครับก็ได้ขอให้นักเรียนนะครับที่ได้รับทุนดังกล่าวเนี่ยขอให้ตั้งใจศึกษาแล้วก็นำความรู้กลับมาร่วมพัฒนาบ้านเกิดสานต่อพระราชดำริด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนครับ
1: ยังคงอยู่ในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทางองคมนตรีได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อที่จะติดตามการศึกษาโรงเรียนพระดาบสและสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

0: และก็สถานศึกษาทำกิจกรรมดีๆกันครับทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจยะลานะครับได้มีการจับมือกับชุมชนและก็สถานศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนามกีฬาบ้านป่าแตรายอตอนะครับเพื่อที่จะหนุนสังคมพหุวัฒนธรรมสร้างสันติสุขครับหน่วยเฉพาะกิจยะลานะครับหรือว่าฉกยะลานะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับผู้นำศาสนาและบุคลากรทางการศึกษารามันจังหวัดยะลาภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยและหน้ามองพร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายในชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงออกถึงความสามัคคีและความร่วมมืออันเดียวระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่สุขในชุมชนซึ่งก็สะท้อนถึงความผูกพันและการเกื้อกูลกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ในขณะเดียวกันนะคะหน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47บูรณาการร่วมกันกับผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลกาบังโรงพยาบาลกาบังสำนักงานสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านลาแลตำบลกาบังอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะเพื่อที่จะไปพบปะพัฒนาสัมพันธ์และให้กำลังใจประชาชนในกลุ่มเปราะบางซึ่งการลงในพื้นที่นะคะก็เพื่อที่จะเยี่ยมเยือนสอบถามถึงความเป็นอยู่และรับฟังความต้องการในการขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะจากทางภาครัฐอยากให้ภาครัฐสนับสนุนในเรื่องใดบ้างพร้อมกันนี้ค่ะทางหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้เป็นผู้แทนค่ะนำเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยและผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนในบริษัทของในเครือของบริษัท Generali Thailand นะคะไปมอบให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและประชาชนในกลุ่มเป้าหมายถึงบ้านพักเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจอย่างดีในการดำเนินชีวิตประจำวันภายใต้การดูแลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47ค่ะพี่ๆทหารชวนมาออกกำลังกายเต้นแอโรบิกค่ะกองทัพภาคที่4นะคะมีการสนับสนุนกำลังพลในการร่วมกันสร้างสีสันนครศรีซิตี้แดนค่ะส่งเสริมสุขภาพสานสัมพันธ์ทหารกับประชาชนค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่สนามหน้าเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกองทัพภาคที่4ได้มีการจัดกำลังพลจากกองทัพภาคที่4และโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธนะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมนครศรีซิตี้แดนค่ะกับกิจกรรมแอโรบิกแดนเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างเสริมสุขภาพพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์กันอย่างสนุกสนานโดยมีนายดร.กนกเกชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชมาเป็นประธานในการเปิดงานนะคะซึ่งก็จะมีพี่ๆนะคะในการนำทีมเต้นโดยครูทีค่ะจาก D Studio พร้อมกับกำลังพลชายร่วมกันสร้างสีสันด้วยการเต้นแอโรบิกแดนซ์อย่างอบอุ่นสนุกสนานนะคะแต่ก่อนเต้นก็มีการวอร์มร่างกายกันก่อนค่ะซึ่งเขามาในทีมทหารนะคะก่อนจะชวนประชาชนมาร่วมกันขยับร่างกายแล้วก็สร้างเสียงร้องแล้วก็เต้นไปพร้อมๆกันค่ะ
0: ต้องบอกว่างานนี้นะครับก็ถูกอกถูกใจสำหรับคนที่รักในเรื่องของการเต้นและก็การออกกำลังกายไปด้วยนะครับโดยทางด้านของกองทัพภาคที่4เนี่ยก็ยังมีการนำมาสคอตนะครับของทหารเนี่ยมาร่วมสร้างสีสันเติมรอยยิ้มและก็ความสนุกสนานให้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเป็นการสะท้อนถึงภาพลักษณ์ทหารยุคใหม่ที่ทันสมัยเป็นมิตรและเข้าถึงประชาชนทางนี้การสนับสนุนกำลังพลนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวก็ถือว่าเป็นให้การให้ความสำคัญนะครับของการส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายและก็สุขภาพควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้กำลังพลได้ใกล้ชิดแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยครับมาดูเรื่องกฎหมายกันบ้างครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าความรักกับทรัพย์สินเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อาจจะกลายเป็นข้อพิพาทในวันหนึ่งได้นะครับมาชวนทำความเข้าใจหลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างคู่รักแล้วก็พร้อมกับสิทธินะครับรวมถึงหน้าที่ทางกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาก่อนที่จะสายเกินไปใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ

เรื่องถูกหรือเรื่องผิดแบบตรงไปตรงมาแต่มองลึกลงไปถึงการรักษาความสัมพันธ์และสถาบันครอบครัววันนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทค่ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา71ได้วางหลักเกณฑ์อันน่าสนใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทเอาไว้โดยจะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆกรณีที่1กรณีระหว่างสามีภรรยากรณีนี้จะต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหากสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อกันไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ลักยอกทรัพย์ฉ้อโกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกกรณีอย่างนี้กฎหมายถือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีความผิดและได้รับการยกเว้นโทษเหตุผลก็เพราะว่าทรัพย์สินของคู่สมรสเนี่ยมักจะมีส่วนของสินสมรสคาบเกี่ยวกันอยู่และรัฐต้องการส่งเสริมให้คู่สามีภรรยาเนี่ยเจรจาพูดคุยตกลงให้อภัยกันมากกว่าการที่จะส่งคู่ชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าคุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ตัดสิทธิ์คู่สมรสที่เป็นผู้เสียหายในการจะฟ้องเรียกร้องคืนทรัพย์คืนในทางแพ่งนะคะกรณีที่2เป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำความผิดต่อกันกรณีนี้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นโทษให้กับผู้กระทำความผิดเหล่านี้แต่กฎหมายเปลี่ยนไปให้ความผิดเหล่านั้นถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้และหากศาลเห็นสมควรเนี่ยศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดในกลุ่มนี้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นั่นก็คือกฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เจรจาเยียวยาบาดแผลกันก่อนหากถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันได้คดีก็จะเป็นอันระงับสิ้นไปแต่หลักการยกเว้นโทษหรือการยอมความกันได้หรือการลดโทษนี้ใช้เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ไม่มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นฉะนั้นหากมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการทำลายร่างกายหรือเป็นการกระทำความผิดในฐานชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์กรณีเช่นนี้กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสังคมจะไม่นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา71นี้มาใช้บังคับโดยเด็ดขาดสุดท้ายนี้กฎหมายอาจเขียนขึ้นเพื่อยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษให้เราได้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจในครอบครัวเรื่องทรัพย์สินนี้ไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่สามารถเอาคืนกลับมาได้ค่ะ

0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะ
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

ค่ะช่วงนี้กลับมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วแล้วก็หลายคนก็ยังคงหวังว่ารัฐบาลจะต่อโครงการนี้ไปอีกค่ะด้านของประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่มาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่างก็เร่งจับจ่ายใช้สิทธิ์กันก่อนที่โครงการจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ค่ะและก็ลุ้นนะคะว่ารัฐบาลจะมีการสานต่อโครงการนี้ไปอีกหรือไม่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางผู้สื่อข่าวค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกับบรรยากาศในช่วงของกลางเดือนนะคะที่ยังคงมีร้านค้าผู้ประกอบการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็จะมีลูกค้าเนี่ยค่ะเข้ามาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ของตนเองให้หมดก่อนจะสิ้นเดือนนี้ค่ะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยเดือนกันยายน2569เป็นเดือนสิ้นสุดของโครงการด้วยหลายคนก็ทยอยเดินออกไปร้านค้านะคะเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองให้หมดและขณะเดียวกันค่ะ

0: ผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนส่วนใหญ่เขาก็พึงพอใจกับโครงการนี้นะคะแล้วก็มีการคาดหวังค่ะว่ารัฐบาลจะมีการเดินหน้าในการสานต่อโครงการนี้อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: อย่างที่ทราบกันนะครับว่ารัฐบาลก็ได้มีการเตรียมในการที่จะเดินหน้านะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องในไตรมาสที่4ปี2569นี้ก็คือช่วงของเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมครับโดยเมื่อวันที่12กันยายน2569ครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการระหว่างการเข้าร่วมการประชุมประจำสัปดาห์ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ได้มีการระบุนะครับถึงเรื่องนี้ว่าจะมีการพิจารณาในการนำงบประมาณที่เหลือมาใช้ในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนวงเงินแล้วก็รายละเอียดในเรื่องของสิทธินะครับในเรื่องของการรอประกาศอย่างเป็นทางการไปก่อนทางนี้ผู้ที่ได้รับสิทธินะครับสามารถที่จะตรวจสอบวงเงินคงเหลือแล้วก็วางแผนในการใช้จ่ายภายในเดือนสุดท้ายของโครงการก็คือเดือนนี้เพื่อที่จะลดช่วยลดนะครับสำหรับภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกับส่งต่อรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและก็ผู้ประกอบการในชุมชนทั่วประเทศครับ
2: ก็คึกคักดีนะคะตอนนี้ลูกค้าก็มาใช้กันเยอะก็จะมีแบบลูกค้าทั้งผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยกลางคนก็มาใช้กันเยอะค่ะก็สะพัดใช้ได้เลยในร้าน
3: เฉลี่ยวันประมาณ
2: ถ้าจะมีอีกก็ได้นะคะเพราะว่าประชาชนก็ได้จะเอาส่วนนั้นมาใช้ได้อีก
4: มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็การใช้จ่ายของผู้คนดูมีความคล่องตัวขึ้นค่ะอยากให้มีโครงการแบบนี้ขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะเพื่อจะได้กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็ทางห้างร้านหรือผู้ประกอบการเองอะค่ะก็จะได้มียอดขายแล้วก็จะได้กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น
5: เป็นโครงการที่ดีค่ะเพราะว่าจะทำให้เราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นได้ค่ะ
6: อยากให้มีอีกนะคะ
5: โอ้ยนี่อยากให้มีค่ะอยากให้มีอีกค่ะ
0: เสียงตอบรับยังคงดีอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดยะลาเองเขาก็มีเสียงสะท้อนออกมาเหมือนกันค่ะว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะเสียงสะท้อนจากร้านค้าในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะหนุนไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระค่าครองชีพนะคะชี้ลุ้นรัฐบาลจะไฟเขียวเดินหน้าต่อค่ะบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสของพื้นที่จังหวัดยะลาในช่วงกลางเดือนและก็ช่วงใกล้สิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้นะคะยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องแต่ภาพรวมนั้นไม่คึกคักเท่ากับช่วงของต้นเดือนนะคะเนื่องจากว่าประชาชนบางส่วนได้ใช้สิทธิ์ในวงเงินหมดไปแล้วขณะที่นางมารีนีจงไกรจากเป็นเจ้าของร้านไพศาลพาณิชย์นะคะซึ่งก็เป็นร้านค้าปลีกอยู่ในซอยชมพูจิตค่ะตั้งอยู่ตรงถนนสุขยางอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเปิดเผยค่ะว่าถึงแม้ว่ายอดขายในรอบนี้จะไม่คึกคักเท่ารอบที่ผ่านมาแต่โครงการนี้ก็ยังช่วยพยุงยอดขายได้ดีขึ้นกว่าช่วงปกติค่ะโดยจะมีลูกค้าทั้งในพื้นที่แล้วก็ผู้ที่สัญจรไปมานะคะมาใช้บริการส่งผลให้ร้านนั้นมีรายได้เพิ่มพร้อมกับมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ประกอบการเพราะว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลดค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นการจับจ่ายในท้องถิ่นได้ค่ะ
1: ซึ่งนอกจากนี้นะครับนางมารีนีในฐานะประชาชนผู้ที่ใช้สิทธิ์นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังก็ระบุนะครับว่าวงเงินช่วยเหลือนะครับเดือนละ 1,000 บาทสามารถที่จะนำไปลดภาระค่าอาหารและก็ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างมากเลยทีเดียวครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกซื้อในเรื่องของสินค้าและก็สั่งอาหารผ่านบริการ Delivery พร้อมเสนอให้ภาครัฐนะครับได้มีการพิจารณาในการปรับปรุงข้อจำกัดบางประการของโครงการโดยเฉพาะการเติมเงินเข้า Wallet นะครับที่ร้านค้าไม่สามารถที่จะดำเนินการแทนลูกค้าได้เหมือนกับรอบแรกซึ่งอาจจะทำให้นะครับผู้ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของด้านการเงินในบัญชีก็เข้าถึงสิทธิ์ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่สะดวกด้วยทางนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสก็จะสิ้นสุดในเฟสแรกวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ทางนั้นของกระทรวงการคลังเองก็อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการต่อยอดนะครับโดยทางนั้นของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติในหลักการเปิดทางให้สามารถขับเคลื่อนโครงการต่อได้หากสถานการณ์นะครับมีความเหมาะสมนั่นเองครับไปต่อกันที่จังหวัดสตูลครับได้มีการเปิดอาคารของสำนักงานศึกษาธิการหลังใหม่กันครับทางนั้นของจังหวัดสตูลได้มีการเปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแห่งใหม่เพื่อที่จะสร้างความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้บริการสำหรับบุคลากรทางการศึกษาด้วยครับ ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลนะครับทางด้านของนายสุรศักดิ์อินศรีไกรรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลอย่างเป็นทางการแน่นอนครับว่างานนี้มีนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับซึ่งในพิธีก็จะมีการประกอบพิธีสงฆ์พิธีเจิมป้ายอาคารและพิธีทางศาสนาอิสลามเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่รวมไปถึงบุคลากรและก็มีการมอบกระเช้าและเจกันดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ศึกษาธิการจังหวัดสตูลเนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ครับ
0: โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลได้เริ่มจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่5มิถุนายน2560ในระยะแรกได้ปฏิบัติงานณสำนักงานชั่วคราวในตัวเมืองสตูลค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานด้านการศึกษารวมไปถึงกับขับเคลื่อนต่างๆด้านต่างๆนะคะกับหน่วยงานในพื้นที่และต่อมาค่ะได้รับความอนุเคราะห์ใช้ที่ดินจากทางโรงเรียนสตูลวิทยาด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่นะคะโดยเริ่มต้นในการดำเนินการก่อสร้างมาเมื่อปีขออภัยค่ะเมื่อวันที่1มีนาคม2568และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่9เมษายน2569นับว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของภาคส่วนด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะไปดูเรื่องของการรับรองผลิตภัณฑ์คุณภาพของชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันค่ะคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติเห็นชอบนะคะให้ออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนครบทั้ง34ผลิตภัณฑ์จาก29ผู้ประกอบการค่ะที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางดวงธิดาจันทร์พุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะพิจารณาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านกระบวนการในการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะ
1: ในที่ประชุมนะครับทางด้านของคณะกรรมการก็ได้มีการพิจารณานะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการเนี่ยจำนวน29รายรวมผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น34ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน9ผลิตภัณฑ์และประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึกอีกจำนวน25ผลิตภัณฑ์โดยทางด้านของคณะกรรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีมติเห็นชอบให้ออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาทั้ง34ผลิตภัณฑ์ครับ
0: การรับรองมาตรฐานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แล้วนะคะยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนค่ะ
1: อย่างที่ทราบกันนะครับว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับทางด้านของจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการจัดงานระดับโลกก็คืองานอินเตอร์ไพรส์นั่นเองนะครับหลายภาคส่วนก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการประชุมนะครับสำหรับการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับซึ่งทางด้านของจังหวัดภูเก็ตครับได้มีการประชุมคณะทำงานฝ่ายการแสดงและนิทรรศการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการจัดการการประชุมนะครับ Enterprise General Meeting and World Conference 2026ครับนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายการแสดงและนิทรรศการการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026หรือว่า GMNWC 2026นะครับงานนี้ได้มีการประชุมกันที่ห้องประชุมจันพันวาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อเตรียมความพร้อมในการแสดงและนิทรรศการรวมถึงพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาประเทศและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครับโดยทางด้านของที่ประชุมเองนะครับก็ได้มีการพิจารณาถึงแนวทางการจัดกิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการแสดงที่สำคัญทั้งงานเลี้ยงต้อนรับในวันที่28ตุลาคม2569นี้นะครับแล้วก็มีขบวนพาเหรดในวันที่31ตุลาคมที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่สำคัญนะครับก็จะมีงานกาล่าดินเนอร์ด้วยในวันเดียวกันโดยจะมีการพิจารณารูปแบบการแสดงที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และก็มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นการแสดงไทย4ภาคการรำมโนรารวมไปถึงการฟ้อนกลองยาวคาบาเร่โชว์ลิเกฮูลูและก็ร่องเง่งครับรวมถึงการจัดนิทรรศการนะครับภายในงาน เพื่อที่จะเผยแพร่เรื่องของศิลปะและก็วัฒนธรรมส่ง

0: ริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนครับ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนการจัดงานทั้งด้านสถานที่อาหารเครื่องดื่มพื้นที่ในการแต่งตัวของนักแสดงและการกำหนดตารางเวลาในการแสดงตลอดจนการประสานงานและงบประมาณค่ะโดยมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนำรายละเอียดไปหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสรุปขอบเขตของการสนับสนุนและนำเสนอในที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาในครั้งต่อไปพร้อมกับกำชับให้ผู้ทุกฝ่ายนะคะบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมกับให้จัดการประชุม GMNWC 2026นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมงานจากทั่วโลกด้วยการประชุมในครั้งนี้ค่ะมีนางพงศ์ประกาศชวัยวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายการแสดงและนิทรรศการผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่มาเข้าร่วมในการประชุมค่ะส่วนที่โรงแรมบูกิตาบูติกโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้านบริการสุขภาพและบริการทางการแพทย์และยกระดับบุคลากรด้านสปาให้ได้มาตรฐานโดยมีนางคันดึงนิดพยายุทธผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ประกอบการด้านธุรกิจสปาจังหวัดภูเก็ตมาเข้าร่วมกว่า60คนโดยการดำเนินโครงการนะคะก็จะมีเป้าหมายให้ผู้ที่มาเข้าร่วมงานจากทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะก็คือกระบี่ระนองพังงาและภูเก็ตซึ่งจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนนี้และในการฝึกอบรมครั้งนี้นะคะก็เป็นการยกระดับมาตรฐานและศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพการแพทย์และสปาที่จะให้ความรู้ความสามารถทักษะและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพรวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยและความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดจนช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาสถานประกอบการของตนเองการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยเพื่อการท่องเที่ยวและการสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ด้านนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองนะครับก็ได้มีการกล่าวชื่นชมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญสำหรับการพัฒนาบุคลากรเพราะว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการสปาก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้และประเทศไทยซึ่งสามารถที่จะต่อยอดพัฒนาธุรกิจของตนเองสร้างมูลค่าเพิ่มและร่วมกันผลักดันนะครับให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภาคใต้ฝั่งอันดามันก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางระดับสากลได้อย่างเข้มแข็งครับ
1: ขณะที่นายรอมฎอนฮาอีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรองรับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจำปี2569เพื่อพิจารณาการดำเนินงานและการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการค่ะ
0: ซึ่งทางด้านของคณะกรรมการก็ได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจำปี2569พร้อมกับพิจารณาการให้การรับรองแก่สถานประกอบกิจการจำนวน5แห่งครับประกอบไปด้วยบริษัทนาวานะครับจำกัดหรือว่าสวนน้ำอันดามันดาภูเก็ตบริษัท MSG ภูเก็ตจำกัดหรือว่าโรงแรมอนันตราลายันภูเก็ตรีสอร์ทบริษัทอควาล็อกประเทศไทยจำกัดนะครับหรือว่าอควาเรียภูเก็ตบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสาขาภูเก็ตและบริษัทพันวาบีทพร็อพเพอร์ตี้จำกัดหรือว่าโรงแรมภูแมนภูเก็ตพันวาบีทรีสอร์ทโดยการประชุมครั้งนี้นะครับทางด้านของนายธนพงศ์อรชรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้แทนจากสถานประกอบกิจการทั้ง5แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในการพิจารณากันกรองดังกล่าวครับ
1: ไปดูเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยกันบ้างค่ะโดยจังหวัดปัตตานีนะคะมีการเปิดโครงการปีแห่งความปลอดภัยทางถนน2569พร้อมกับลงนาม MOU ร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการมุ่งลดอุบัติเหตุขับขี่ปลอดภัยและลดความสูญเสียในอนาคตค่ะ ที่โรงแรมปาร์คอินทาวปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะว่าที่ร้อยตีสมบัติสิงคานปลัดจังหวัดปัตตานีได้เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปีแห่งการจัดการความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2569พร้อมกับพิธีในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีนายแพทย์อนุรักษ์สารภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีพันตำรวจเอกอภิชาสุขประสงค์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทั้ง12อำเภอและภาคีเครือข่ายมาเข้าร่วมค่ะ
0: สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้นะครับก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยในถนนของกลุ่มเด็กและก็เยาวชนหลังจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังคงส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนรวมถึงครอบครัวเศรษฐกิจและสังคมโดยจังหวัดปัตตานีเองก็มุ่งนะครับในการที่จะทำงานแบบบูรณาการเพื่อที่จะป้องกันและลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสำหรับการลงนาม MOU นะครับก็ถือว่าเป็นการรวมพลังของภาคีเครือข่ายหลัก12ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองสาธารณสุขตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคการศึกษาขนส่งประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั้ง12อำเภอนะครับของจังหวัดปัตตานีครับ
1: โดยปลัดจังหวัดปัตตานีก็เน้นย้ำนะคะว่าความปลอดภัยบนท้องถนนนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งพร้อมกับขอให้ภาคีเครือข่ายและนายอำเภอทั้ง12อำเภอนำผลจากการประชุมไปขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างถนนที่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
0: ช่วงหน้าครับจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศนะครับสำหรับการจัดงานคเนตจตุรถีเมื่อคืนที่ผ่านมาครับGlobal energy demand is no longer a future challenge. It is today's reality. GasTech, the world's largest event for natural gas, LNG, low carbon solutions, hydrogen, electrification, and AI for energy, comes to Bangkok, placing Asia, the world's fastest growing demand center, at the heart of the global energy conversation, where policymakers, CEOs, buyers, and investors turn rising demand into security, investment, and growth. GasTech 2026, where global energy supply meets demand.
2: ที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวจะพาคุณชมรมครับคุณผู้ชมนะครับย้อนไปดูสีสันนะครับแห่งศรัทธาในการแห่องค์พระพิฆเนศเมื่อวานนี้ที่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับสำหรับการแห่ขบวนนะครับสีสันของแห่งศรัทธากับขบวนองค์พระพิฆเนศในเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตที่ได้มีการเปลี่ยนย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้เต็มไปด้วยสีสันของวัฒนธรรมอินเดียทั้งขบวนแห่กลองนะครับแล้วก็ผู้คนที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสารีและก็ชุดประจำชาติของอินเดียมาร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งศรัทธาอย่างใกล้ชิดครับภาพบรรยากาศขบวนเมื่อวานนี้นะครับต้องบอกว่าเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาในงานเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้เนี่ยก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ประจำปี2569แล้วก็จัดยาวไปจนถึงวันที่18กันยายนนี้ครับปีนี้ได้มีการจัดงานนะครับภายใต้แนวคิดสะพานแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดียผ่านความเชื่อศิลปะดนตรีและก็ประเพณีพร้อมกับเปิดโอกาสให้สำหรับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมอินเดียอย่างใกล้ชิดงานนี้มีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานพร้อมด้วยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมนายรอมฎอนฮายีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนางสาวประภัสสรมีปากรรมการผู้จัดการบริษัทภูเก็ตนายจำกัดในฐานะผู้จัดงานและก็นายพิบูลศักดิ์กิติธรกุลรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตและก็ยังคงมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: โดยทันทีที่ขบวนได้มีการเลื่อนผ่านไปยังบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะคะสามารถเรียกเสียงฮือฮาและความสนใจจากผู้คนได้ตลอดทั้งสองข้างทางโดยเฉพาะสีสันของผู้มาเข้าร่วมขบวนที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสารีหรือว่าชุดประจำชาติของอินเดียมาแบบหลากหลายสีสันนะคะสร้างบรรยากาศให้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั้นดูมีชีวิตชีวาสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมอินเดียกับอัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ตได้อย่างลงตัวสำหรับไฮไลท์สำคัญนะคะคงหนีไม่พ้นกับขบวนอัญเชิญองค์พ่อพระพิฆเนศท่ามกลางเสียงกลองซึ่งก็เป็นการตีจากนักดนตรีที่มาจากประเทศอินเดียนะคะโดยมีด้วย ด้วยกัน2ชุดพร้อมกับมีนักแสดงมาร่วมขบวนกว่า50คนที่ได้ร่วมกันบรรเลงจังหวะกันอย่างต่อเนื่องสร้างความคึกคักตลอดเส้นทางขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างก็ร่วมกันชมขบวนนะคะบางส่วนได้ร่วมกันสักการะองค์พ่อพระพิฆเนศแล้วก็อีกหลายคนไม่พลาดที่จะหยิบยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพความสวยงามของขบวนแห่โดยเฉพาะภาพที่ผู้คนได้ร่วมกันแต่งกายด้วยชุด

0: สารีหรือว่าชุดอินเดียนะคะท่ามกลางฉากหลังที่เป็นอาคารเมืองเก่าภูเก็ตกลายเป็นอีกหนึ่งภาพสีสันที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับเทศกาลคะเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2มีการจัดต่อเนื่อง5วันนะคะตั้งแต่วันที่14ถึง18กันยายนนี้ณเทวาลัยพระพิฆเนศสีมัณฑนปฏิหาริย์ราวัยจังหวัดภูเก็ตและในวันที่18กันยายนค่ะเป็นวันสุดท้ายก็จะมีพิธีวิสาระชันเป็นกระบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศจากเทวาลัยนะคะมุ่งหน้าไปสู่หาดราวัยเพื่อที่จะประกอบพิธีตามประเพณีถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของเทศกาลแห่งความศรัทธาสะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็ศักยภาพของจังหวัดในการเชื่อมโยงกับผู้คนที่หลากหลายจากทั่วประเทศหลายประเทศนะคะผ่านความศรัทธาและมิตรภาพค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของบรรยากาศนะครับสำหรับการจัดงานอีกหนึ่งงานนะครับที่ได้มีการจัดขึ้นที่ป่าตองก็คือ Thailand Mountain ภูเก็ตป่าตองจังหวัดภูเก็ตครับที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงสีสันและความคึกคักกับบรรยากาศของการจัดงาน Harbor Groove Music ครั้งที่4กิจกรรมดนตรีที่มาร่วมเติมสีสันให้กับเมืองท่องเที่ยวภูเก็ตนะครับงานนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มไปด้วยศิลปินแฟนเพลงที่คุ้นเคยนะครับนำโดยเสกโลโซศิลปินร็อกแถวหน้าของเมืองไทยพร้อมกับมารีฮัวน่าเจ้าของบทเพลงเพื่อชีวิตที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ GT Tiger ครับมาร่วมสร้างความมันบนเวทีกับเสียงดนตรีที่ดังกึกก้องทั้งเมืองภูเก็ตท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองครับงานนี้ไม่แน่นอนนะครับว่าทั้งผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คนในพื้นที่ต่างมาร่วมสนุกตามร้องเพลงกันนะครับแล้วก็สัมผัสบรรยากาศค่ำคืนแห่งดนตรีกันอย่างเต็มพลังนอกจากความสนุกสนานบนเวทีแล้วนะครับยังคงมีกิจกรรมลักษณะที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างบรรยากาศในพื้นที่ป่าตองเนี่ยให้กลับมามีชีวิตชีวาดึงดูดผู้คนเนี่ยให้กลับมาใช้เวลาร่วมกันทั้งการฟังเพลงรับประทานอาหารและการท่องเที่ยวเพราะว่านะครับในมุมมองของการท่องเที่ยวเนี่ยเสียงดนตรีเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เพียงแค่ความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะสร้างบรรยากาศสร้างการเดินทางและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้สำหรับผู้ประกอบการและก็คนในพื้นที่ครับ
0: โดยป่าตองเองก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตค่ะการมีกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องจงเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ช่วยเติมชีวิตชีวาให้กับเมืองสะท้อนถึงเมืองท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวาแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้คนที่มาเยือนผ่านกิจกรรมที่มีความหลากหลายในรูปแบบของเสียงดนตรีบนเวทีสู่รอยยิ้มของผู้คนที่มีความคึกคักเกิดขึ้นในยามค่ำคืนนะคะอีกหนึ่งสีสันสำคัญที่ทำให้ป่าตองนั้นยังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวก็คือเสียงเพลงเสียงดนตรีและผู้คนค่ะ
2: หวังว่า Harbor Group Music นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาชุมชนป่าตอมรวมถึงช่วยพัฒนาภูเก็ตนะคะในด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมให้คนมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของการใช้จ่ายกินดื่มนะคะหรือว่าจะเป็นการใช้ห้องพักหรือว่าจะเป็นการใช้จ่ายทั่วไปค่ะก็หวังว่า Harbor Group Musicจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทุกท่านเวลาที่ทุกท่านนึกถึงภูเก็ตนะคะ Harbor Group Music นะคะเป็นหนึ่งในแบรนด์ของภายใต้ของ Thailand Mountain ภูเก็ตนะคะที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางด้านดนตรีและเสียงเพลงค่ะเราเน้นการจัดคอนเสิร์ตเป็นหลักแล้วก็เราหวังว่า Harbor Group Music นะคะจะได้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของชาวภูเก็ตและชาวต่างจังหวัดค่ะ
0: พาคุณผู้ชมนะคะไปดูกองทัพปูทหารกันที่จังหวัดพังงาค่ะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่นะคะสำหรับการชมปูมดแดงหรือว่าปูทหารนับล้านตัวโผล่เต็มพื้นทรายพร้อมกับทะเลแหวกค่ะเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทะเลแห่งใหม่นะคะที่เกาะตั้งเลนหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหาดคดค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาจุดหมายใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่ไม่ควรพลาดสามารถมาชมปรากฏการณ์ทะเลแหวกและฝูงมดแดงขออภัยค่ะฝูงปูมดแดงหรือว่าปูทหารนับล้านตัวออกมาหากินบนพื้นทรายในช่วงที่น้ำทะเลลดลงต่ำสามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดีโดยนายพงวัฒน์บุญโกยกำนันตำบลบางเตยพร้อมด้วยนายสมยศวาหรักษ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลบางเตยได้มีการนำทีมสื่อมวลชนนะคะรวมไปถึงคณะท่องเที่ยวลงเรือจากท่าเรือบ้านใต้ในหมู่ที่9ตำบลบางเตยค่ะเลาะเส้นทางไปอย่างเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ของอ่าวพังงาโดยใช้ระยะเวลาในการนั่งเรือประมาณ20นาทีนะคะก็จะถึงเกาะตั้งเลนค่ะก็จะได้เห็นกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีความโดดเด่นในช่วงของน้ำลดลงค่ะซึ่งจะเป็นช่วงน้ำลดที่เป็นน้ำใหญ่นะคะประมาณขึ้น12ค่ำถึงแรม3ค่ำก็จะได้เห็นสันดอนสายขนาดใหญ่ทอดยาวออกไปเป็นระยะทางนับกิโลเมตรจนกลายเป็นทะเลแหวกให้สามารถเดินชมธรรมชาติบนพื้นทรายได้ค่ะ
1: นี่แหละครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็เปรียบเสมือนทะเลแหวกนะครับหลังจากน้ำลด

0: ครับแน่นอนว่าไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือฝูงของปูมดแดงครับหรือว่าปูทหารจำนวนมหาศาลนะครับที่ออกมาจากรูมาหากินบนผืนทรายเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับก็พบว่าปูตัวเล็กๆนะครับก้ามสีแดงนับล้านตัวนะครับก็กระจายอยู่เต็มพื้นที่บางช่วงเนี่ยก็เนี่ยนะครับปูมดแดงนะครับคุณวรวรรณเคยเห็นหรือเปล่าเนี่ยเราเคยไปวิ่งจับกันหรือเปล่า
1: ไม่จับค่ะเราไม่ทำลายสัตว์นะคะ
0: ไม่ทำลายสัตว์นะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่างานนี้เนี่ยสร้างความตื่นตาตื่นเต้นความประทับใจให้สำหรับนักท่องเที่ยวและก็ผู้ที่พบเห็นได้เป็นครั้งแรกเมื่อมีคนเดินเข้าใกล้ปูเนี่ยก็จะพากันวิ่งหนีเนี่ยวิ่งกรูกันเข้าไปเลยนะครับมุดเข้ารูเนี่ยกลับไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวครับ
1: สำหรับปูมดแดงหรือว่าปูทหารนะคะเป็นปูที่อาศัยอยู่ภายในรูตามผืนทรายค่ะโดยจะออกมาจากรูในช่วงที่น้ำลดลงเพื่อออกมาหากินนะคะและเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรือว่ารู้สึกถึงอันตรายก็จะรีบกลับลงรูตัวเองไปพร้อมกับใช้ทรายค่ะปิดรูเพื่อเป็นการป้องกันภัยโดยปูชนิดนี้นะคะมีพฤติกรรมในการอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงใหญ่จึงเกิดเป็นภาพฝูงปูนับล้านตัวบนผืนทรายในช่วงเวลาที่เหมาะสมนักท่องเที่ยวที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าประสานงานในการเดินทางเส้นทางท่องเที่ยวนี้ได้ที่นายสมยศนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลบางเตยค่ะโทรไปได้นะคะที่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะ0983762406ค่ะอ่ะใครสนใจก็สามารถไปดูปูกันได้แต่ที่สำคัญอย่าไปจับนะคะ
0: เพราะว่าจับไม่ทันอยู่เลยเพราะปูก็
1: วิ่ง
0: ลงร
1: ูเลยครับ
0: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดชุมพรครับได้มีการก็ถือว่าจัดว่าเป็นจังหวัดศูนย์กลางทางด้านของการปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็เป็นการจัดการเรื่องของศูนย์รวบรวมนะครับสำหรับการผลิตผลทุเรียนภาคใต้เพื่อที่จะส่งออกทั้งแบบผลสดแล้วก็เนื้อแช่แข็งนะครับสิ่งที่ตามมาแน่นอนว่าเปลือกทุเรียนครับก็ถือว่าได้กลายเป็นขยะแต่ว่าจังหวัดชุมพรนะครับก็ไม่ยอมแพ้เดินหน้าที่จะสร้างสำหรับโครงการซีโร่เวสต์นะครับในการเปลี่ยนเปลือกทุเรียนสู่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นการลดต้นทุนให้สำหรับเกษตรกรสร้างประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้น่าสนใจอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
2: เปลือกทุเรียนที่ถูกนำมากองเรียงรายกลางสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพรจำนวนมากเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเปลือกทุเรียนกว่า 10,000 ตันที่เกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูกาลทุเรียนส่วนใหญ่มาจากโรงงานแกะเปลือกทุเรียนแช่แข็งส่งออกต่างประเทศวิธีการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิมคือการนำเปลือกทุเรียนไปทิ้งกระจายในสวนปาล์มน้ำมันเมื่อได้เวลาก็บดเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติซึ่งวิธีนี้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่คุ้มค่าพาณิชย์จังหวัดชุมพรโดยนางสาวยุพาพรสวัสดีได้ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสานความร่วมมือในการนำเปลือกทุเรียนซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวทางซีโร่เวทโดยมีนายแสนสุขสกาวพองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มจำนวน27รายรวมตัวกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนนำกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรของสมาชิก
3: การที่เราเอาเนื้อทุเรียนมาเอาทุเรียนมาแกะเนื้อค่ะมันจะเกิดเปลือกทุเรียนทั้งปีเนี่ยตัวเลขประมาณ 20,000 ตันจังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและช่วงหลังเนี่ยค่ะทางราคาของปัจจัยการผลิตได้ปรับราคาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีการมีส่วนที่จะมาช่วยในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตโดยนำวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในชุมชนนะคะเอามาใช้โดยใช้องค์ความรู้ของทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่และความพร้อมของทางกลุ่มเกษตรกรค่ะที่มีวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่มาทำให้เกิดประโยชน์ในการทำปัจจัยการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตค่ะ
2: ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้ในสวนทุเรียนสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราของสมาชิกรวมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตได้ประมาณร้อยละ50อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงสภาพดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุและนำวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทุเรียนกลับมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดลดปริมาณเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4: ทีนี้เราก็ต้องพยายามลดต้นทุนเราคิดถึงยังไงว่าจะลดต้นทุนได้ยังไงก็เลยการรวมกลุ่มลงหุ้นว่าจะมาทำปุ๋ยเปลือกทุเรียนกันโดยอาศัยวิศวกรของแม่โจ้อาศัยอาจารย์ขจรลักษณ์ผู้พัฒนาศิลป์มาแนะนำมาให้คำปรึกษาแก่กลุ่มของเรามาฝึกอบรมเพื่อเราจะทำปุ๋ยเปลือกทุเรียนกันเพื่อจะลดต้นทุนตรงนี้ครับ
2: การดำเนินงานได้รับความร่วมมือด้านองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย แม่โจ้ชุมพรในการส่งเสริมแนวทางการผลิตการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์อีกทั้งผู้ให้ใช้พื้นที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของปุ๋ยที่ผลิตได้นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถลดต้นทุนสร้างประโยชน์แก่สมาชิกและต่อยอดสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดชุมพรซึ่งมีการส่งออกเนื้อทุเรียนกว่า 9.5 ล้านตันต่อปีส่งผลให้มีเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งภายในจังหวัดมากกว่า20ล้านกิโลต่อปีการนำนวัตกรรมดังกล่าวจึงเป็นแนวทางสำคัญในการจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเปลือกทุเรียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแก่เกษตรกร
5: การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่งนะครับหลักๆขั้นตอนการทำง่ายมากนะครับก็คือเราเตรียมวัสดุที่จะเอามาผลิตปุ๋ยไม่ว่าอะไรก็ได้ที่สามารถย่อยได้เศษผักเศษหญ้าเศษฟางเศษทลายปาล์มและที่สำคัญคือชุมพรมีเปลือกทุเรียนนะครับปกติแล้วเราจะขึ้นกองง่ายๆครับเอาเศษวัสดุเหล่านี้มาประมาณ3ส่วนและผสมกับมูลสัตว์1ส่วนโดยการขึ้นกองเป็นชั้นๆนะครับเราเลยยืดหยุ่นไปที่ประมาณ 20-30 เซนในแต่ละชั้นแล้วเราก็โรยด้วยมูลสัตว์ตามพอโรยด้วยมูลสัตว์ตามแล้วก็คือรดน้ำตามก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นของกระบวนการการขึ้นกองหลังจากนั้นเราดูแลความชื้นจนครบ2เดือนก็วัสดุที่เราเอามาย่อยเอามาทำปุ๋ยก็จะย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นปุ๋ยนะครับอันนี้ก็พร้อมใช้ได้เลย
2: การดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ของเหลือใช้จากกระบวนการการผลิตทุเรียนสอดคล้องกับแนวคิดซีโร่เวสต์หรือมุ่งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดปริมาณของเสียสร้างความยั่งยืนแก่ภาคเกษตรกรของจังหวัดชุมพรในระยะยาวหลังจากที่ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงตรวจราชการที่จังหวัดชุมพรเมื่อวันที่8สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้รับฟังการเสนอแก้ไขปัญหาเปลือกทุเรียนจากนักวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดชุมพรซึ่งเรื่องนี้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนจึงเป็นแนวทางมุ่งสู่ซีโร่เวสต์จนได้รับความสนใจและได้รับการชื่นชม
3: แนวทางของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะได้มองถึง เรื่องการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตนะคะที่จะนำวัสดุเหลือใช้เนี่ยค่ะและเป็นการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะให้มาเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรค่ะอย่างที่ทราบจากทางกลุ่มเกษตรกรว่ากลุ่มที่ได้ทำจริงๆแล้วค่ะตัวปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 50% เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของเกษตรกรค่ะ
2: และนี่คือความสำเร็จของจังหวัดชุมพรอีกก้าวหนึ่งสู่แนวคิดซีโร่เวสต์ลดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าปราโมทวีระสมถ่ายภาพสุรชัยส้มเกลี้ยงทีมข่าว NVT เซาท์รายงานจากจังหวัดชุมพร
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

หมอกสวยงามแบบนี้ไม่ต้องเดินทางไปชมถึงภาคเหนือแค่เดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาก็จะได้พบกับลมหนาวและภาพความสวยงามทางธรรมชาติทะเลหมอกภูตาจอม่านหมอกเมืองใต้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

อำเภอกระโปงขุมทรัพย์สีเขียวมรดกทางธรรมชาติของจังหวัดพังงาเมืองสวยในหุบเขาปกคลุมด้วยสายหมอกยามเช้าเป็นแหล่งต้นน้ำและขุนเขาซับซ้อนที่อบล้อมสวนผลไม้โบราณของชุมชนเอาไว้เมื่อสายฝนพัดมาถึงเวลาแห่งความอร่อยที่ทุกคนรอคอยพบกับพี่สุดแห่งราชินีและราชาผลไม้จากสวนคุณภาพอำเภอกระโปงจังหวัดพังงามังคุดทิพย์พังงาหวานอมเปรี้ยวและทุเรียนสาลิกาหอมหวานมันเมล็ดลีบอัตลักษณ์ที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจกรีนซีซั่นมาเยือนคือฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสวิถีชาวสวนทานผลไม้สดๆจากต้นในบรรยากาศสุดฟินท่ามกลางธรรมชาติพังงาซีซันนอลฟรุตปักหมุดความอร่อยแล้วรีบมาชิมผลไม้ของดีอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

็นเสน่ห์ของฤดูผลไม้ที่นักท่องเที่ยวเฝ้ารอกระโปงไม่ได้เป็นเพียงเมืองผ่านแต่เป็นคุ้มทรัพย์ทางเกษตรกรรมของจังหวัดพังงาฟรุตซีซั่นในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงที่โดดเด่นคือการเปิดให้ท่องเที่ยวในรูปแบบกินทุเรียนถึงสวนช่วงฤดูการผลไม้พฤษภาคมถึงกรกฎาคมสัมผัสรสชาติทุเรียนสาลิการาชาทุเรียนแห่งภาคใต้และมังคุดทิพย์พังงาสินค้า GI สร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชนอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งปลูกทุเรียนโบราณและผลไม้หาทานยากที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงโดยจังหวัดพังงาและททสำนักงานพังงาผลักดันให้สวนทุเรียนกว่า34แห่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมสวนผลไม้ด้วยค่ะ

ฤดูฝนทุกปีถือเป็นช่วงเวลาทองของคนรักทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกาผลไม้ GI ชื่อดังของจังหวัดพังงาเช่นเดียวกับสวนป้าละไม้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาปลูกทุเรียนสาลิกามา22ปีแล้วได้เปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักชิมให้ได้มาสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนสาลิกาแท้ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้ธรรมชาติสวนป้าละไม้ตั้งอยู่บนพื้นที่3ไร่มีลูกค้าสั่งจองทุเรียนสาลิกาเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาถึงสวนเพื่อเลือกซื้อและชิมทุเรียนสดจากต้นด้วยตนเองเนื่องจากทุเรียนสาลิกาได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติหวานมันเนื้อครีมมี่เมล็ดลีบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปงและจังหวัดพังงาค่ะ

0: วัสดีค่ะป้าละไม้นะคะเจ้าของสวนสาลิกาค่ะเดิมๆเลยเป็นคนที่ชอบผลไม้ชอบปลูกผลไม้ทีนี้ก็มาชอบติดใจสาลิกาค่ะเริ่มปลูกเมื่อปี47ค่ะค่ะก็ประมาณ21 22ไหมอ่ะประมาณนั้นค่ะคือมีหวานแล้วก็มันหวานก็ถ้าว่าหวานเลี่ยนมันก็ไม่ใช่หวานก็ขนาดพอดีพอดีนะแล้วก็เนื้อมันจะแห้งเม็ดจะรีบคือรวมๆคือน่าอร่อยอ่ะค่ะค่ะกินทุเรียนอื่นกินสาลิกาและทุเรียนอื่นไม่อยากค่ะต้องเป็นสาลิกาค่ะ
1: เคล็ดลับความอร่อยทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้คือคุณภาพเพราะแต่ละปีเธอจะรอให้ผลทุเรียนหล่นจากต้นก่อนประมาณ 1-3 ลูกเพื่อเป็นสัญญาณว่าทุเรียนแก่จัดและพร้อมตัดขายวิธีดังกล่าวช่วยได้ทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมและเนื้อสัมผัสที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคที่สั่งจองทุกปีค่ะสำหรับราคาจำหน่ายแบ่งตามขนาดผลค่ะราคา 150-200 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มมูลค่าทุเรียนพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ
0: ตอนแรกก็รอให้มันร่วงมาก่อนต้นหนึ่งสัก 3-4 ลูกอะไรแบบนั้นค่ะแล้วก็เด็กขึ้นไปตัดก็บางครั้งก็ตัดใส่ถังแล้วก็โยนลงมาบางครั้งก็อยู่ที่ปลายๆหน่อยก็ตัดกับกันเกยแล้วก็มารับเอาตาข่ายรับเขาก็การดูแลก็คือดูแลในส่วนของพื้นที่ใส่ปุ๋ยแต่งกิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูเรื่องให้น้ำให้ปุ๋ยหวานพวกปูนขาวอะค่ะฆ่าเชื้อดินอะไรแบบนี้ไม่มียาที่ว่าไปพ่นอะไรไม่มีค่ะไม่มีเอาธรรมชาติไปเลยก็มีใส่ปุ๋ยใส่อะไรแบบนี้ค่ะร้อนอยากให้ถ้าทุเรียนเรามีคุณภาพเราก็ต้องดูว่าทุเรียนที่ว่าเราไม่ได้คุณภาพเราอย่าเอาออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าค่ะคือมันส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งหมดของอำเภอกระโปงค่ะเพราะว่าอำเภอกระโปงนี้เป็นต้นกำเนิดของสาลิกาทีนี้เราอย่าให้มันเสียค่ะมันเสียคือเสียทั้งหมดเลยคือกับบุคคลส่วนที่ว่าส่วนน้อยที่ว่าทุเรียนยังมาอยู่ที่เอาออกมาขายทำให้คุณภาพทุเรียนมันไม่ได้คุณภาพที่ทำให้คนที่ว่าทุเรียนคุณภาพเขาก็มีปัญหาไปด้วยค่ะแกคอยขายไปไม่ได้ด้วย
1: การดูแลสวนสาลิกาอายุ22ปีของป้าละไม้ทำอย่างไรมาตามติดวิถีเกษตรกรในการดูแลทุเรียนสาลิกาให้ได้รสชาติหวานมันเมล็ดรีบเนื้อครีมมี่กันค่ะ
0: คือสาลิกาเอกลักษณ์ของเขาคือไส้ต้องเป็นสนิมใช่ไหมไส้ต้องเป็นสนิมแล้วก็เนื้อหวานมันครีมมี่และรีบถ้าเล็ดอย่างโต3ปี4ปีแบบนี้ก็ไม่ขายค่ะเน้นคุณภาพค่ะรสชาติเริ่มต้นเราเริ่มปลูกได้ประมาณสัก 5-6 ปีมันก็เริ่มได้ผลเลยใช่ไหมพอได้ผลช่วงนั้นเราก็มาดูปีแรกที่ออกนะเราก็มาดูว่าเนื้อได้ไหมใช่ไหมเนื้อได้ไหมรสชาติเป็นยังไงเปลือกอยู่ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือจะไม่ขายให้จะมาเทสมาเลยก่อนปีที่1ไม่ขายปีที่2ไม่ขายปีที่3อาจจะไปขายปีที่4ค่ะเราต้องดูว่ามีรสชาติดีไหมสีดีไหมเปลือกหนาไหมไอ้ที่ช่องปูมันเปียกไหมอะไรแบบนี้ค่ะปีที่5ค่ะปีที่5นี่ก็

0: บอกว่าสวนที่นี่นั้นสร้างมาเริ่มทำสวนตั้งแต่ปี2547 22ปีมาแล้วนะคะที่เราปลูกสาลิกาแล้วก็เป็นสาลิกาที่รสชาติเป็นไงนะคะแม
1: ่หวานมัน

โล2.5 โลอะค่ะอันนี้ที่เราเดินจับมือกันเพราะว่าตอนนี้พื้นที่สวนนั้นลื่นมากและแม่บอกว่าการ

0: เป็นเฉพาะอำเภอกระโปงที่เราสาลิกาคือดีก็คืออากาศ
1: อ
0: ากาศก็คือมันมีหมอกทั้งปีเลยหมอกลงทั้งปีอากาศดีสาลิกาท่ามกลางสายหมอก
1: สาลิกาท่ามกลางสายหมอกก็เลยรสชาติดี
0: ดี
1: รสชาติดีด้วยดินที่ปลูกข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นดินเหนียวแล้วก็เจอกับอากาศที่ดีที่แบบมีหมอกตลอดทั้งปีแล้วก็อากาศดีมากๆนี่ก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้สาลิกา

0: ค่ะแม่บอกว่าอะไรนะคะถ้าเกิดได้มาลองชิมสาลิกาที่นี่จะเป็นยังไงนะคะ
1: จะกินทุเรียนอื่นไม่ได้เลยค่ะ
0: ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยอย่างที่แม่บอกจริงหรือเปล่านั้นต้องมาที่นี่ค่ะทุเรียนสาลิกาที่อำเภอกระโปงที่บ้านท่านาส่วนปลาละไม้นั่นเองค่ะ

0: ทศบาลตำบลท่านาอำเภอกะปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งต้นกำเนิดดั้งเดิมของทุเรียนสาลิกาได้ผลักดันการขายและการท่องเที่ยวผ่านการจัดงานเทศกาลประจำปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้และการพัฒนาคุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายบัญญัติอนันตมงคลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่านาวันนี้ผมมาแนะนำสวนทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนถ้ามาอำเภอกะปงถิ่นกำเนิดของทุเรียนสาลิกามันต้องที่ปักถักครับของเทศบาลตำบลท่านาเพราะต้นกำเนิดอยู่ที่ปักถักครับเมื่อก่อนมันมีเขาเรียกว่าต้นแม่ที่ว่าอยู่ที่ปักถักแต่ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าได้ตายไปแล้วครับเที่ยวได้หลายสวนนะทั้งอำเภอกะปงจะมีอยู่เยอะมากครับสาลิกานี้ทั้งอำเภอกะปงเลยครับตอนนี้ครับถ้าซื้อทุเรียนสาลิกาครับผมอยากให้มาที่กะปงและเป็นคุณภาพเราจะขายคุณภาพครับแล้วก็จะได้กินทุเรียนที่มีรสชาติที่ดีที่เป็นถิ่นกำเนิดโดยตรงเลยครับ

0: ละไม้นำขวัญเดินชมสวนทุเรียนดูการเก็บทุเรียนจากต้นวันนี้สวนป้าละไม้มีคณะเดินทางมาชมสวนและเก็บผลไม้สดๆจากต้นเป็นของฝากกลับบ้านด้วยชมสวนกันสักพักป้าละไม้ก็ชวนไปชิมสาลิกาแบบพรีเมียมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระโปงและสวนป้าละไม้ด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นะคะนายกแล้วก็แม่นะคะพาเราลงไปดูสาลิกาที่สวนกันมาแล้วนะคะก็ได้เห็นว่าสภาพสวนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่ต้นก็ยังมีสาลิกาอยู่ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็จะมาชิมความอร่อยของสาลิกาค่ะซึ่งวันนี้ถ้าเราจะมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาซื้อสาลิกาของแม่นะคะจะมาเป็นสักขีพยานได้ว่าสาลิกาของแม่นั้นรสชาติดีเนื้อสวยจริงๆนะคะยังผลนี้ก็คืออายุเท่าไหร่นะคะแม
2: ่อายุต้นก็ประมาณ6ปีค่ะแล้วเป็นออกลูกปีนี้
1: ออกลูกปีแรก
2: แล้วก็เราก็จะไม่ขายเพราะเราต้องมาดูเนื้อก่อนว่าปีแรกเป็นยังไงที่ว่าไม่ขายนะ
1: ค่ะ
2: คือไส้มันได้แต่ตัวนี้มัน
1: เละ
2: ๆค่ะแล้วก็สีมันก็ไม่เข้มอ่ะค่ะ
1: นี่ก็คือเป็นสาลิกาที่ไม่ได้คุณภาพที่สวนเราไม่ขายนะคะก็คือจะเห็นว่ามันเป็นสนิมก็จริงแต่ว่าสีมันไม่สวยใช่ไหมคะแม่
2: เปลือกหนา
1: เปลือกหนาเกินไปซึ่งสาลิกาไม่ต้องเปลือกบางกว่านี
2: ้ใช่
1: อันนี้ลูกที่หล่นนะคะที่ร่วงเองตามธรรมชาติโอเค
2: ค่ะอันนี้หล่นนะนะสีมัน
1: น
2: ะ
1: นี่คือลูกที่หล่นนะคะแม่บอกว่าเนื้อมันจะนิ่มเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะก็จะสุกประมาณนี้สีเหลืองสีเหลืองอ่อนนะคะแต่จะเห็นไส้สนิมไม่ชัดใช่ไหมคะแม่
2: ค่ะ
1: แต่ก็คือสาลิกา
2: ค่ะสาลิกามันมีบ้าง
1: อันนี้คือผลที่คืออะไรคะแม
2: ่สุกคาบลิงค่ะ
3: ฮะ
2: สุกบนต้น
1: อ๋อสุกบนต้นนะคะแล้วเราตัดเองใช่ไหมคะ
2: ค่ะตัดแล้วมันร่วงเลย
1: นี่นะคะจะเห็นว่าสีและคุณภาพของเนื้อจะไม่เหมือนกับลูกที่แบบเก็บมาปีแรกนะคะ
2: อันนี้ก็สุกอันนี้เรียนตัด
1: ที่อายุหลายปีแล้วพอผลมาหลายรอบแล้ว
2: ค่ะเนื้อมันจะแห้งกว่า
1: เนื้อแห้งสีสวยค่ะทุเรียนสาลิกาค่ะสวนป้าละไม้นะคะลักษณะเด่นของทุเรียนสาลิกาเลยคืออะไรนะคะแม่บอกหน่อยค่ะ
2: ไส้สนิมค่ะ
1: ไส้สนิมนั่นเลยค่ะ
2: เนื้อค่ะสีเหลือง
1: เนื้อสีเหลือง
2: ค่ะแล้วก็เปลือกก็จะบางขึ้นแล้วก็เมล็ดก็รีบเนื้อสีเหลือง
1: เมล็ดรีบรสชาติเป็นไงคะ
2: รสชาติหวานมันค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ว่าหวานมันจริงไหมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนตรงนี้นะคะได้ชิมพร้อมกันนะคะว่าหวานมันเมล็ดรีบจริงหรือเปล่านะคะ

0: แม่ค่ะแม่จะปอกให้หมดนี่เลยเหรอคะ
1: ไม่เดี๋ยวเอาสักลูกก่อนสักลูกก่อนหลายคนอยู่เนี่ยนี่ลูกเล็กนะนี่ลูกเล็กนะแต่ว่าเปลือกบางนะ
0: ลูกเล็กนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าเนื้อนั้นสวยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นภูที่สวยนะคะ
1: ล
0: ู
1: ก
0: นี้ต้น20กว่าปีแล้วฉะนั้นต้นนี้รสชาติดีอย่างแน่นอนนะคะ
1: แต่ลูกเล็ก
0: แต่ว่าคุณภาพดีนะคะก่อนที่แม่จะปอกจนหมดต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะได้ชิมความอร่อยของทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็มาการันตีด้วยกันว่าทุเรียนสวนของป้าละไม้สาลิกาของอำเภอกระโปงนั้นรสชาติดีจริงๆค่ะอร่อยมากค่ะรสชาติดีจริงๆหวานอร่อยนะคะผิวเหลืองนะคะคิวมี่เม็ดลีบอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะ
1: เยี่ยม

0: สวนป้าละไม้ครับเรียนที่นี่เป็นทุเรียนดั้งเดิมนะครับปลูกมานานแล้วครับก็รสชาติก็จะแตกต่างกว่าทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่ๆสาลิกานี่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมครับหอมแล้วก็หวานมันครับจะแตกต่างจากทุเรียนชนิดอื่นๆครับต้องมาลองครับเขาบอกว่าสาลิกาเป็นราชาแห่งทุเรียนไทยครับเป็นทุเรียน GI ของจังหวัดพังงาครับสาลิกาพังงาเป็นออริจินัลของสาลิกาดั้งเดิมครับยังไงผมเชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วครับถ้าอยากชิมสาลิกาต้องมาพังงากระปงครับ
1: มาจากท้ายเหมืองค่ะเป็นลูกค้าของป้าละไม้มาหลายปีแล้วนะคะทุเรียนที่นี่คุณภาพจริงๆค่ะเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็ทุกครั้งก็จะไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ

มาถึงสวนก็ต้องมีของถูกไม้ดีเมืองเก่านะคะสวนทุเรียนค่ะเราสั่งไปส่งทางไปรษณีย์นะคะส่วนนี้ค่ะของถูกสดๆก็ขึ้นรถกลับบ้านได้ค่ะ

อำเภอกระโปงนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของราชาทุเรียนนะคะโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกานะคะซึ่งเป็นทุเรียนที่บอกว่ารสชาติดีหวานหอมอร่อยนะคะที่สำคัญนั้นเนื้อมีความสวยและเปลือกบางมากๆเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีเจ้าของสวนเกษตรกรมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะจะเห็นนี้บริเวณตรงนี้นะคะหลายสวนมากซึ่งเป็นสวนสาลิกาชื่อดังของอำเภอกระโปงนะคะมีทั้งพันไม้ที่เป็นพันธุ์ทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็พันไม้จำปาดะนะคะไม้ผลต่างๆมากมายนำมาจัดแสดงที่นี่นะคะอย่างตรงนี้ค่ะเป็นผลไม้พื้นถิ่นนะคะสวนนายบ้านนะคะก็จะมีทั้งสาลิกามีทั้งมังคุดนะคะรวมทั้งผลไม้ภายในพื้นถิ่นนะคะอย่างเช่นมะไฟกานั่นเองนะคะรวมทั้งนี้ค่ะเป็นสวนป้านุชสวนลุงเปียนะคะสวนป้าภัยสวนคนพัทลุงแล้วก็สวนโกไข่รวมทั้งสวนเกษตรสวกรด้วยนะคะก็คือมีหลากหลายสวนมากมายซึ่งตรงนี้นะคะก็การันตีว่าเป็นสาลิกาสายพันธุ์แท้แล้วก็รสชาติอร่อยทุกเกษตรกรที่มาจัดงานเลยล่ะค่ะ

0: งานนี้บอกเลยนะคะใครที่ชื่นชอบทุเรียนสาลิการวมทั้งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสาลิกานั้นห้ามพลาดค่ะต้องแวะมาชิมความอร่อยของสาลิกานะคะซึ่งมีหลากหลายสวนนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะนอกจากนั้นนะคะภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนเพชรกระปงด้วยนะคะซึ่งเป็นการเฟ้นหาทุเรียนพื้นบ้านนะคะสายพันธุ์ต่างๆค่ะนำมาประกวดการเพื่อหาเพชรกระปงที่รสชาติที่ดีที่สุดรวมทั้งการประกวดทุเรียนขาวนะคะทุเรียนคุณนายและก็การประกวดกล้วยเล็บมือนางรวมทั้งมังคุดชิพพังงาด้วยค่ะซึ่งถือว่ากระปงนั้นเป็นเมืองของผลไม้ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะมาเที่ยวกระปงมาเที่ยวฤดูฟู้ดซีซั่นของกระปงนะคะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนที่สำคัญออร์แกนิกทุกสวนด้วยล่ะค่ะ
1: อำเภอกระปงจังหวัดพังงาเมืองผลไม้ขึ้นชื่อทุเรียนสาลิการาชาผลไม้เมืองพังงารสชาติหวานมันเข้มข้นกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของแท้ต้องที่กระปงพร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวมาฟินกินสดๆจากต้นและท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนออนเซ็นเมืองใต้การพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เพื่อการันตีคุณภาพสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยกระดับราคาผลผลิตสร้างมูลค่าให้กับผลไม้พื้นเมืองของชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยด้วยเหตุนี้ฤดูกาลผลไม้กระปงไม่ใช่แค่เรื่องของการกินแต่คือประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนสวัสดีค่ะ

0: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: ยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป
2: ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมืองนราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NBT ภาคใต
3: ้ไปเรียนก่อนพอข้าวมันดีดีลูกนี่แหละบวกกับนกอ่ะนี่มันบาดพ่อยังไหม
4: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนโดยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปที่

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการคนครองธรรมวันนี้ค่ะนำคุณผู้ชมลงกันมาในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะโดยในวันนี้นะคะอยู่กันที่วัดคงคาสวัสดิ์ค่ะวันนี้จะมาสนทนาธรรมนะคะกับท่านพระครูโสติธีรคุณค่ะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์นะคะในหัวข้อหลักธรรม2ศาสนานำพาสู่สันติสุขค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้เนื่องจากว่าอำเภอเทพานั้นนะคะมีพี่น้องทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันในพื้นที่ค่ะแต่จะมีการประพฤติปฏิบัติตนยังไงที่ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขติดตามชมในรายการพร้อมๆกันวันนี้ค่ะ
1: ครับอิรัมพร
0: กราบนมัสการท่านพระครูโสติธีรคุณค่ะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์นะคะวันนี้ค่ะรายการคนครองธรรมค่ะถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาสนทนาธรรมกับท่านนะคะวันนี้ค่ะจะคุยกันในหัวข้อในเรื่องของความสอดคล้องของสองศาสนานำพาสู่สันติสุขค่ะซึ่งวัดคงคาสวัสดิ์เนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเทพานะคะเหมือนที่ทราบกันก็คือเป็นพื้นที่ของ4อำเภอของจังหวัดสงขลาที่เป็นอำเภอจัดอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยในบริบทของวัดคงคาสวัสดิ์อะค่ะก็คือจะมีทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธและพี่น้องชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันค่ะตรงนี้ท่านรองเจ้าคณะอำเภอมีในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของคนในพื้นที่ยังไงในการมาเทศนาธรรมในวันนี้บ้างคะ
1: ก็เจริญพรนะก็จริงๆแล้วการเขาเรียกว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยนะแล้วก็เขาเรียกว่ามนุษย์เนี่ยถ้าเราเริ่มเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นสัตว์สังคมภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรโซเชียลแอนิมอลมันเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเพราะว่าเพราะฉะนั้นมนุษย์จะอยู่เดียวๆไม่ได้พออยู่เดียวๆไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ร่วมกันในเขาเรียกเป็นกลุ่มเป็นก้อนทีนี้การร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันจำเป็นอยู่เองว่าแต่ละคนก็มีเขาเรียกว่ามีความคิดของตัวเองเขาเรียกว่าแปลกแหวกแนวไปก็เลยพอการตัวเนี้ยมันก็เลยพัฒนามาในเรื่องของเขาเรียกเข้าสู่กระบวนการเขาเรียกการนับถือศาสนาเพราะศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เขามีเขาเรียกว่ามีความเชื่อในเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นก็แบ่งออกไปอย่างเช่นในเรื่องของศาสนาพุทธก็มีความเชื่อในส่วนของการสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนในเรื่องของศาสนาอิสลามก็มีความเชื่อในเรื่องของที่องค์พระอัลเลาะห์ใช่ไหมท่านสั่งสอนอย่างเนี้ยในเรื่องของพระเยซูก็เช่นกันมันก็ต่างเนี่ยคือแหละถ้าเราสรุปแบบบทสรุปบทสังเขปนะความที่มาของศาสนาแต่ตอนนี้ไอความที่เขาเรียกว่าอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยตอนนี้มันหนีไม่ได้ใช่ไหมมันหนีไม่ได้เพราะพื้นที่มันจำกัดมันอยู่ในโลกใบเนี้ยอยู่ในสังคมเนี้ยอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยอยู่ในพื้นที่ตำบลเนี้ยเดียวกันใช่ไหมเขาย่อมมีคนนับถือต่างกลุ่มต่างศาสนาเนี่ยทำยังไงแล้วมาอยู่ร่วมกันกันใช่ไหมในศาสนาเนี่ยพอทำไงมาอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเราสุดโต่งใช่ไหมในเรื่องของก็เรียกการนับถือศาสนาต่างๆหรือว่าการความคิดต่างๆเนี่ยมันจะทำการเขาเรียกเกิดการเขาเรียกแปลกแยกในสังคมหรือการอยู่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างเนี้ยลักษณะของนั้นเพราะฉะนั้นหลักของศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเขาจะให้ไว้ก็คือหลักธรรมที่อยู่ร่วมกันในสังคมไงใช่ไหมเฮ้เราจะไปอยู่ดุดโอเคในส่วนหนึ่งส่วนที่เขาเรียกว่าเราเป็นพิธีกรรมเป็นศาสนาพิธีที่เรามีอย่างเช่นเขาเรียกว่าทางพระพุทธศาสนาเช่นการบวชการไหว้พระการสมาทานศีลต่างๆเนี่ยศาสนาอื่นอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะเขามีหลักเกณฑ์เขาอัตลักษณ์ในส่วนต่างออกไปอย่างของอิสลามเขาก็มีการเนี่ยอย่างวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมเขาก็มีการไปเข้าโบสถ์ใช่ไหมวันศาสนาคริสต์ก็มีวันอาทิตย์ไปเข้าโบสถ์ไอ้อย่างนั้นแหละศาสนาอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอกอัตลักษณ์ของแต่ละศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปเขาเรียกพูดง่ายๆก็คือเข้าไปวุ่นวายไม่ได้เราต้องเคารพสิทธิ์ตรงนี้กันในส่วนที่หลังจากในสิทธิ์ตรงเนี้ยมันมีครบแล้วใช่ไหมเขาก็มีสิทธิ์ว่าต้องอยู่ร่วมกันเราต้องกินอาหารร่วมกันใช้สถาน

0: ที่เดียวกันจะเป็นเขาเรียกสถานที่พื้นที่สาธารณะต่างๆทีนี้เราจะเอาตรงนั้นแหละมันมาใช้เขาเรียกไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกศาสนาจะมีหลักเขาเรียกว่าหลักในการที่เป็นอยู่ร่วมกันในสังคมนะมาเขามีหลักทีนี้มันส่วนที่ว่าในการยึดหลักตรงนี้มันอยู่ที่ว่าบางกลุ่มบางก้อนเนี่ยเขาไม่ค่อยเอาหลักตรงนี้เข้ามามันก็เลยมีความเขาเรียกความมีปัญหาขึ้นมาในสังคมมันอย่างที่เรากล่าวนะ
1: ค่ะ
0: นี่มาเพราะฉะนั้นในส่วนของศาสนาพุทธเนี่ยหลักที่เราเขาเรียกว่าที่ส่วนของอัตมะเนี่ยจะพูดมากๆก็คือในส่วนของสังคมเราสังคมไทยพุทธก่อนนะในเดี๋ยวนี้นะที่ว่าเราไม่ต้องไปอยู่ร่วมกับคนอื่นนะขณะอยู่ร่วมในคณะเดียวกันเราก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมเราก็มีการโอ้อย่างโน้นอย่างนี้มันเหตุตรงเนี้ยแต่จริงๆคือว่าหลักในทางศาสนาพุทธที่เขาให้ไว้องค์พระสัมมาสัมพุทธไม่ได้ให้ไว้นะจริงมันเป็นหลักที่มาของความเป็นมนุษย์ที่เขาเรียกที่ต้องการพัฒนานะใช่ไหมหลักตรงนี้ก็คือหลักศีลธรรมที่ให้ไว้ครับทุกเขาเรียกทุกผู้ทุกนามทุกรูปทุกนามอย่างนี้นะที่เขาบอกเขาเรียกว่าหลักศีลธรรมทีนี้หมายออกเขาเรียกว่าชาวไทยพุทธก่อนนะชาวไทยพุทธที่เรารู้กันรู้จักศีลใช่ไหมศีลห้าทีนี้ศีลห้าเนี่ยสังคมไทยเราชาวพุทธตัวเนี้ยโดยส่วนตัวของเป็นพระนุตตรอัตมะเนี่ยน้อยนะที่คนที่เข้าใจศีลตอนเนี้ยนะเราไม่ค่อยรู้เรื่องศีลกันเลยคือเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เราเขาเรียกว่าเราไม่เข้าใจศีลน่ะหนึ่งอาจจะว่านั่นหลวงก็เขาเรียกว่าในส่วนอาตมานะโทษพระก่อนมั้งหรือว่าพระเนี่ยสอนโยมไม่เข้าใจใช่ไหมหรือสอนโยมไม่เข้าใจหรือว่าพระพยายามสอนแล้วเนี่ยโยมไม่พยายามเข้าใจใช่ไหมหรือโยมพยายามที่จะเข้าใจแต่พระสอนไม่เข้าใจมันก็เลยมีอะไรมันเป็นเยื่อบางๆอยู่ใช่ไหมที่มากั้นอย่างเนี้ยมาก็เลยว่าอาจจะใช้เวทีเนี่ยนะส่วนนี้อธิบายพอเป็นสังเกตในเรื่องของเขาเรียกของศีลไงให้เราชาวไทยพุทธสมควรยึดกันมากๆเพราะตัวนี้เป็นหลักธรรมที่เราอยู่ในสังคมเอาสังคมพุทธเราเนี่ยที่มันจะอยู่แบบง่ายขึ้นในเรื่องศีลเนี่ยศีลเนี่ยครับจริงๆน่ะมันเป็นเรื่องเขาเรียกป้องกันการเขาเรียกการเบียดเบียนป้องกันการเขาเรียกว่าการเขาเรียกไปทำความเดือดร้อนให้กับเขาเรียกบุคคลอื่นรอบข้างเราแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยนะถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยมันก็เบียดเบียนตัวเราเองด้วยใช่ไหมเพราะนั้นให้ศีลตัวเนี้ยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยายามให้เราเนี่ยมนุษย์เนี่ยและชาวพุทธเนี่ยยึดเนี่ยเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมของชาวพุทธให้มั่นคงเนี่ยอย่างศีลเนี่ยโดยหลักเนี่ยถ้าโยมสังเกตนะโยมสังเกตก็คือโยมจะยินคำว่าเวรมณีใช่ไหมเวรมณีตัวเนี้ยมันบ่งถึงคำว่าเจตนาเวรมณีเนี่ยพอมันเป็นเรียกมันเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าคือจริงๆมันว่าวิรัตรู้จักวิรัตไหมวิรัตแปลว่างดเว้นใช่ไหมงดเว้นใช่ไหมวิรัตหรือว่าได้ยินไหมเวลาเขาเรียกนะมันมีเทศกาลหนึ่งที่เขางดเว้นเรื่องการรับประทานเนื้อเขาเรียกนะสมทานมังสวิรัตใช่ไหมวิรัตตัวนี้มันแปลว่างดเว้นนะเวรมณีก็คือไอตัววิรัตใช่ไหมหรือตัวเจตนาตัวนี้มันแปลว่างดเว้นใช่ไหมมันต้องใส่เจตนาเข้าไปในการงดเว้นเพราะฉะนั้นบางเราเข้าใจบางครั้งว่าเราเขาเรียกเรากล่าวศีลขึ้นมาใช่ไหมมาอธินาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิพอเรากล่าวอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเรานึกว่าเราเนี่ยมีศีลแล้วแต่จริงเนี่ยการกล่าวขึ้นมาลอยๆโดยที่เราไม่เจตนาเนี่ยไม่ได้มีศีลเราต้องมีเจตนาด้วยไงเจตนาที่เราจะงดเว้นตัวนั้นให้ได้งดเว้นในการพรากชีวิตผู้อื่นใช่ไหมตัวเนี้ยถ้าเราตั้งใจเนี่ยมันจะเริ่มก่อศีลขึ้นมาในตัวเราแต่ถ้าเรากล่าวลอยๆเนี่ยใช่ไหมหรือว่าเรากล่าวไปเนี่ยมาอธินาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเรากล่าวขึ้นมาลอยๆอย่างเนี้ยเพราะว่าเรามีศีลแล้วที่เขาไปวัดกันเอ้าธรรมทานศีลนะมันเป็นความเข้าใจผิดไงเราต้องใส่เจตนาว่าถึงเราไปเจอเนี่ยถึงแม้แต่เมื่อไม่ใช่ของเราจะไม่เอาเข้าใจไหมนั่นคือเรามีศีลใช่ไหมอาตมายกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราไม่ใส่เจตนาเข้าไปเนี่ยคนที่เขาเรียกที่อยู่โรงพยาบาลที่เขาประสบเหตุอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเช่นโลหิตในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ไหมอยู่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยเป็นปีๆทำอะไรไม่ได้พูดก็ไม่ได้ จะเอามือไปแตะโน่นตรงนี้ก็ไม่นอนอยู่นิ่งๆบนเตียงหายใจคะแมวคะแมวเพ้นสิบปีอย่างเงี้ยถามว่าคนนั้นมีศีลไหมเห็นไหมเพราะอะไรทำไมเขาไม่มีศีลเพราะเขาไม่ได้เจตนาเขาใช่ไหมเขานอนอยู่พูดเมื่อไรฉันจะไปโอ้มันวุ่นวายจิตใจเขานึกเขาไม่ได้เจตนาที่อยากงดเว้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นไม่มีศีลเขานอนอยู่เป็นสิบปีบางคนเลยถึงตายใช่ไหมถ้าสิบปีตายถ้าแสดงว่านอนอย่างนั้นมีศีลใช่ไหมครบไปสวรรค์นะใช่ไหมมาตั้งสิบปีเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ศีลตัวเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันแปลว่าคือเราต้องใส่จิตนาเข้าไปเพราะฉะนั้นในเขาเรียกว่าทำไมถึงใส่จิตนาเข้าไปในงดเว้นเนี่ยนั่นอัตมะเนี่ยพยายามเปรียบเทียบให้โยมฟังนะให้โยมฟังว่าไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าถ้าโยมรู้จักคำว่าไอ้รักโลภโกรธหลงนะเราว่าในทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกราคะโทสะโมหะไอ้รักโลภโกรธหลงเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับตัวเราไงมันมาพร้อมกันกับตัวเราเนี่ยไอ้รักโลภโกรธหลงใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยแต่มนุษย์ที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้หมายถึงว่ามันมีตัวหนึ่งให้มาเฉพาะสัตว์มนุษย์ที่เขาเรียกว่าสติไอ้สติตัวนี้ก็คือคล้ายๆศีลนี่แหละเข้าใจไหมไอ้สติตัวเนี้ยมันมาพร้อมกันเห็นมันมาพร้อมกันอัตมะลองเปรียบเทียบให้โยมฟังว่าเหมือนกับนักวิ่งนะนักวิ่งไอ้ราคะโทสะโมหะหรือว่าไอ้รักโลภโกรธหลงมันเข้าไปยืนยุ่นติดเส้นสตาร์ทใช่ไหมทีนี้ไอ้สติตัวเนี้ยหรือศีลตัวเนี้ยมันก็เข้าไปเส้นสตาร์ทด้วยแต่พอเราวิ่งเนี่ยไอ้สติวิ่งไม่ค่อยทันเขาไอ้ศีลวิ่งไม่ค่อยทันใช่ไหมไอ้ราคะโทสะผมวิ่งก่อนเลยพอมันวิ่งก่อนเนี่ยส่วนมากเราทำอะไรตามไอ้รักโลภโกรธหลงใช่ไหมไอ้ตามราคะโทสะหมดพอเราทำเสร็จพอมันหยุดวิ่งไอ้ศีลหรือสติเนี่ยวิ่งตามมาทันเอ้าเกิดอะไรอยู่บ้างสำนึกผิดก็ไปหิ้วกระเช้ากันก็ไปขอขมากันก็ใช่ไหมก็ไปโอ้ต้องผมผิดไปแล้วนนนี่นั่นแล้วทำไมตอนทำแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแก้ไขได้ไหมหุนหันพลันเล่นรักโลภโกรธหลงอาฆาตพยาบาทเขาแล้วก็ไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาตายพอฆ่าเขาตายเสร็จเอ้าไอ้ศีลสติเนี่ยวิ่งตามมาทันพอมาทันเกิดอะไรครับสำนึกก็ไปขอขมาขออภัยแล้วถามว่าชีวิตที่คุณพลาดไปเนี่ยกลับมาได้ไหมนี่คือปัญหาของสังคมไทยพุทธตอนเนี้ยเพราะเราไม่มีแต่เราไม่จักไม่รู้จักระงับเข้าใจไหมเราไม่รู้จักหยุดเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวที่เป็นพระเนี่ยในก่อนเนี่ยเข้ามาแล้วก็ในศึกษาในเรื่องของศีลนะเขาเรียกว่าเอ๊ะทำไมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตัดในเรื่องของศีลใช่ไหมมันยังเรื่องของเขาเรียกว่าในส่วนของพระเนี่ยท่านตัดเขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาในเรื่องของบุญนะบุญนี่เกิดก็เรียกศีลสมาธิปัญญาในเรื่องของญาติโยมหรือว่าเป็นของคฤหัสถ์ใช่ไหมพระองค์จะเอาคำว่าทานศีลภาวนาลดลงมาหน่อยนึงใช่ไหมลดมาหน่อยนึงเขาเรียกว่าของญาติโยมก็ทานศีลภาวนาแต่ของพระนี่เขาเรียกศีลสมาธิปัญญาทั้งสองอย่างตัวที่จะเหมือนกันก็คือศีลไงใช่ไหมที่มาถึงก็เลยไปพิจารณาเรื่องศีลสำคัญครับ
1: แล้วในส่วนของการที่ถ้าเราจะพูดถึงหลักธรรมที่สอดคล้องกันในของสองศาสนาค่ะหลักธรรมที่เหมือนกันที่มองว่าของพุทธก็ต้องประพฤติปฏิบัติแบบนี้ของมุสลิมก็ต้องประพฤติปฏิบัติแบบนี้ในหัวข้อไหนบ้างคะท่านรองเจ้าคณะคะที่คล้ายกันแล้วสามารถนำมาผูกโยงกันได
0: ้ก็เจริญพรในส่วนเนี้ยในส่วนของศาสนาพุทธนะแล้วก็คล้ายๆกับศาสนาอิสลามเนี่ยมาเทวะเขาทำที่ใช้เหมือนกันเขาเรียกสังฆะวัตถุ4สังฆะวัตถุ4สงเคราะห์ด้วยหลัก4อย่างใช่ไหมที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้เนี่ยอันดับแรกก็คือเรื่องทานใช่ไหมสองก็คือเรื่องการใช้วาจาเขาเรียกปิยวาจาสามเขาเรียกว่าในส่วนของอัตถจริยาคือการดำรงตนการวางตนสุดท้ายก็คือสมานัตตาก็คือการเขาเรียกการอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันเขาเรียกสมานัตตาอธิบายพอเป็นสังเขปง่ายๆก็คือว่าทานก็คือการให้ทานก็คือการให้เนี่ยทำไมถึงบอกว่าทานคือการให้คือการสงเคราะห์ในสังคมเนี่ยสังคมที่เกิดมาเนี่ยครับมันเรารู้กันอยู่ทราบกันว่ามันไม่มีทางเท่ากันบางคนเกิดมามีปัญญาดีบางคนเกิดมาเป็นปัญญาน้อยบางคนเกิดมาร่ำรวยบางคนเกิดมายากจนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เจอกันไม่มีทำเนี่ยมันมาในหลักพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าคือมาต่างเขาเรียกต่างกรรมต่างวาระใช่ไหมมาแต่ละคนเกิดมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่เท่ากันเนี่ย คนที่เกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนเมื่อเกิดมาลักษณะเนี่ยเราต้องมีอะไรนะเขาเรียกว่าในเรื่องของการอยู่เขาเรียกการอยู่ร่วมกันในสังคมเราต้องมีปัจจัย4ใช่มั้ยปัจจัย4อาหารที่อยู่อาศัยรักษาโรคเครื่องนุ่งห่มมันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สัตว์ทุกชนิดเนี่ยต้องการมนุษย์ก็เช่นกันเมื่อต้องการตัวเนี้ยเมื่อต้องการตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าแต่ละผู้แต่ละนามเนี่ยก็ต้องการเขาเรียกต้องการจะเอาต้องการจะได้ใช่มั้ยเมื่อมีการต้องการจะเอาต้องการจะได้เนี่ยพอต่างคนต่างต้องการจะเอาต้องการจะได้เนี่ยให้คนที่มีปัญญาคนที่มีเขาเรียกว่ามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีพลังกำลังจะกอบโกยเอาได้ได้เยอะไหมแต่นี้อันนี้คนที่ไม่มีปัญญาคนที่ขาดปัจจัยหลายๆอย่างไม่สามารถจะหาสิ่งที่ดำรงชีวิตด้วยปัจจัยสี่ได้เนี่ยทำยังไงแต่นี้มันขาดแต่เขาต้องอยู่ทำไงเขาเกิดมีการเขาเรียกขโมยกันมีการแย่งกันเอาบ้านนี้ร่ำรวยแต่อีกบ้านหนึ่งข้างๆยากจนอันนี้ไอ้บ้านที่ร่ำรวยทำยังไงต้องป้องกันเนี่ยไอ้ยากจนมันก็จ้องจะมาขโมยใช่ไหมไอ้บ้านที่รวยต้องสร้างรั้วติดวงจรปิดไม่ได้เพราะนั้นมันขโมยไอ้คนที่อยู่ที่มันขาดใช่ไหมมันก็ต้องกินต้องใช้เขาต้องขโมยตอนนี้ทำไงมันก็เลยอยู่กันแบบหวาดระแวงกันมาในสังคมนี่พอหวาดระแวงในสังคมเนี่ยมันจะมีปัญหาเขาเรียกว่าการอยู่ในสังคมเกิดขึ้นทีนี้ไอ้ตัวทานนี่แหละทานตัวนี้คือการให้ตัวนี้คือการเข้าไปช่วยสร้างสมดุลหรือว่าสมดุลในสังคมใช่ไหมมันเกิดการให้เอ้าไอ้คนที่รวยเนี่ยเยอะก็แบ่งปันดิใช่ไหมแบ่งปันไปกับคนที่เขาขาดโอกาสแบ่งปันไปกับคนที่เขายากจนต่างๆเมื่อให้เขาไปเนี่ยการแข่งแย่งหรือลักเล็กขโมยมันจะหายไปไหมมันจะหายไปเนี่ยเขาเรียกตัวทานตัวเนี้ยเขาเลยอยู่ในสังคมไม่ว่าสังคมไหนถ้าเรามีการเรามีเยอะเขาให้คนที่เขาขาดเหลือไปกันใช่ไหมเห็นมรรคฐานนี้หรือว่าให้ช่วยเหลือในเรื่องของวัตถุต่างๆให้ความรู้ต่างๆนั่นนี่เขาเรียกเรื่องทานตัวนี
1: ้ให้ท่านยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าการให้ทานเนี่ยในส่วนของศาสนาพุทธเป็นยังไงบ้างศาสนามุสลิมเป็นแบบไหนบ้างในเรื่องของการให้ทาน
0: ครับ
1: ต
0: ั
1: วอย่างที่เห็นง่าย
0: ๆครับเจริญพรก็คือในศาสนาพุทธที่เราให้ทานกันอยู่อย่างการช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างอำเภอเทพาเนี่ยถ้าโยมเคยได้ยินคำขวัญของนายอำเภอท่านหนึ่งนะบอกมันมีรายการเขาเรียกจนแจกๆนะเคยได้ไหมจนแจกๆมันดังทั่วประเทศเขาเรียกจนแจกๆคือจนแบบมองภาพเห็นว่าไม่มีอะไรเลยก็เกิดจากการทีนี้ทำยังไงให้คนจนแจกๆเหล่านี้เขามีศักยภาพที่อยู่ในสังคมมีสิทธิ์มีต่างๆใช่ไหมทางอำเภอทางหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชาติต่างก็นำพวกบ้านพวกข้าวสารพวกอาหารแห้งเนี่ยไปให้อย่างนี้เขาเรียกแทนเป็นการเขาเรียกทานเขาเรียกจนแจกๆในศาสนาอิสลามเนี่ยใช่ไหมเขาก็มีอย่างวันเขาเรียกวันเมาลิดวันอาดีดายโยเขาก็มีการเขาเรียกสกัดใช่ไหมมีการให้ทานกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในสังคมแล้วก็มีอาตมาเนี่ยอยู่ที่เนี่ยเกิดตอนช่วงนั้นเขาเรียกน้ำท่วมเกิดโควิดใช่ไหมต่างๆเนี่ยทางก็ทำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือคนที่ประสบภัยต่างๆทีนี้คนทางอิสลามเนี่ยทางมุฮัมมัดต่างๆบางทีมันไม่ทันใช่ไหมตั้งแต่การก็ยังช่วยไม่ทันเรามีก่อนเราก็ให้ไปก่อนเขาก็มารับนี่เรื่องทานมันไม่เกี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกนี่คือการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยข้อที่หนึ่งก็ทานสองปิยะวาจาก็คือการใช้วาจาการอยู่ร่วมกันในว่าในสังคมไม่ว่าสังคมเดียวกันจะเป็นพ่อแม่หรือจะเป็นสังคมโตขึ้นมาหน่อยหรือระดับประเทศชาติการใช้วาจาเนี่ยครับเขาเรียกว่าคือสมควรใช้วาจาให้ถูกต้องถูกหลักใช้วาจามันที่ดีแล้วก็คือไม่นินทาไม่ว่าร้ายผู้อื่นไม่กล่าวตู่ไม่บิดเบือนต่างๆเนี่ยไม่ว่าสังคมไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตมาเนี่ยจะอยากจะบอกเขาเรียกไปทั่วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าการเขาเรียกการทำร้ายหรือการทำดีเนี่ยเขาเรียกการทำชั่วหรือการทำดีนะการทำร้ายการทำดีเนี่ยที่ได้ผลที่สุดก็คือที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยเขาคือการใช้ปากเห็นไหมการใช้ปากโยมจะทำดีเนี่ยใช้ปากเนี่ยใช้ปากสรรเสริญผู้มีความรู้สรรเสริญผู้ที่กูทำคุณงามความดีต่างๆในเรื่องของศาสนาก็เนี่ยมันอย่างศาสนาอิสลามวันนี้ก็เขาไปละหมาดกันใช่ไหมหาพรุ่งนี้วันพระใช่ไหมทางชาวพุทธก็ไปวัดกันอรหังสัมมาได้จะกล่าวถึงก็เรียกในมัสยิดต่างๆเนี่ยการใช้ปากเหล่านี้เป็นบุญไหมเป็นบุญลงทุนอะไรไหม ไม่ลงทุนอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับทานเนี่ยยังต้องลงทุนไหมลงทุนนะครับไปซื้อของเข้าสงฆ์ต่างๆหมดเงินกันเป็นอัดเป็นพันเป็นร้อยเข้าใจไหมแต่ก็ได้ความดีเหมือนกันแต่การใช้วาจาได้ความดีโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะเห็นไหมเอาเช่นกันพอใช้ความชั่วปากนี่แหละครับมันใช้ความชั่วไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนินทากันว่าร้ายกันคนอยู่กรุงเทพเนี่ยครับเรานั่งอยู่ที่เนี่ยที่ตำบลสะกออำเภอเทพาเนี่ยนินทาคนอยู่กรุงเทพนินทาใครนินทานายกมั่งนินทาอะไรมั่งลงทุนมั่งไหมไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปครับไม่ต้องนั่งรถไฟไปนั่งนินทาเอาที่เทพาเนี่ยถึงมาอยู่ว่าถึงนินทาส่งไปกับคลิปต่างๆใช่ไหมไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นการเขาเรียกแล้วทำไมเราเมื่อเขาเรียกว่าการทำดีที่ไม่ต้องลงทุนทำไมเราไม่ทำในส่วนที่มันดีๆเขาเรียกนักเนี่ยนี่เขาเรียกปิยวาจาเขาเรียกว่าอยู่ในสังคมลักษณะเนี่ยข้อสามก็คือว่าอัตตจริยคือทำตนให้เป็นประโยชน์ไอ้ส่วนไหนที่เป็นโทษเนี่ยเราเขาเรียกว่าเป็นโทษต่อตัวเองต่อผู้อื่นเนี่ยอย่าไปทำก็คือเหมือนกับการไปก้าวก่ายไปทำร้ายต่างๆไปลักเล็กขโมยน้อยต่างๆเนี่ยมาอย่าไปทำก็เรียกอัตตจริยก็คือว่าทำตนของเราทำตัวของเราให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมอย่าทำตนเป็นโทษต่อสิ่งรอบข้างเป็นโทษอย่างไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นไปถนนหนทางไปมัสยิดไปวัดใช่ไหมทำโรงเรียนต่างๆเก็บเอาไปทิ้งให้มันเป็นที่เป็นทางถ้าเราทิ้งไปหน่อยนึงเนี่ยมันจะเป็นโทษใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเลยมันเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างนี้มาไปทิ้งขยะตรงไหนไม่ว่าจะเป็นวัดหรือเป็นมัสยิดเขาก็ว่าเอาใช่ไหมคนรักษาเนี่ยเขาเรียกอัตตจริยคือทำตนให้เขาเรียกให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมมาในส่วนสุดท้ายก็คือว่าสมานัตตาก็คือว่าทำตัวเสมอต้นเสมอปลายทำตัวเสมอต้นเสมอปลายก็คือว่าอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าไปข่มเหงรังแกผู้อื่นผู้ที่ด้อยกว่าเราก็ให้โอกาสเขาผู้ที่เหนือกว่าเราก็เคารพนบน้อมใช่ไหมผู้ที่เราอยู่เหนือกว่าเขาก็ให้ความเกรงใจให้ความเขาเรียกว่านบน้อมซึ่งกันและกันอยู่ทำตนเขาเรียกว่าคือให้มันเสมอต้นเสมอปลายก็คือว่าเรารักกันยังไงให้ก็ดีกันอย่างนั้นใช่ไหมมาอย่าไปต่อหน้าพูดสรรเสริญพอรับหลังนินทาเนี่ยลักษณะของอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าทำตนไม่เสมอต้นเสมอปลายนี่คือหลักธรรมเขาเรียกสังฆวัตถุสี่ที่เราอยู่ในสังคมเขาเรียกในสังคมทั่วไปทั้งหมดนะครับมาเหมือนดังที่กล่าวมา
1: ค่ะค่ะกราบนมัสการค่ะท่านพระครูโสติและธีรคุณนะคะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์มากมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจากการที่ได้สนทนาธรรมกับท่านพระครูโสติธีรคุณนะคะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์ค่ะในเรื่องของที่เราสามารถจะประพฤติปฏิบัติตนได้ให้สอดคล้องกันของทั้งสองศาสนานะคะในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีข้อคิดง่ายๆ4ข้อค่ะนั่นก็คือถ้าในทางพุทธนะคะในเรื่องของการประพฤติสังฆวัตถุ4นะคะนั่นก็คือการให้ทานการคิดดีทำดีการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการปฏิบัติตนให้เสมอต้นเสมอปลายค่ะแค่นี้นะคะทุกสังคมก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้รายการคนคลองธรรมหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานของดีเมินาราประจำปี2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรนิทรรศการวันลองกองในวันที่17กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนรา

0: ธิวาสร่วมชื่นชมของดีเมืองนราและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีวัฒนธรรมชายแดนใต้ทางช่อง11 NVT ภาคใต้
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ไปโรงเรียนก่อนพอ
3: เออสวัสดีดิลูก
2: มือแล้วบวกกับนกอ่ะ
3: นี่มันมาร้อยมั้ย
4: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นถึงถีไม้แน่นอนโดยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: กินข้าวยังครับ
6: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
7: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้

0: พราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวลาแห่งความสุขที่งอกเงยจากพื้นดินกับรายการเกษตรทำกินครับหลายคนเคยนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องไปพักผ่อนหรือเป็นช่วงเวลาที่หยุดพักผ่อนหลังจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมานับหลายปีแต่วันนี้คำนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการจะเปลี่ยนไปครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นบทเรียนบทใหม่สำหรับอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่ท่านได้ใช้เวลาว่างจากการเกษียณอายุราชการมาทำเกษตรแบบผสมผสานวันนี้เรื่องราวของอาจารย์จะเป็นอย่างไรบ้างปลูกผักชนิดไหนปลูกผลไม้ชนิดไหนบ้างในสวนและพื้นที่เท่าไหร่เราไปติดตามกันได้จากรายการครับ

0: ครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับคุณครูสุมนสักแก้วหรือว่าครูมนครับอดีตครูที่เกษียณอายุราชการแล้วก็มาผันตัวทำเกษตรแบบผสมผสานวันนี้เราไปพบกับท่านได้เลยครับสวัสดีครับครูครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเมื่อก่อนครูเคยสอนหนังสืออยู่ในที่ไหนครับ
1: สอนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
0: ครับในสาขาวิชาอะไรครับครูตอนนั้น
1: นาฏศิลป์พื้นบ้าน
0: ครับ
1: สอนเกี่ยวกับหนังตะลุงแล้วก็ดนตรีด้วยการเชิดการแสดง

0: ตะลุง
1: ครับแล้วครูสอนอยู่กี่ปีครับที่นั่น
0: สอนตั้งแต่2534น่าจะประมาณ35ปีแล้ว
1: ครับเมื่อกี้ได้เดินผ่านมาจากทางหน้าบ้านเห็นสวนครูคือแบบว่าอลังการมากๆเลยมีพืชผักหลายอย่างมากมายเลยครับอยากจะถามครูว่าครูเมื่อก่อนครูสอนหนังสือแล้วก็ครูหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้จุดเริ่มต้นของครูมาจากอะไรครับ
0: จุดเริ่มต้นคือการทำเกษตรผสมผสานนี้ก็เริ่มตั้งแต่ปี2540ถึง41ประมาณนั้นน่าจะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นตอนนั้นรัฐบาลเนี่ยเขามีโครงการนะครับโครงการก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงนะก็ขุดที่ดินให้ฟรีใครที่มีพื้นที่นะครับ
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าแต่แถวบางเตยนะมันมีที่รกร้างอยู่นะครับก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เลยลองไปทำนะครับตรงนั้นก็ประมาณ7ไร่แต่มันก็ประสบปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับที่เราได้ไปเจอคือตรงนั้นมันจะเป็นที่ลุ่มต่ำ
1: ครับ
0: นะครับทุกปีจะมีน้ำท่วมขังนะนั่นประการหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีน้ำเค็มขึ้นมาถึงก็ยากในการทำเกษตรเหมือนกันนะครับก็ทำไปก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่พอปลูกได้ปีหนึ่งพอปีที่สองพอถึงฤดูน้ำท่วมเนี่ยต้นไม้ก็ตายหมดนะก็เปลี่ยนเป็นปีแล้วปีเล่านะก็เปลี่ยนต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับต้นไม้กำลังเจริญเติบโตโดนน้ำขังก็ไม่สามารถที่จะไปได้นั่นก็คือเกิดปัญหาและอุปสรรคก็เลยล้มเลิกไปตรงนั้นนะครับก็ทำอยู่ประมาณ 3-4 ปีนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับที่ตรงนี้นะครับมาเริ่มต้นที่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะทำให้เต็มที่แล้วเพราะตรงนี้หนึ่งน้ำไม่ท่วมขังนะครับและอย่างหนึ่งก็อยู่ใกล้บ้านด้วยนะคือไปมาสะดวกเราจะขึ้นตอนค่ำอะไรเนี่ย ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับประกอบกับว่าต้องเป็นครูสอนนะครับก็ต้องใช้เวลาว่างอาจจะเป็นช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียนนะครับแล้วก็หลังเลิกเรียนนะกลับมาก็อยู่ในสวนแล้วก็ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำมันไปเรื่อยๆนะครับคือเราไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไว้นะครับที่สถานตรงนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2555นะครับก็เริ่มขุดเพื่อก่อนมันเป็นที่นานะครับเป็นที่นาก็เป็นมรดกของพ่อแม่นะครับที่ท่านให้มานะครับก็ลองทำดูนะครับตรงนี้ตอนแรกๆทำก็มีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยหนึ่งเราไม่มีเงินทุนนะครับไม่มีเงินทุนเมื่อขุดบ่อเสร็จแล้วนะครับคือสิ่งสำคัญที่เราทำตรงนี้หนึ่งก็เราเว้นไว้เป็นที่พักอาศัยนะครับแล้วก็จะแบ่งโซนเป็นน้ำเพื่อใช้ในเกษตรกรรมนะครับแล้วก็คิดว่าจะเลี้ยงปลาไปด้วยตอนนั้นก็เลี้ยงปลาไปด้วยนะครับก็ปลาธรรมชาตินะครับก็พอได้อยู่พอได้กินก็ไปเรื่อยๆก็ปลูกผักเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะลดรายจ่ายในครอบครัวลงนะครับประกอบกับต้องส่งลูกเรียนด้วยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
1: ครับแล้วก็อะไรที่ทำให้ครูไม่ท้อครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ครูเล่ามาทั้งโดนน้ำท่วมพืชไม่ได้ผลผลิตสิ่งนี้มันเกิดการท้อบ้างไหมครับครู
0: มันก็ท้อแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันธรรมชาติแต่ละพื้นที่สภาพภูมิอากาศสภาพดินเนี่ยมันต่างกันนะครับก็พยายามหาต้นไม้ที่ดินมันชอบนะดินมันชอบถ้าดินมันชอบเนี่ยมันก็โอเคบางอย่างมันก็ไปได้ง่ายแต่เราหนึ่งเรามีเวลาน้อยเราก็ทำเท่าที่เราพอไหวเราไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเราไม่ได้ทำธุรกิจนะเราทำแค่เพียงเศรษฐกิจในครัวเรือนนะครับพอได้อยู่ได้กินได้ใช้แล้วก็นำเงินมาหมุนเวียนในการซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยคอกขี้วัวอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะในสวนที่ตรงนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงบัดนี้ไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าแม้แต่นิดเดียวนะครับจะใช้เครื่องตัดหญ้านะครับจะตัดเองด้วยนะตัดแล้วทีนี้มันก็เป็นปุ๋ยนะมันทำให้ดินเราเนี่ยดีขึ้นนะครับพยายามปรับปรุงดินให้มันดีให้มันมีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นอะไรเนี่ยตอนแรกๆนะก็อยากจะพูดว่าพอมีบ่อมีคันเรียบร้อยแล้วไม่มีต้นไม้อะไรที่จะปลูกก็ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนนะครับคือมันมีพื้นที่อยู่แล้วก็บางทีขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปโรงเรียนนะครับเห็นต้นไม้ต้นมะละกอบ้างอะไรบ้างข้างทางที่มันงอกขึ้นมาก็ขุดเอามาปลูกไว้นะปลูกไว้ไปเรื่อยๆนะครับได้ตั้งต้น2ต้นพอมันเป็นก็เอาเมล็ดพันธุ์ตรงนั้นแหละเอามาลองเพาะดูนะครับแล้วก็เริ่มขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็หาพืชผักล้มลุกอะไรพวกนี้นะที่เป็นที่เราพอได้กินก่อนคือเป็นพืชระยะสั้น
1: ครับ
0: เราก็ปลูกเป็นพืชหมุนเวียนนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นตอนแรกก็คิดจะปลูกมะพร้าวเหมือนกันนะตั้งใจจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับแต่ไม่มีเงินทุนที่จะไปซื้อพอดีรู้จักกับเพื่อนพวกนะครับก็ถามเขาก็บอกว่าอ๋อมีเดี๋ยวเขาทิ้งเพ่นพ่านเยอะแยะไปนะเดี๋ยวไปเอาแต่ก็จะเก็บไปให
1: ้ครับ
0: แล้วก็เกรงใจนะไม่มีรถจะไปเอาบ้างอะไรบ้างเพื่อนเขาก็รอนานแล้วทำไมไม่ไปเอาสักทีเขาก็เลยขนมาให้ถึงที่นี่นะครับก็เลยปลูกมันนะปลูกไปก็มีทั้งมะพร้าวน้ำหอมม
1: ี
0: ทั้งมะพร้าวแกงนะมะพร้าวที่ใช้ทำขนมอะไรพวกนี้นะก็ปลูกไปเรื่อยๆและในระหว่างต้นมะพร้าวเนี่ยเราก็ปลูกพืชล้มลุกไปนะครับเพราะอย่างน้อยก็รดน้ำไปทำไปทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยครับไม่เร่งรีบจนกระทั่งว่าได้เห็นผลแล้วก็ส่วนพวกผลไม้ส้มโอเนี่ยที่จริงไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบกินอยู่แล้วไม่ชอบทานอยู่แล้วนะครับแต่บังเอิญว่ามีแฟนของลูกศิษย์นะครับแฟนของลูกศิษย์เขาปลูกส้มโอนะแถวๆบางบูชาอะไรแถวนั้นนะครับทีนี้ก็ซื้อต้นพันธุ์มาจากปัตตานีนะครับซื้อต้นพันธุ์มาบังเอิญว่าที่เขาเอาไปลงปลูกแล้วมีต้นหนึ่งที่มันไม่ค่อยเจริญเติบโตมันใกล้จะตายแล้วงั้นนะตอนนั้นปลูกพวกมะกงมะเขืออะไรเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าอ่ะลองปลูกไปจ้ะเล่นๆช่างมันอ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ฝังเล่นๆมาอย่างนั้นนะปลูกไว้ไม่ได้พิถีพิถันอะไรพออยู่ไปประมาณสัก2เดือนกว่าๆมันแตกใบสวยทีนี้ก็มานั่งนึกแปลกสงสัยมันคงจะชอบดินนี้นะ สงสัยนะก็เลยเลี้ยงไปจนกระทั่งว่ามันโตนะครับพอโตสงสัยชอบแล้วทีนี้จะซื้อพันธุ์ตัวนั้นมันก็หายากนะครับเราก็ไม่มีก็เลยชำเองนะครับชำเองทยอยไปได้กิ่ง2กิ่งก็ทยอยปลูกไปจากต้นพันธุ์ต้นนั้นต้นเดียวนะครับก็ขยายพันธุ์มาจนเต็มสวนในตอนนี้ก็ถือว่ามากแล้วที่จริงเราไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจอะไรพวกนั้นนะครับทำว่าปลูกถ้ามันตายก็ไม่เป็นไรตายก็ค่อยปลูกใหม่แค่นั้นนะอย่าไปคาดหวังอะไรมันมาก
1: ครับแล้วทีนี้ที่ครูทำสวนอยู่ตอนนี้ครับในพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ประมาณกี่ไร่แล้วครูได้มีการจัดสรรปันส่วนยังไงครับว่าพืชส่วนนี้มีอยู่ในสวนและจะดีจะเกื้อกับอีกประเภทหนึ่ง
0: คืออย่างนี้นะครับปกติมันจะเป็นร่องนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ข้างๆเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะปลูกมะพร้าวนะหนึ่งก็คือที่ริมบ่อ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ริมแดนริมเขตนะครับอันนี้มันทำเป็นคิดว่าเคยโดนตอนนั้นปลาบึกมาปลูกส้มโอทีนี้พอปลูกส้มโอเนี่ยมันหมุนจนต้นขาดเลยนะตอนนี้เราก็เลยสร้างกำแพงให้มันก็คือปลูกมะพร้าว
1: กำแพงจากธรรมชาติ
0: ครับกำแพงจากธรรมชาติปลูกมะพร้าวไปทีนี้บางคนก็บอกว่าทำไมปลูกอย่างนี้ถ้าเป็นผมนะผมจะตัดมะพร้าวทิ้งให้หมดเลยผมจะไม่เอาผมจะปลูกส้มโอบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของท่านนะครับผมไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจผมได้เท่าไหร่ผมก็เอาแค่นั้นนะครับ ปรากฏว่าพอลมมาแรงๆเนี่ยของผมสามารถที่จะเป็นแนวกั้นลมได้
1: อื
0: นะครับ
1: ม
0: ก็เลยปลูกเลยแบ่งโซนมะพร้าวน้ำหอมกับมะพร้าวที่ใช้แกงอยู่คนละฝั่งกัน
1: ครับ
0: นะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ครับ
1: ครับในแนวคิดของครูครับระหว่างที่ครูได้มีการสอนหนังสือในสถาบันการศึกษาแล้วก็พอเกษียณออกมาผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบนี้ความยากความแตกต่างกันมันคืออะไรครับ
0: ตอนนี้ต้องคิดไว้ตรงนี้ก่อนตอนนั้นลูกก็อยู่แค่ม .6
1: คร
0: น
1: ับ
0: ะลูกผู้หญิงแค่ม .6 แต่ผู้ชายเนี่ยก็จะกำลังจะจบปริญญาตรีพอดีนะครับก็เหลือเวลาในช่วงนั้นเลยที่มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะ
1: ครับ
0: ลูกก็เรียนจบพอดีนะคิดว่าอีกปีนึงนะลูกจึงจะเรียนจบนะครับก็เลยลงมือเริ่มทําตั้งแต่ตอนนั้นนะคิดว่าพอลูกจบปุ๊บเดี๋ยวเราก็ได้อยู่ในสวนในไร่ในนานะครับก็ทํามันไปเรื่อยๆนะพอลูกได้งานทําต้นไม้ผลผลิตมันก็เริ่มได้ขึ้นมาแม้จะไม่มากก็พออยู่พอกินน
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับตอนนั้นถามว่าความยากง่ายในตรงนั้นคือมันอยู่ที่วินัยอ่ะนะ
1: ค
0: คร
1: ัน บ
0: เรามันต้องมีวินัยในตัวเองว่าเราถึงเวลานี้เราต้องทำอะไรเหมือนเลิกเรียนปุ๊บเราจะไปเที่ยวเตร่เตร่อะไรมันก็ไม่ได้นะเพราะต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกให้เทวดาเลี้ยงอ่ะมันไม่ได้
1: อืม
0: นะครับให้เทวดาเลี้ยงถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันผลผลิตมันก็ค่อนข้างน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ผลเสียไม่เกิดขึ้นมากนะครับการดูแลรดน้ำพรวนดินดูแมลงอะไรเนี่ยเวลาเราก็ใช้แบบคือมันไม่เร่งรีบนะดูเดิ
1: ค
0: น
1: รั
0: ด
1: บ
0: ูไปเรื่อยๆด้วยความสบายอกสบายใจคิดว่าอยู่กับธรรมชาติเราก็มีความสุขที่สุดแล้วนะครับใช้ความอดกลั้นอดทนนิดนึงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็ทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพตัวเองได้ออกกำลังกายนะคร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับ
0: ได้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะได้เหงื่อทุกวันอยู่ในสวนไม่ต้องไปเที่ยวเดินเที่ยววิ่งตรงโน้นมันก็ค่าเท่ากันแต่ตรงนี้มันได้ผลประโยชน์ด้วย
1: ครับแล้วครูครับหลายคนเขาบอกว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องมาพักผ่อนแต่ทําไมครูยังไม่พักผ่อนหรือว่าการทําส่วนนี้ก็คือเหมือนการพักผ่อนภายในตัวสําหรับครู
0: ถูกต้องครับมันก็คือการพักผ่อนไปในตัวเราได้อยู่กับธรรมชาติได้ตอนเช้าตื่นมาได้โอโซนที่ดีนะครับก็ถือว่ามันก็ไม่ค่อยมีมลพิษอะไรนะ
1: ครับ
0: ในตรงนี้เพราะมันเป็นธรรมชาติล้วนๆได้ร่มรื่นได้อยู่ได้สบายอกสบายใจอีกอย่างหนึ่งก็ได้อยู่กับกับแฟนนะถ้าลูกมาก็ตอนนี้ลูกไม่ได้อยู่นะคือได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะ
1: ครับ
0: คือความคาดหวังตอนแรกก็คิดว่านี่ถ้าลูกยังอยู่นะครับตอนที่อยู่เล็กๆอยู่ด้วยกัน3-4 คนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็คงจะมีความสุขเพราะเราก็ทํางานต่างคนก็เห็นอยู่เราไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันต้องเลยเถิดไปทําให้ครอบครัวเนี่ยมันมีความอบอุ่นมากขึ้นนะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่ว่าหลังจากที่ลูกไปโน้นก็เหลือแต่2 เท่า 2 แก่
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ครับก็อยู่กันทํากันทุกวันอยู่ในสวนนะครับก็ถือว่าได้ความอบอุ่นได้สุขภาพจิตนะสุขภาพใจที่ดีด้วยนะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงและอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็ยังมีอสมในหมู่บ้านนะหมู่ที่ 10เนี่ยเขาก็มาช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพมาเช็คความดันมาอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะคร
1: ั
0: ับ นะแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่มันคิดว่ามันดีที่สุดเพราะว่าเหลือจากนี้แล้วเราคิดว่าอายุก็คงจะไม่เหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็62 63แล้วนะครับนะถือว่าเกียรติยศชื่อเสียงอะไรพวกนั้นก็เหมือนเป็นเพียงเหมือนก้อนเมฆนะครับเดี๋ยวมันก็พัดผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นจงอยู่ให้มีความสุขฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคนเราต้องหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เคร่งครัดไม่เคร่งครัดนะทำให้เป็นธรรมทำอะไรก็ได้นะครับที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับ2มีความสุขอิ่มหนำมีความสุขอิ่มหนำ สามก็คือแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญนะสี่ก็ไม่มัวเมาลุ่มหลงอะไรเนี้ยเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ยึดธรรมะมาครองใจด้วยนะครับได
1: ค
0: ้
1: รับ
0: ทั้งธรรมะแล้วก็ธรรมชาติ
1: ครับ

0: และนี่ก็คืออาจารย์สุมนครับที่ผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งหลังจากเกษียณอายุราชการท่านก็บอกอย่างเมื่อกี้เลยว่าการพักผ่อนหลังจากเกษียณอายุราชการของท่านก็คือการมาทำสวนทำสวนก็ได้ทั้งออกกำลังกายบริหารสุขภาพแล้วก็ยังมีความอบอุ่นที่ได้อยู่กับครอบครัวอีกด้วยครับเดี๋ยวจะให้ครูพาไปดูสวนสักหน่อยว่าในสวนของครูมีอะไรบ้างได้ไหมครับ
1: ได้ครับได้ยินดีเลยครับ
0: ไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสวนผสมผสานของครูสุมนกันครับว่าในสวนแห่งนี้มีพืชอะไรบ้างที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณครูสุมนในวัยเกษียณอายุราชการครับไปกันครับ

0: ครูครับที่นี่มีพืชอะไรบ้างครับครู
1: ก็ตรงนี้มันจะเป็นผักสวนครัวมีพวกมะเขือมีกระเจี๊ยบครับ
0: กระเจี๊ยบ
1: ทำอาหาร
0: ครับ
1: ครับ
0: กระเจี๊ยบนี่สายพันธุ์อะไรครับครูทำไมดูใหญ่จัง
1: อันนี้ครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายพันธุ์อะไร
0: หรือว่าเพราะปุ๋ยดีดินดี
1: ดินดีปุ๋ยดีนะเนี่ยปกติแล้วดินมันไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่ามันเพิ่งขุดใหม่ทีนี้เราก็ต้องมาใช้เวลานิดหนึ่งในการปลูกก็มาทำขุดหลุมไว้แล้วก็ตากแดดเพื่อที่จะฆ่าเชื
0: ้
1: อและรดน้ำนี่เป็นขั้นตอนตากแดดไปสัก1อาทิตย์นะครับแล้วก็เริ่มใส่ขี้ไก
0: ่
1: ใส่ขี้ไก่แล้วก็มาพรวนดินก็ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันแล้วก็เริ่มลงปลูกได้เลย
0: ครับพื้นที่ตรงนี้ครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีพืชอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้มีชะอมมีถั่วพลูนะครับมีใบโหระพามีใบยี่รานะครับแล้วก็มีขนุนบ้างนะครับส้มสายน้ำผึ้งฝรั่งนะฝรั่งก็มีหลายสายพันธุ์นะครับก็ปลูกไว้
0: คร
1: ับ น้อยก็พอได้กินมีมะละกอด้วย
0: เมื่อกี้เห็นนู่นเลยต้นมะละกอ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของครูนอกจากผักสวนครัวแล้วที่มีกระเจี๊ยบมะเขือนู่นนี่นั่นมีผลไม้อะไรบ้าง
1: ผลไม้ก็มีส้มโอนะครับส้มโอทับทิมสยามแล้วก็มีพวกมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับซึ่งเป็นสวนอยู่ด้านในครับเดี๋ยวเราค่อยเดินไปชมกัน
0: ได้ครับ
1: ครับ
0: อยากเห็นสวนของครูเดี๋ยวครูพาชมหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับ

0: เหมือนการดูแลนี่ยากไหมครับครูในการปลูกผักส่วนตัว
1: ก็ไม่ยากอะไรนะครับดูมันไปเรื่อยๆดูสบายอกสบายใจนะครับคือไม่ซีเรียสถ้าต้นไหนตายก็เดี๋ยวก็ปลูกใหม่นะครับมันก็ธรรมดาก็เหมือนมันอยู่รวมกันนะก็เหมือนเราเป็นครูสอนนักเรียนนะไอคิวแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันแต่ต้องอยู่รวมกันได้อยู่ด้วยกันได้ต้นไม้ก็เหมือนกันย้ายมันสมบูรณ์แบบสวยทุกต้นมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้แต่เราก็พยายามดูแลก็เหมือนนักเรียนนั่นแหละคนนู้นเรียนเก่งคนนี้เรียนไม่เก่งนะครับ
0: คอยเกื้อหนุนกัน
1: เกื้อหนุนกันครับ
0: ก็อันนี้มะละกอมะเขือยาวก็มี
1: ครับ
0: ชะอมก็มี
1: มะเขือพวงก็มี

0: มีผักหวานด้วย
1: มีผักหวานด้วยปลูกไว้ปักไว้เล่นเล่นครับ
0: เก่งเรียงอร่อย
1: ครับก็ใช้กิ่งมันเนี่ยปักเล่นเล่นไว้นะครับปักเล่นเล่นไว้ครับ
0: โอเค
1: แล้วก
0: ็
1: มีละมุดอันนี้ละมุดฝรั่งละมุดฝรั่ง
0: ลูกสวา
1: ลูกสวา
0: ลูกสวาเป็นแถวฝั่งสงขลาจะเรียกลูกสวา
1: ใช่ไหมครับ

0: วันนี้ครับคุณผู้ชมจากที่เราได้เดินชมสวนเกษตรผสมผสานของคุณครูสุมนต์สัตว์แก้วแล้วอยากจะบอกว่าอีกหนึ่งคนสำคัญในวันนี้ก็คือแฟนของคุณครูสุมนต์ครับแล้วก็ครูสุมนต์กระซิบมาบอกว่าอาหารวันนี้จากพืชในสวนของท่านหมดเลยครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับ
1: ก็มีเมนูน้ำพริกนะคะน้ำพริกแล้วก็ไข่เจียวชะอมแล้วก็แกงส้มนะคะแกงส้มปลานิ่นในบ่อนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีผลไม้ในสวน
0: มีมะละกอ
1: มีมะละกอมีฝรั่งมีกล้วยนะคะ
0: ก็คือวันนี้คือเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าชีวิตหลังวัยเกษียณของครูสุมนหรือครูสุมนศักดิ์แก้วครับที่ผันตัวจากครูมาทำอาชีพเกษตรกรที่ผสมผสานมีพืชหลากหลายชนิดมากเลยที่เราได้เห็นในรายการในวันนี้ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยให้กับทางทีมงานอีกด้วยครับครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนตามติดชีวิตเกษตรแบบไหนคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไป
2: แหนชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
3: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
4: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
2: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
3: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดมันหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มส้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกล่อมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยเนื้อหมูใบ
2: อุ๊ยแต่ละอย่าง
5: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่น

0: โดยคนในชุมชนของเราค่ะ
1: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
2: ไปห้วยไร่กันปะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้จะกันในเช้าวันพุธที่16กันยายน2569อยู่กับเราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณทิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านยิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและนักหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ทั้งนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้ากราบถวายและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.
1: ส่วนการเดินหน้าแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาที่ประเทศสิงคโปร์สำหรับการประชุมอันครอสครั้งแรกเมื่อวานนี้นะคะฝ่ายไทยก็ได้แสดงจุดยืนตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาอย่างตรงไปตรงมาว่าการตกลงแบ่งเส้นเขตแดนทางทะเลต้องเสร็จสิ้นก่อนถึงจะหารือเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ทางทรัพยากรได้พร้อมประกาศยืนยันค่ะก่อกูดเป็นอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์ไม่เคยเป็นพื้นที่พิพาทโดยการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าฝ่ายไทยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแสวงหาทางออกการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิ์ และทำให้ไทยและกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้แต่ฝ่ายกัมพูชามักอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนและอาศัยเวทีโลกโจมตีไทยรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองภายในประเทศทั้งที่ในอดีตกัมพูชาเองเป็นฝ่ายละเมิดทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยและการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยย้ำอย่างหนักแน่นก็คือขอบเขตการพิจารณาครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิไหลทวีปปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44โดยระบุว่าข้ออ้างของกัมพูชาที่ว่าไทยยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนื่องจากตลอด25ปีมีการเจรจาจริงเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นและไทยได้เสนอให้มีการเจรจาหากไม่คืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่กัมพูชากลับปฏิเสธทางเลือกดังกล่าวฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
2: Thailand expressly offered that path I personally proposed to my counterpart that we begin direct talks on maritime boundary which could have helped to improve relations and open the way to resolving otherOutstanding issues. And I propose that if no agreement emerged within 6 months, we could then proceed to conciliation together. So for Cambodia to claim that it had no other option but to initiate these proceedings after Thailand terminated the MOU was an outright distortion of the facts.Cambodia was indeed presented with an option, but Cambodia disregarded this option for reasons which we find difficult to comprehend. To reach a settlement, Madam Chair, we must be clear about the scope of the subject matter before the Commission. The scope of these proceedings concern only maritime boundary delimitation.Between Thailand and Cambodia in the Gulf of Thailand. Thailand reaffirms its maritime boundary position as reflected in the Royal Proclamation of 18th May 1973. We seek nothing more than the protection of our sovereignty, sovereign rights, and our legitimate entitlements under international law. And let me be clear,This conciliation does not concern sovereignty over land, including the island of Koh Kood. Thailand rejects Cambodia's 1972 continental shelf claim, which is without legal basis.
1: และภายหลังเสร็จสิ้นการกล่าวถ้อยแถลงนายศรีหศักดิ์เปิดเผยว่าฝ่ายกัมพูชามีท่าทีไม่ทันตั้งตัวหลังไทยชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาและระบุถึงท่าทีของนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาที่พูดเรื่องการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ในความเป็นจริงกลับเดินสายใส่ร้ายไทยตามเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนายศรีหศักดิ์ยังตั้งข้อสังเกตว่าผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมายของกัมพูชามุ่งเน้นแต่เรื่องการนำทรัพยากรทางทะเลไปใช้ประโยชน์แต่ไทยย้ำจุดยืนถึงการปักปันเขตแดนที่ต้องลากเส้นแบ่งให้ชัดเจนถึงที่สุดก่อนจึงจะมีการพิจารณาการพัฒนาร่วมกันได้ส่วนการเข้าสู่กระบวนการอันคลอสยืนยันไทยเข้าร่วมด้วยความตั้งใจอยากร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมหวังที่จะเดินหน้าหาทางออกที่ยั่งยืนร่วมกัน
2: เรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสเนี่ยเขามีเจตนาอะไรคือตามหลักแล้วกระบวนการเนี้ยหลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่ถ้าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะเราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการ
3: แบ่งปันทรัพย์ทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JTAแต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันควรจะมีการปรับปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ใช่ไหมครับก็ตรงนี้เราก็บอกว่าไม่ได้สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปรับปันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็รวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเพราะประเด็นเรื่องเกาะกูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยสองเราก็ยังเชื่อว่าการขีดเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายหลักกฎหมายทางทะเลนะครับครับก็คิดแต่ยังไงก็ตามนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมนะครับเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ถ้าเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาร่วมกันที่หาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุด้วยว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับยังต้องมีการหารืออีกหลายครั้งค่ะโดยในเดือนตุลาคมนี้จะไปประชุมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์จากนั้นจะกลับมาประชุมที่ประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีสำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการ
0: เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติสำคัญเพื่อขับเคลื่อนประเทศแล้วก็ยกระดับพี่น้องประชาชนเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับมติสำคัญเช้าวันนี้มารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันที่ประชุมได้อนุมัติโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนเพื่อที่จะรับมืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569ครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดเหตุสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเนื่องจากภัยพิบัติมีความรุนแรงและความถี่เพิ่มขึ้นขณะที่พื้นที่ประสบภัยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนดังนั้นระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยเพื่อช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสันการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ซึ่งครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจะดำเนินการจัดหาผู้ประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและก็เบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครับ
1: เรื่องของการรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะด้านอุทกภัยนะคะนอกจากเรื่องของการเตรียมความพร้อมเยียวยาให้เร็วที่สุดแล้วเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องของการเตรียมความพร้อมระบบเตือนภัยก็สำคัญค่ะล่าสุดกระทรวงอว.และกระทรวงดีอีได้ผนึกกำลัง4หน่วยงานในกำกับจัดทำวันแมปของน้ำบูรณาการข้อมูลการเตือนภัยพิบัติแบบรวมศูนย์เพื่อสื่อสารถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าด้วยข้อมูลชุดเดียวกันศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI เพื่อเร่งจัดทำวันแมปของน้ำแก้ปัญหาการสื่อสารเตือนภัยอุทกภัยให้เป็นเอกภาพศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์บอกว่าบทเรียนจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเชียงรายและน่านที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างของระบบเตือนภัยเรื่องข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานดังนั้นการรวมข้อมูลเป็นวันแมปและจัดทำแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์จะทำให้ทุกฝ่ายมองเห็นภาพและสื่อสารบนข้อมูลชุดเดียวกันนอกจากนี้การนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์เตือนภัยจะช่วยย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่ายและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ล่วงหน้าด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีกล่าวเสริมว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเพื่อบูรณาการข้อมูลภัยพิบัติแห่งชาติเป็นหนึ่งเดียวและสื่อสารกับประชาชนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งช่วยให้หน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่หน้างานได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนและลดการสูญเสียได้ทันท่วงทีสาระสำคัญของ MOU ฉบับนี้ก็คือเชื่อมโยงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศสถานการณ์น้ำและ Big Data รวมถึง AI เข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อพัฒนาแดชบอร์ดเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ www.thaiwater.net โดยความร่วมมือของทั้ง4หน่วยงานในการสนับสนุนข้อมูลค่ะ
0: ในส่วนของการเดินหน้าวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบนะครับล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในหลักการ

0: รงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาครับเพื่อเป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตตั้งแต่ต้นทางนำร่องใน24หน่วยงานพร้อมกับเร่งรัดให้เห็นผลภายใน6เดือนด้วยครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เสนอจะให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริการหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยในระยะแรกกำหนด24หน่วยงานนำร่องให้คัดเลือก 1-5 งานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาดำเนินการอาทิการอนุมัติอนุญาตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีและการต่ออายุใบอนุญาตโดยวิเคราะห์จุดเสี่ยงกำหนดมาตรการป้องกันและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตโดยให้หน่วยงานปรับกระบวนการทำงานลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการและเปิดให้ติดตามสถานงานออนไลน์ปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้ตลอดจนพัฒนาระบบร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพโดยเปิดให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาครับ
1: ในการนี้การดำเนินการต่างๆจะต้องเป็นการดำเนินการที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันด้วยนะครับรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยมุ่งให้การอนุมัติอนุญาตการให้บริการภาครัฐลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้ภาคประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วและเป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจหวังผลให้คะแนน CPI ปรับเพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยครับ
0: ทั้งนี้สาระสำคัญของมติคณะรัฐมนตรีคือให้หน่วยงานของรัฐ355หน่วยงานทั้งส่วนกลางองค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจและจังหวัดเลือกอย่างน้อย1กระบวนการงานเพื่อยกระดับความโปร่งใสโดยมีแนวทางดำเนินการเช่นเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการอนุมัติอนุญาตใช้เทคโนโลยีในการทำงานและให้บริการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสร้างระบบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีระบบร้องเรียนคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสภายใต้กรอบเวลาดำเนินการโดยให้หน่วยงานนำร่องดำเนินการภายใน6เดือนและหน่วยงานทั่วไปดำเนินการภายใน1ปีครับ
2: นอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องนอมินีและทุนเทาด้วยนะคะล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้นำ4กระทรวงร่วมประชุมบูรณาการข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของคนต่างด้าวอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และนอมินีค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำประชุมบูรณาการข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของคนต่างด้าวอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และนอมินีโดยมีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกรมที่ดินร่วมประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านอกจากเรื่องนอมินีที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ได้มีการนำปัญหาการปฏิบัติหน้าที่มาแลกเปลี่ยนกันในแต่ละหน่วยงานด้วยเพื่อให้การประสานงานรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าหากมัวแต่ส่งเอกสารอาจจะใช้เวลานานทำให้การดำเนินคดีล่าช้าด้วยขณะนี้ธุรกิจนอมินีเริ่มมีการโอนหนีโอนย้ายแล้วจึงต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจากที่แต่ละหน่วยมาแสดงตัวเลขกันก็พบว่าที่ดินที่ถือครองโดยบริษัทต่างชาติถือหุ้นส่วนมากกว่าคนไทยเนี่ยนะคะ มีอยู่ประมาณ 2,200 บริษัทและบริษัทที่ต้องสงสัยที่อาจจะมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือว่าเปลี่ยนเลขบัญชีมีประมาณ 1,100 กว่าบริษัทมูลค่าประเมินเบื้องต้นเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 65,000 ล้านบาทแต่ว่าในปัจจุบันอยู่ที่ 85,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีการนำเอาตัวเลขนี้รายงานต่อท่านนายกรัฐมนตรีและให้กรมที่ดินเร่งรัดการสืบสวนทุกบริษัทที่ถือครองที่ดินเพื่อคัดจำหน่ายต่อไปส่วนอีก 10,000 กว่าบริษัทสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมธุรกิจการค้ากรมที่ดินและกรมการปกครองจะร่วมการสืบสวนสอบสวนว่าเป็นบริษัทที่ถูกหรือผิดหรือว่าเป็นนอมินีก็จะมีการดำเนินคดีแล้วก็คัดจำหน่ายต่อไปยืนยันว่าการดำเนินคดีกับบริษัทนอมินี 11,000 กว่าบริษัทที่กำลังตรวจสอบอยู่จะต้องจบภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะ
0: ต่อกันที่การลดขั้นตอนระบบราชการนะครับรัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการโดยผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายการผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือว่า Government Data Exchange หรือว่า GDX ครับเพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถตรวจสอบแล้วก็ใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนการขอสำเนาเอกสารจากพี่น้องประชาชนเพิ่มครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยเอกสาร31รายการที่มีข้อมูลพร้อมผ่าน GDX แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเชื่อมโยงแล้วก็นำข้อมูลไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนภายในกรอบ6เดือนถึง1ปีส่วนอีก27รายการที่ยังไม่มีข้อมูลพร้อมให้บริการผ่าน GDX จะเร่งเชื่อมโยงให้แล้วเสร็จภายใน1ปีครับสำหรับการขับเคลื่อนมาตรการจะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมทบทวนกฎหมายระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนทั้งนี้หากหน่วยงานใดยังเรียกเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้วสำนักงานกพร.จะประสานให้แก้ไขภายใน15วันและติดตามต่อเนื่องโดยหากยังไม่ดำเนินการภายในกรอบที่กำหนดอาจนำไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการและกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเหตุอันสมควรอาจมีประเด็นความรับผิดทางวินัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
3: ต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกค่ะรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยมีเป้าหมายให้ครบภายใน1ปีค่ะส่วน31รายการที่มีข้อมูลพร้อมแล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการได้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะ
0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่าการเชื่อมโยงข้อมูลจะต้องดำเนินการภายใต้มาตรฐานกลางของภาครัฐโดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลควบคู่กันไปเพื่อและปลอดภัยมากขึ้น
2: ค่ะรัฐบาลก็เดินหน้าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกด้านนะคะปิดท้ายช่วงนี้กันที่การลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและเป็นประธานในพิธีส่งมอบงานโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศณวัดสัตนาถปริวัติวรวิหารอำเภอเมืองราชบุรีค่ะโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดเพื่อปรับปรุงดูแลและพัฒนาศาสนสถานจำนวน99แห่งทั่วประเทศเพื่อถวาย

0: ระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชนอกจากนี้โครงการก็ยังมุ่งยกระดับสภาพแวดล้อมความสะอาดและความพร้อมในการใช้งานของวัดและศาสนสถานส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตอาสาของบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมตลอดจนสนับสนุนการบูรณะและดูแลรักษาศาสนสถานให้มีความมั่นคงสวยงามและเอื้อต่อการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนรวมทั้งร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญของท้องถิ่นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีส่งมอบงานโดยมีนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวถิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีค่ะนายพิพัฒน์ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงสะพานธนรัฐอำเภอเมืองราชบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางซึ่งบริเวณดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองอีก2แห่งนะคะได้แก่สะพานจุฬาลงกรณ์และสะพานขึงรถไฟหรือที่รู้จักกันในชื่อสะพาน3ยุคซึ่งมีแผนพัฒนาทางเดินเชื่อมหรือว่า walkway เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวและเอกลักษณ์ของสะพานเข้าด้วยกันจากนั้นตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานสิริลักษณ์ซึ่งเป็นโครงการรื้อถอนและก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองแห่งใหม่ทดแทนสะพานเดิมบนทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนเส้นทางหลักเชื่อมต่อสู่ภาคใต้และเขตเมืองราชบุรีโดยแก้ไขปัญหาคอขวดลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบริเวณเชิงสะพานและรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงนี้ช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจโดยเฉพาะคดีหลังจากที่กกต.มีมติเรื่องหัวสว.ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:32 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปกรณีหัวสวก็หลายคนติดตามตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นของวันจันทร์ที่ผ่านมาและปรากฏว่าวันอังคารก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการไปถามรัฐมนตรีหลายๆคนหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของนายกรัฐมนตรีด้วยแต่นายกรัฐมนตรีนั้นก็มีทีมทนายมอบอำนาจไปนะครับให้ทีมทนายไปยื่นฟ้องผู้อำนวยการไอลอในข้อหาหมิ่นประมาทเนื่องจากนายกรัฐมนตรีตอนนี้เดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วก็พูดถึงกรณีให้สัมภาษณ์พาดพิงเรื่องการหัวสวพร้อมปฏิเสธข้อครหาเรื่องการใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ยืนยันว่าช่วงเวลาการฟ้องร้องไม่เกี่ยวโยงกับมติของกกต.ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยฮะมอบอำนาจแต่งตั้งให้นายสิทธิโชคสิงหเสนีทนายความยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอกรณีการให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาเมื่อวันที่21 กรกฎาคม 2569โดยมีการพาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสวโดยนายสิทธิโชคเปิดเผยว่าคดีนี้ยื่นฟ้องในนามนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ในนามพรรคภูมิใจไทยในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่14 ธันวาคม 2569เวลา9 นาฬิกาส่วนสาเหตุที่ต้องฟ้องเนื่องจากนายยิ่งชีพกล่าวถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของนายกรัฐมนตรีซึ่งฝ่ายนายกรัฐมนตรีเห็นว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงจึงต้องใช้สิทธิทางกฎหมายในการปกป้องตนเองและขอให้ศาลเป็นผู้พิจารณาว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงหรือเท็จรวมถึงพิจารณาเจตนาสุจริตหรือไม่ก็มีคนตั้งก็สังเกตกรณีการยื่นฟ้องหลังกกต.มีมติแล้วคุณสิทธิโชติยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันเนื่องจากทีมทนายจะทำร่างฟ้องไว้ก่อนแล้วเพียงรอว่านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ดำเนินการเมื่อใดและไม่ควรนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันมาเชื่อมโยงกันโดยไม่มีข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นครับ
1: ไม่ฮะอย่างนี้ฮะเรื่องเสียหายหรือไม่ถ้าเป็นผมนะผมถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะผมถูกกล่าวซึ่งไม่ใช่ข้อที่จริงอ่ะผมประชาชนทั่วๆไปไม่มีตำแหน่งอ่ะนายสิทธิโชคสิงหาเสนีเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ที่จะฟ้องคนที่กล่าวหาผมได้ใช่ไหมฮะอย่างของท่านเนี่ยมีผมไปด่าท่านอย่างเงี้ยให้น้องๆทุกคนฟังอย่างเงี้ยถูกไหมครับท่านก็ต้องเล่นงานผมอ่ะเพราะว่าท่านก็ไม่ยอมถูกไหมเหมือนกันครับแต่ท่านเป็นนายกแต่พวกเราประชาชนเหมือนกันครับใช้กฎหมายเหมือนกันไม่ต่างกัน
2: เรียกค่าเสียหายด้วยมั้ยครับ
1: อันนี้เราไม่เรียกครับไม่เรียกค่าเสียหาย
2: เจตนาที่มันเข้าข่ายแบบฟ้องแบบนะฮะหรือว่าเพราะว่าใช้อำนาจในการฟ้องปิดปากน้อง
1: ไม่ใช่ปิดปากครับน้องก็อย่างที่ไอ้กี้เรียนได้ทราบอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าน้องมาว่าพี่เนี่ยจะกล่าวร้ายใส่ร้ายพี่เนี่ยถามว่าแล้วพี่ไม่ป้องกันตัวสินพี่หรอก็ต้องใช้สินของเราถูกไหมฮะก็ใช้กฎหมายเราแต่ศาลก็ต้องเป็นคนช่างน้ำตาเองว่าไอ้คำพูดเนี่ยที่น้องพูดเนี่ยมันจริงมันเท็จแล้วเจตนาสุจริตหรือไม่เป็นสำคัญก่อนถ้าไม่สุจริตเดี๋ยวว่ากันตรงนั้นนะครับ
3: ส่วนความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตเลือกสว.รวม77 คนซึ่งในจำนวนนี้มีสว.ชุดปัจจุบันอยู่ถึง26 คนนะคะล่าสุดหนึ่งในสว.ที่มีรายชื่อยืนยันน้อมรับคำวินิจฉัยของกกต.และพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาลท่านนั้นก็คือนายอลงกตวรกีสมาชิกวุฒิสภาท่านนี้นะคะบอกว่ายอมรับการตัดสินของกกต.เนื่องจากเป็นการทำหน้าที่ตามระเบียบและกรอบของกฎหมายส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของชั้นศาลเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความมั่นใจและแนวทางการต่อสู้คดีนายอลงกตบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่นใจแต่เป็นเรื่องของระเบียบและข้อกฎหมายที่ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงพร้อมยืนยันว่าพร้อมเข้าไปชี้แจงในชั้นศาลและหากศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาลในทันทีเนื่องจากตนเองก็เป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่อยู่ภายใต้กฎหมายจึงไม่มีสิทธิที่จะละเมิดอำนาจศาลได้สำหรับความสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาอีก25 คนที่มีรายชื่อถูกส่งฟ้องนั้น นายอลงกตบอกว่าก็มีการพูดคุยกันมีการพูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกันตามปกติพร้อมทิ้งท้ายว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาเคยผ่านทั้งการถูกตั้งกรรมการสอบวินัยและเคยเผชิญกับสถานการณ์การชุมนุมขับไล่มาแล้วแต่ทุกกรณีก็ได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดจึงขอย้ำอย่างชัดเจนว่าไม่มีใครสามารถอยู่เหนือกฎหมายได้และตนเองก็ไม่เคยคิดว่าตนอยู่เหนือกฎหมายเช่นเดียวกันฟังเสียงหน่อยค่ะ
4: ทั้ง26ท่านได้พูดคุยกันบ้างไหมคะที่โดนกปต.ส่งมติไป
5: ปรับทุกคนว่ายังไงบ้างคะเห็นมีการกอดให้กำลังใจกันด้วยเมื่อช่วงเช้า
6: คุณจะให้ผมหัวเราะเขาเรื่องไงล่ะจริงแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันถูกไหมว่าเราก็ต้องยึดระเบียบกฎหมายแค่นั้นเองไม่เหมือนวิ่งผมเป็นตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมไม่ได้เป็นประธานกรรมธิการแล้วนะจริงไหมไม่ถามประธานกรรมธิการคนอื่นได้อีก4คนที่เหลือจริงไหมจ๊ะ
5: ยังไม่เจอเลยค่ะเจอพี่คนเลย
6: ไม่มีอะไรครับว่าลงขายเป็นนะว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายยึดถือตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ยอมรับการวินิจฉัยของกกต.ถูกไหมและที่จะต้องรับสภาพว่าก็คือต้องไปทางโรงงานก็คือส่งฟ้องที่ศาลฎีกาผู้ใหญ่กัน
4: ระหว่างนี้เดินหน้าทำงานต่อ
6: ก็นี่จะไปประชุมเนี่ยคุณขวางผมอยู่นี่อย่าไปประชุมกรรมธิการทหารเนี่ยจ้ะ
3: ทางด้านนายสมหมายศรีจันทร์สมาชิกวุฒิสภาก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่กกต.มีมติส่งฟ้องว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าหารือในรายละเอียดของคดีความกับบุคคลใดทั้งยังไม่ได้มีการประสานงานกับทนายความหรือว่ารวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาคนอื่นๆที่ถูกส่งฟ้องทั้งนี้ถ้าหากว่าศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายและน้อมรับผลที่จะตามมาอย่างเคร่งครัดโดยย้ำว่าตนเองเข้ามาทำหน้าที่ตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญดังนั้นหากจะต้องพ้นจากตำแหน่งก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆก็จะยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
7: ท่านคะมีการพูดคุยกันเรื่องคดี
8: ไหมยังครับยังไม่มีโอ้โหมาเรื่องเลยไม่เป็นไรครับยินดีในการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องห่วงครับเรายังทำหน้าที่ของเราอยู
7: ่ท่านถ้าเกิดสมมติว่าในอีก4เดือนข้างหน้าศาลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะส่งผลต่อการทำงานไหมคะ
8: ก็ทำตามนโยบายของกฎหมายนะครับเรามาตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกไปตามนั้นเองไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณทุกท่านนะ
7: ได้คุยกับทนายในการต่อสู้คดีแล้วหรือ
8: ยัง
7: คะเตรียมตัว
8: ยังไม่ได้คุย
0: อย่างที่บอกไปนะครับขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้นผู้ที่ถูกสั่งฟ้องหรือว่าส่งฟ้องก็ต้องไปต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมกันต่อไปนะครับส่วนท่าทีและความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยภายหลังกกต.มีมติยกคำร้องกลุ่มบุคคลทางการเมืองในข้อกล่าวหาสนับสนุนการเลือกสว.เนื่องจากพยานหลักฐานอ่อนแล้วก็ไม่พบเส้นทางการเงินที่ผิดปกติครับเมื่อวานนี้บรรดาแกนนำและก็รัฐมนตรีของพรรคก็ต่างยืนยันความบริสุทธิ์และความพร้อมเดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกประเด็นครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่มีการเปิดเผยคำให้การของพยานที่พาดพิงว่าตนเองก็คือคุณพระดอนและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้คิดค้นระบบหัวเลือกสว.โดยยืนยันว่าหลักฐานดังกล่าวไม่มีน้ำหนักและมีการกลับคำให้การในภายหลังพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อมุ่งดิสเครดิตและหวังผลให้เกิดการยุบพรรคภูมิใจไทยครับ
9: จริงๆเมื่อวานนี้ทางท่านประธานกกต.ก็ได้พูดชัดนะครับว่าคำกล่าวหาของพยานที่16/26เนี่ยมีจริงแล้วก็กล่าวหาจริงแต่เมื่อมีการไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นกับหลักฐานอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่จ้างให้คนนู้นคนนี้ไปทำหรืออย่างไรเนี่ยพยานหลักฐานอื่นไม่มีประกอบกันเมื่อพยานที่16/26เนี่ยกลับคำให้การก็ยิ่งทำให้ศาลไม่ใช่ทำให้กกต.ประธานกกต.ไม่เชื่อในคำให้การของพยานนั้นในความเป็นจริงถามผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผม ไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสวและพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว
0: ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าไม่รู้สึกกังวลต่อมติดังกล่าวเพราะมั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดอีกทั้งในช่วงเวลาถูกกล่าวหาเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องในระบบหัวเลือกสวขณะนั้นก็ปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศและยืนยันว่าจะไม่ดำเนินคดีฟ้องร้องกลับกับกลุ่มประชาชนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลโดยเลือกที่จะปล่อยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงครับ
10: คิดว่าก็เขาคงพิจารณาไปตามพยานแล้วก็หลักฐานเมื่อวานกับวันนี้ผมไม่ได้รู้สึกอะไรแตกต่างกับกว่าเดิมเลยนะครับคือผมก็มั่นใจในพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าช่วงเวลาที่นั้นผมอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับผมแล้วผมก็ไม่เข้าใจในเรื่องของพยานหลักฐานที่เขาพูดกันอยู่แล้วครับผมก็พยายามจะอยู่ในจุดยืนที่ว่าก็พยายามจะไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นครับ
0: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีบิดาคือนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์หนึ่งใน77ผู้ถูกกกต.สั่งฟ้องโดยระบุว่าบิดาได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและไม่มีความกังวลใจแต่อย่างใดพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าบิดาพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อชี้แจงข้อที่จริงทั้งหมดครับ
11: ก็จริงๆได้คุยกันเมื่อวานนะครับแล้วก็อย่างที่หนึ่งก็คือต้องเราก็เคารพความเห็นของทางกกต.นะครับในส่วนที่สองก็ยังมั่นใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ากกต.มองว่าเป็นแบบนั้นเนี่ย ก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์นะครับในกระบวนการต่อไปนะก็เราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่ต้องไปชี้แจงนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับ
12: นี้เหมือนมีความพยายามจะเชื่อมโยงถึงท่านรัฐมนตรีด้วยค
11: ่ะเชื่อมโยงแล้วต้องหาว่าผมไปทำอะไรนะครับเชื่อมโยงก็อย่างเดียวก็คือก็แค่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าถามว่าผมไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับก็ต้องดูบนข้อเท็จจริงกันแหละครับทางท่านเองก็มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในข้อเท็จจริงครับ
0: แต่นั้นนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าพรรคไม่เคยหนักใจตั้งแต่แรกเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์พร้อมขอให้สังคมแยกแยะระหว่างความเชื่อกับข้อเท็จจริงและอย่าใช้กระแสความเชื่อมาชี้นำหลักฐานในกระบวนการทางกฎหมายส่วนบุคคลที่มีรายชื่อถูกฟ้องก็ต้องเตรียมความพร้อมพยานหลักฐานไปชี้แจงต่อศาลฎีกาตามขั้นตอนครับ
13: ในส่วนของภูมิใจไทยถือว่าโล่งใจขึ้นในระดับหลังจาก21คนไม่ถ
14: ูกจริงๆใช้คำว่าโล่งใจก็ไม่ถูกเพราะจริงๆเราก็ไม่หนักใจแต่แรกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มั่นใจแล้วก็ชี้แจงได้ชัดเจนอยู่แล้วค่ะเบื้องต้นตอนนี้ไม่มีการพูดคุยอะไรกันทั้งสิ้นค่ะณตอนนี้นะใช่ค่ะ
15: ท่านรัฐมนตรีเห็นมีอดีตคนของพรรคภูมิใจไทยอย่างเช่นครูแก้วหรือว่าทางโกเกียรติด้วยค
14: ่ะ
15: ทางโกเกียรติที่เป็นคุณพ่อของทาง
14: ก็เดี๋ยวตอนนี้ในเรื่องของประเด็นของแต่ละท่านเนี่ยเดี๋ยวให้ได้ข้อสรุปอีกทีนะเพราะว่าเห็นว่ากกต.ขอเวลาใช่ไหม60วันถูกไหมคะที่จะทำการส่งไปที่ศาลเพราะนั้นในเรื่องประเด็นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงให้เป็นเรื่องของแต่ละท่านในนั่งพูดคุยในเรื่องของประเด็นทนายความอะไรก็ว่าไปในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องการชี้แจงอะไรอย่างนี้
0: ส่วนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยประเมินเสถียรภาพของรัฐบาลภายหลังกกต.มีคำวินิจฉัยสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องในคดีหัวสว.โดยไม่มีบุคคลในรัฐบาลเกี่ยวข้องว่าคำวินิจฉัยนี้ช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศมีความมั่นคงมากขึ้นและส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการลงทุนพร้อมระบุว่าไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะนำประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากเป็นสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งรัฐบาลพร้อมชี้แจงในทุกประเด็นครับ
16: เสถียรภาพจากภายในมันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้บอกหลายครั้งเนี่ยเราเป็นรัฐบาลร่วมกันนะครับเราไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาลนะครับเราเป็นรัฐบาลร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เสถียรภาพจากภายในของรัฐบาลเองเนี่ยมีความมั่นคงแต่ว่าสิ่งที่จะสะท้อนออกไปยังสังคมภายนอกหลังจากนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าจะเป็นเสถียรภาพจากด้านความมั่นใจนะครับเพราะว่า การที่มีรัฐบาลที่มั่นคงเนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจทางเศรษฐกิจจะสร้างความมั่นใจในเรื่องของการลงทุนนะครับก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมผมเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในมิติของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลดีไม่กังวลครับแต่ว่าต้องเรียนว่าเป็นอำนาจหน้าที่และสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายที่ต้องทำตามภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับซึ่งถ้าฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็มียังคงเหลือสิทธิ์ในการอภิปรายทั้ง151และ152นะครับก็สามารถดำเนินการได้ในสมัยประชุมนี้หากจะยื่นมาเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเราเป็นรัฐบาลภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญต้องพร้อมตอบอยู่แล้วครับทุกประเด็น
3: ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์เปิดเผยผลการลงมติพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.นะคะโดยข้อกล่าวหาที่1และ2โดยมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องทั้งหมด161คนค่ะสรุปผลการลงมติแบ่งตามข้อกล่าวหานะคะข้อกล่าวหาที่1พรรคการเมืองแกนนำแทรกแซงการเลือกสว.ฐานความผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2561มาตรา76วรรค1ก็คือในส่วนของกรรมการบริหารพรรคส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือผู้สมัครสว.จำนวนผู้ถูกร้องในข้อหานี้21คนมติยกคำร้องทั้งหมดไม่ส่งศาลฎีกาโดยมี7รายชื่อและสัดส่วนคะแนนมติกกต.เป็นเอกฉันท์ได้แก่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรองหัวหน้าพรรค 2. นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพรรค 3. นายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรค 4. นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รองเลขาธิการพรรค 5. นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลได้ทะเบียนสมาชิกพรรค6นางสาวสุภมาศอิสระภักดีเหรัญญิกพักและ7นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยเป็นกรรมการบริหารพักค่ะทั้งนี้มี12คนที่กกต.มีมติไม่ส่งฟ้องด้วยมติเสียงข้างมากถึง5ต่อ2เสียงนะคะได้แก่นายอนุทินชาญวรกูลหัวหน้าพักนายเนวินชิดชอบนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รองเลขาธิการพรรคนายกรวีปริศนานันทกุลกรรมการบริหารพรรคนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคนายชลัดรัชกิจประการเป็นกรรมการบริหารพรรคเช่นกันนะคะและ7นายจักรกฤษทองศรีนายกิตติกิตติธรกุลนายณพินทร์ศรีสรรพางนายพิชัยชมภูพลและ11นางสาวสุขสมรวยวันธนียกุลและ12นายพรดอนปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพรรคค่ะและมติเสียงข้างมาก6ต่อ1เสียงมี2คนได้แก่นางสาวพิมฤดาตันจราลักษณ์เป็นรองเลขาธิการพรรคและนายธนยศทิมสุวรรณเป็นกรรมการบริหารพรรคส่วนข้อกล่าวหาที่2ก็คือผู้สมัครสว.ยินยอมให้พรรคการเมืองช่วยเหลือในฐานความผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2561มาตรา76วรรค2ข้อกล่าวหานี้มีจำนวนผู้ถูกร้อง140คนประกอบด้วยสว.ปัจจุบันขณะถูกร้องนะคะจำนวน137คนสว.สำรองอีก1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.2คนโดยกกต.ก็มีมติเสียงข้างมาก5ต่อ2เสียงเห็นควรไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องทั้ง140คนสำนวนจึงตกไปในชั้นกกต.ค่ะ
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:52 นาทีกลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับบริษัท Atlanta Medicare จำกัดเปิดตัวแลปเซียผลิตภัณฑ์ยาป้องกันโรคลมชักสำหรับเด็กครับซึ่งสามารถผลิตเองได้ในประเทศไทยจากสารสกัดช่อดอกกัญชาซึ่งได้มาตรฐานระดับโลกเทียบเท่ากับยานำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของผู้ที่มีเด็กป่วยโรคลมชักได้ถึง 64.8% ครับ

0: ป่วยเชื่อมั่นในประสิทธิภาพได้เนื่องจากในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางปลอดภัยแน่นอนโดยขณะนี้มีการนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยแล้วในเบื้องต้นศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบัณฑิตวงศ์คนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าความพิเศษของตัวยาแลปเซียจะเข้ามาเป็นหนึ่งทางเลือกในการช่วยรักษาซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและลดภาระของครอบครัวได้แน่นอนขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์เพล CBD ที่ผลิตได้ภายในประเทศจะมีราคาถูกกว่ายานำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 64.8% ทำให้ประเทศไทยลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศและมีศักยภาพในการผลิตและสกัดยาโดยคนไทยทางด้านนายสุภเดชอำนวยสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอตแลนต้าเมดิแคร์เปิดเผยว่าราคาจำหน่ายสำหรับการใช้ภายใต้การสั่งจ่ายของแพทย์จะอยู่ในระดับหลักหมื่นบาทปัจจุบันมีโรงพยาบาลรวมถึงโรงเรียนแพทย์หลายแห่งให้ความสนใจและมีบางแห่งนำไปใช้ทดลองแล้วส่วนเรื่องผลข้างเคียงมีข้อมูลการศึกษาจากต่างประเทศเกี่ยวกับปริมาณที่เหมาะสมแล้วสำหรับผู้ป่วยลมชักโดยเมื่อใช้ในปริมาณที่เหมาะสมภายใต้การดูแลของแพทย์ถือว่ามีความปลอดภัยสูงเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยเพิ่มเติมว่ากว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจนสามารถนำมาใช้ได้ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มต้นศึกษาวิจัยจนถึงกระบวนการผลิตและขึ้นทะเบียนยาโครงการเริ่มต้นตั้งแต่ปี2562ถึง2569รวมระยะเวลาประมาณ8ปีจนสามารถพัฒนากระบวนการผลิตและสกัดได้อย่างครบวงจร
1: สำหรับประเทศไทยนอกจากเผชิญปัญหาสังคมสูงวัยแล้วนะคะยังเผชิญปัญหาเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพด้วยสภาผู้แทนราษฎรจึงได้ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจัดงานเสวนาเพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไขวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพซึ่งถือว่าเป็นประเด็นระดับชาติและปัญหาสากลที่ทั่วโลกกำลังเผชิญโดยชูนวัตกรรมและดึงท้องถิ่นเข้าร่วมบูรณาการค่ะงานนี้มีวิทยากรผู้ร่วมเสวนาอาทิศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นายโสพลสารำประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประธานเปิดเสวนาวิชาการกล่าวว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยในช่วง3ปีที่ผ่านมาลดลงเกือบครึ่งหนึ่งจากเดิมประมาณ 700,000 คนเหลือเพียง 400,000 กว่าคนต่อปีนอกจากนี้ยังพบปัญหาเด็กที่เกิดมาขาดคุณภาพซึ่งจะเป็นต้องได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยในส่วนของอว.เตรียมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาผู้มีบุตรยากทั้งการวางหลักประกันด้านการศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อคลายกังวลให้กับพ่อแม่ที่ลังเลจะมีบุตรส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการทางกระทรวงพม.ก็จะปรับปรุงและขยายระบบสวัสดิการการดูแลเด็กให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นโดยนำเอาโมเดลรูปแบบ Success Model จากอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์มาปรับใช้ทั่วประเทศขณะที่ด้านสาธารณสุขและท้องถิ่นอปท.นำโครงการสมาร์ทมัมมาบูรณาการร่วมกับโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตของกระทรวงสาธารณสุขกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นอปท.และเทศบาลหันมาเน้นการพัฒนาคนมากกว่ามุ่งเน้นเพียงโครงสร้างพื้นฐานโดยมีแนวคิดท้องถิ่นต้องทำหน้าที่เป็นพ่อช่วยดูแลเด็กในพื้นที่เนื่องจากพ่อแม่จริงอาจต้องไปทำงานต่างถิ่นและเป็นลูกช่วยดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วย
2: เรื่องที่จะนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมก็คือเรามีหมวดหนึ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นนำไปสู่การแก้กฎหมายปรับปรุงกฎหมายแก้กฎหมายบูรณาการกันผมเรียนงี้นะครับว่าถ้าวันนี้สังคมถ้าไม่มีปัญญาเราแก้ปัญหาอะไร

0: ไม่ได้หรอกแต่ถ้าสังคมที่อุดมไปด้วยปัญญาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เกิดเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเขาเรียกคนแก่ไม่แก่ดัดยากไม่อ่อนดัดง่ายเราก็เริ่มกันอย่างจริงจังนะครับฉะนั้นก็จะได้อย่างท่านวราวุฒิศิลปาชาเคยทำเรื่องนี้ไว้แล้วไปรายงานที่สหประชาชาติเราก็จะเอาผลรายงานรีพอร์ตนั้นมาปรับปรุงแล้วก็เสนอในครม.ยุครัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเพื่อให้มันทันกับสถานการณ์
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนแล้วก็พันธมิตรภาครัฐเอกชนประกาศจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนหรือ Private Equity Trust PE Trust เพื่อลงทุนในธุรกิจ New Economy แล้วก็ผลักดันงานวิจัยสู่ธุรกิจที่เติบโตได้จริงในตลาดทุนครับโดยในส่วนของ PE Trust จะมีมูลค่าเริ่มต้น 1,000 ล้านบาทและในโอกาสนี้สถาบันอุดมศึกษา15แห่งพร้อมบริษัทโฮลดิ้งของแต่ละสถาบันและพันธมิตรได้ร่วมเปิดตัว University Holding Consortium เชื่อมศักยภาพและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันผลักดันธุรกิจ Deep Techจากงานวิจัยสู่การเติบโตเชิงพาณิชย์และการลงทุนในระดับที่ใหญ่ขึ้นภายในงานศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand New Economy From Knowledge to Nation Grow ขอไปครับ Thailand New Economy From Knowledge to National Growระบุว่าประเทศไทยมีฐานองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech ซึ่งมีโอกาสต่อยอดไปสู่การจัดตั้ง Spin Off และก็ธุรกิจ New Economy ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้ซึ่งการผลักดันธุรกิจเหล่านี้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องอาศัยที่เชื่อมตั้งแต่การนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การจัดตั้งธุรกิจการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไปจนถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดตั้ง PE Trust และ University Holding Consortium เป็นกลไกที่เป็น2กลไกสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มระบบนิเวศดังกล่าวโดย University Holding Consortium จะช่วยเชื่อมศักยภาพของมหาวิทยาลัยและร่วมการพัฒนาธุรกิจจากการวิจัยที่มีศักยภาพขณะที่ PE Trust เติบกลไกกองทุนที่เป็นเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจให้สามารถขยายการเติบโตได้ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้งานวิจัยและนวัตกรรมไทยสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจที่เติบโตแข่งขันได้และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้านศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุดรขออภัยครับศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากลไกทั้งสองนี้จะเชื่อมโยงกับการที่ตลาดหลักทรัพย์ปรับเกณฑ์เปิดกว้างให้บริษัท New Economy ที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOIเข้าระดมทุนในตลาดทุนไทยได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นจึงเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการเติบโตของธุรกิจที่ครบวงจรตั้งแต่การบ่มเพาะในมหาวิทยาลัยการจัดตั้งบริษัทการเข้าถึงแหล่งเงินทุน PE Trust ไปจนถึงการเข้าจดทะเบียนในตลาดทุนได้ตามความพร้อมไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ Life Exchange ตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ
2: เตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนิโยกันนะคะความแปรปรวนของสภาพอากาศจากปรากฏการณ์เอลนิโยกำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นค่ะทั้งปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาลและภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ต้นทุนการทำนาพุ่งสูงขึ้นเกือบ 20% จากค่าสูบน้ำและน้ำมันโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนอกเขตชลประทานหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในพื้นที่จึงต้องเร่งปรับตัวและวางแผนรับมือติดตามจากรายงานรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโยค่ะ